0: โดยเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยเพื่อความรวดเร็วสุดท้ายไม่มีการยกเลิกบริการสินค้าทางอากาศหรือว่าไทยคาโก้หรือว่าคาโก
1: ้ถือว่าช้าไปไหมแก้ปัญหานี้เพราะว่า
0: ถ้าวันนี้เขาอัปเดตมาให้ก็คงจะมีตัวเลขอะไรที่นั่น
1: อัปเดตมาหลายวันแล้วไง
0: ทีนี้อัปเดตเมื่อวานนี
1: ้ใช
0: ่ก็ไม่รู
1: ้
0: รู้แต่ว่าสนามบินดอนเมืองไม่มีปัญหาน
1: ี่ข้อไปดอนเมืองมาไปดอนเมืองมาก
0: ลับจากดอนเมืองเมื่อวานนี
2: ้แต่ต้องสุวรรณภูมิมีปัญหา
0: สุวรรณภูมิมีปัญหาแต่ว่าดอนเมืองไม่วันที่ไปก็ไม่มีปัญหานะ
2: ครับ
0: ผมไปคืนวินาศวันวินาศสันตโลวันศุกร์อ่ะ
1: คืนนั้นเลยใช่ไหม
0: ไม่คือความที่มาจัดรายการวันศุกร์ตอนบ่ายๆผมก็ใจเย็นมากเพราะรถไม่ติดเลย
2: เรายังคุยเยอะไม่น่าจะท่วมใหญ
0: ่ออกจากบ้านมาใช้เวลา15นาทีถึงไทย PBS เร็วกว่าปกติอีก
1: ใช
0: ่ผมก็เลยออกจากบ้านช้าหน่อยเครื่องบินออก 20:40 ผมออกจากบ้าน 17:00 น. ก็โอเคนะถึงสนามบินก่อนเวลา3ชั่วโมงอะไรเงี้ยปกติใช่ไหม
1: แต่นั้นก่อนฝนเทลงมาก
0: ำลังเท
1: กำลัง
0: เทผม
1: ก็คืนนั้นทั้งคืนวันเสาร์ต่อมาเละ
0: ก็ผมออกไปก่อนแต่ว่าผมไปถึงสนามบินน่ะก่อนที่เขาจะปิดรับตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะ5นาทีใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงไปถึง2ชั่วโมงครึ่งนั่นน่ะก็เกือบตกเครื่องแต่คนที่เขาไปกันที่ไปเที่ยวด้วยกันน่ะเขาไหวตัวทันเขามาตั้งแต่4โมง3โมงเย็นเขาไหวตัวทันผมเนี่ยเลี้ยงๆคิดว่าไม่มีอะไรกลางวันก็สบายโอ้โหเกือบตกเครื่องอ่ะ
2: ทำรายการยังคิดว่าไม่น่าจะ
0: ที่
2: ม
0: ัน
2: หน
0: ัก
2: หน่วงจะได
0: ้แล้วหลังจากนั้นต้องบอกคุณดิชัยว่าปิดทวารไม่รับรู้เลย
1: ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้น
0: ขี้เกียจอ่านแล้วก็มีแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจอ่านก็เลยมีนอหออะไรต่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือคอวออะไรเนี่ยเต็มไปหมดขี้เกียจอ่านนะผมก็เลยมาอ่านจริงๆอ่ะตอนจะกลับ คืนวันที่30ต่อเช้าวันที่1
2: อ
0: ่านเพื่อเช็คว่าเครื่องออกจากสนามบินดอนเมืองที่ผมจะกลับเนี่ยตรงเวลาไหมก็ปรากฏว่าตรงเวลาแล้วก็ไปที่สนามบินที่ซีอานเซินหยางอ่ะตรงเวลาผมก็เช็คต่อบอกว่ากระเป๋าตอนโหลดอ่ะ
2: ได้ไหม
0: เรียบร้อยไหมว่าโหลดจะโหลดออกตอนเราลงจากเครื่องเร็วกว่าที่คิดประเดี๋ยวเดียว
1: เพราะคุณไม่ได้ใช้ขับสายการบินไทย
2: เพราะนี่อ๋อด้วยใช่ไหม
1: ใช้สายการบิน
0: ไปสายการบินของพวกบัดเจ็ตแอร์ไลน์ไม่ค่อยมีตังก็เลยไปเครื่องบินไป
1: แล้ว
2: มาลงดอนเมือง
1: ไม่ค่อยมีตัง
0: แล้วมาลงดอนเมืองถ้าลงสุวรรณภูมิผมว่าน่าจะโกลาหลน่าจะโกลาหล
2: เพราะที่สุวรรณภูมินอกจากมีเรื่องพูดโดยสารตกค้างมีเรื่องกระเป๋าตกค้างเนี่ยเรื่องใหญ่ที่คนไม่พูดถึงเรื่องคาร์โก้เนี่ยมันตกค้างมหาศาล
0: ตอนนี้กำลังเทียร์อย
2: ู่
0: แต่เขาไม่ได้ยกเลิก
2: ไม่ได้ยกเลิก
0: ตอนแรกว่าจะยกเลิกตอนแรกว่าจะขอสต็อป
2: ไม่อยู่มันแน่นมากไง
0: แน่นมากเต็มอ่ะ
2: มันเคลียร์ไม่ได
0: ้
2: ไอ
0: ้
2: ของใหม่ก็เข้าไม่ได้
0: จริงก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าพนักงานของการบินไทยเขาอยู่ในรอบๆสนามบินสุวรรณภูม
2: ิฝาออกไม่ได
0: ้ร่มเก้ากิ่งแก้วบ้านกระบังบางนาทั่วหมดอ่ะเขามาไม่ได้คือไม่ใช่เขาไม่มานะเขามาไม่ได้เหมือนกับเราไปไม่ได้เหมือนกันดีว่าทำงานล่วงหน้าไว้ไม่งั้นตายเลย
2: แต่ว่าก็สะท้อนไม่ได้เตรียมรับแบบแผนวิกฤตจริงๆจังๆอ่ะ
1: แต่ว่าคุณให้คะแนนรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ในการบริหาร
0: คะแนนรัฐบาลยังไง
1: คุณว่าผ่านไหมล่ะคุณว่าสอบผ่านไหมล่ะ
2: โอ้ผ่านดิ
1: ผ่านกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ให้ 20% น่ะเต็มร้อย
1: แล้วมันผ่านได้ไงว่า 20%
0: คือได้ไม่ได้คะแนน
2: ได้
0: แต่ไม่ถึงครึ่ง
2: บอกใจหน่อยไม่ผมไม่ผ่าน
1: เต็มร้อยได้ 20% เนี่ยนะ
2: 20
1: แล้วคุณเป็นครูคุณได้ผ่านเหรอ
2: คือแบบปลอบใจนะเอานักเรียนเธอผ่านนะแต่ได้20
0: ไม่คือไม่คือจะถ้าพูดถึงนะ
1: ครับ
0: เอาเรื่องที่ควบคุมไม่ได
2: ้ควบคุมไม่ได้มีอะไร
0: ไอ้ที่เป็นยอมความกดอากาศต่ำที่มันหมุนน่ะมันก็คือ depression น้อยๆแหละนะแล้วมันหมุนแล้วมันเอาน้ำทะเลขึ้นมาหมุนควงอยู
1: ่
0: 30ชั่วโมงอ่ะถ้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ย
2: โอเคนะเข้าใจแล้ว
0: ถ้าตัดตรงนี้ออกไปจะได้คะแนนสักเท่าไหร่
2: ลูกผม
1: ค
2: ือ
1: เอาปัจจัยที่คุมไม่ได้
0: เอาที่คุมไม่ได้
1: คุมได
0: ้เอาแยกกันแยก
1: ที่คุมได้เนี่ยคุณแยกก็เปอร์เซ็นต์ได้ที่คุมไม่ได้คุณก็ต้องไม่ไปว่าเขาสิ
2: อันนี้ผมตัดออกแต่ที่คุมได้คือต้องทำได้นะเช่น การรายงานสภาพอากาศที่แบบมันไม่ใช่กว้างกว้างกลมกลมเหมือนที่ผ่านมา
0: โอเคโอเค
2: การมีศูนย์บัญชาการในการแก้ปัญหาเนี่ยไม่มี
1: ตกลงใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
2: ผมก็งงๆอยู่เห็น
1: คุณต้องคุณเข้าใจว่าเป็นใครคุณอย่างงงดิคุณเข้าใจว่าเป็นคุณต้องเข้าใจว่าเป็นใครก่อน
2: ผมหาไม่เจอผมเห็น
1: ตอนแรกตั้งนิกเอกนิติ
2: เอกนิติ
1: ตอนที่นายกอยู่ลอนดอนผมจำได้แถลงข่าวบอกเอกนิตินะจะดูแลพอแกกลับมาแกแถลงข่าวแกก็มี
2: ชาติ
1: ชาตินั่งข้างๆแกก็บอกชาติชาติ
2: ใช่ไหมตอนหลังมีฟ
1: ก
2: ทบ
1: ผ่านมาอีกวันหนึ่งแกไปเจอรัฐมนตรีกลาโหมแกก็ตั้งรัฐมนตรีกลาโหมผมเลยจำว่าไอ้หาดใหญ่ก็เป็นอย่างนี
2: ้
1: ตอนหาดใหญ่ก็ตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: คงเฉพาะเรื่องไหมไม่แน่ใจ
2: ไม่แต่มันต้องมีคนบัญชาการตรงกลางไหมเป็นศูนย
0: ์ก็นายกนั่นแหละคนอื่นไม่มี
2: นายกก็ไม่มีเวลาน
1: ายกไม่ได
2: ้แกก็ต้องไป
1: นายกต้องไปทำกับข้าว
2: ทำกับข้าวด้วยเยี่ยมชาวบ้านด้วย
1: ดูดิดูดิ
3: ครับอาสาสมัครมีการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆเยอะมากเลยถึงวันนี้ยังเรายังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเลยมั้งเพราะว่ามีพี่น้องเอาของมาให้เยอะมากผู้มีจิตศรัทธาเอาวัตถุดิบมาให้เราเยอะมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เราถึงต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนวันนึงวันนี้ก็ทำประมาณ 12,000 ชุดแล้วเมื่อวาน 10,000
4: คร
3: ับ วันนี้ 12,000 แล้วก็แสดงว่าความสามารถในการผลิตมันเพิ่มมากขึ้นจนกว่าเรียบร้อยสถานการณ์เรียบร้อยนะครับ
2: ที่โรงครัว
0: ที่ไหน
2: โรงครัวพรรคภูมิใจไทย
0: โอ้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
2: ของพรรคภูมิใจไทย
1: ของพรรคเลยของพรรคแต่นี่ไม่ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงตรงนี
2: ้ว่า
1: แกชิมเสร็จแกหันมาบอกมันต้องเค็มกว่านี้หน่อยแกละเอียดมากเลยนะเรื่องอาหารเนี่ย
2: แกเก่งเรื่องอาหาร
1: เออแต่ว่าเวลาบริหารน้ำท่วมไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นนะว่ามันเค็มกว่านี้หน่อยแต่ว่าตอนลงตัวลงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
2: ์ไม่รู้จริง
1: เพราะว่าถ้าตั้งนี่เอกนิติเนี่ยผมก็งงเอกนิติ
0: ไม่เอกนิติเขาดูภาคกลางเขาคือที่เขาแบ่งเป็นภาคๆเนี่ย
1: อันนั้นน่าจะภาค
0: ลองที่ดูภาคกลางเนี่ยคือเอกนิติแล้วก็รัฐมนตรีพล
2: า
0: ด
2: อ
0: นที่ดูอุทยานั่นนะที่เห็นป่าอุทยานเนี่ยจะเป็น
1: แล้วแบ่งเป็นภาคเหนือ
0: มีภาคเหนือจะเป็นคุณยศชนัน
1: ยศชนัน
2: จะเป็นคุณรัฐมนตรีคมนาคมอ
1: ่ะใต้คือ
2: พิพัฒน์
0: มีแต่
1: อีสานมีรองทรงศักดิ์ใช่มั้ยอีสาน
0: รองทรงศักดิ์
2: ทรงศรี
0: แต่ว่า
2: แต่ตรงกลางไม่มีไง
1: มันต้องมี
2: วอลลุ่
1: มมันต้องมีคอมมานเดอร์ของวอลลุ่มซึ่งไม่รู้เป็นใคร
0: มีวอลลุ่มแต่ไม่รู้ว่าใคร
1: เ
2: ออนั่นสิ
0: คงผัดกันนั่งมั้ง
2: เฮ้ยไม่ได้เราต้องรู้นะคือในยามวิกฤตมันต้องรู้นายกบอกว่า
0: ค
2: ือ
0: ไม
2: ่
0: ค
2: ื
0: ออย่างนี
2: ้ครับ
0: จากที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้พอน้ำถนนใหญ่พอจัดการได้คลองใหญ่พอจะประคองได
2: ้
0: อาจจะมีท่วมขังบางจุดอะไรต่ออะไรพวกนี
2: ้
0: ถ้าไม่มองย้อนกลับไปเนี่ยจะมองไปข้างหน้าเนี่ยในเรื่องการเมืองเนี่ยคุณมองยังไง
2: มองเรื่องการเมือง
0: เออเอามองเรื่องการเมือง
1: แต่ผมอยากจะเสริมตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้ไอ้ผลครั้งนี้อย่ามองแค่เรื่องที่เราเห็นกับตาไอ้เรื่อง supply chain จำได้ปี54ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งแล้วเขาย้ายเลยนะตอนนั้นเขาบอกว่าให้ถ้าท่วมอย่างนี้ไม่มีอะไรรับรองเนี่ยเขาก็จะย้ายครั้งนี้ผมก็เช็คดูว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นยังไงโตโยต้านี่4โรงงานหยุดเลยนะฮอนด้าก็บอกว่าหยุดแล้วไม่ใช่ว่าท่วมที่โรงงานเขานะซัพพลายเชนไม่มา
2: ครับ
1: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย มันโยงไปถึงสายการผลิตของโตโยต้ามีที่สำโรงสมุทรปราการมีที่บ้านโพมีที่เกตเวย์ฉะเชิงเทราปรากฏว่าหยุดหมดเลยโดยตัวเองอาจจะไม่ท่วมแต่ไอ้ที่มันเป็นซัพพลายเชนชิ้นส่วนมาต่างๆนานาหยุดหมดโตโยต้าเคยเจอมาแล้วครั้งนี้เจออีกและฮอนด้าก็เจอฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะไอ้เรื่องนักลงทุนต่างชาติจะข่าวมันจะออกไปข้างนอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันกระเทือนมากกว่าที่คุณคิดจริงๆฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลควรจะต้องมีคำอธิบายคำตอบ
2: สรุปบทเรียนเนี่ย
1: ทอด
2: อนบทเรียน
1: แก้บทเรียนแก้ผ้าถอดจนหมดล่อนจ้อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง
2: คือเรื่องนี้ผมกลัวว่าพอก่อนไปการเมืองผมกลัวแบบพอน้ำท่วมจบเลยนะรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรก็คือรอสูตรบทเรียนแล้ววิกฤตมันมาไงมันต้องคาดการณ์ข้างหน้าจะรับมือยังไงผมไม่เห็นแผนจริงนะเพราะดูจากนโยบายมาสามน้ำที่ผมว่านะหันใหญ่นี่ก็หนักน่านก็หนักรอบนี้ก็หนักนะแล้วก็ยังสูตรบทเรียนมันไม่ใช่เวลา
0: ถ้าคุณรับมือกับน้ำท่วมแบบนี
2: ้
0: แบบทั้งคาดหมายไม่ได้แล้วก็ระบบจัดการที่เป็นวอเตอร์กริดอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี
2: ้
0: อันนี้แก้อะไรไม่ได้อันนี้แก้อะไรไม่ได้จริงๆนะถ้าคุณไม่มีฟาซิลิตี้ให
2: ม
0: ่ไม่ได้ทำอินฟราสตรักเจอร์ใหม่เนี่ยยังไงก็ทำอะไรไม่ได
2: ้
0: ยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็แก๊กแก๊กไม่มีทางเพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่ท่วมแล้วก็เปลี่ยนลักษณะการท่วมแต่มันต้องท่วม
1: แต่ทุกครั้ง
0: มันต้องเดือดร้อนแล้วต้องฉุกระหุแล้วก็ต้องไม่มีศูนย์ประชาการแล้วก็ต้องมีเรื่องได้เฉพาะว่าแก้หลังจากที่มันเกิดเหต
2: ุ
0: เพราะที่มันออกแบบมาอันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าท่อระบายน้ำอะที่ลึกลงไปเนี่ยคุณสุวิชัยนอกจากของเก่าของใหม่แล้วบางอันมันอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: คือน้ำมันไม่ไปตามท่อเพราะท่อมันหักมันงอมันโก่งมันระดับไม่เท่ากันอะไรนี่เต็มไปหมดนะในคลองอะไรพวกเนี้ยมันเพราะฉะนั้นด้วยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยคุณเจอสเกลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือหลากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมจากไอ้ฝนตกอะไรเนี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละวิภาวดีตอนที่เราเห็นสมัยคุณจำลองก็เคยท่วมอย่างนี
2: ้
0: ฝนพันปีใช่ไหมคุณชัย2554เราก็เห็นนะท่วมไปจนถึงสะพานควายใช่ไห
2: ม
0: ไอ้รอบนี้มันก็ท่วมตรงอื่นไปก็เป็นคลองจันอันนั้นคราวนี้ก็มาพูดกันบอกว่าแนวไอ้แนวไอ้เส้นขอบกั้นอะไรตอนนั้นมันไม่ได้ทำตามนั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆคือถ้าไม่มีอะไรใหม่ไปกว่านี้ไม่ได้ยกเครื่องก็ต้องเจออย่างเงี้ย
1: แล้วไอ้ที่
2: จะยกไหม
1: โครงการเมกะโปรเจกต์นี่ช่วยไหมที่จะเข้าครม.ไปแล้วอ่ะไอ้เส้นตั้งแต
0: ่เข้าครม.
1: ชัยนาท
0: บาสแต่ยังไม่ได้ล้อมรั้วสังกะสี
1: เพราะว่าอะไร
0: ก็ยังไม่ได้สร้างคำว่าเข้าครม.คือเสนอโครงการขออนุมัติ
1: ใช่ใช่
0: แต่ยังไม่ได้ทำอะไร
1: 8ปีใช่ไหมสร้างเนี่ย
0: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถึงที่นี่ก็ยังไม่ได้ทำครับ
1: แล้วทำไมรีบร้อนเข้าครม.
0: อันนี้อยู่ในป้ายลายอยู่แล้วว่าจะทำ
1: แล้วทำไมปุ๊บปั๊บนี่เข้าเลยช่วยจังหวะนี้เลยเหรอ
0: ไม่ทราบแต่ว่าจริงๆก็จะต้องทำต่อเนื่องแบ่งเป็น2ท่อน
1: เออ
0: ท่อนแรกลอกลอกลอกลอกแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถคลองป่าสักไอ้โทษชัยนาทป่าสัก
1: ช
0: ัยนาทป่าสักอันนี้จากประตูน้ำมโนรมที่มันอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาม
1: ีอยู่แล้ว
0: ปัจจุบันเนี่ยมันได้ประมาณสัก180ลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มเป็น300อะไรประมาณนี
1: ้
0: อีกอันนึงอีกอันนึงที่สำคัญคือจะผันน้ำไปออกแม่น้ำบางปะกง
1: จากป่าสักลง
0: ป่าสักแล้วทำเป็นเขื่อนทดน้ำใหม่ฉีกน้ำออกไป
1: อ่าวไทย
0: ออกบางปะกงปากน้ำบางปะกงอ่าวไทยเหมือนกันแต่ปากน้ำบางปะกง
1: อ
0: ันเนี้ยยากเพราะว่ามันต้องทำใหม่มันต้องเวนคืนที
1: ่
0: ต้องผ่านจะเจิงเซาต้องผ่านนครนายกอันเนี้ยมีคนค้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ใช
0: ่นั้นที่บอกว่าจะทำอยากทำแต่ anyway ถึงมีอันนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เจออย่างนี้
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ก็มันก็ได้บรรเทาไงบรรเทา
2: แล้วเขาคิดต่อไหมถึงว่าที่อาจารย์วีระพูดอ่ะมันต้อง
0: คุณไม่คิดอ่ะคือตายหาไปเรียบร้อยไม่คิดอะไรแล้วตัดคำว่าหาออกนะตายไปเรียบร้อยแล้วเออบางเรื่องไม่คิดจริงๆนะคุณวิสุทธ์ผมจะบอกให้
2: ผมรู้สึกงั้นไง
0: ถ้าคิดผมจะต้องเหมือนคุณสุทธิชัยอ่ะ80เนี่ยต้องมานั่งทำงานน่ะผมไม่เอาหรอก
1: ทำไมคุณ
2: ผมความสุขครับ
1: คุณอิจฉาผมใช่ไหม
0: อ
1: ิ
0: จฉาอิริสยาอาฆาตพยาบาท
1: ครบชุดครบเกี่ยวแต่ว่านี่โครงการนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในป้ายปลายอย่างที่อาจารย์ว่ายัชภาพัฒน์ก็ศึกษาแล้วที่แปลกคืออยู่ดีๆเนี่ย แกอยู่ลอนดอนนะนายกอ่ะแล้วแกกลับมาก็บอกเอานี่เข้าครม.เลยเฮ้ยเรื่องนี
2: ้
1: มันก็อธิบายหน่อย
0: มีเอกสารอยู่แล้ว
1: มีเอกสารอยู่ทีนี้มันต้องใช้เงิน 160,000 กว่าล้านแล้ว 160,000 กว่าล้านเนี่ยต้องกู้มา 100,000 กว่าล้านจาก ADB แต่ว่ายังไม่ได้ทำเอกสารใดเลยนะยังไม่ได้มานะฉะนั้นข้อมีคำถามว่าทำไมเร่งร้อนเหลือเกินก็อาจจะเป็นว่าจังหวะพอดีเลยนะแม่กับ
2: พอดี
1: รออยู่แล้วเนี่ยนะแต่มันไม่ได้อย่างที่อาจารย์วีระบอกมันไม่ได้แก้ไม่มีอะไรรับรองว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วม
0: บรรเทาบรรเทาสนใจบรรเทาแก้แบบเบ็ดเสร็จไม่มีหรอก
2: ครับ
0: ปีนี้สำหรับโครงการนี้ได้เงินไปอ่ะ 3,000 ล้าน
1: มีเอาไปทำอะไร
0: ไม่เนี่ยทำอะไรขั้นเริ่มต้น
1: อ
0: ่ะไปศึกษาจะไปไม่รู
1: ้
0: ปีนี้เท่าที่ผมจำได้นะ มันอยู่ในแผนบูรณาการ มี 3,000 ล้าน แต่ที่เหลืออีก 15,700 157,000 ล้านเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ผมไม่ทราบ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นกรมชลประทานเป็นตัวหลักหลักๆก็เป็นกรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอะไรพวกนั้น
1: อ
0: ่ะนะก็เมื่อไหร่มันสร้างก็สร้างเหอะจะเป็นซีเรียส
2: ก็สายช่วงชลมุนก็เลยเสนออะไรป่ะ
0: ไม่ต้องชลมุนหรอกยังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันถ้าสร้างเสร็จก็8ปีฉะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยอยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงไหนยังไงไงเพียงแต่ว่าเราสงสัยว่าเรื่องนี้มันใหญ่มันควรจะเอามาให้ประชาชนรู้ก่อนมาบรีฟก่อนมาบอกกล่าวก่อนจะเข้าครม.
0: ไม่ได้ทำ
2: ไม่ได้ทำ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่างที่คุณชัยเสนอไม่ได้ทำ
2: เพราะเสียง
1: ค้านประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าเหรอ
0: คือจริงๆคนที่สนใจอ่ะถ้าถามผมนะหยิบมือเดียวถ้าถามผมเท่าที่ผมมีประสบการณ์จริงจากเรื่องการแฮเฮอริงกฎหมายทุกฉบับว่าเอาจริงจริงจังๆอ่ะไม่น่าเพื่อจะบอกให้ประชาชนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ
1: ่
0: ะ
1: คุณไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างความสนใจคราวนี้ประชาชนจะสนใจแล้วว่าคุณจะแก้ลดหรือว่าบรรเทาได้แค่ไหน
0: ผมว่าไม่ถ้าถามผมว่าประชาชนตอนนี้เอาตัวรอดแต่ละเรื่องก่อนเรื่องระยะยาวไม่ค่อยคิดอ่ะจริงๆ
1: แล้วเราจะทำไงให้ประชาชนคิดเรื่องระยะยาวรัฐบาลก็ไม่คิดระยะยาวรัฐบาลก็จะเอาควิกวิน
0: ไม่
1: ประชาชนก็ไม่คิดระยะยาวประเทศนี้มันจะมีอนาคตยังไง
0: ก็เราก็อยู่กันไปแบบน
1: ี้อยู่ไม่ได้อยู่ไปแบบนี้ไม่ได้
2: แต่จุดที่ผมเห็นนะคือการสู้กับสงครามน้ำอ่ะคือมีสงครามน้ำลายโดยว่า
1: การเมือง
0: ตอนนี้มันคล้ายๆกับว
2: ่
0: า
2: ใช่มันสู้กับน้ำลายอ่ะ
0: ใครที่ดูโดดเด่นใครที่ดูมีน้ำหนักใครที่ดูว่าจะเป็น opinion leader ผมสังเกตดูว่า มันจะเกิดรายการหาทางทำยังไงก็ได
2: ้
0: ให้คนที่อย่างนั้นน่ะต้องมีอันเป็นไปมันเป็นอย่างนี้กันทุกรายนะคุณวิสุทธ์ผมไม่เข้าใจ
1: มันเป็นยังไงนะทำให้เขามีอันเป็น
0: เพราะว่าคือหมายความว่าต้องหาเรื่องให้มันแบบว่าจับจุดพลาดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคิดไปอีกเรื่องนึงนะอันนี้ผมนั่นตันใจมากเลยเมื่อก่อนผมเชื่อแต่อันนี้ผมไม่เชื่อแล้ว
2: เชื่อว่า
0: คือชอบมีคนพูดว่าประเทศนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วว่า
2: คุณจะเชื่อเหรอคุณจะเชื่อเหรอ
0: ไม่ใช่ผมไม่
2: เมื่อก่อนไม่เชื่อ
0: ไม่ใช่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้น
2: แต่มันก็เป็น
0: มันก็ไม่ควรเป็น
2: อ
0: ่ะมันไม่ควรเป็นอะไรด่าแล้วมันดีขึ้นเหรอว่าบางทีมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
2: บางทีถ้าไม่ด่า
0: ทำให้ใส่ใจเฉย
2: ๆใช
0: ่แสดงว่าคนที่โดนด่ามิ้งหน้าไม่มียางอายต้องด่าก่อนที่จะทำงานไง
1: เพราะต่อไปนี้อาจารย์วีระไม่ด่าแล้ว
0: ผมไม่แล้วผมไม่แล้วผม
1: ไม่ด่าแล้วนะ
0: ผมพอแล้วผมจะไม
1: ่ด่าพอแล้วนะ
0: ไม่ไม่ผมไม่เอาละผมไม่อยากจะไปโต้ต่อล้อต่อเถียงอะไรครับผมที่ผมอยากมีสันติสุขแล้วผมไม่เอา
1: สันติสุขแล้วก็แล้วแต่ไปแอบด่านี่ไม่เห็น
0: ไม่มี
2: แอบด่า
1: ไม่มีด่า
0: ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิกัน
1: ต่อหน้า
0: ผมไม่ทำข้างหลังแล้วไม่ใช่ประเภทแบบว่าโอเคช่างมันไม่ใช่เป็นประเด็นคือ
1: เมื่อกี้อาจารย์พิธาถามคุณการเมืองเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจะไปสู่อะไรการเมืองอ่ะ
2: หลังจากน้ำท่วมใช่ไหม
0: หลังจากน้ำท่วม
1: แล้วจะระหว่างน้ำท่วมด้วย
2: ระหว่างน้ำท่วมผมว่ารัฐบาลก็เจอผลกระทบนะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำให้คนเชื่อมือว่าอนุพินเนี่ยอย่างน้อยก็แก้ปัญหาอะไรได
1: ้อ่
2: ะผ่านไปแล้วสามวิกฤตอ่ะ
0: ก็แก้อย่างที่เห็นนี่ไงก็น้ำมันลดแล้วอ่ะที่จะอะไรอีกอ่ะน้ำมันลดทวีปภาวดีก็ไม่ท่วมแล้วมาทำงานไทยพีบีเอสก็ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วกลับบ้านก็ไม่ต้องกังวลเวลาฝนตกดูทีแม่งตกเยอะแม่งตกเยอะกูกลับก่อนเลย
2: แต่ว่าน้ำท่วมนี่ฟื้นฟูเสียหายสูญเสีย
0: แจกเงิน
1: แจกเงิน
2: ถ้าแจกเงินเดียวใครก็เป็นนายกได้นะ
1: เออ
0: เฮ้ยไม่จริงอ
2: ่ะอย่างเดียวอย่างเดียว
1: ต้องมีคุณมีเงินมาแจกไหมล่ะ
0: ไม่คุณผมจะบอก
2: ครับ
0: โทษนะวิชาผมจะบอกให้นะแม้แต่คุณจะเอาชาแนลแจกเนี่ยบางที คุณมีตังคุณก็ไม่รู้นะ
1: เออ
2: ก็ถูก
0: ก็นี่คือถ้าจะแจกทุกคนตามบัญชีตามบัตรประชาชนมันไม่ยากใช่ไหมแจกแบบนั้นแจกแบบหวาน
2: แต่
0: แจกให้ตรงจุดยากมากนะผมจะบอกให้
1: ก็คิดว่าคืนนั้นนายกแจกถูกจุดไหม
2: ถูกใจคนบางคน
1: ถูกใจสิต้องถูกใจสิ
2: แจกคนละพันใช่ไหม
0: แล้วไงแล้วมีคนไปว่าเอาเงินใครมาแจกเหรอ
2: ก็แกก็หมอบ่าไปแจกเงินนะ
0: คือถ้าเป็นระดับคุณทักษิณนะเป็นระดับคุณเศรษฐาเป็นระดับคุณอนุทินนะมันแน่นอนอยู่แล้วเขามีคนเดินถือกระเป๋าตามแจกได้อยู่แล้วพี่นัทผมก็เหมือนกัน
2: พี่ธรรมนัทเน
0: ี่ยเออจะอย่างนี้เขาแจกได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคุณชวนเนี้ยไม่มี
2: ถูก
0: ไหมคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไม่ทำใช่ไหมคือมันคือ
2: ไอ้เงินอะมีแต่ว่าควรแจกหรือเปล่า
0: ไม่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
1: สไตล์เสีย
0: สไตล์ไม่เหมือนกัน
1: สไตล์เสีย
0: สไตล์เสียไม่เหมือนกัน
2: แจกได้ยังไงคนจ
0: ับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตำหนิไงว่าเฮ้ยเราเงินใครมาแจกวะ
2: หรือเป็นนายกองค์กรมาแจกได้ไงฮะแทนที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้นะ
0: ก็นี่ก็แก้ปัญหาไง
2: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางกลุ่มบางคนนี่แหละ
0: คือผมถามคุณจริงๆเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะอะไรสำคัญที่สุดนะเงินที่จะไปซื้อของสำคัญที่สุด
2: ผมไม่แน่นะ
0: แคช
2: ถ้าผมติดอยู่ข้างในน้ำท่วมหนักนะผมต้องการข้าวต้องการน้ำมากกว่าเงินเนี
0: ่ยแต่ถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณสามารถเร็วมากที่จะกลายเป็นน้ำเป็นข้าว
1: แต่มองสถานการณ์วันนั้นเนี่ยนะที่คุณอนุทินไปเนี่ยนะแกเจอกับต้องตัดสินใจตอนหน้าเพราะว่าถุงยังชีพหมดแกบอกใช่ไหม
2: แกบอก
1: ถุงยังชีพหมดยุ่งเลยสิแล้วชาวบ้านอุตส่าห์เดินมาไกลฝ่าน้ำมาแล้วอยู่ตอนหน้าแกจะทำยังไงเพื่อจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแกมาทั้งทีอ่ะไม่ใช่มามือเปล่านี่ของหมดแล้วชาวบ้านก็ถามว่าแล้วยังไงอ่ะแกก็เลยคิดสไตล์แบบเสียคือแกก็ควักไม่ได้มีคนถือเงินนะแกเข้าใจไหนไม่รู้แต่ผมเห็นปั๊บม
2: ีหลังยางผูกไว้หรือเปล่าไม่รู
1: ้เบลพันรวมกันแล้วยังน้อยกว่าเงินเดือนครึ่งหนึ่งแกบอกนะแกพูดเองนะผมก็ไม่รู้จักไปเท่าไหร่นะ
0: ถ้าน้อยกว่าเงินรวมกันแล้วน้อยกว่าเงินเดือนครึ่งหนึ่งก
2: ็
0: ประมาณ
2: 50,000
0: อะ
1: เพราะ
0: เงินเดือนแก
2: เงินเดือน
0: แก80,000 กว่าบาทเว้ย
2: แต่รวยเออแสน
0: ป่ะเออแสนกว่านี่รวมค่าประจำตำแหน่งด้วยโอเค
1: แสดงว่าแกรู้ตัวเลขนะแกไม่ใช่ว่าซื้อโฉนดนะ
0: แสดงว่าที่แกพกมา
1: แกมีแค่นั้นแหละ
0: แ
1: กให้มาแค่นั้นแหละ
0: แสดงว่า cash in hand ประมาณ50,000
1: ประมาณ
0: 50,000ว่ะ
1: ใช่
0: แสดงว่าพกเงินออกจากบ้านวันละ50,000ว่ะ
1: ใช่วันนั้นคงไม่ได้เตรียมมาด้วยนะผมคิดเอานะต้องถามภรรยา
0: ถาม
1: คุณจ๋า
0: แล้วว่าเดี๋ยวถาม
1: แล้วก็เพราะว่ามันมีเสียงว่ายาทายาทายไงไอ้ตรงนี้ไงใครพูดว่ายาทาย
2: กลุ่มเส้นได้บอกยาทายาทายนะแต่คนพูดอ่ะมันไร้สดอยู่อ
1: ่
2: ะอ
1: ย่างนั้นเหรอจริงเหร
2: อ
0: เส้นได้มันของใครวะ
2: ตอนนี้อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยในเวลานี้นะ
0: พรรคเส้นได้ไอ้มันพรรคเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนพวกเส้นได้อะ
2: ใช่กลุ่มนี้แหละ
0: ทิพย์ปตนันอะไรพวกนี้เหร
2: อกลุ่มนี้แหละ
0: โอเค
2: ยะทายแล้วข่าวก็มันไลฟ์สดเองอะ
0: ไม่แล้วมันเสียหายนะ
2: อะไร
0: โอเคช่างมันโอเคประเด็นประเด็น
1: นี่การเมืองที่ผมอยากถาม
0: การเมืองอยากถามคุณนะ
1: คือว่ามีส.ส.พรรคกล้าทำพูดในสภา
2: ว่า
1: วิจารณ์ว่าคุณสุริยะเนี่ยเกิดเรื่องน้ำท่วมทำให้บริหารไม่ดีเพราะว่าคุณสุริยะไปย้ายข้าราชการในกระทรวง
2: ใช่
1: ป่ะ
2: ใช่
1: แล้วคุณธรรมนัสรู้สึกเคยพูดเอาไว้ว่าเนี่ยผมเตรียมไม่หมดแล้วเรื่องเตรียมน้ำท่วมเนี่ยพอเปลี่ยนคนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยมันจะมีผลไม่ต่อความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพรรครวมรัฐบาลกับพรรคที่รอ
0: จะร่วมรัฐบาล
2: ก็ตอนนี้ก็รอไปก่อนอ่ะคือเข้าใจได้คุณนัทก็แกก็มองที่กระทรวงเกษตรแล้วคนของแกก็เยอะนะวางไว้ก็เยอะรอบนี้ถือโอกาสเขย่าสักทีหนึ่งแต่คุณเขย่าไม่ได้อ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: แกก็ตั้งกำแพงไว้ทำฝายไว้ชัดเจนอ่ะนะก็ผมว่าเรื่องการเมืองระหว่างพรรคกล้าทำกับภูมิใจไทยคุยกันได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอก
0: แ
2: ต่ป
0: ัญหาคือหลังพรรคกล้าทำกับเพื่อไทยคุยกันได้ไหม
2: คุยกันได้อยู่แล้ว
0: โอเคงั้นก็จบไปก็แล้วไม่มีปัญหาก็
1: แล้วไปแซะเขาทำไม
2: อะไร
1: ไปแซะเขาทำไมล่ะคนของพรรคกล้าทำไปแซะคุณอาเจกทำไมล่ะ
2: ต้องไม่แซะคนจะรู้หรือว่ากล้าทำรออยู่ครับ
1: ต้องให้รู้ใช่ไหมต้องเตือนนะคอยเตือน
2: รออยู่นะ
0: โอเค
2: แต่หลังนี้นะอาจารย์หัวสวจะกลับมาเป็นประเด็นใหม่QR โค้ดซึ่งเงียบไปเจอน้ำท่วมก็จะกลับมาใหม่นะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะ
0: จบไปหมดแล้วจะมาใหม่เหมยอะไร
2: คือจบก็จริงแต่ว่าเห็นบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย 3-4 ท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะจบแค่
0: ก็ทำสิก็ผู้รู้นะทำสิ
2: เขาก็เรียกร้องให้ทำไงใจเย็น
0: ก็ผู้รู้ไปทำเลย ผู้รู้ที่ว่าเนี่ยไปทำเลย
2: เขาเสนอ
0: ไม่เอามาใช้ทำเลย
4: ทำอะไร
0: จะทำอะไรก็ไปทำอ่ะที่ผู้รู้ว่าใครบ้างวะกูก็ไม่ได้รู้เพราะไม่อยู่ตอนนั้นใครบ้างเอาจะให้ทำอะไร
2: มีใครอ่ะอาจารย์จรัญพักดีธนากูล
0: ทำได้ตัวเอง
2: ไม่
0: น
2: ะ
0: ใคร
1: เวที
2: เอาวัดตีสมิธเวทีนั่นนะ
0: ใช่
2: ไหมครับท่านกกต.เสียงอาจารย์วิชามหาคุณกกต.เสียงข้างน้อยอยู่ท่านไหนนะ
1: คุณสิทธิโชติ
2: คุณสิทธิโชติ
0: แล้วใคร
2: ประมาณนี้
0: ไม่ละไม่ทั้ง3คน4คนที่เขาเป็นคนพูดอ
2: ่
0: ะเขาทำด้วยตัวเขาเองได้ไหม
2: ไม่ได้
0: อ
2: ้
0: าว
2: แต่ว่าเขาคือเสนอทางออกไงว่าเฮ้ยอย่าเอาแค่เอาคนผิดเป็นรายคนอ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจไม่ผมถามเป็นสเต็ปว่าทั้ง4คนเนี่ยโดยฐานะตำแหน่งอาชีพการงานอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาทำด้วยตัวเขาเองไม่ได้ใช่ไหมที่จะให้เรื่องเดินหน้าไปอีก
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคตอนนี้เขาจะให้ใครทำ
1: เขาพูดในฐานะประชาชน
0: เขาจะไม่ได้เขาจะให้ใครทำอาจจะไปถ้าประชาชนทุกไปอย่างผมไม่มีความรู้ว่าใครไปทำอะไร
2: เอาหนึ่ง
0: เ
2: ด
0: ี๋
2: ยวผู้สมัครสวหรือคนที่คิดว่าถูกเคี่ยวจากการหัวเนี่ยเขาก็สามารถไปยื่นเรื่องต่อได้ไปยื่นผู้ตรวจการ
0: แนะนำให้ผู้สมัครสวกับผู้สวสำรอง
2: ไปยื่นที
0: ่ไปยื่นที่
2: ผู้ตรวจการ
0: ผู้ตรวจการแผ่นดิน
2: ผู้ตรวจการจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ปปช.
0: โดยหวังว่าเขาจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอะไร
2: ก็บางคนก็เสนอไปทางอื่นไงฮะ
0: เช่น
2: ปปช.กกต.ศาลอาญามันก็เป็นแต่ทางเลือกหนึ่งของรัฐ
0: 4678ซึ่งไอ้คนที่นั่นก็ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอไปปปช.ก็อันนึงแล้วใช่ไหมไปปปช.มีคนไปแล้วนี
2: ่ก็มี
0: ที่ไปเอาผิดแล้วก็ยังไปอะไร157อ่
2: ะ
0: มีใช่ไหมผมไม่แน่ใจ
2: ใช่ใช่
0: ไอคนที่เป็นคนที่จะทำได้จริงจังๆเนี่ยคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชนมันตรงกว่าเขาก็ไปเขายังไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญเลยเขายังไปแค่ปปช.เอาผิดกกต.ใช่ไหม
2: ใช่
0: โอเคแล้วคราวนี้คุณว่ามันจะไปไงต่ออ่ะ
2: คือผมว่าขบวนการขับเคลื่อนมันก็มีช่องทางเท่าที่ได้ก็ขับเคลื่อนไปไงเพราะประเด็นคือกระแสไม่ตกอ่ะรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องพวกสวในพอน้ำลดบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: แต่ว่าคอยดู
0: กลับมาใหม
1: ่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องพวกนี้จะ
0: เดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อน
1: ก็เรื่องพวกนี้จะโผล
0: ่ไม่เดี๋ยวที่นอกสภากับในสภาต้องแยกกันไม่ใช่ในสภาเนี่ยมันแน่นอน
1: ในสภาเดี๋ยวไปดูในสภา
0: ไม่เดี๋ยวเอานอกสภาก่อนอันเนี้ยอันไอ้ขั้วสวนอกสภาเนี่ยกลุ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนที่ไปยื่นหนังสือที่กกต.อะไรเนี่ยมันไปต่อได้ไห
2: ม
0: รวมพลังแผ่นดินอะไรที่ว่าน่ะตอนนั้นอ่ะ
2: ก็ว่ากันเป็นกลุ่มๆแล้วบางกลุ่มก็ไปต่อไม่ได้นะแต่บางกลุ่มก็เดินหน้าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญบางกลุ่มก็จะขยับยื่นฟ้องตามช่องทางที่เขาแนะนำ
0: คือเอาเฉพาะกรณีสิคำว่าเรื่องหัวสวเนี่ยจะเอาผิดไอ้ที่ยกเลิกไม่เอาผิด20กว่าคนนั้นได้ไหมใช่ไห
2: ม
0: ถ้ามันไปตรงนั้นไม่ได้ก็คือไม่ใช่เป้าอันนั้นก็คือถ้าไม่ไปถึงตรงนั้นคือไม่ถึงเป้าหมายโอเคไหม
2: ถูก
0: ไหมต้องเอาอย่างนี้อันคือถามว่ามันจะมีคนเคลื่อนไหวมันก็มีคนพูดตลอดคราวนี้อีกอันนึงเรื่องศาลนูน
2: เรื่อง
0: วันที่28นี่ไม่อยู่เมืองไทยเลยไม่รู้เรื่องเลยมันตัวว่าไง QR code บาร์แท่งอะไรอ่ะ
2: ก็
0: QR code กับอะไรแท่งโค้ดอะไรเน
2: ี่
0: ย
2: QR code กับบาร์โค้ด
0: บาร์โค้ดเป็นไงสรุปว่า
2: QR code มติเอกฉันท์9-0ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
0: แล้วไง
2: ส่วนบาร์โค้ดซึ่งเป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์8-1ครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
0: แล้วไงแล้วจะไปไงต่อได้อีกมั้ย
1: ก็ไม่ทำอะไรเพราะไม่ผิด
0: ไม่ตรงลงไปอะไรต่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: ก็ถือว่าจบไหม
1: ศาลบอกว่าไม่ผิดตามกฎหมายแต่ศาลเตือนกกต.
2: ครับ
0: ว่าที่ไหนอย่าทำ
1: อย่าทำ
2: ได้ที่หลังอย่าทำ
1: ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายก็อย่าทำเพราะมันจะสร้างความไม่ไว้วางประชาชนจะไม่ไว้วางใจระบบนี
0: ้
1: คุณงงไหมคุณงงไหมว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ควรทำ
0: ไม่ผมอ่านที่ตุลาการเขียนนะเขาใช้คำว่าความลับ
2: ลับแบบมีเงื่อนไข
0: ลับแบบสุดๆ absolute อะไรสักอย่าง
1: ลับแบบบริบูรณ
0: ์ลับแบบบริบูรณ์นะ
2: ลับแบบมีเงื่อนไข
0: ลับแบบบริบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้ปลอมบัตรง่าย
2: ใ
1: ช่
0: เพราะมันทำซ้ำได้เลยไงอันนี้ก็ไม่มีใครทำลับแบบมีเงื่อนไขอันนี้เขาบอกแต่ละที่เขาก็
2: ม
0: ีแล้วถ้าเหตุคือเราอยากดูเหตุผลเขาไงแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นทางการรอให้มันเป็นคำวินิจฉัยเป็นทางการอีกเดือนนึงค่อยไปนั่งงานใหม
2: ่
0: สรุปความว่านี่จบ
2: จบไหม
0: จบไม่คุณบอกว่าไม่จบไงเมื่อกี้เนี่ย
2: ไอ้เรื่อง
0: บาร์โค้ดอะ
2: บาร์โค้ดเนี่ยถือว่าถ้ากระบวนการทางกฎหมายมันจบ
0: ไม่มีอย่างอื่นแล้วเพราะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถูกผ่านทุกองค์กรทุกหมดที่เหลือมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วกูตัดสินแล้วจบโอเค
1: แต่ว่าเลือกตั้งคราวหน้าคุณคิดว่ากกต.จะยังมีบาร์โค้ดอยู่ไหมบัตรเลือกตั้งไหม
2: ก็ศาลแนะนำว่าม
0: ีเลือกตั้งคราวหน้าหรือ
1: ครับมีเอ๊ะทำไมคุณ
2: คิดอะไรอย่างนั้น
1: อาจารย์วิรัตน์นี่รู้สึกกลับมาครั้งนี้นี่มองโลกแง่ร้ายมากเลย
0: ไม่เลยไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเลย
1: น่าเป็นห่วง
0: ไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเลยเพราะว่าม
1: องเป็นจริง
0: ไม่ไอ

0: ก็แล้วเขาบอกมาไม่ดีนะพ
1: ี่
0: แหมก็บอกว่าเดี๋ยวผม
1: ไม่ควรไม่ควรทำแต่ไม่ได้บอกอย่าทำไม่ได้สั่งนี
2: ่แต่ต้องมีระบบกำกับเพื่อไม่ให้ปลอมแปลงไม่ให้อะไรไม่ต้องมีแต่จะทำแบบไหนผมไม่ทราบจะใช้กระดาษคนละสีเมื่อก่อนพิมพ์บัตรเลือกตั้งคนละสีนะเออผิดเขตปั๊บรู้เลยว่าของปลอมอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าถ้าคนจะโกงอ่ะมันไม่ต้องห่วงหรอกคุณมันไปก่อนคนทำแก้โกงเชื่อผมคุณเชื่อผมเถอะ
1: คนโกงฉลาดกว่าคนที่
2: คนโกงเขาต้องคิดล่วงหน้าว่าคนจะแก้โกงหรือไม่ให้โกง
1: แล้วทำไมเมืองไทยคนโกงนี่ฉลาดกว่าคนที่คุมกฎทุกครั้งไปเนี่ย
2: มันอาจจะพัฒนาการคนละสายมั้ย
1: หรือว่าคนคุมโกงคุณเกมเนี่ยไปเปิดทาง
2: หัวกับคนโกง
1: เปิดทางให้กับคนโกงหรือเปล่าหรือว่าหัวหรือยังไง
2: อาจจะคนคุมเกมเนี่ย ออกจากการคุมเกมแล้ว
1: แล้วก็ไปหัว
2: แล้วก็ไปแนะนำให้คนจะเกะจะโกงเนี่ยว่าเออ A B C D E F เป็นอย่างนี
1: ้
2: อันนี้ไม่ใช่เฉพาะกับนักเลือกตั้งนะ
0: มีกับใครบ้าง
2: กับนักไม่เลือกตั้งก็มีคนทำอย่างนี้ให้นะ
1: นักไม่เลือกตั้ง
0: ตั้งคืออะไร
1: คือใคร
2: ก็นักไม่เลือกตั้งที่มาจากไม่ได้เลือกตั้ง มีอำนาจแบบไม่ได้มาจากเลือกตั้งทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติผมก็เห็นเขาก็สอนกันแบบนี
0: ้แต่งตั้งสรรหา
2: อะไรพวกนี้แต่งตั้ง
0: เต้นฟ้
2: าใช่เขาก็สอนเขาก็มีระบบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกคุณวิศนุเราก็ได้แต่บ่นนะแล้วเขาก็บอกนี่เป็นคนแก่3คนคุยกันผมเข้าใจกูกลัวแก่แล้วมึงไงว่าอะไรกูไม่ยอมว่าไ
0: หมแล้วคนจะไล่กกต.ไหม
2: ไล่ไปไหน
0: คือกฎหมายก็จบนะแต่ว่า
2: ไม่คุณจะไล่ไปไหนเต็มที่เขาก็ลาออกไป
0: เฮ้ยเขาจะลาออกเหรอ
2: ไม่ใช่เต็มที่เขาก็ออกไปตามวาระหนึ่งสองลาออกสามตายสี่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะป่วยหนักก็มีแค่นี้พี่จะให้เขาไปอย่างอื่นได้ไงเราหรือศาลสั่งปปช.มีความผิดเข้าคุกเข้าคุกเหมือนตอนนู้นน่ะเหรอ
1: ตายนี่ต้องอยู่ที่ตายยังไงด้วยนะผมฟังคุณชวนค
2: ุ
1: ณชวนแกคมมาก
2: เออแกตายไงวะ
1: แกก็บอกว่าเตือนนะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกองเกษตรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณจะตอบแทนบุญคุณนะที่เขาโหวตให้คุณมานะดูจะไปตอบก็ไปตอบตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาดอกไม้จันทร์ไปวาง
0: ครับ
1: ทีนี้มาอยู่ที่ว่าตายแบบไหนตายแบบธรรมชาติหรือตายแบบอวิวาตกโรคผมก็ฟังแล้วงงตายแบบธรรมชาติและตายแบบไอวัตกโรคอ๋อมีคนปากใต้บอกว่าแกหมายความว่าตายห่าเอาไว้ตากโรคไหม
2: เออใช่เข้าใจ
1: ตายห่าคือหมายความว่าตายธรรมชาติหรือตายห่าคุณเข้าใจไหมคุณไม่เข้าใจแล้วคุณไม่ใช่ปากใต้เหรอ
0: เข้าใจเข้าใจตาย
1: ตายแบบไหนก็เหล่าบรรดา
2: ผู้อ๋อคือเขาคือตายหาเนี่ยมันตายไม่ดีว่ะ
1: ใช่
2: ไ
1: หมใช่ตายแบบไอ้วัฒนกรุ๊ปกันไม่พูดตัวนี้ไงแต่ว่าไอ้ภาษาแบบเนี้ยเป็นเฉพาะคุณชวนเท่านั้นที่พูดแบบพยายามให้สุภาพแต่ในสภาเมื่อวานนี่โอ้โหดุเดือดเลยฟังดู
2: เรื่อง
1: อะไรอ่ะ
2: เรื่องเอาเรื่องอะไรก่อนให้รู้เรื่องเดี๋ยวขอได้ฟังไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรมันเรื่องอะไร
0: เรื่องกระทู้สแกมเมอร์ฮะ
2: ถามใคร
0: ถามกูชัยชนก
2: ถามกูชัยชนก
1: ใครถาม
2: ใครถาม
0: คุณรังสิมัน
2: ลังสิมันลังสิมันโรม่าเนี่ยนะ
0: โรม่า
2: โรม่าไง
0: เคยบอกว่ามีคนมาให้สินบน40ล้านบาทไปถึงไหนแล้ว
2: อ๋อเรื่องสินบน40ล้าน
0: ทำไมเรื่องนี้รัฐบาลไม่จัดการ
2: แล้วไง
0: คุณ
2: พูดไปพูดมาแกก็เลย
0: ชัยชนกเขาบอกว่าแกพลาดจริงหนึ่งคนของพรรคประชาชนนะ
2: ไม่โอเคแล้วใครต่อแม่กับพูดไปพูดมาโรมก็เลยพูดอีกเรื่องนึงขึ้นมาใช่ไหมซึ่งคือในคลิปที่เราจะดูใช่ไหม
0: ใช่ใช
2: ่ลองฟังดู
3: โอเคท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะ
4: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะท่านเป็นลูกผู้ชาย
3: ผมเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับหลักฐานมาแน่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่ในกระบวนการ
4: ไม่ต้องมาแน่มาก็เอามาเลยค่ะแล้วไปพูด
3: จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนสภาแห่งนี้
4: ท่านประธานคะตอนนี้ดิฉันเสียหายไปแล้วดิฉันคิดว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องถอน
3: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูก

0: ผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันฮะ
1: คุณรังสิมันโรมกรุณาถอนคำพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่น
0: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
1: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหม
0: ฮะ
1: ให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
0: น้อมรับปฏิบัติครับ
2: โอ้โหดูเดือดขนาดนี้เลยเหรอดูเดือดขนาดนี้เลย
3: มั้ยตอนท้ายบอกว่าตำรวจสภาทุกประตูนะดูย้ายคุณรัชนลกลับมาห้องประชุมตอนนี
4: ้ไม่เดี๋ยวผม
3: ครับ
4: ผมไม่รู้เรื่องคือมันอะไรกันพูดถึงอะไรเนี่ย
3: มันคืออะไร
4: พูดถึงมีส.ส.ผู้หญิงที่ขึ้นมาประท้วง
3: คุณ
4: ให้ถอนคำพูดคุณ
3: สุชาดาสางแทนทรัพย
4: ์แล้วคุณลงแกพูดอะไรถึงต้องลุกขึ้นมา
2: ก็นี่ไงเมื่อกี้แกพูดกันบอกว่าไปดูสามีของสสผู้หญิงอะไรเนี่ย
4: แต่ไม่ได้ระบุชื
3: ่
4: อ
3: ไม่ได้ระบุชื่อแต่แกบอกว่า
2: พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมก็บอก
3: ดิฉันเป็นสสหญิงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทย
4: จ
3: ังหวัดชัยภูม
2: ิแต่นั้นบอกว่าไม่มีสสหญิงคนอื่นฉะนั้นเป็นดิฉันหน้าฉะนั้นขอประท้วงขอให้ถอนคำพูดรวมไม่ถอนประธานรับ
4: ไล่ออก
2: หน้าที่ประธานก็บอกออกไปเอ๊ะเวลาไล่ออกนี่ไล่ออกไปเฉพาะช่วงนั้นหรือว่าทั้งวันหรือยังไง
4: ไล่ออกจนกว่าจะจบเรื่องนั้น
3: จบมั้ง
2: จบประเด็นนั้นแต่ว่าทั้งวันนี้ไม่ให้เข้ามาเลย
4: เลยเรื่องนั้นแล้วก็เข้ามา
2: เข้าไหม
3: ผมไม่ได้เข้ามาแต่บอก
4: เลยเรื่องน
3: ั้
4: นไม่เลยเรื่องนั้นก็เข้า
2: ก็เข้ามาได้ใช่ไหม
4: เรื่องระหว่างที่มีเรื่องสำหรับกรณีนั้นก็ให้ออกก็คือต้องออกไปก่อนเพราะเรื่องจากไม่ยอมถอนคำพูด
2: อ
4: ันนี้มันก็เลยยาวเลยใช่ไหม
3: ยาวเลยคนก็ไปขุดประวัติสสหญิงคนนี้นะฮะสุชาดาเป็นใคร
4: พ่อเขาเป็นสส
3: พ่อเป็นสสใช่ไหม
4: เห็นเขาว่าพ่อเป็นสส
3: พ่อเป็นสสมาก่อนแล้วก็เป็นบ้านใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ให้ลูกลงสมัครแทนไงนะแล้วก็ไปขุดว่าสามีนี่เป็นใครรวยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสุชาดามีทรัพย์สินแค่ไหนยังไง
4: แกมีทรัพย์สินแค่ไหนล่ะ
2: ตัวเลขก็โอ้โหคือฮานะตัวเลขทรัพย์สินที่แจ้งคือฮานะเกือบ 1,900 ล้านเหรอเรื่อง
3: ประมาณนั้นประมาณ
2: เกือบ 2,000 ล้านเหรอเป็นของแกเองเท่าไหร่เป็นของสามีเท่าไหร่
3: เป็นของสามีส่วนใหญ่ของผมที่สุด
2: เหรอ
4: เขาก็แล้วคราวนี้ยังไง
2: มันคือหมายว่ามาจากไหนยังเงินใช่ไหมว่าคำร่ำรวยมาจากไหนสามีเป็นต่างชาติ
3: ใช่
2: หรือเหรอ
3: ใช่ใช่
4: เป็นคนจีนสัญชาติออสเตรเลีย
2: โอ้เห็นว่าทำกิจกรรมเรื่องคริปโตอะไรด้วย
4: คริปโตใช่แต่ว่าอะไรยังไงที่เหลือรายละเอียดก็มีคนพยายามจะเชื่อมโยงอะไรผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมันหลายบริษัทมากแล้วมันหลายกองทุนแล้วแล้วสรุปความว่าแล้วยังไงคือแกว่ารองสิมันโรมเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัย
3: ตั้งข้อสงสัย
4: อาจจะเขาใช้คำว่า
3: อาจจะครับ
4: อันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงฟ้องหมิ่นประมาท
2: ใช่
4: ไหมอาจจะอะไรสักอย่าง
3: ใช่ครับ
4: สีเจ้า
3: หลังจากนี้ผมว่าก็พวกคุณรังสมวงแกก็ขุดบ่อล่อปลาไว้แหละเดี๋ยวก็มีการตามต่อเรื่องประเด็นสแกมเมอร์เพราะคุณรังสมวงแกเกาะเรื่องสแกมเมอร์ไว้นานแล้วแล้วเรื่องก
2: ็ที่เขาบอกว่าไม่ช้าเดี๋ยวหลักฐานมาเนี่ยคอยดูอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกมีคนมาบอกว่า
4: ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายชัยชนกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผู้หญิงที่เป็นสส
2: ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ลาก
3: อะไร
2: ก
3: ็แล้ว
4: ไม่มันอภิปรายไม่ไว้วางใจสสไม่มีนะครับ
3: ไม่ไว้วางใจใช่ไหม
2: แล้วก็คงรัฐบาลว่ารัฐบาลรู้ไหมทำอะไรบ้างมั้งอะไร
4: คุณไปดูแลเลยคุณมารับผิดชอบของพรรคคุณยุบพรรคแม่งเลยประมาณนั้น
2: อย่างนั้นอย่างนั้น
3: คุณก็รู้ว่าใครเกี่ยวข้องไงคุณไม่ทำอะไรเลย
4: คุณไม่ทำเลยโอเค
2: นี่ตรงจะยื่นไหมอภิปรายไม่วางใจเนี่ย
3: ยื่นสิฮะ
2: ยื่น
3: ยังไงฮะ
2: เหรอตุลานี่นะ
4: โม
3: ประมาณนั้นอ่ะตุลาพฤศจิกา
4: ไม่ทัน
2: พฤศจิกาน
3: ะฮะ
2: พฤศจิ
3: ยื่นต้องยื่นอยู่แล้ว
2: เขาบอกว่าตอนนี้ทำงานหนักมากเพราะว่ามีข้อหาเยอะมากเนี่ยเรื่องสวหัวสวแล้วก็เรื่องน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เนี่ยเรื่อง
3: น้ำท่วม
2: สแกมมุ่งสแกมเมอร์แล้วไปโยงอะไรกันต่างๆนานาแต่
4: ไม่น่ารอดไม่ดูนะ
2: ใครไม่รอด
4: รัฐบาลไม่น่ารอดฟังที่คุณดิชัยพูดผมว่าไม่เกิน3เดือนก็ไปแล้วมั้งอย่างเงี้ย
3: รอดจี
4: ้รอดไหมรอดไหม
3: รอด
2: แหมก็มีเสียงขนาดนั้น
3: อย่างงี้
2: เขามีเสียงขนาดนั้นจะไม่รอดได้ยังไง
3: นะเมื่อ2วันก่อนท่านนายกไปงานรวมชาติเยอรมนีฮะบรรดาทูตก็ถามนายกว่าเสถียรภาพ
4: จะอยู่จะดูได้ทูตถามเลยว่าจะอยู่ได้นานไหมเหรอ
3: ใช่
4: โอ้โหทูตก้าวเ
3: ลยก็เสร็จแล้วไงก็ล้อมวงถาม
4: ล้อมวงถาม
3: นายกบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับแม้แต่ฝ่ายค้านยังโหวตรัฐบาลเลยอ่ะ
2: ฝ่ายค้านไหน
3: เอาพวกเขาดิ
4: ฝรั่งเขารู้เรื่องการเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยแกพูดอย่างนี
2: ้อย่าประมาทนะพวกสถานทูตทั้งหลายแหล่เนี่ยมีฝ่ายการเมืองเขานะ
4: โอเคโอเค
2: ลึกมากบางทีเนี่ยมาแอบมาคุยกับผมนะฝ่ายการเมืองของสถานทูตอเมริกัน
4: คนรู้ดี
2: จีนเนี่ยโอ้โหพวกนี้ลึกกว่าเราอีกเพราะว่าเขาไปหาข่าวจากวงในอีก
4: คือพวกนี้มันคือสายลับทั้งนั้นใช่ไหม
2: พวก intelligence ทั้งนั้นสายลับทั้งนั้น
4: โอเคโอเค
5: เดี๋ยวถามวงในคุณสุวิชัยฮะคุณสุภชัยเขาจะแก้กฎหมายไทย PBS
2: อ่ะวงในจริงๆ
5: เปลี่ยนวงเงินที่มาเนี่ยนะจากภาษีบาปให้เป็นเงินของรัฐบาลนะแล้วก็ไปอีก4หน่วยงานเนี่ยนะฮะ
2: ไม่ใช่แค่ไทยพีบีเอสมั้งเห็นบอกว่ามีถึง4ทั้งหมดมี4หน่วยงาน
5: สสสกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ไทยพีบีเอส
2: แต่อาจารย์รู้มั้ยจริงๆเนี่ยวิสุทธิ์เนี่ยรู้ก่อนคนอื่นหมด
4: ฮะเหรอ
2: เดือนที่แล้วแกมากระซิบผม
4: ว่า
2: บอกเฮ้ยมันมีเรื่องใหญ่เว้ยรัฐบาลชุดนี้กำลังจะจัดการอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็นี่แหละ 3-4 ชื่อนี้เลยผมบอกจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงก็บอกเฮ้ยก็ข่าวเขาแม่นไงเขาอยู่วงในนะอาจารย์ฉะนั้นทำไมคุณรู้ล่วงหน้าได้วะ
5: ผมแค่ได้ข่าวว่าจะทำแต่ไม่คิดว่าพี่สุภชัยจะอาศัยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเสนอมาทวดเดียว4ใช่ป่ะ
4: ไม่ เขาเสนอเมื่อไหร่วะ
2: เออ
5: เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยนะ
4: มันเสนอเมื่อไหร่วะ
2: ไม่แต่มันมีเพราะว่าเขาให้ไปแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เหรอ
5: ใช่ครับ
2: อืม
5: ก็คือเอาเป็นว่าเขาจะคุณสุภชัยนะฮะแก้ไขพรบ4องค์กรที่ว่าหนึ่งอย่างนั้นคือไทย PBS แล้วก็เมื่อไหร่ไม่รู้แต่จะเริ่มเปิดแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ใช่เริ่มแล้วอาจารย์วีระเรารู้เมื่อเขาบอกว่าเปิดแสดงความคิดเห็น30กันยาผ่านไปแล้ว
2: ทั้ง4ฉบับ
5: ครับถึง14ตุลาคม
2: 14ฉบับพร้อมกัน
5: 4ฉบับ
2: 4ฉบับพร้อมกัน
5: ใช่ครับ
2: แล้วที่น่าตื่นเต้นมากคือ1ใน4ฉบับนั้นเสนอโดยอนุทินชาญวีรกุลและคณะ
4: อันไหนอันไหนอันไหน
2: สสส
5: ขอของสส
4: สเดี๋ยวเอาทีละอันเอาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2: นั่นคือ
4: ฉบับที่จุดจุดจุดพส
2: เสนอโดย
4: นายสุภชัยใจสมุทรกับคณะเป็นผู้เสน
2: ออ
4: ันนี้เกี่ยวข้องกับไทย PBS โอเคไทย PBS เนี่ยมีกฎหมายของเขาซึ่งยังไม่เคยมีการแก้ไขเลย
2: ครับ
4: ออกมาตั้งแต่ปี2551พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551สิ่งที่เขาเสนอนิดเดียว
2: นิดเดียวแต่เรื่องใหญ
4: ่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม2มาตรา
2: ครับ
4: อันแรกคือแก้ไขเพิ่มเติมทุนทรัพย์สินและได้ขององค์กรคือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11วงเล็บ1กับอีกอันนึงให้ยกเลิกมาตรา12 13 14 15 16แก้ไขบรรทัดเดียว
2: บรรทัดเดียว
5: แหล่งที่มาของรายได้
4: แก้ไขบรรทัดเดียวเลยนะผมไปดูมาตรา11นะของพระราชบัญญัติไทย PBS เนี่ยข้อ1ที่เขาจะแก้เนี่ย
2: ครับ
4: เงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12ในมาตรา12เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินไอ้สุรายาสูบที่จะให้เนี่ย
2: ใช่
4: แต่เขาเสนอให้ยกเลิก12 13 14 15 16
2: ยกเลิกเลย
4: ยกเลิกหมดเลยแล้วเปลี่ยนข้อความนะวงเล็บ1นะเปลี่ยนข้อความเนี่ยวงเล็บ1เปลี่ยนจากข้อความเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแค่นั้นเอง
2: แค่นั้นเอง
4: แค่นั้นเอง
5: นี่คือหัวใจนะ
4: คือไม่ต้องไปแก้อะไรให้มันมากเลยนะแก้แค่2มาตราเองมาตรานึงเนี่ยคือยกเลิกมาตรา12
2: ใช่
4: ถึงมาตรา16
2: อ
4: ันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ปีนึงจากองค์สุรายาสูบที่จะต้องจัดสรรมาให้ไทย PBS เนี่ยปีละ 2,000 ล้านไม่เกิน 2,000 ล้าน
2: 1.5%
4: แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านแล้วรัฐมนตรีคลังมีสิทธิ์ทุก3ปีทบทวนถ้าต้องการเพิ่มได้แต่ตั้งนั้นไม่เคยเพิ่มนะโอเค
2: ความหมายคือ
5: ทำไม
4: ไม่ได้ที่มันความหมายคือไม่ได้ทำไมทำไมนั่นมันคืออธิบายว่าความหมายคือ
5: ความหมายคือ
4: วัดไม่ใช่วายวัด
5: ก็หมายคือยกเลิกใช่ไหมภาษีบาป
4: ไม่ใช่ความหมายคือที่มาของเงินที่จะเอาไปทำ
5: ครับ
4: สี่อย่างที่คุณว่าเนี่ยสสส อะไรนั่นนะ
5: กองทุนกีฬาก
4: องทุนกีฬากองทุนคนพิการเออนั่นน่ะกองทุนผู้สูงอายุด้วยผมจำไม่ได้นะที่ต้นทางเนี่ยมาจากการเก็บภาษีสุราและยาสูบที่ตัดจ่ายมาให้ไม่มีละ
5: ไม่มีละ
4: หน่วยงานทั้ง4หน่วยงานทั้ง3กองทุนบวกไทย PBS ยังอยู
5: ่ไปรับเงินจากรัฐบาล
4: แต่คุณต้องทำเรื่องเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผมยังไม่รู้ถึงเดี๋ยวนี้ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐลักษณะองค์การมหาชนแต่ผมไม่รู้ว่าขึ้นกับกระทรวงไหนด้วยซ้ำไปตอนนี้ไม่ได้อยู่สำนักนายก
5: ไม่ได้ขึ้นครับ
4: เออไม่ได้ขึ้นแยกไปเลยเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยเออประมาณนั้น
5: ต้องรายงานการเงิน
2: แล้วก็รายงานสภาไง
4: ไม่เขามีหน้าที่เดียวคือบังคับในกฎหมายว่าต้อง
5: รายงานต่อสภา
4: ผลการดำเนินงานกับแก้อะไรเนี่ย
5: ต้องสอบต้องสอบต้องผ่านการตรวจสอบ
4: แต่ประเด็น
2: ที่ผมถามคุณ
4: ไม่ดูแลนิดเดียวประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้เงินจากตรงนั้น
5: ผมก็ต้องขอรัฐบาล
4: คุณต้องทำเรื่องเสนอของงบประมาณมันจะอยู่ในพวกองค์การหน่วยงานของรัฐอ่ะประมาณมาตรา37 38ในพรบ.งบประมาณซึ่งพอเสนอไปปั๊บสำนักงบประมาณก็ต้องดูว
5: ่า
4: จะให้คุณได้เท่าไหร่จากที่คุณเสนอพอเสร็จแล้วเอามาบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเสนอต่อสภาผ่านวาระแรกสมมุติเราเขาให้5,000 ล้านอ่ะจาก 2,000 ล้านน้อยไปให้เป็น 5,000 ล้านโอเคในกรรมาธิการก็ต้องมานั่ง
2: ก็เหมือนกัน กับปกติของปกติผมกำลังจะบอกว่า
4: ตอนนี้แม่งก็ต้องเป็นรายการแก้ผ้าผู้บริหารจะต้องไปชี้แจงกันปากเปียกปากแฉะโดนด่าด้วยเลยด้วยยิ่งกว่าไปรายงานสภานะรายงานสภานี่ยังด่ากว้างๆนะไอ้นี่มันด่าเช็ดนะเพิ่งบอกให
5: ้สัมโครงการสภา
2: ความหมายคือทั้งหมด4องค์กรซึ่งที่ผ่านมาเป็นอิสระ
5: ใช่ครับ
2: จากอำนาจการเมืองพอสมควรเนี่ยเข้าคอกซะผมเห็นความหมายชัดๆเลยนะเข้าคอกซะฉันจะต้องคุมเธอละแล้วมันไอ้คำว่าภาษีบาปหรือภาษีซินแท็กซ์มันมี2อย่าง earmark tax ภาษีที่จัดสรรเฉพาะกับภาษีบาปภาษีบาปคอนเซ็ปต์มันคือเหล้าบุหรี่นั้นเป็นภาระกับสังค
4: ม
2: ฉะนั้นใครสร้างภาระสังคมต้องจ่าย
5: ก็ต้องจ่าย
2: ฉะนั้นเอามาสสส.เรื่องสุขภาพใช่ไหมแล้วก็คนแก่แล้วก็กีฬา
5: แล้วก
2: ็กรณีไทยพีบีเอสเนี่ยคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นที่มีพรบ.นี้เนี่ยก็คือว่าต้องเป็นการจัดสรรเอียมมากพิเศษเพื่อจะได้เป็นสื่อสาธารณะที่จะไม่อยู่ใต้การเมืองเป็นอิสระจากแรงแทรกแซงทางการเมืองและทุนฉะนั้นก็เลยจัดการให้งบนี้มาตรงเพื่อประเทศไทยจะได้มีองค์กรที่เป็นสื
5: ่อ
2: ที่เป็นอิสระที่ตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยตรวจสอบรัฐบาลตัวนี้หัวใจนะบทบาทหน้าที่สำคัญของสื่อสาธารณะคือต้องทำมือเป็นแบบมืออาชีพประชาชนคาดหวังได้ว่าคุณกำลังทำหน้าที่ที่เป็นอิสระเป็นมืออาชีพและตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยแต่เมื่องบประมาณเข้ามาสู่กระบวนการที่อาจารย์วีระว่าค
5: ือ
2: ก็ต้องไปขอการเมืองขอสสขอรัฐมนตรีต้องวิ่งเต้นต้องเอาใจคุณก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนหวังพึ่งได้ในภาวะที่สื่อทีวีสื่อทั่วไปกำลังอยู่ในภาวะลำบากอย่างยิ่งทำหน้าที่ตัวเองก็ไม่ได้เพราะรายได้จากการพาณิชย์หายไปเขาก็หวังพึ่งไทย PBS จะเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่จะเป็นปากเสียงประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่ต้องกลัวการเมืองไม่ต้องกลัวทุนกลุ่มทุนทีนี้พอทำอย่างนี้ก็แปลว่ากำลังจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเจตนาที่แท้จริงของการตั้งสื่อ public broadcasting
4: แยก2 ส่วนผมแยกถ้าถามผม
2: กำลังจะบอกว่านี่กำลังในฐานะที่เราประชาชนคาดหวังว่าสื่อที่เป็นอิสระนั้นเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ข้างนอกคุณอิสระคุณไม่กลัวคุณไม่คุณวิจารณ์รัฐบาลมากเกินไปผมกำลังเอาคุณเข้ามาผมจะคุมคุณเอง NBT 1 นี่จะเป็นสาขาที่2
5: 2
2: เหรอโอเคว่า
4: ต่อผมคิดอาจจะไม่ตรงกับคุณสุทธิชัยซะทีเดียว
2: ก็อย่าตรง
4: นะผมแยกออกเป็น2 ส่วนจะเรียกว่า public service
5: บริการสา
4: สื่อสาธารณะหรือจะเรียกว่าสื่ออิสระอะไรก็อันนี้อีกเรื่องนึงต้องคุยกันนะแต่เรื่องการเงินเรื่องการเงินการเงินที่เป็นการเงินในลักษณะนอกงบประมาณแล้วเป็นลักษณะที่เรียกว่าจ่ายขาดอันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าถามผมอันนี้ต้องมีการบริหารจัดการอันนี้ยังไงผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็น earmark tax จะเป็น off budget จะเป็นกองเป็นรูปของ revolving fund จะเป็นรูปขององค์กรมหาชนจะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรถ้ามันอยู่นอกงบประมาณโดยที่ไม่มีการบริหารจัดการอันนี้อีกเรื่องนึงคราวนี้จะเอา2เรื่องนี้มาโยงกันผมไม่แน่ใจ
2: อาจารย์สวิรัตธรรมสื่อที่เป็นของสื่อที่รัฐบาลคุมก็ทำมาเยอะแล้วกับสื่อสาธารณะอาจารย์ก็ทำอาจารย์รู้ความแตกต่างระหว่างการเข้ามาแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองไหม
4: ไม่ต่างกันถ้าถามผมแต่วิธีการกรรมวิธีการเข้าการออกเนี่ยอาจจะเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าถามผมมีแทรกแซงไหมมีแทรกแซงการแทรกแซงไม่จำเป็นต้องแทรกแซงผ่านองค์กรโดยตรง มันมีการแทรกแซงอย่างอื่นได
2: ้
4: เพราะอย่างของเรามีตั้ง3ระดับอะเรามีคณะกรรมการนโยบายเรามีคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีระดับปฏิบัติการผมว่ามันมี3เลเวลถ้าจะแทรกแซงหรือต้องการจะคอนวินส์อะไรสักอย่างนึงก็แล้วแต่จะเลเวลไหนถ้าถามผมถามว่าผมทำมาทั้งเจ้าของเป็นนายทุนเอกชนสุดแต่ว่ามันก็มีเพดานนะแล้วก็มีกำแพงว่าคุณจะได้แค่ไหนสำหรับผมไม่มีอะไรถ้าไม่พอใจก็มี2อย่างก็คือผมก็เล่าอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกจ้างคือลาออกกูไม่ทำจบ
2: ผมจะเล่าเรื่อง Public Service Broadcasting ในคอนเซปต์สากล BBC PBS ในอเมริกาคอนเซปต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งไทย PBS เนี่ยฝันเหลือเกินประเทศไทยจะมีองค์กรสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระความหมายคือ professional และไม่ถูกแรงกดดันของการเมืองและทุนสองเรื่องนี้ทำให้ประชาชนหรือสื่อที่มาทำงานในหน้าที่นี้เป็นตัวของตัวเองสะท้อนความต้องการประชาชนมากกว่าจะต้องเกรงใจการเมืองหรือทุนหรือโฆษณาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ในทางปฏิบัติทำได้กี่เปอร์เซ็นต์อีกเรื่องนึงแต่ประเทศไทยควรมีไหมล่ะคุณว่า
4: เรื่องนี้ยังไม่จบ
5: ครับ
4: เรื่องนี้ยังต้องคุยกันอีกหลายรอบ เพราะวิธีคิดก็มีหลากหลาย
2: แต่ว่าประเด็นสสสด้วยนะที่สำคัญนะมาเรื่องสุขภาพ
4: เอามาทั้งชุดเลยรอบหน้าคุณลิสต์มาเลย
2: แล้วก็เรื่องของกองทุน
4: ก
2: ีฬาด้วยนะ
4: กองทุนกีฬา
2: แล้วกองทุนกีฬาด้วยนะสำคัญมากนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลคิดว่าฉันจะคุมเองทั้งหมดอย่าลืมว่าแนวคิดของการมีกองทุนแยกออกไปนั้นเขามีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างคุณภาพและก็มีความต่อเนื่องแล้วมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารฉะนั้นรัฐบาลบอกฉันจะคุมเองหมดไล่ทุกคนเข้าคอกต้องระวังนะครับว่าการเมืองจะเข้ามาใช้งบประมาณในลักษณะที่ถ้าแกไม่เป็นพวกฉันจะตัดงบแกไอ้ตรงนี้คืออันตรายสำหรับประเทศชาติ
5: ครับ
4: อาทิตย์หน้าจะมาให้ดู123กองทุนที่คุณชัยพูดอ
5: าทิตย์หน้ามาให้ดูนะฮะเรื่องนี้ควรไม่จบจริงของทุกฝ่ายต้องดูเอาละฟุกวันศุกร์หน้านะครับพบกันทั้งเรื่องนี้ไม่จบแล้วก็เรื่องน้ำท่วมก็ยังไม่จบนะครับศุกร์หน้าคุยกันต่อครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านบอกที่อยู่ในรถต้องตาย
1: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
2: เอาไปสอบโรงพักวรพัฒน์ตายสองวันเอาไปแขนพ
3: ่อนึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระกมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤต
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

قل هو

กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรรีมาคอลัก วะมินชัรรีฆาสิกิน อิซาวะกับ วะมินชัรรีนนัฟฟาซาติฟิลอุกัดوَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

0: المقصد
1: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
3: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
2: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
3: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
2: เฮ้ย
3: แป๊บนึง
2: คุณ
3: เดี๋ยว
2: คุณ
4: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิมันวาลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องกลับมาพบกันนะในวันนี้ในวันจันทร์นะสําหรับการเรียนรู้เรื่องอะกีดะห์กับโรงเรียนศรัทธาชนนะวิชาอะกีดะห์หลักการศรัทธาหลักความเชื่อของมุสลิมเรานะที่ต้องมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้รับสิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมมาให้สําหรับคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินที่ดีมีหลักศรัทธาที่ดีและสิ่งที่เราจะรอดพ้นหรือสิ่งที่จะทําให้เราได้ไปสู่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับมุสลิมเรานะก็คือการที่เราเป็นมุสลิมเป็นมุมินที่ดีเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะพี่น้องฮะการครบถ้วนสมบูรณ์นั้นในเรื่องการปฏิบัตินั้นเราอาจจะมีการบกพร่องในเรื่องที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นวาญิบไม่ได้เป็นซุนนะห์หรือเราอาจจะมีการทำในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามบ้างซึ่งถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ทำให้อะกีดะห์ของเราให้หลักศรัทธาของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนออกไปหรือไม่เป็นสิ่งที่ทำให้การมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนออกไปสิ่งนั้นเนี่ยพี่น้องฮะมันก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับการที่เราจะได้รอดพ้นไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์ถึงเป็นเวลา10กว่าปีนะ11 12ปีก็คือสิ่งนี้ก็คือเรื่องอะกีดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาอย่างมากในการปลูกฝังขัดเกลาบรรดาซอฮาบะห์จากการมีอะกีดะห์มีหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและให้บรรดาซอฮาบะห์นั้นมีความเชื่อมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องเพื่อนำพาไปสู่การปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายการปฏิบัติของเราเนี่ยจะยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะการปฏิบัติสิ่งที่ดีๆเนี่ยถ้าหากว่ามันปราศจากความเชื่อปราศจากหลักการศรัทธาที่ถูกต้องการปฏิบัติความดีนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามัลินฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราก็ได้ให้มีการนำมาในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรก็ตามฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราก็จะทำให้การงานนั้นกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการปฏิบัติของเราเนี่ยที่เราปฏิบัติสิ่งที่ดีๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการทำอิบาดะห์หรือการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นผลดีกับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้รับผลบุญและได้รับสิ่งตอบแทนก็ต่อเมื่อการที่เรามีอะกีดะห์มีหลักการศรัทธาที่ถูกต้องสมบูรณ์และออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การตั้งภาคีคือการนำสิ่งอื่นมาคู่เคียงกับอัลเลาะห์นำสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะและบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของการชะฟาอะห์การให้การช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้กับบรรดาประชาชาติของท่านพี่น้องทั้งหลายการให้ชะฟาอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ท่านนบีทําการให้การชะฟาอะห์กับบรรดาประชาชาติของท่านในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการชะฟาอะห์และพระองค์ก็ได้บอกกับเราว่าเวลาที่เราจะขอการชะฟาอะห์ให้เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเป็นผู้ที่อนุญาตให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การชะฟาอะห์เราพี่น้องฮะการขอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขออะไรก็ตามที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นการขอในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้ก็คือการที่เราต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยรวมถึงการชะฟาอะห์ด้วยบางทีเราเข้าใจว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์แล้วเราก็เข้าใจผิดว่าเราไปขอต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเพราะท่านนบีเป็นผู้ให้ชะฟาอะห์พี่น้องฮะการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะขออะไรก็ตามในสิ่งที่บุคคลนั้นไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือได้และเป็นสิ่งลึกลับเราต้องขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นการขอชะฟาอะห์ก็เหมือนกันไม่ใช่ให้เราขอจากท่านนบีจากหลุมศพท่านนบีจากวิญญาณท่านนบีว่าให้ท่านนบีนะให้การชะฟาอะห์เราเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นท่านนบีไม่เป็นมาลาอิกะห์ไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะห์หรือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนดีๆคนไหนก็ตามการที่เราไปขอจากเขาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยและเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับเราด้วยซ้ำไปที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินตะดออูฮุมลายัสมะอูดุอาคุมถ้าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยขอแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินดุอาไม่ได้ยินการตอบรับของพวกเจ้าว่าเราซะมีไม่ได้ยินการขอของพวกเจ้าว่าเราซะมีอุมัสตะญาบูละกุมถึงแม้พวกเขาได้ยินเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบรับพวกเจ้าได้ว่ายามันกิยามะยักฟูรูนะบิชิรกิกุมและในวันแห่งการตัดสินวันกิยามะเนี่ยพวกบุคคลที่เราไปขอต่อเขาเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธ
ปฏิเสธการตั้งภาคีของเราปฏิเสธการที่เรานำเขามาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเขาปฏิเสธสิ่งนั้นและผู้ที่จะบอกเราได้เป็นอย่างดีก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละอัลลอฮฺได้บอกว่าวาลาอยู่นับบิอุกามิสลูคาบีรและไม่มีใครที่จะบอกเจ้าได้เหมือนกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละที่เป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนรอบรู้รายละเอียดทั้งหมดพี่น้องอะคำว่าอาลีมเป็นผู้รู้คำว่าคาบีรแปลว่าผู้ที่รู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเป็นผู้ที่ทรงรู้อย่างยิ่งรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นหากว่าเราจะอยากจะขออะไรก็ตามนะขอการรอดพ้นขอการชะฟาอะห์ให้เราขอจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาว่าให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อเราบอกว่าการชะฟาอะห์ท่านนบีเป็นผู้อนุมัติและอัลลอฮฺตาลาเป็นท่านนบีเป็นผู้ให้การชะฟาอะห์แต่อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้อนุมัติเรามาดูหลักฐานประกอบกันของเราในวันนี้นะว่าหลักฐานที่อัลลอฮฺตาลาได้พูดถึงการให้ชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการอนุมัติของอัลลอฮฺและด้วยกับการให้เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺเนี่ยอนุมัติให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลักฐานจากหะดีษท่านนบีที่ท่านนบีได้พูดถึงการที่ท่านนบีนั้นต้องไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก่อนที่จะให้การชะฟาอะห์ต้องสุญูดต่ออัลลอฮฺต้องทำการขอจนอัลลอฮฺตะอาลาบอกให้ท่านนบียกหัวขึ้นให้ท่านนบีได้ทำการขอแล้วก็จะได้รับการตอบรับทำการให้ชะฟาอะห์ขอชะฟาอะห์กับใครแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับมาดูหลักฐานในเรื่องนี้กันพี่น้องฮะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการให้การชะฟาบทที่17นะเรื่องการให้การชะฟามาดูในตอนนะฮะบทที่17เรื่องการชะฟาอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสว่าวะอันซิรบิฮิลลซีนะยะคอฟูนะอันยุห์ชะรูอิลารับบิฮิมไลซะละฮุมมินดูนิฮิวะลียูวะลาชะฟีอุลลัลละฮุมยัตตะกูนและจงเตือนด้วยกับอัลกุรอานเตือนบรรดาผู้ซึ่งที่กลัวว่าจะต้องฟื้นคืนชีพกลับไปหาผู้ให้บานของพวกเขาก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขานั้นไม่มีใครอื่นจากอัลลอฮ์ที่จะมาเป็นผู้คุ้มครองผู้ช่วยเหลือหวังว่าพวกเขานั้นจะมีความตักวายำเกรงซูเราะห์อันอามอายะห์ที่51อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอันซิรบิฮิลลซีนะยะคอฟูนะอันยุห์ชะรูอิลาร็อบบิฮิมอัลลอฮ์บอกให้เตือนใครฮะเตือนบุคคลที่มีความเกรงกลัวที่จะฟื้นคืนชีพไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกลัวในวันกิยามะห์รู้ตัวเตรียมตัวว่าเราจะได้พบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์บอกเตือนด้วยกับอะไรฮะเตือนด้วยกับอัลกุรอานเอาอัลกุรอานมาเตือนกันไลซะละฮุมมินดูนิฮิวะลีวะลาชะฟีอไม่มีใครอื่นจากพระองค์สำหรับพวกเขาเนี่ยไม่มีใครอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมาเป็นผู้ที่คอยดูแลเขาคอยปกป้องเขาและจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเขาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในเรื่องของการให้ชะฟาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติชะฟาอะห์ให้กับเราหรือว่าขออนุมัติชะฟาอะห์จากท่านนบีเนี่ยให้กับเราลาอัลลอฮุมยัตตะกูนหวังว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงกันพี่น้องทั้งหลายความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราได้รู้ว่าเราจะต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราได้รู้ว่าเราจะต้องไม่ทำชิริกไม่ทำบาคีต่ออัลลอฮฺหลังจากที่เราได้รู้ว่าไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครที่จะทำการอนุมัติการให้ชะฟาอะห์เราได้นอกจากอัลลอฮฺเราจึงต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและเป้าหมายที่เราจะได้รับก็คืออะไรฮะคือการเป็นบ่าวที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์หลายอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะสอนกับเราอยู่เสมอว่าลาอัลลอฮุมยัตตะกูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งนะว่าความหมายความยำเกรงนั้นอุลามะได้ให้ความหมายไว้หลายความหมายด้วยกันแต่หนึ่งในความหมายนั้นก็คือความหมายที่ท่านต้อนกับมิลฮะบีบได้บอกไว้ว่าอัตตักวาอันตะมะลิตออะตินละอะลานูริมินัลลอฮ์รอญาอัสวาบิลละการตักวาการมีความยำเกรงนั้นคือการที่เราจะทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ทำการตออะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือนูริมินัลลอฮ์รัศมีของอัลลอฮ์ที่มาจากกุรอานและก็หะดีษเราจะอัสวาบิลละโดยที่มีความหวังในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาจะตอบแทนเราก็คือหวังในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาตอบแทนเราในวันกิยามะห์หรือว่าในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันตะตุลกะมะซียะตุลลอฮ์และการที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะการที่เจ้าจะต้องทิ้งการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลานูริมินัลลอฮ์การทิ้งการฝ่าฝืนนั้นก็ต้องมาจากรัศมีของอัลลอฮ์มาจากความถูกต้องของอัลลอฮ์มาจากอัลกุรอานและก็หะดีษคีฟะตะไอกอบิลละโดยที่มีความกลัวต่อการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการที่เราจะมีไปสู่ความยำเกรงได้ต่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราปฏิบัติต่ออัลลอฮฺตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาและการที่เราจะทิ้งความชั่วทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยโดยการที่เราจะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วได้บนกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่มีความหวังและมีความกลัวจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มาดูอายะห์ต่อไปกุลลิลลาฮิชชะฟาอะตุญะมีอะละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎซุมมาอิลัยฮิตุรจาอูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดการชะฟาอะนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยกรรมสิทธิ์ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์แล้วต่อมาพวกเจ้าทั้งหลายก็ต้องกลับไปหาพระองค์ซูเราะห์ซุมัรอายะห์ที่44อัลเลาะห์ได้บอกว่ากุลลิลลาฮิชชะฟาอะตุญะมีอะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพี่น้องทั้งหลายในอายะห์กุรอานทุกอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออายะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีเนี่ยได้สอนให้กับประชาชาติของท่านให้สอนให้มาสอนกับบรรดามนุษย์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าอายะไหนก็ตามที่เราเห็นว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่ามีคำว่ากุลให้เรานึกไปเลยว่ามันคือคำสั่งหลังจากมีคำสั่งอีกทีหนึ่งหมายความว่าอายะนั้นเนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เน้นกับท่านนบีให้สอนกับบรรดาซอฮาบะให้สอนกับบรรดามุสลิมให้เตือนบรรดาพวกมุชริกีนพวกกุเรชทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดให้ระวังในอายะนั้นบอกอัลลอฮฺบอกกุลมุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวไปเถิดว่าลิลลาฮิชะฟาอะตุญะมีอะการให้การชะฟาอะนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะอนุญาตให้ท่านนบีอนุญาตให้กับมนุษย์คนไหนก็ตามที่ให้การชะฟาอะกับคนอื่นการชะฟาอะนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการได้รับการชะฟาอะเราจึงต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ได้บอกว่าละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎสำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในพื้นดินซุมมาอิลัยฮิตุรจาอูนต่อมาพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้กลับไปสู่พระองค์พี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาเตือนเราเรื่องชะฟาอะและจบท้ายอายะด้วยกับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซุมมาอิลัยฮิตุรจาอูนต่อมาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์อัลเลาะห์กำลังจะบอกกับเราว่าการให้การชะฟาอะนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดและให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปเพื่ออะไรฮะกลับไปเพื่อได้รับชะฟาอะกลับไปเพื่อให้เราไปสู่การสิ่งที่เราไปสู่สิ่งที่เราได้ขอไว้คือการได้รับชะฟาอะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดแล้วว่าเราจะต้องวันกิยามะห์เราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมุ่งมั่นอยากที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นการให้ชะฟาอะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ต้องทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรานั้นจะต้องกลับไปหาพระองค์กันทั้งหมดดูอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอัมฟิกูมิมมารซักนากุมมินกับลอันยะติยะยอมุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคุลละตุวะลาชะฟาอะห์วัลกาฟิรูนฮุมุซซอลิมูนโอ้ผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าจงบริจาคใช้จ่ายจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงเป็นวันที่ไม่มีการค้าขายในวันนั้นไม่มีพวกพ้องและไม่มีการช่วยเหลือและพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาทั้งหลายคือพวกที่อธรรมพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าได้เตือนบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายว่าหลังจากที่เราได้มีศรัทธาแล้วเนี่ยให้เราได้บริจาคอัมฟิกูมิมมารซักนากุมเตือนเราให้นึกถึงการบริจาคในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เป็นริสกีกับเราการบริจาคเนี่ยพี่น้องฮะเราไม่ได้บริจาคสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เราบริจาคในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นริสกีกับเราและให้เราได้มาใช้บนโลกดุนยาเพื่อเป็นสื่อนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์มิมมารซักนากุมมินกับลอัยยะติยะยอมุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคุลละตุวะลาชะฟาอะห์ให้บริจาคจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานเป็นริสกีให้กับเราก่อนที่จะมีวันหนึ่งได้มาถึงคือวันอะไรฮะพี่น้องก็คือวันกิยามะห์นั่นแหละและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้อธิบายลักษณะของวันกิยามะห์ว่าเป็นวันที่ลาบัยอุนฟีวันที่ไม่มีการค้าขายอะไรอีกแล้วพี่น้องฮะในบางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตือนกับเราบอกกับเราว่าให้เราทําการค้าขายกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนกับเราว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ซื้อจากพวกเราซื้ออะไรฮะซื้อชีวิตของพวกเราได้ซื้อการทรัพย์สมบัติของพวกเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาขอซื้อจากพวกเราและในวันนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลาบัยอุมฟีฮิในวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีการขายเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าในวันนั้นเนี่ยมันจบละการที่เราจะพยายามที่จะทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ต้องการสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้กับเราในวันนั้นเนี่ยหมดละไม่มีการปฏิบัติมีแต่การรอการสอบสวนคือวันกิยามะห์วะลาคุลละและไม่มีการเป็นเพื่อนรักใดๆไม่มีความรักใดๆพี่น้องฮะคำว่าคุลละถือว่าแปลว่าความรักที่สูงสุดความรักที่
ที่เป็นความรักที่แน่นแฟ้นที่สุดเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยความรักที่แน่นแฟ้นเนี่ยจากใครก็ตามจากมนุษย์ด้วยกันจะเป็นใครก็ตามไม่มีความรักในวันนั้นแล้วคือไม่มีเพื่อนพ้องที่เป็นเพื่อนรักในวันนั้นแล้ววาลาชะฟาอะห์และในวันนั้นเนี่ยไม่มีการให้การชะฟาอะห์หมายความว่าอะไรฮะกับอายะห์ก่อนหน้านี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราหมายความว่าการให้การชะฟาอะห์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันจบแล้วจากการที่เราจะไปขอชะฟาอะห์จากใครแต่เราเคยขอในโลกดุนยาขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราบนโลกดุนยาเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปขอการชะฟาอะห์ที่เรียกว่าชะฟาอะห์อุซมาชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะให้การชะฟาอะห์เราได้ก็คืออะไรนะพี่น้องคือการให้ชะฟาอะห์กับบุคคลที่เคยปฏิบัติบนโลกดุนยาด้วยกับสิ่งที่ดีๆในวันนั้นพี่น้องชะฟาอะห์อุซมาที่อุลามะได้ตั้งชื่อว่าเป็นชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่นักก็คือชะฟาอะห์ที่บรรดามนุษย์เนี่ยจะเดินกันเป็นเดินไปเป็นกลุ่มแล้วพยายามไปหาบรรดานบีที่จะให้การชะฟาอะห์กับเขาคนแรกที่เขาไปหาคือไปหาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็บอกกับท่านนบีอาดัมว่าให้ช่วยให้การชะฟาอะห์เราหน่อยในวันที่ดวงอาทิตย์มันเข้ามาใกล้เราในวันที่มีความร้อนในวันที่เราเดินกันอย่างกระหายและเราต้องการความช่วยเหลือเราพยายามไปหานบีอาดัมนบีอาดัมก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์มาซัลลิมนับซีตัวใครตัวมันฉันช่วยเหลืออะไรไม่ได้และนบีอาดัมได้พูดถึงสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติบนโลกดุนยาที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำให้เขาได้ลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้จากสวรรค์นบีอาดัมเลยบอกว่าฉันให้การช่วยเหลือใครไม่ได้และมนุษย์ก็พากันเดินไปหานบีนูห์นบีนูห์ก็พูดเช่นกันเหมือนนบีอาดัมพาไปหานบีท่านอื่นนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าอัลลอฮุมะซัลลิมนับซีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เรารอดพ้นให้การรอดพ้นตัวใครตัวมันแต่พอเวลาไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอะนาลาฮาฉันจะเป็นคนให้การชะฟาอะห์เองแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ในการให้ชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์เราจะได้คุยกันในหะดีษที่เราจะพูดถึงนี้มาดูอายะห์ต่อมาท้ายอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่อธรรมนะพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่อธรรมอธรรมอะไรครับพี่น้องอธรรมกับตัวของเขาเองนั่นแหละดูอายะห์ต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามันซัลลซียัชฟะอ์อินดะฮูอิลลาบิอิซนิใครล่ะจะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะที่อัลลอฮ์นอกจากจะด้วยการประสงค์ของพระองค์พี่น้องอายะห์นี้ชัดเจนมากหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงอายะห์ต่างๆเรื่องการชะฟาอะห์แล้วพระองค์ก็ได้ยกอายะห์นี้ลงมาว่าแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์ได้นะที่พระองค์นอกจากจะด้วยการประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นการหนึ่งในเงื่อนไขของการที่เราจะได้รับการชะฟาอะห์หรือบุคคลที่จะให้การชะฟาอะห์หรือว่าใครก็ตามที่จะได้รับการชะฟาอะห์ก็คืออะไรฮะก็คือการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอนุญาตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะอนุญาตว่าใครจะเป็นผู้ให้ชะฟาอะห์และจะอนุมัติว่าใครบ้างจะได้รับการชะฟาอะห์อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกัมมิมมะลากินฟิสซะมาวาติวะกัมมิมมะลากินฟิสซะมาวาติลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอันอิลลามินบะอ์ดอัยยะซะนัลลอฮุลิมันยะชาอ์วะยัรฎอและมีมะลาอิกะห์ที่อยู่บนฟากฟ้ากี่มากน้อยแล้วที่การช่วยเหลือของพวกเขานั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอนุญาตอนุมัติสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงพอใจพี่น้องอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไม่ว่ามะลาอิกะห์ไม่ว่ามะลาอิกะห์มากน้อยเท่าไหร่ที่อยู่บนฟากฟ้าบนชั้นฟ้าทั้งหลายลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอันการให้การชะฟาอะห์พวกเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอิลลาหมายความว่าการให้การชะฟาอะห์ของมะลาอิกะห์เนี่ยหรือของคนอื่นเนี่ยจะเป็นการอนุเป็นการช่วยเหลือได้ให้การชะฟาอะห์ได้ก็หลังจากที่มิมบะอ์ดอัยยะซะนัลลอฮ์หลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอนุมัติทรงอนุญาตลิมัยยะชาอ์วะยัรฎออนุมัติอนุมัติให้ใครฮะอนุมัติให้กับสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และสำหรับบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะ2เงื่อนไขของการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะอนุมัติให้มีการชะฟาอะห์ก็คือ1การที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุมัติให้กับบุคคลที่ให้การชะฟาอะห์อนุมัติให้กับบุคคลที่ให้การชะฟาอะห์2อัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องพอใจกับบุคคลที่จะได้รับการชะฟาอะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการที่เราอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับการชะฟาอะห์หนึ่งในนั้นเลยก็คือเราต้องทำความพึงพอใจให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจเราเพราะคนที่ปฏิบัติตัวในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่พอใจแน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงไม่มีทางอนุมัติการชะฟาให้กับเขาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอิลลามินบะอ์ดอัยยะซะนัลลอฮุลิมันยะชาอ์วะยัรฎอ
สำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ยกเว้นแต่การให้การชะฟาอะห์เนี่ยจะอนุมัติให้สำหรับบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุมัติให้กับเขาสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ที่พระองค์ทรงพอใจเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการที่เราจะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอใจกับเราประเด็นแรกที่เราจะต้องปฏิบัติคืออะไรฮะประเด็นแรกที่เราต้องปฏิบัติเพื่อให้อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอใจก็คือการที่เราต้องออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะอะไรพี่น้องเพราะการปฏิบัติบนโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่มีทางอภัยโทษให้ในวันกิยามะห์คือการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรักะบิแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้สำหรับการตั้งภาคีกับพระองค์หมายความว่าในวันกิยามะห์เนี่ยไม่ว่าเราจะมีบาปมีอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าเรายังมีการอิบาดะห์มีการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเราอาจจะได้รับการอภัยให้จากอัลเลาะห์จากการลงโทษหนักเป็นลงโทษเบาจากการลงโทษเบาเป็นการที่เราได้ขึ้นมาจากนรกขึ้นมาจากนรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษหรือว่าจากการที่เราเป็นคนบาปได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหมดเลยจากบาปของเราที่เป็นบาปเล็กๆน้อยๆแล้วให้เราขึ้นสวรรค์เลยโดยที่ไม่ต้องไปถูกลงโทษในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการให้การชะฟาอะห์ที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกสำหรับ2เงื่อนไขที่เราจะได้รับก็คือการที่เราต้องเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจกับเราเราจึงต้องออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์พี่น้องฮะวิธีการที่จะออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้ก็คือท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ให้รู้จักการตั้งภาคีว่าสิ่งไหนบ้างมันคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็ให้ออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งไว้ให้กับเราเหลือเพียงอัลกุรอานและก็หะดีษการที่เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนคือการตั้งภาคีสิ่งไหนคือการทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งไหนคือการเอาอัลเลาะห์ตะอาลามีส่วนร่วมกับสิ่งอื่นแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็จะได้ออกห่างจากสิ่งนั้นเพื่อเราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์พี่น้องฮะการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่สอนอะกีดะห์ถึง10กว่าปีโดยที่การปฏิบัติยังไม่เป็นบทบัญญัติเพราะอะไรฮะเพราะความสำคัญของการที่มนุษย์ต้องมีหลักการยึดมั่นหลักการศรัทธาที่ถูกต้องที่มันจะนำพามาสู่การปฏิบัติเราจึงต้องหันกลับมาเรียนรู้ว่าสิ่งไหนคือชิริกสิ่งไหนคือสิ่งที่มันผิดเป็นการตั้งภาคีเพื่อเราจะได้ออกห่างพี่น้องฮะแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์คือการที่เราเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่เราจะได้ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เราไม่ยอมเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่หลงไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีเอาเข้าสักวันมาดูหลักฐานต่อมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากูลิดอุลลาดีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์ลายัมลิกูนมิธกอละซัรเราะตินฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎ์วะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรกิวะมาละฮูมินฮุมมินซะฮีรวะลาตันฟะอุชชะฟาอะตุอินดะฮูอิลลาลิมันอะซินะละห์ฮัตตาอิซาฟุซิอะอันกุลูบิฮิมกาลูมาซากอละร็อบบุกุมกาลุลฮักวะฮุวัลอาลียุลกะบีรอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่อบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเจ้าอ้างที่เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆเท่าผงธุลีไม่ว่าจะในชั้นฟ้าและไม่ว่าจะบนพื้นดินและสำหรับพวกเขานั้นไม่ได้มีส่วนแบ่งในชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยและพระองค์ก็ไม่ทรงได้รับการช่วยเหลืออะไรจากพวกเขาเลยและการให้การชะฟาอะห์นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรณที่อัลลอฮ์ยกเว้นสำหรับคนที่พระองค์ทรงอนุมัติให้เขาทำการชะฟาอะห์จนกระทั่งเมื่อความกลัวได้ถูกถอดถอนออกจากบรรดาหัวใจของพวกเขาพวกเขาก็พากันกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของพวกเขาของพวกเจ้าได้กล่าวไว้อย่างไรพวกเขาพากันกล่าวว่าความสัตย์จริงและพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงสูงส่งทรงเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องอะอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากูลิดอุลลดีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์จงกล่าวเถิดท่านนบีมุฮัมมัดอย่างที่เราคุยกันไปนะในตอนต้นว่าเวลาที่มีคำว่ากุลนะให้เราคิดไว้เลยว่าอายะนี้สำคัญมากอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกูลิดอุลลดีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายจงขอดุอาจงขอต่อสิ่งอื่นที่พวกเจ้าอ้างมาที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัมลิกูนมิสกอละซัรเราะตินฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎ์สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยในสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องฮะอายะนี้เป็นอายะที่ค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2ว่าอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องการให้การชะฟาอะห์กับท่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการอนุมัติในเรื่องการให้ชะฟาอะห์นะพี่น้องฮะมาคุยกันต่อในเรื่องของการให้ชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะอนุมัติ
ให้ชะฟาอะห์กับพวกเรานะมาดูอายะห์ที่เราคุยค้างกันไว้นะในช่วงแรกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากุลิดออัลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์อัลเลาะห์บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดก็คือให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเขาไปว่าอุดออัลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์จงพวกเจ้าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจงขอต่อบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเจ้าอ้างนะผู้ที่พวกเจ้าอ้างที่ไม่ใช่ที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยลายัมลิกูนะมิสกอละซัรเราะตินฟิสสมาวาติวะลาฟิลอัรฎ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกลักษณะของบุคคลหรือว่าของผู้ซึ่งที่พวกนี้เนี่ยไปขอเป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยว่าพวกมันทั้งหลายเนี่ยลายัมลิกูนะมิสกอละซัรเราะห์ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเท่าผงธุลีเดียวฟิสสมาวาติวะลาฟิลอัรฎ์ไม่ว่าในชั้นฟ้าหรือว่าในแผ่นเนื้อหรือว่าในพื้นดินหรือบนพื้นดินก็ตามวะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรกและสำหรับพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไม่ได้มีหุ้นส่ว

ยกเว้นจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อสำหรับบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อนุมัติให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าการให้การชะฟาอะห์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็กับคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุมัติให้กับเขาได้รับการชะฟาอะห์เท่านั้นก็คือการให้การชะฟาอะห์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ได้ก็คนที่ทำอิบาดะห์ทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้รับการอนุมัติให้ทำการชะฟาอะห์ในเรื่องนั้นฮัตตาอิซาฟุซซิอะอันกุลูบิฮิมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ว่าจนกระทั่งว่าเมื่อหัวใจของพวกเขาเนี่ยฟุซซิอะอันกุลูบิฮิมหัวใจของเขาเนี่ยถูกถอดถอนออกไปหมายความว่าเขาเนี่ยได้สลบลงไปกอลูมาซากอลร็อบบุกุมอายะห์นี้เราคุยกันไปในบทเรียนที่แล้วนะว่าเป็นอายะห์ที่พูดถึงเวลาที่วะฮีลงมาเวลาที่มีอัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานวะฮีลงมาและบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยได้สลบลงไปนะได้สลบลงไปก็คือได้สิ้นได้หมดสติลงไปนะหมดสติลงไปเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฮัตตาอิซาฟุซซิอะอันกุลูบิฮิมจนกระทั่งหัวใจของเขาเนี่ยได้หมดสติลงไปกอลูมาซากอลร็อบบุกุมพวกบรรดามาลาอิกะห์ก็จะกล่าวพากันกล่าวว่าพระผู้วิบาลของพวกเจ้าเนี่ยพูดอะไรกันกล่าวอะไรไว้ผู้วิบาลของพวกเจ้าเนี่ยได้พูดอะไรไว้กล่าวอะไรไว้กอรุลฮักบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดต่างก็พากันกล่าวว่าพระองค์ทรงตัดจริงเสมอวะฮุวัลอาลียุลกะบีรและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเป็นผู้ทรงสูงส่งทรงเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เพราะนั้นพี่น้องฮะจากอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนกับเราได้บอกกับเราว่าในเรื่องของการให้ชะฟาว่าให้เราดูว่าบุคคลที่ถ้าว่าเราขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ให้เราดูว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไปขอสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งอื่นจากซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์ไม่สามารถที่มีกรรมสิทธิ์อะไรก็ตามในชั้นฟ้าและแผ่นดินและเขายังไม่มีส่วนร่วมในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยซ้ำในเมื่อเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชั้นฟ้าในการสร้างชั้นแผ่นดินเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยและอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับเราต่อไปว่าวะลาตัมฟอชะฟาอะตุอินดะฮูอิลลาลิมันอะซินะละการให้การชะฟาอะห์เนี่ยณที่อัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยยกเว้นกับบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตให้เพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราอยากจะได้รับการชะฟาอะห์เราจึงต้องมาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้อนุญาตให้กับใครบ้างและอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งกับเราไว้แบบไหนว่าการที่เราจะขอการชะฟาอะห์เนี่ยจะขอจากใครและจะได้รับแบบไหนเพราะฉะนั้นการขอการชะฟาอะห์จึงต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราในรูปแบบต่างๆในการขอชะฟาอะห์เราต้องไม่ไปขอการชะฟาอะห์ขอการช่วยเหลือจากกุโบจากหลุมฝังศพจากคนตายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นชิริกทั้งนั้นและสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติของเราทั้งหมดมันสูญเสียไปมันมลายหายไปเราจึงต้องกลับมาเน้นย้ำในเรื่องของการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุมัติให้เราได้รับชะฟาอะห์และหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจที่จะเป็นผู้ที่ได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูหลักฐานต่อมาการอธิบายหลักฐานต่างๆที่เราได้คุยกันมานะฮะอายะห์ต่างๆที่เราได้ยกกันมาที่เป็นอายะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาในเรื่องการชะฟาอะห์พี่น้องฮะในประเด็นต่างๆในเรื่องต่างๆที่เราได้ยกหลักฐานกันมาเนี่ยเราได้ยกหลักฐานกันมาในเรื่องนึงหรือในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรายกหลักฐานมาเพียงแค่บท2บทในเรื่องต่างๆแต่พี่น้องสังเกตนะว่าในเรื่องนี้ในเรื่องการให้ชะฟาอะห์นะหลักฐานนะที่อุลามะเอามาพูดถึงในเรื่องนี้ในเรื่องการชะฟาอะห์เนี่ยยกหลักฐานมาหลายบทด้วยกันถามว่าเพราะอะไรนักวิชาการหรืออุลามะของเราได้ยกหลักฐานมาหลายบทด้วยกันเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเรื่องการให้ชะฟาอะห์เนี่ยคือเรื่องที่บรรดาพวกมุชริกีนหรือว่าคนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการการขัดเกลาหรือคนในสมัยนี้เนี่ยต้องการการทำความเข้าใจอย่างมากเพื่อที่จะได้รู้ว่าการขอชะฟาอะห์เนี่ยต้องขอมาจากใครและบุคคลและผู้ที่จะอนุมัติให้มีการชะฟาอะห์ได้คืออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและคนที่จะได้รับการชะฟาอะห์ก็คืออะไรฮะบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยอายะห์กุรอานจึงต้องยกมาหลายอายะห์เพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะได้รับการชะฟาอะห์นั้นต้องได้รับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่ต้องได้รับจากท่านนบีและก็จะรับจากชะฟาอะห์จากบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุมัติและการขอชะฟาอะห์ต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมาหลายอายะห์เพื่อเป็นการเน้นย้ำเราจะได้ไม่ลืมบางครั้งเราเข้าใจว่าท่านนบีได้รับการอนุมัติในการให้การชะฟาอะห์กับเราแล้วเราก็ไปขอจากกุโบท่านนบีบางครั้งเราได้ยินหลักฐานที่บ่งบอกว่าคนที่ดีๆจะสามารถให้การชะฟาอะห์กับเราได้แล้วเราก็ไปขอจากกุโบคนดีๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคือการทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่คนที่ปฏิบัติแบบนี้ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ได้เอาเขาเข้ามาในบุคคลที่เป็นมุสลิม
และเขาก็กลายเป็นหนึ่งในพวกที่เป็นมุชริกีน

0: ผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์เอาใจใส่กับอายะห์ที่เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของชะฟาอะและมาทบทวนตัวเราเองว่าเราเคยขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มั้ยเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการชะฟาอะมาดูการอธิบายของนักวิชาการอบูลอับบาสได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงปฏิเสธทุกๆสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งอื่นจากพระองค์สิ่งที่พวกมุชริกีนมันผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นดังนั้นพระองค์จึงทรงปฏิเสธที่จะให้สิ่งอื่นมามีอำนาจหรือให้มามีส่วนแบ่งส่วนหนึ่งส่วนใดในอำนาจหรือจะให้สิ่งอื่นนั้นมาทำการช่วยเหลือพระองค์สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการให้การชะฟาอะห์พระองค์จึงทรงทำการอธิบายไปว่าการให้ชะฟาอะห์นั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่พระองค์ทรงอนุญาตให้กับเขาเท่านั้นดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าวะลายัชฟาอูนอิลลาลิมานิรตะฎอและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปฏิเสธทุกๆสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นจากพระองค์สิ่งที่พวกมุชริกีนมันหวนกับสิ่งนั้นดังนั้นพระองค์จึงทรงปฏิเสธนะปฏิเสธสิ่งที่จะให้สิ่งอื่นมามีอำนาจหรือให้มันมีส่วนแบ่งส่วนหนึ่งส่วนใดในอำนาจของอัลเลาะห์หรือจะให้สิ่งอื่นนั้นมาทำการช่วยเหลือพระองค์สิ่งที่ในสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการให้การชะฟาอะห์พระองค์จึงทำการอธิบายไปว่าการให้ชะฟาอะห์นั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่พระองค์ทรงอนุญาตให้กับเขาเท่านั้นพี่น้องอายะห์ข้างบนนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมานิรตะฎอและจะไม่มีการให้การชะฟาอะห์ยกเว้นสำหรับผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจกับเขาเท่านั้นอายะห์นี้บอกอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่จะได้รับการชะฟาอะห์นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจกับเขาเท่านั้นและไม่มีทางนะอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาในอายะห์นี้นะฮะวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมานิรตะฎอและไม่มีทางให้การชะฟาอะห์ได้นอกจากสำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงพอใจดังนั้นการชะฟาอะห์นี้ที่พวกมุชริกีนมันคิดอยู่คือการชะฟาอะห์ที่ไม่อนุญาตเหมือนดังที่กุรอานได้ปฏิเสธเอาไว้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าแท้จริงท่านนบีจะเข้ามาแล้วก็ทำการลงสุญูดคือท่านนบีมุฮัมมัดนะฮะจะเข้ามาคือเข้ามาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แล้วจะทำการลงสุญูดกับอัลเลาะห์ตะอาลาและทำการสรรเสริญพระองค์ท่านนบีไม่ได้เริ่มด้วยการให้ชะฟาอะห์ก่อนอื่นใดจนกระทั่งมีเสียงกล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงยกหัวของเจ้าขึ้นพี่น้องฮะท่านนบีได้เริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญอัลเลาะห์ด้วยกับการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแสดงความรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้เดียวที่จะให้การชะฟาอะห์ได้แล้วท่านนบีก็ได้มีเสียงกล่าวท่านนบีว่าจงยกหัวของเจ้าขึ้นอิรฟะรอซักและมีอะไรก็พูดมาคำพูดนั้นจะถูกฟังจะขออะไรก็ขอแล้วการขอนั้นจะถูกให้และจงขอการให้การชะฟาและเจ้าจะได้รับการให้ชะฟาหะดีษในรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีมาย้อนดูตั้งแต่ต้นของหลักฐานตัวนี้นะพี่น้องที่อบูลอับบาสได้อธิบายเอาไว้ว่าเรื่องของการให้การชะฟาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อนุมัติดูที่อบูลอับบาสนะอบูลอับบาสได้บอกไว้ว่าเรื่องการให้การชะฟานั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะอนุมัติให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปฏิเสธทุกสิ่งที่เป็นอื่นจากพระองค์สิ่งที่พวกมุชริกีนผูกพันกับสิ่งนั้นก็คืออะไรฮะคือการให้การชะฟาอะห์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพระองค์จึงทรงปฏิเสธที่จะให้สิ่งอื่นมามีอำนาจหรือมามีส่วนแบ่งในส่วนหนึ่งส่วนใดในอำนาจนั้นหรือจะให้สิ่งอื่นมาทำการช่วยเหลือพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการให้ชะฟาอะห์และจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติในสิ่งอื่นสิ่งใดโดยเฉพาะสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะขอชะฟาอะห์ให้เราขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ขอให้พระองค์ทรงอนุมัติให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้พระองค์เนี่ยให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าบุคคลที่จะได้รับการชะฟาอะห์ก็คือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจกับพวกเขาและการได้รับการชะฟาอะห์นั้นคือหนึ่งในหน้าที่ของมุสลิมมาดูหลักฐานต่อมาดูตรงนี้นะพี่น้องการให้การชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้ามาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็ได้ก้มลงสุญูดพี่น้องท่านนบีเริ่มด้วยการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสุญูดครั้งนั้น เพื่อเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่ท่านนบีจะต้องอนุมัติให้กับใครทำการจะชะฟาให้กับใครเนี่ยท่านนบีก็ต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจนอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มีเสียงกล่าวขึ้นว่าจงอิรฟารอซักจงยกหัวของเจ้าขึ้นมาแล้วก็วะกุลยุสมะแล้วก็จงกล่าวพูดอะไรก็พูดมาแล้วเจ้าจะถูกฟังคำพูดนั้นจะถูกฟังวะซัลตัวตองวะชฟะตัวชัฟฟะแล้วก็จะขออะไรก็ขอแล้วก็จงขอให้การชะฟาและเจ้าก็จะได้รับการอนุมัติให้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การชะฟาดูหะดีษต่อมาหลักฐานต่อมาและท่านอบูฮุรอยรอได้กล่าวไว้ว่าอบูฮุรอยรอนะอับดุลรอห์มานอินซอกรีดดาวซีเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายบูฮุรอยรอได้กล่าวไว้ว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ใครคือมนุษย์ที่มีความสุขด้วยกับการได้รับการชะฟาจากท่านนบีมากที่สุดใครคือมนุษย์ที่มีความสุขในการที่จะได้รับการชะฟาจากท่านมากที่สุดคือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดท่านนบีจึงตอบไปว่าคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของพวกเขาเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับการชะฟาอะก็คืออะไรฮะคือการที่เราเป็นบุคคลที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจที่มาจากก้นเบื้องลึกของหัวใจของเราโดยที่อะไรฮะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พร้อมกับการปฏิบัติยอมรับในหลักการหลักเกณฑ์ของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือการยอมรับว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์มาดูต่อนะฮะและแล้วนี่คือการให้ชะฟาอะห์กับคนที่คนบรรดาคนที่มีความบริสุทธิ์ใจและคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์จะไม่มีทางได้รับเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับการชะฟาอะห์คือบุคคลที่อะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจและคือบุคคลที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เท่านั้นพี่น้องฮะคําว่าบริสุทธิ์ใจคําว่ามีความอิคลาสไปสอดคล้องกับคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือให้เรารู้ว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ไม่ขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลเลาะห์ไม่ทําอิบาดะห์เพื่อโอ้อวดต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการที่เราเอาอิบาดะห์นั้นที่เราทําเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเอาไปอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ของเราจึงต้องเป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความสุขที่สุดในวันกิยามะห์ที่ได้รับการชะฟาอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะการให้การชะฟาอะห์ของท่านนบีเนี่ยท่านนบีให้การชะฟาอะห์กับบุคคลหลายๆประเภทหนึ่งในนั้นก็คือบุคคลที่อะไรฮะชะฟาอะห์อุซมาชะฟาอะห์ในมอกิฟในที่ที่เราไปรวมกันในทุ่งมะห์ชัรในวันกิยามะห์ที่เรียกว่าชะฟาอุซมาอันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับการอนุมัติให้การชะฟาอะห์ในครั้งนั้นจากหลักฐานที่เราได้คุยกันไปและหลักฐานนี้จะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกและอีกหนึ่งในชะฟาอะห์นั่นคือชะฟาอะห์ของอบูตอเลบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้ชะฟาอะห์กับอบูตอเลบที่เป็นการให้ชะฟาอะห์ที่กับบุคคลที่เป็นชาวนรกและได้รับการลงโทษอย่างเบาที่สุดคืออะไรฮะเอาไฟเผาใต้เท้าแล้วก็สมองของมุตอเลบเนี่ยเดือดและยังมีชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับคนที่จะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีก็ขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์แล้วก็มีชะฟาอะห์ของท่านนบีคือการชะฟาอะห์ให้กับบุคคลที่ทําความผิดทําความบาปบางส่วนบางอย่างที่ไม่ใช่บาปอะไรที่หนักหนาท่านนบีก็จะขอต่ออัลเลาะห์ให้บุคคลนี้เนี่ยไม่ต้องลงนรกให้ไปเข้าสวรรค์เลยอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อยู่ในนรกกำลังถูกลงโทษอยู่และท่านนบีก็ขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ให้บุคคลนี้เนี่ยออกจากนรกมาเพื่อไปสู่สวรรค์พี่น้องฮะเพราะฉะนั้นการให้ชะฟาอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่หลายการให้ชะฟาอะห์ด้วยกันและการที่ท่านนบีจะได้รับการชะฟาอะห์ก็จะมาหลังจากที่มีการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นคนที่ไม่ได้รับชะฟาอะห์ฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คืออะไรฮะเงื่อนไขจากคนที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบุคคลที่ไม่ได้ทําการตั้งภาคีจากอัลเลาะห์การตั้งภาคีทําชิริกก็คือการที่เราไปขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขออัลเลาะห์มาดูข้อเท็จจริงในเรื่องการชะฟาอะห์มีอยู่ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ซึ่งที่ทรงให้ความโปรดปรานกับบรรดาผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจดังนั้นพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาโดยผ่านการขอดุอาของผู้ที่พระองค์ทรงอนุมัติให้เขาทำการให้ชะฟาอะห์เพื่อเป็นการให้เกียรติเขาและเขาจะได้รับตำแหน่งที่น่าชื่นชมก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องเวลาที่เราจะได้รับการชะฟาอะห์คือได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เราปฏิบัติตัวให้อัลเลาะห์ตะอาลาโปรดปรานด้วยการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างมีความบริสุทธิ์ใจเพื่อเราจะได้รับอะไรฮะการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะเพื่อเราจะได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ที่จะนําพาไปสู่การเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับการชะฟาอะห์และการที่เราได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะเพื่อเป็นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นว่าท่านนบีคือบุคคลเดียวที่ให้การชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันนั้นและท่านนบีเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับตําแหน่งอันสูงส่งคืออัมมัลกอมัมมะห์มูด คือตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นผู้ที่ไปยืนในตำแหน่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวหลักฐานต่อมาการให้การชะฟาอะห์ที่อัลกุรอานได้ปฏิเสธการให้ชะฟาอะห์นั้นคือการให้ชะฟาอะห์ที่มีชิริกเพราะฉะนั้นชะฟาอะห์ที่กุรอานปฏิเสธที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ไม่อนุญาตก็คือชะฟาอะห์ที่เป็นการให้ชะฟาอะห์ที่มีชิริกเพราะฉะนั้นการที่เราขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ให้เรามั่นใจเลยว่าเราจะไม่ได้รับการชะฟาอะห์จากบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอนุญาตให้กับเขาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงยืนยันการให้การชะฟาอะห์ด้วยการอนุญาตของพระองค์ในหลายๆที่ด้วยกันตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้ว่าการให้ชะฟาอะห์นั้นจะให้กับบรรดาคนที่มีเตาฮีดและมีความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือการที่เราจะได้รับการชะฟาอะห์ก็คือการที่เราเป็นคนที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อย่างเป็นบุคคลที่มีเตาฮีดมีการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวและออกห่างจากการทําชิริกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชิริกที่เกี่ยวกับเรื่องการขอต่อคนตายชิริกเกี่ยวกับเรื่องการมีความขอต่อพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์มีชิริกในการที่เราไปปฏิบัติต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับการที่เราปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นต่างๆที่เราจะคุยกันในเรื่องนี้นะเรื่องชะฟาอะห์ก็คือการตัฟซีรอายะห์อายะห์ต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นในเรื่องการให้ชะฟาอะห์และก็ได้มีการตัฟซีรของนักวิชาการสรุปเรื่องอายะห์ต่างๆที่เราได้พูดคุยกันก็คืออะไรฮะการให้การชะฟาอะห์นั้นจะต้องมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันก็คือ1การที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงอนุญาตให้กับบุคคลที่จะทําการชะฟาอะห์แล้วก็2การที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจจากบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตให้เขาได้รับการชะฟาอะห์2รูปแบบการให้การชะฟาอะห์ที่ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้จากอายะห์กุรอานและจากหลักฐานต่างๆถึงรูปแบบการให้การชะฟาอะห์ที่ไม่เป็นที่อนุญาตก็คืออะไรฮะคือการให้การชะฟาอะห์กับบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ทําอิบาดะห์โดยที่ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการอิบาดะห์นั้นประเด็นที่3รูปแบบการให้ชะฟาอะห์ที่อนุญาตก็คืออะไรฮะคือการให้การชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการให้ชะฟาอะห์ของบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตก็คือ2เงื่อนไขที่เราได้คุยกันไปว่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับผู้ที่ให้การชะฟาอะห์และจะต้องได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับผู้ที่ได้รับการชะฟาอะห์ประเด็นที่4การพูดถึงการให้ชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่คือตําแหน่งอันสูงส่งก็คือนะชะฟาอะห์ที่ใหญ่คือชะฟาอะห์อุซมาที่อุลามะได้ตั้งชื่อเอาไว้ก็คือตำแหน่งสูงส่งมะกอมมะห์มูดตำแหน่งที่สูงส่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียวในการให้การชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์ที่บรรดานบีทั้งหลายก็ต่างกล่าวกันว่าซัลลิมซัลลิมนัฟซีนัฟซีอัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมโอ้อัลเลาะห์ตัวขอความปลอดภัยความปลอดภัยต่างฝ่ายต่างก็พยายามขอความปลอดภัยในวันนั้นแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลเดียวที่ได้รับตำแหน่งนี้ประเด็นที่5รูปแบบสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติคือท่านนบีไม่ได้เริ่มด้วยการให้ชะฟาอะห์เป็นสิ่งแรกแต่ท่านนบีได้เริ่มด้วยการสุญูดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงอนุญาตให้ท่านนบีแล้วท่านนบีก็ให้การชะฟาอะห์รูปแบบต่างๆในเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เริ่มด้วยการชะฟาอะห์เลยนะฮะเพื่อเป็นการแสดงให้เรารู้ว่าการให้การชะฟาอะห์นั้นผู้ที่จะอนุญาตให้ชะฟาอะห์ได้ก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงแสดงความเป็นบ่าวแสดงความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ก่อนที่จะได้รับชะฟาอะห์และรอการอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะรอการอนุญาตว่าเมื่อไหร่อัลเลาะห์ตะอาลาจะอนุญาตให้ท่านนบีได้เงยหัวขึ้นมาจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอิรฟะอ์ ราซักให้ยกหัวขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาจากสุญูดนะวะกุลยุสมะแล้วก็จงกล่าวจงพูดจะพูดอะไรก็พูดมาคำพูดของเจ้านั้นจะถูกได้ยินคืออัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ยินคำพูดของเจ้าว่าสั้นต่อต่อและจะขออะไรก็ขอการขอนั้นจะถูกอนุมัติให้วัชฟะตุชฟะและก็จงขอการให้การชะฟาและจงให้การชะฟาได้ในวันนี้เนี่ยและการให้การชะฟานั้นก็จะเป็นที่อนุมัติในการให้ชะฟาเพราะฉะนั้นท่านนบีก่อนที่ท่านนบีจะได้รับการชะฟาในวันกิยามะห์ท่านนบีจะก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นก่อนประเด็นที่6ทำให้เราได้รู้ว่าใครคือคนที่มีความสุขที่สุดด้วยการรับการชะฟาก็คืออะไรฮะคือบุคคลที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนหรือว่าจะฮิลละใครที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวครับประเด็นที่1นะฮะก็คือพี่น้องเราถามมาในเรื่องของการที่เราเคยเป็นคนที่ทำความผิดทำบาปอะไรมานะแล้วเราก็ ตบัตตัวเราก็ขอต่อรับสุภานุตาราในเรื่องต่างๆนะแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยมันก็หมายเห็นเป็นลางๆเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าเราได้รับการตอบรับในการขอดุอาของเราพี่น้องฮะการที่เราความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมและเป็นสัญญาณดีของคนมุสลิมนะว่าเวลาที่เราขอดุอาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าการขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งได้ห้ามเราในการที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์โดยที่ไม่มีความมั่นใจมีครั้งนึงบรรดาซอฮาบะห์บางคนได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็บอกว่าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์มักฟิรลีอินชิโอ้ล้อขอพระองค์ทรงไพร่โทษให้กับฉันหากพระองค์ทรงประสงค์ท่านนบีสั่งห้ามการขอดุอาแบบนี้แต่ท่านนบีได้บอกว่าลียะซิมัลมัสอะละให้มีความมั่นใจในการขออย่าบอกว่าหากพระองค์ทรงประสงค์ให้พระองค์ทรงอภัยให้แต่ให้เราขอด้วยความมั่นใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราแล้วเวลาที่เราเห็นสัญญาณดีในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับเราคือมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเรามีการได้รับสิ่งที่เราได้ขอไปเป็นสัญญาณดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราและอีก1ประเด็นที่เราควรจะคิดกันอย่างมากก็คืออะไรฮะให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าเราจะทำบาปอะไรไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามเวลาที่เราตอบัตตัวตามเงื่อนไขที่อุลามะได้วางไว้เงื่อนไขที่มัมมานะวีได้วางไว้ก็คืออะไรฮะคือ1ทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาด2ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นแล้วก็3อะไรฮะมั่นใจในสิ่งที่อะไรมั่นใจ1คือการที่เราทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาด2เสียใจในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็3จะต้องมั่นใจว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกถ้าเป็นสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเพิ่มข้อที่4ขึ้นมาก็คือต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปคืนเอาสิทธิสิ่งนั้นเนี่ยไปคืนกับพี่น้องของเราหรือไปขออภัยในพี่น้องของเราในสิ่งที่เราได้นินทาได้ใส่ร้ายเข้าไปนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ให้เรามั่นใจว่าการเตาบัตของเราเนี่ยจะถูกตอบรับถ้าเราทำตรงตามเงื่อนไขดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิมลาตักนาตุมินเราะห์มะติลลาห์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบ่าวของฉันที่ทำความผิดอย่างมากมายอัสรฟูอะลาอันฟุซิมหมายความว่าบุคคลที่ผิดอย่างมากมายเนี่ยลาตักนาตุมินเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์เนี่ยทรงอภัยโทษให้กับบาปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเราเตาบัตตัวมั่นใจในการเตาบะเวลาเราขอต่ออัลเลาะห์ขออย่างมีความมั่นใจและก็มั่นใจว่าดุอาเราตอบรับประเด็นที่2ถ้าหากว่าดุอาของเราที่พี่น้องถามมานะถ้าดุอาของเราไม่ถูกตอบรับในวันนี้เราจะได้รับในวันนั้นมั้ยพี่น้องฮะการขอดุอาเนี่ยมีอยู่3อย่างที่เราจะได้รับ1เราได้รับการตอบรับในวันนี้ในสิ่งที่เราขอในโลกดุนยาและ2ถ้าหากว่าเราไม่เห็นการตอบรับที่เราได้โลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนการขอดุอาของเราที่อัลเลาะห์จะตอบรับในวันนี้เนี่ยให้ไปเป็นความดีในวันกิยามะซึ่งมันจะไปลบล้างบาปของเราลบล้างบาปให้กับเราหรืออัลเลาะห์2อัลเลาะห์ตะอาลาจะทําให้การขอของเราเนี่ยกลายเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีบนโลกดุนยาออกไปจากเราเพราะฉะนั้นดุอาเนี่ยเราไม่ได้รับโดยตรงเราก็ได้รับโดยอ้อมในการที่อัลเลาะห์จะขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากเราหรือประเด็นที่3ความดีที่เราขอจากการขอดุอาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะไปตอบแทนเราให้กับเราในวันกิยามะเพราะฉะนั้นประเด็นที่1เราได้เลยดีประเด็นที่2ดีกว่าอีกอัลเลาะห์ขจัดสิ่งที่มันไม่ดีที่เราคาดไม่ถึงออกไปจากเราประเด็นที่3ดียิ่งกว่าเข้าไปอีกเราไปได้รับในวันกิยามะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอดุอาให้เรามั่นใจว่ายังไงเราก็จะรับการตอบรับไม่บนโลกนี้ก็โลกหน้านะมาดูประเด็นของเราต่อประเด็นที่6ใครคือคนที่มีความสุขประเด็นที่7การให้การชะฟานั้นจะไม่ให้กับคนที่ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่8มีการอธิบายข้อเท็จจริงของการให้การชะฟานะอย่างที่เราได้อธิบายกันไปว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับการชะฟาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในวันนี้เรื่องการชะฟาเรื่องการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการขอให้เราได้รับการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นการอนุมัติในการได้รับการชะฟาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะการชะฟาอะห์มีอยู่หลายอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการให้การชะฟาอะห์ก็มีบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมีการให้ชะฟาอะห์กันได้อย่างเช่นใครฮะเช่นใครบุคคลที่มีลูกและเสียชีวิตลงไปเนี่ยพี่น้องฮะมีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลูกจะไปให้การชะฟากับพ่อแม่ในวันกิยามะห์มีหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลกุรอานเนี่ยนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิกรออัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะห์ชะฟีอันลิอัศฮาบิให้พวกเราเนี่ยอ่านกุรอานกันให้มากๆเพราะว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลกุรอานจะมาเป็นสิ่งที่ให้การชะฟาอะห์กับอัศฮาบิกับคนที่อะไรคนที่อ่านกุรอานเพราะฉะนั้น1ในการที่เราจะได้รับการชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการชะฟาอะห์จากสิ่งนั้นเนี่ยก็คืออะไรคืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอ่านกุรอานมากๆกุรอานนั้นจะไปเป็นตัวช่วยเราในวันกิยามะห์ไปเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ ให้เรามั่นใจในการขอดุอาแล้วหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราแล้วก็เวลาที่เราทำอะไรผิดไปอย่างมากมายนะให้เราคิดอยู่เสมอว่าการเตาบัตตัวนั้นมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการเตาบัตตัวจากบ่าวไม่ว่าบ่าวคนนั้นจะทำความผิดอะไรมาเยอะแยะมากมายเราดูตัวอย่างของบุคคลที่อะไรฮะฆ่าคนไป99ศพในหะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมาให้มาได้เล่าให้กับเราฟังในเรื่องของพวกบนิอิสราเอลในคนยุคก่อนๆว่ามีคนหนึ่งที่ฆ่าคนตายไป99ศพพี่น้องถามว่าวันนี้จะมีใครเลวไปกว่าคนที่ฆ่าคนตายไป99ศพแล้วนอกจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ได้พยายามไปตามหาบุคคลที่อะไรฮะบุคคลที่เป็นผู้รู้จะได้ถามปัญหานี้แต่ดันได้ไปเจอกับคนที่เป็นนักบวชไม่มีความรู้นักบวชจึงได้บอกว่าเจ้าไม่มีการตอบรับตัวแล้วเจ้าเป็นคนที่ทำความผิดอย่างมากมายเขาก็เลยฆ่าไปคนครบร้อยสุดท้ายแล้วเขาก็ไปตามหาอีกไปหาผู้รู้พอเวลาได้เจอผู้รู้จึงแนะนำเขาว่าให้ออกจากเมืองนี้แล้วก็ไปสู่อีกเมืองหนึ่งเพราะเป็นเมืองที่อะไรฮะมีแต่คนทำดีและเจ้าก็จะไปกลายเป็นคนที่ปฏิบัติดีส่วนการตอบรับตัวของเจ้าเนี่ยถึงแม้ความผิดมันจะมากมายอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการเตาบะห์แต่เมื่อผู้ชายคนนี้ได้เดินทางไปได้ครึ่งทางก็เสียชีวิตในระหว่างทางมาลาอิกะห์มานั่งถกเถียงกันในระหว่างทางนะมาลาอิกะห์ความเมตตาจะเอาศพไปมาลาอิกะห์แห่งอาซาบจะเป็นคนที่ดึงวิญญาณออกไปสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้วัดระยะทางระหว่างทั้ง2ที่ระหว่างที่ที่เป็นเมืองที่ดีกับเมืองที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นชายคนนี้จึงวัดแล้วกลายเป็นบุคคลที่ใกล้กับเมืองที่ดีมากกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจึงอนุมัติให้กับมาลาอิกะห์แห่งความเมตตานั้นเอาวิญญาณของเขาออกไปจึงกลายเป็นชาวสวรรค์พี่น้องฮะผู้ชายคนนี้จากการตะวัตตัวของเขาได้กลายเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับการที่มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติสิ่งที่ดีๆทั้งเขายังไม่ได้ทำเลยนะเพราะฉะนั้นการตะวัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะยังมีความดีเล็กน้อยถือรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติความดีได้อย่างเล็กน้อยถ้าหากว่าไปเทียบกับสิ่งที่เราทำไม่ดีเนี่ยอาจจะดูน้อยนิดแต่การเตาบัตตัวเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัตเตาบะตะยุบบุมากานะกอบละฮาการเตาบัตตัวนั้นมันจะไปลบบาปที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นด้วยกับการเตาบะจะทำให้บาปต่างๆเราหายไปแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดประตูแห่งความดีให้กับเราสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่ซะลามนิยมรัตผู้ใหญ่ซะลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลกะรีมและฮัจญะฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมะนิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกานามาสิดอิควานุมุตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปเลาะเมาะคุณยูซุปเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายเสงี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา13นาฬิกานามาสิดอานาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณรอมฎอนจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูลีณมัสยิดอันอิสติกอมะฮ์ซูเหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา11นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเหล่าบึงหนองบอน
2: ทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะห์เป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
3: ซูเราะห์อัลอะลักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกเราะวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะลัมكلا إن الإنسان ليطغى أرآه استخنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوىأرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيةكلا لا تطعه واسجد واقترب
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขณะที่เราวิ่งหนีแต่ทหารวิ่งสวนทางกับเราขอบคุณที่ปกป้องประเทศปกป้องประชาชนขอให้ปลอดภัยได้กลับบ้านมาเจอคนที่รักอย่างปลอดภัยทุกนายวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีฎีกาอยู่ฎีกานึงนะเอามาเล่าให้ฟังนะ6632ปี2540นะครับคือผมอ่านฎีกาแล้วเนี่ยเราก็น่าเอามาเล่าแล้วก็เล่าแบบเตือนใจกันเนาะนะครับมาดูมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอายุ14นะก็ถือว่ายังแบบเป็นเด็กน้อยอยู่นะ14เนี่ยยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเลยเนาะเขาบอกว่าการที่ปอปาเนี่ยนะครับมารดาของเด็กหญิงสอเนี่ยนะครับยินยอมให้เด็กหญิงสอเนี่ยเดินทางไปกับจำเลยก็เพื่อไปรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างขายผักที่ตลาดเท่านั้นมิได้ยินยอมให้จำเลยเนี่ยพาไปเพื่อการอนาจารแต่อย่างใดฉะนั้นการที่จำเลยเนี่ยพาเด็กหญิงสอเข้าไปในโรงแรมเพื่อกระทำอนาจารหรือเพื่อร่วมประเวณี แม้จำเลยยังไม่ทันกระทำการดังกล่าวก็ตามพฤติการของจำเลยก็เข้าองค์ประกอบแห่งความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317นะครับก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์แล้วนะครับอันเป็นความผิดสำเร็จแล้วหาใช่เป็นเพียงขั้นพยายามนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าความผิดสำเร็จก็รับโทษเต็มแต่ถ้าพยายามเนี่ยรับโทษ2ใน3ส่วน3ใน2ใน3ขอโทษ2ใน3นะครับแต่ตอนนี้นะครับคือความผิดขั้นอนาจารขั้นร่วมประเวณีเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็น ขั้นพยายามเพราะว่าในฎีกาบอกว่ามันไม่สำเร็จถูกไหมมันไม่สำเร็จเด็กจะหนีมาก่อนหรืออะไรก่อนก็แล้วแต่คือมันไม่สำเร็จแต่อย่าลืมว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันสำเร็จแล้วคำว่าพรากผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ากระทำต่อเด็กแล้วก็เด็กหรือว่าผู้เยาว์เนี่ยเป็นผู้เสียหายแต่คำว่าผู้เสียหายในความผิดของพรากผู้เยาว์เนี่ยคือผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะครับคนที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับคือผู้เสียหายอย่างฎีกาเนี่ย ก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคือพาออกนอกเส้นทางเนี่ยนั่นแหละคือการพรากแล้วนึกออกไหมคือจะพาไปตลาดพาออกไปนอกเส้นทางเพื่อไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยอันนั้นแหละความผิดเรื่องพรากผู้เยาว์เนี่ยสำเร็จแล้วนะครับข้อสังเกตของฎีกานี้นะ เขาบอกว่าฎีกาเนี่ยคือเหมือนกับว่าไอ้จำเลยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันสำนึกผิดเขาบอกว่ามันสำนึกผิดนะมันสำนึกผิดโอเคแหละมันสำนึกผิดแต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคือมันสำนึกผิดแล้วมันพาเด็กกลับบ้านเหมือนกับเด็กมาให้การเนี่ยนะมันสำนึกผิดแล้วมันก็พาเด็กกลับบ้านไม่ได้กระทำแบบล่วงละเมิดทางเพศต่อแต่อย่าลืมอย่างที่บอกความผิดเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่พาออกนอกเส้นทางไปแล้วนะครับที่ฎีกาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดูข่าวกันตลอดเลยเนาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะฮะอย่าไปจำกัดว่าเอ้ยลูกฉันเป็นผู้ชายไม่ครับไอคนสมัยเนี้ยนะมันล่วงละเมิดทางเพศได้ทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะครับเพราะนั้นเราต้องแบบอย่าไปไว้ใจมันไม่ใช่โอ้โหญาติสนิทมิตรสหายเอ้ยมันไม่ทำอะไรหรอกลูกฉันเป็นผู้ชายหรือว่าลูกฉันเป็นผู้หญิงเด็กน้อยมันไม่ทำอะไรหรอกไม่เกี่ยวครับเราต้องเขาเรียกอะไรอย่าให้ลูกเนี่ยคลาดสายตานะครับบางทีเนี่ยนะครับเรื่องของห้องน้ำตามปั๊มสาธารณะเนี่ยไอเนี้ยก็อันตรายอย่างผมเนี่ยนะครับมีลูกสาวแน่นอนผมก็ให้แม่เขา ตามไปด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของลูกชายเนี่ยอย่าคิดนะครับว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะไม่โดนลูกชายผมเข้าห้องน้ำในที่ปั๊มสาธารณะเนี่ยผมตามไปนะโอเคแล้วไม่ได้ตามไปถึงเข้าไปในห้องหรอกก็คือยืนเฝ้าอ่ะนึกออกไหมคือยืนเฝ้าข้างหน้าเลยแหละยืนเฝ้าข้างหน้าไอ้ตรงอ่างล้างมือนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยบางทีแม่เขาไปซื้อของอะไรในห้างร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอเคแหละเราเป็นพ่อเนี่ยเราก็ต้องตามไปนะโอเคก็คงไม่ได้ตามเข้าไปหรอกตามเข้าไปเดี๋ยวก็หาว่าถ้าตามเข้าไปเดี๋ยวจะหาว่าเป็นโรคจิตเราคือตามไปให้ไม่รู้แหละมันจะมีใครดูอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีไอ้คนไม่ดีดูอยู่มันจะได้รู้ว่าอ๋อเด็กคนเนี้ยเขามีผู้ปกครองรอนะก็เราอาจจะต้องตะโกนเข้าไปเอ้ยลูกถ้าเสร็จแล้วก็ตะโกนถ้าเสร็จแล้วก็รีบออกมาเลยนะรออยู่ข้างหน้าคือให้มันรู้หรือเปล่าในกรณีแบบว่าถ้าสลับเพศอ่ะแม่ตามลูกชายพ่อตามลูกสาวอ่ะมันต้องทำแบบทำท่าทางแล้วเฮ้ยมันมีคนดูแลเด็กคนนี้อยู่นะแล้วก็หันหน้าก็ต้องหันหน้าเข้าห้องน้ำตลอดนะไม่ใช่แบบโอ้ไปรอลูกปุ๊บงัดโทรศัพท์มาเล่นคุยโทรศัพท์นะมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็อาศัยแล้วบางทีพวกนี้มันจ้องอยู่อ่ะเพราะว่าตามปั๊มสาธารณะมันก็ใช่ไหมล่ะมันก็มีแบบคนโรคจิตอยู่แหละเพราะฉะนั้นคือเอาฎีกาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็คือว่านั่นแหละเรื่องของลูกเราเนี่ยเราอย่าปล่อยให้คาดสายตาเป็นเด็ดขาดเรื่องของม้ารอมเรื่องของอะไรมันจำเป็นหมดนะครับในสังคมสมัยนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
8: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
9: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
10: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุข พร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
11: ปลาทะเลผักและผลไม้ช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวคุณผู้ฟังครับเรามาติดตามฟังอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับผิวของเรากันต่อครับคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูเพราะในเนื้อของปลาทะเลน้ำลึกอุดมไปด้วยคอลลาเจนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายแถมยังมีโอเมก้า3และกรดไขมันดีซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้โดยกรดไขมันดีนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเต่งตึงให้กับผิวของเราได้อย่างดีผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้งส้มมะนาวฝรั่งพุทรามะขามป้อมมะม่วงเพราะวิตามินซีมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและยังช่วยชะลอการเสื่อมสลายของคอลลาเจนในชั้นผิวของเราได้อีกด้วยนะครับการรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจึงทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งสดใสตึงกระชับนั่นเองครับผักและผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีเหลืองสีส้มเช่นมะเขือเทศแครอทฟักทองมะละกอฝรั่งสีชมพูจะอุดมไปด้วยสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่เรียกว่าไลโคปีนซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายของเราผลิตคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากไลโคปีนยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดในกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV ในแสงแดดและยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าได้ประโยชน์ครบครันจริงๆครับต่อมาถั่วและธัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโอถั่วลิสงเมล็ดฟักทองเมล็ดมะม่วงหิมพานต์งาดำและงาขาวเพราะในถั่วและธัญพืชต่างๆนั้นอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีและทองแดงซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนได้ดีครับเพียงเพิ่มปริมาณการรับประทานอาหารที่เรานำมาฝากกันให้มากขึ้นและอยู่ในปริมาณที่เพียงพอก็จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสังเคราะห์คอลลาเจนเพิ่มขึ้นได้จะช่วยให้ผิวของเราดูยืดหยุ่นกระชับได้อีกยาวนานแน่นอนครับทั้งนี้นะครับก็ควรลดปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่มีส่วนในการทำลายคอลลาเจนในชั้นผิวร่วมด้วยเช่นน้ำตาลแป้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาหารทอดโดยใช้น้ำมันและอาหารประเภทปิ้งย่างด้วยครับ
10: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
13: เข้าสู่การละหมาดเริ่มการละหมาดในเทปชุดแรกนั้นอธิบายไว้แล้วแต่นี่มาให้รายละเอียดถึงเรื่องการยกมือยกมือในขณะตักเบสนะในขณะที่ตักเบสกล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเราละหมาดอันใดเราก็ตั้งใจละหมาดอันนั้นอันนี้อธิบายไปแล้วลักษณะของการยกมือนี่มี3วิธีด้วยกันที่ท่านนบีสอนให้วิธีที่1พอกล่าวอัลลอฮุอักบัรก็ยกมือแล้วก็เอามือทั้ง2มากอดอกโดยที่เอาข้อมือขวาเอามือขวาจับตรงข้อมือซ้ายตั้งไว้ตรงกลางหน้าอกนี่อันนี้แล้ววิธีที่2ให้พร้อมกันหมดเลยพออัลก็ยกมืออัลลอฮุอักบัรก็กอดอกพอดีเลยเอาวิธีที่3ยกมือไปตั้งก่อนพอยกมือตั้งเรียบร้อยดีแล้วก็อัลลอฮุอักบัรเอามือลงมากอดอกตกลงไม่ลำบากทำแบบวิธีแรกว่าอัลลอฮุอักบัรทำแบบธรรมดาวิธีที่2เนี่ยพร้อมกันหมดเลยนะอัลลอฮุอักบัรพออัลก็ยกพอบัตรก็เรียบร้อยทำมันยากก็เอาอย่างธรรมดาวิธีที่3ก็เอามือตั้งให้ตรงดีแล้วก็พอมือตั้งตรงเรียบร้อยอัลลอฮุอักบัรและการยกมือจะสูงแค่ไหนนะ1ยาลายะไดฮัซวะมังกีบัยยกมือทั้ง2ขึ้นแค่ไหล1แล้วนะ2 ัตตายูฮาซาบีมาฟูรูอาอูซูไนยกมือทั้งสองขึ้นจนกระทั่งนิ้วถึงหูเพราะฉะนั้นการยกมือนั้นมีสองระดับระดับหนึ่งจะยกมือแค่ไหล่อีกระดับหนึ่งยกขึ้นสูงจนกระทั่งนิ้วถึงหูซึ่งท่านอิหม่ามนะวะวีได้นำหะดีษทั้งสองนี้มาประสานกันบอกถ้าเช่นนั้นให้มืออยู่ระดับไหล่นิ้วก็จะถึงระดับหูพอดีแล้วก็เอามากอดอกอัลลอฮุอักบัรท่านละหมาดอันใดท่านก็ตั้งใจละหมาดอันนั้นอันนี้อธิบายไว้แล้วตั้งแต่ในเทปชุดก่อนนั้นพออัลลอฮุอักบัรกอดอกเรียบร้อยดีแล้วเราจะเห็นว่ามีบางคนกอดตะแคงข้างซ้ายมีโดยที่เขามีเหตุผลว่าหัวใจเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นการที่จะคุมจิตใจจะคุมอีหม่านก็เอามือไปคุมข้างซ้ายจึงขอเรียนให้ทราบว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งความเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่เกิดจากการเข้าใจผิดของเราสมัยหลังนะซึ่งคนก่อนๆเคยเข้าใจผิดมาและหลักฐานที่มาชี้ขาดที่บรรดาอุลามาทั้งหลายก็นำมาก็คือซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีละหมาดตามแบบฉบับที่นบีทำที่เห็นนบีทำก็คือท่านเอามือตั้งไว้ตรงกลางนะอย่าไปเอียงซ้ายอย่าไปเอียงขวาตรงกลางแล้วก็เอามือขวาจับตรงข้อมือซ้าย
3: ผู้ที่ฟังเพลงดนตรีบ่อยๆจะทำให้เพิ่มความนิฟาคือกลับกรอกในหัวใจจะทำให้เขาไม่อยากเข้าใกล้อัลกุรอานและคำสอนศาสนาอย่าทำเป็นเล่นกับของวะกัฟในมัสยิดมัสยิดต่างๆล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งจากการวะกัฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดามุสลิมทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งการก่อสร้างน้ำลานกว้างพื้นที่จับจ่ายใช้สอยบรรดามุสฮับเล่มอัลกุรอานและอุปกรณ์ต่างๆล้วนแล้วอยู่บนเนียดของผู้ที่บริจาคมันมาทั้งสิ้นทุกสิ่งที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นของวะกัฟใครที่หยิบเอามันมาหรือใช้มันในทางที่ผิดเนียดของผู้วะกัฟนั้นก็ถือว่าเขาได้รับบาปอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าและพวกเจ้าจงอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบและจงอย่าจ่ายมันให้แก่เหล่าผู้พิพากษาเพื่อที่เจ้าจะกินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่นด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นบาปทั้งที่พวกเจ้ารู้กันอยู่อันบกรออายะที่188เผื่อว่าผู้พินาศจะได้พินาศลงโดยหลักฐานอันชัดแจ้งและผู้มีชีวิตอยู่จะได้มีชีวิตอยู่โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ซูเราะห์อันฟานอายะห์ที่42
14: หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาดแน่นอนการชี้ขาดนั้นได้มายังพวกเจ้าแล้วและหากพวกเจ้าหยุดมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้าซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะห์ที่19

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับมีหะดีษกุดซีอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสิ่งที่เป็นถ้อยดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษมีสองประเภทหะดีษกุดซีกับหะดีษนะบะวีคำว่าหะดีษกุดซีสำนวนจะเห็นชัดเจนว่าซอฮาบะห์บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าสำนวนอย่างนี้เป็นหะดีษกุดซีแปลว่ารอซูลุลลอฮ์รายงานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของหะดีษกุดซีอยู่ระหว่างกุรอานกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าอัลหะดีษุนนะบะวีแปลว่าถ้อยคำเป็นของรอซูลแต่ความหมายมาจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษกุดซีบทหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกล่าวยาอิบาดีโอ้ปวงบ่าวของฉันอินนีฮัรรัมตุซุลมะอะลานัฟซีว่าจะอันตุหูไบนักุมมุฮัรรอมันฟาลาตาซาละมูอัลลอฮ์บอกอย่างนี้บอกโอ้ปวงบ่าวแห่งข้าเอ๋ยอินนีฮัรรอมตุซุลมาอะลานับซีแท้จริงข้าได้ห้ามเรื่องการอธรรมต่อตัวฉันเองแปลว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ห้ามการอาธรรมในตัวของพระองค์เองแปลว่าไม่มีบ่าวคนไหนจะได้รับการอาธรรมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงโทษอัลลอฮ์ตอบแทนบ่าวด้วยความเมตตาแต่อัลลอฮ์จะลงโทษด้วยความยุติธรรมไม่ว่าบ่าวคนนั้นจะดื้อดึงจะฝ่าฝืนจะปฏิเสธอัลลอฮ์จะลงโทษเพราะพระองค์มีความยุติธรรมพระองค์จะลงโทษบนความยุติธรรมอัลลอฮ์ประกาศชัดเจนพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่จะไม่ซอลิมกับบรรดาปวงบ่าวของพระองค์อย่างเด็ดขาดนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม้กระทั่งบ่าวคนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธดื้อดึงฝ่าฝืนอันใดที่เป็นความดีสำหรับเขาอัลลอฮ์ตอบแทนแต่การตอบแทนของบ่าวที่ปฏิเสธหรือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์พระองค์จะตอบแทนความดีจนหมดสิ้นในดุนยาส่วนไปโลกอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้ส่วนแห่งการตอบแทนอันเนื่องจากความดีแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงตอบแทนไปจนหมดสิ้นแล้วแต่สำหรับผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทนทั้งในดุนยาและได้รับการตอบแทนทั้งในโลกอาคิเราะห์นี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฟะจะอันตุฮูบัยนะกุมมุฮัรรอมันและข้าได้กำหนดให้การซอลิมให้การอาธรรมนั้น
มันเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกท่านฟาลาตซอละมูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อกันอะไรคือความหมายของคำว่าการอาธรรมในทางภาษาหมายถึงวะดอชัยฟีไกรมาวดีอัลมุคตัสฟีแปลว่าวะดอชัยฟีไกรมาวดีการที่เราไปวางไปใช้ไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ที่ของมันนี่คือซอลิมซะกาตให้กับบุคคลที่ศาสนากำหนดไว้หนึ่งในนั้นคือฟากีรมิสกินเราเอาซะกาตไปให้กับคนรวยนี่คือการซอลิมยกตัวอย่างนี่คือการอาธรรมการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดอินนัชิรกะลาซุลมุนอะซีมกุรอานบอกว่าแท้จริงการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เป็นการอาธรรมอันใหญ่หลวงการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาถือเป็นการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดในบรรดาการอาธรรมทั้งหลายวะดุอัชชัยฟีกอยริมาวดีเราวางที่ไม่ถูกทางเราวางของไม่ถูกที่อิบาดะห์ต้องทำกับอัลลอฮ์เรากลับไปทำกับคนอื่นสุญูดต้องสุญูดต่ออัลลอฮ์เราไปสุญูดต่อคนอื่นขอต้องขอจากอัลลอฮ์เราไปดันไปขอต่อคนอื่นอันนี้คืออัชริกนี่คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แปลว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเฉพาะอัลลอฮ์ตะอาลาเราดันไปทำสิ่งนี้กับบุคคลอื่นเราเรียกสิ่งนี้ว่าภาคีเราเรียกสิ่งนี้ว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นกุรอานจึงบอกอินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีมแท้จริงการตั้งภาคีนั้นถือเป็นอะไรฮะเป็นการอาธรรมอันใหญ่หลวงในหะดีษกุดซีบทนี้เราได้สิ่งที่เป็นคำสอน2ประการประการที่1คืออัลลอฮ์ได้กำหนดการซอลิมการอาธรรมที่มนุษย์จะพึงมีต่อมนุษย์แม้กระทั่งตัวพระองค์เองยังไม่อาธรรมต่อปวงบ่าวเลยอัลลอฮ์จึงบอกกับบรรดาปวงบ่าวฟาลาตอซอละมูสู่เจ้าทั้งหลายอย่าอาธรรมต่อกันนะอะไรบ้างอะที่มนุษย์จะอาธรรมต่อมนุษย์แม้กระทั่งสัตว์เรายังอาธรรมต่อมันไม่ได้เลยถือเป็นความผิดเราเลี้ยงสัตว์ปล่อยให้มันหิวเอามันมากักขังโดยไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารจนกระทั่งมันป่วยมันตายเรามีความผิดนี่คือซุลแม้กระทั่งสัตว์แล้วนับภาษาอะไรระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองท่านซุฟยานอัสซาวรีได้กล่าวไว้ในประโยคที่น่าสนใจมากอินตัลกอลอินلقيت الله تبارك وتعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله تعالى إلا قيت الله หากท่านได้ไปพบกับอัลลอฮ์ตะอาลา بسبعين ذنبا ด้วยกับความผิดถึง70ประเภทด้วยกันซึ่งมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้น فيما بينك وبين اللهมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับความผิดของอัลลอฮ์ตะอาลาเช่นเราอาจจะบกพร่องละเลยต่อหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อะฮวันอะลัยกะมินอันตัลกอฮูบิซัมบินวาฮิดินฟีมาบัยนะกะวะบัยนัลอิบาดมันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องง่ายกว่าในการที่จะได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในการที่เจ้าไปพบกับพระองค์โดยมีความผิดติดตัวไปเพียงหนึ่งความผิดแต่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับมนุษย์ด้วยกันเองเป็นความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยกันเองแปลว่าท่านละเมิดคนอื่นละเมิดสิ่งที่เป็นอิบาดละเมิดผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราไปละเมิดชีวิตเขาเกียรติของเขาศักดิ์ศรีของเขาด้วยกับคำพูดของเราด้วยกับการกระทำของเราซุฟยานอัสซาวรีบอกว่าในวันกิยามะห์
ท่านไปพบกับอัลลอฮ์ใน70ความผิดเป็นความง่ายกว่าในการที่ท่านไปพบกับพระองค์ในสภาพที่ท่านละเมิดต่อคนอื่นแม้เพียงความผิดเดียวน่ากลัวไหมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากมีหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษของฮากิมชัยคอัลบานีบอกว่าซอฮีฮุลอิสนาดสายรายงานซอฮีมีชายคนหนึ่งถามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการกระทำของสตรีนางหนึ่งกีละยารอซูลุลลอฮ์อินนะฟูลานะตะกูมุลลัยลวะตะซูมุนนะฮาร์วะตัฟอะลุลคอยรอตวะตะตะซัดดะกวะตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาฟะกาลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาคอยรฟีฮาฮิยะมินอะห์ลินนารนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกซอฮาบะห์ถามรอซูลุลลอฮ์ถามว่ามีหญิงอยู่คนหนึ่งตะกูมุลลัยลยืนละหมาดในเวลากลางคืนละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์ละหมาดตะฮัจญุดยามดึกดื่นที่คนอื่นเขาหลับสตรีนางนี้ลุกขึ้นละหมาดวะตะซูมุนนะฮาร์นางทำยังไงเวลากลางวันนางถือศีลอดวะตัฟอะลุลคอยรอตนางทำความดีอันหลากหลายวะตะตะซัดดะกแล้วนางก็บริจาคทำทานด้วยแต่มีความผิดอยู่อย่างหนึ่งที่นางมีอยู่วะตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาแต่นางกับทำร้ายเพื่อนบ้านของนางด้วยลิ้นของนางด้วยคำพูดของนางกลางคืนยืนละหมาดกลางวันถือศีลอดอะไรที่เป็นความดีทำหมดมีเงินก็บริจาคแต่ว่าร้ายกล่าวร้ายนินทาทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเสียหายจากคำพูดของนาง

ทำความดีระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นที่พอเพียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นความดีที่เราจะต้องตระหนักและพยายามทำให้มากคือการทำดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองระหว่างปวงบ่าวด้วยกันเองและการละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถือเป็นการอาธรรมและการอาธรรมดังกล่าวมันจะไปส่งผลเราในไหนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดะอวะตุลมัซลูมมุสตะญาบการวิงวอนขอของผู้ถูกอาธรรมจะถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกุซุลมาฟะอินนะซุลมาซุลูมาตุนยามัลกิยามะหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิตตะกุซุลมาสู่เจ้าทั้งหลายจงระวังจงกลัวตักวาเนี่ยตรงเนี้ยแปลว่ากลัวเป็นแปลว่าระวังอะไรล่ะอัซซุลระวังการอาธรรมเพราะอะไรฮะอินนัซซุลมาแท้จริงการอาธรรมนั้นซูลูมาตุนเยามัลกิยามะมันคือความมืดทั้งหลายในวันกิยามะที่เจ้าจะประสบมันกิยามะวันกิยามะน่ะน่ากลัวแล้วนะเราอยู่ในความมืดในวันที่น่ากลัวที่สุดท่านลองนึกดูสิมันเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่เราทุกคนจะต้องตระหนักในสิ่งนี้อิบนุกอยยิมได้บอกว่าอัสลุกุลลิคอยรินอัลอิลมุวัลอะดลวะชัรรุกุลลิวะชัรรุกุลลิอัมรินและสิ่งที่เป็นรากฐานของความชั่วคืออะไรรู้มั้ยฮะอัซซุลมุวัลญะฮลคือการอาธรรมและความโง่อัสลุกุลลิคอยรินรากฐานแห่งความดีทั้งหลายคืออัลอิลมุวัลอะดลคือความรู้และการให้ความยุติธรรมวะอัสลุกุลลิชัรรินและรากฐานของความชั่วทั้งหลายคืออัซซุลมุวัลญะฮลคือความอาธรรมและก็การโง่เขลาการอวิชชาการไม่มีความรู้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหันมาตรวจสอบตัวเราเราไม่รู้ว่าอายันจะมาถึงชีวิตของเราเมื่อไรอย่าลืมนะการอาธรรมต่อบุคคลอื่นเป็นฮักกุลอาดัมสิทธิที่เราจะต้องคืนสิทธิที่เราจะต้องไม่ละเมิดมีสองสิทธิคือสิทธิระหว่างบ่าวที่ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้ากับสิทธิที่บ่าวต้องปฏิบัติต่อบ่าวด้วยกันเองอะไรอ่ะเช่นเราเป็นพ่อค้าเราอาธรรมต่อผู้ขายทำตาชั่งให้มันอะไรให้มันหนักเข้าไว้ชั่งของนิดเดียวแต่ว่าไม่ถึงอะไรกิโลของมันแต่เราทำกิโลให้มันอะไรให้มันได้เปรียบกับลูกค้านี่คือซุลของไม่มีคุณภาพไปขายซุลเราเป็นผู้ปกครองเราอาธรรมต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองซุลเราเป็นคนรวยเราอาธรรมต่อคนจนเราเป็นสามีเราอาธรรมต่อภรรยาเราเป็นภรรยาอาธรรมต่อสามีเราเป็นเพื่อนเราอาธรรมต่อกันทั้งหลายอยู่ในการความหมายคำว่าอัซซุลและคำว่าอัซซุลคำพูดก็เป็นซุลได้เดี๋ยวจะยกหะดีษให้ฟังการกระทำก็เป็นอัซซุลได้บุคคลที่เราอาธรรมต่อเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศของเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเขาไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อชีวิตของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามในฮัจญะตุลวะดาอ์นบีประกาศอินนามาอัมวาละกุมวะอะรอดะกุมอินนาดีมาอะกุมวะอัมวาละกุมวะอะรอดะกุมฮารอมุนอะลัยกุมกะฮุรมะติยามิกุมฮาซาฟีบาลาดิกุมฮาซาในฮัจญะตุลวะดาอ์นบีประกาศในคุตบะในวันอารอฟะบอกว่าอินนดีมาอากุมวะอัมวาละกุมวะอารอดุกุมฮารามุนอะลัยกุมแท้จริงเลือดเนื้อของเจ้า

เลือดเนื้อของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกท่านเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพวกท่านแปลว่าห้ามละเมิดกันเหมือนกับการเป็นสิ่งต้องห้ามของวันนี้และประเทศนี้หมายถึงวันอารอฟะห์และดินแดนฮารอมนบีประกาศในวันอารอฟะห์เราเข้าใจดีนะครับว่าคุตบะห์นั้นเป็นคุตบะห์สุดท้ายสาระที่นบีบอกในวันนั้นจึงเป็นแกนหลักของสาระทั้งหลายในเรื่องของศาสนาการละเมิดชีวิตทรัพย์สินเลือดเนื้อของกันและกันเป็นสิ่งต้องห้ามนบีบอกฮารอมุนอะลัยกุมวันนี้เราตระหนักกันแค่ไหนเครื่องมือสื่อสารมีเยอะแยะเลยบางทีเราซอเลมต่อพี่น้องของเราด้วยการเขียนข้อความผ่าน Facebook ประณามว่าโดยไม่เป็นตัวเพื่อให้คนอื่นเสียหายแล้วให้เราถามรอซูลุลลอฮ์ถามซอฮาบะห์ว่าอัตดรูนามานิลมุฟลิสถามว่าพวกท่านทราบไหมคนที่ล้มละลายเนี่ยหมายถึงใครรอซูลถามซอฮาบะห์อัตดรูนามานิลมุฟลิสกาลูซอฮาบะห์ตอบว่าอัลมุฟลิสฟีนะมัลลาดิรฮามะละฮูวะลามะตะซอฮาบะห์ก็ตอบตามมาตรฐานความคิดของคนทั่วไปแปลว่าคนที่ล้มละลายแปลว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองนั่นคือคนที่ล้มละลายดูคำเฉลยความหมายของคำว่าล้มละลายในความหมายของอิสลามลึกซึ้งและครอบคลุมกว่าคำว่าล้มละลายในนิยามของมนุษย์รอซูลุลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุฟลิซมินอุมมะตีแท้จริงคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันไมยะตียะมัลกิยามะบิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตินคือคนที่ไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ในสภาพที่พกความดีของการละหมาดไปด้วยพกความดีของการถือศีลอดไปด้วยพกความดีของการจ่ายซะกาตไปด้วยแปลว่าคนคนนี้เป็นคนดีเขาทำความดีกับอัลลอฮ์ครับเขาละหมาดเขาถือศีลอดเขาจ่ายซะกาตวายาตีวกัดชะตมะฮาซะวกะซะฟะฮาซะวะอะกะละมาละฮาซะวะซะฟะกะดะมะฮาซะวะดะรบะฮาซะแต่อีกพฤติกรรมหนึ่งที่มันติดตัวเข้าไปด้วยท่านทราบไหมมันคืออะไรชะตมะฮาซะปากของเขาชอบด่าชอบว่าชอบตำหนิคนอื่นกะซะฟะฮาซะใส่ร้ายคนอื่นจริงๆแล้วคำว่ากัสบุนเนี่ยใช้กับการกล่าวหาผู้หญิงบริสุทธิ์ที่อะไรที่ละเมิดประเวณีอากะละมาดะฮาซะไปเอาทรัพย์สินคนอื่นเข้ามาโดยอาธรรมวะซะฟะกะดะมะฮาซะไปละเมิดถึงขั้นเสียเลือดตกยางออกทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเลือดออกถึงแก่ชีวิตวะดอรบะฮาซาไปทุบตีไปรังแกเขาพฤติกรรมเหล่านี้ติดตัวชายคนนี้ไปด้วยท่านเห็นไหมมีความดีเรื่องละหมาดไปมีความดีเรื่องการถือศีลอดไปมีความดีเรื่องการสกาดไปแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความไม่ดีก็ติดไปด้วยเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่นในชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของเขาซึ่งเป็นการละเมิดทั้งคำพูดและการกระทำหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามดูผลของมันฟายุอตอฮาซามินฮัสนาติฮิวะฮาซามินฮัสนาติในหะดีษบอกว่าเมื่อเราอาธรรมต่อเขาท่านจำหลักตรงนี้ไว้นะเมื่อเราอาธรรมต่อใครก็ตาม
แล้วคนคนนั้นไม่ได้ยกโทษให้กับเราไม่อภัยให้กับเราในวันเกียรมะการชดใช้การละเมิดดังกล่าวด้วย2ข้อเท่านั้นครับ1เราถ่ายความดีของเราไปให้เขาเหมือนหะดีษบทนี้บอกฟะยุตอฮาซามินฮะซานาติฮิวะฮาซามินฮะซานาติแปลว่าไปวันนั้นเนี่ยคนที่เราละเมิดเขาในดุนยาดุนยานี่เวลาเราละเมิดใครได้สาวกกระยิ่มยิ้มย่องนะเราด่าใครเขาได้เราละเมิดในเกียรติยศศักดิ์ศรีใครเขาได้แล้วไม่มีใครมาเอาผิดได้นี่อุ้ยสาวกเราจังสาวกเรายิ่งใหญ่เราฉลาดเราหลักแหลมเล่ห์เหลี่ยมเราแผ่วพาวท่านอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมทุกสิ่งมันจะถูกเอาคืนในวันกิยามะห์และเป็นการเอาคืนที่หนักหน่วงกว่าในปัจจุบันหนักหน่วงกว่าในโลกดุนยาดุนยามันคืนสิทธิ์แค่สิทธิ์ครับเอาตังมาก็คืนตังไปฮะกิยามะห์ไม่ใช่ความดีที่อุตส่าห์ทำเพราะความดีเรื่องละหมาดไปเท่าไหร่อ่ะเพราะความดีเรื่องซะกาตไปเท่าไหร่เพราะความดีเรื่องถือศีลอดไปเท่าไหร่เพราะความดีต่างๆที่อุตส่าห์ทำไว้เพื่อไปเก็บเกี่ยวมรรคผลของมันในวันเกียรมะแต่วันนั้นมีคนที่เราละเมิดเรียงรายมาเอาสิทธิ์ของเขาคืนต้องถ่ายความดีที่เราอุตส่าห์ทำเพียรพยายามไว้ในดุนยาไปให้เขาทีละคนให้ทีละคนหะดีษบอกฟะอินฟะนียัตฮะซะนาตุฮูกับละอัยยุกดอมาอะไรให้ไปจนหมดความดีแต่การซอลิมที่มีต่อคนอื่นยังไม่หมดแปลว่าทำไว้หลายคดีคนนี้ละเมิดด้วยคำพูดคนนี้ละเมิดด้วยเกียรติยศคนนี้ละเมิดด้วยทรัพย์สินคนนี้ละเมิดด้วยชีวิตทุกคนมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมคนที่ถูกอาธรรมถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้รับสิ่งชดเชยแต่เขาจะไปได้รับในวันกิยามะห์แล้วเป็นการได้รับที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นคนที่ถูกอาธรรมคนที่ถูกซอลิมถูกอาธรรมอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมเราจะไม่ได้รับคืนในวันที่การตอบแทนและการได้รับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าในดุนยาความดีที่อุตส่าห์ทำไว้เอาไปชดใช้เนี่ยยังไม่หมดเลยยังติดค้างการเอาซอลิมต่อคนอื่นอีกเยอะทำยังไงหะดีษบอกว่าอะไรครับเอาความชั่วของเขาเอาความชั่วของบุคคลอื่นฟาตูริฮัตอะไรแปลว่าเมื่อใช้เขายังไม่หมดสิ่งที่จะทดแทนต่อไปคือเขามีความชั่วอะไรบ้างอ่ะเอามาใส่ตัวเราในฐานะที่เราละเมิดซุมมาตูริฮาฟินาร์ที่สุดไอ้ชายคนนี้ที่ไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่แต่เอาความดีไปเต็มตัวเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีการซอลิมมีการอาธรรมต่อบุคคลอื่นมากจนกระทั่งความดีที่เราเก็บสะสมไปไม่พอชดใช้ที่สุดเขาคือชาวนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกซุมมาตุริฮะฟินนาร์ที่สุดชายคนนี้ลงนรกพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้เรายังมีลมหายใจวันนี้เรายังมีสติสัมปชัญญะวันนี้เรายังสามารถคิดทบทวนได้ว่าในชีวิตของเราซอเลมและอาธรรมต่อใครบ้างสิ่งที่ท่านควรจะต้องรีบกระทำมันคือการชดใช้การให้คืนในสิทธิ์ของบุคคลคนอื่นที่ท่านอาธรรมต่อเขาเพราะถ้าไปวันเกียรมะแล้วท่านไม่ได้รับการอภัยจากบุคคลที่ท่านอาธรรมเขาผลของมันน่ากลัวนะผลของมันน่ากลัวมากมันเป็นตัวไปกัด
กินและทำลายความดีที่เราอุตส่าห์เก็บสะสมไว้ผมเคยเรียนกับท่านแล้วว่าไม่ใช่ทุกการละหมาดจะได้เป็นความดีไม่ใช่ทุกการถือศีลอดจะได้เป็นความดีไม่ใช่ทุกการจ่ายซะกาตมันจะได้เป็นความดีเพราะอะไรเพราะบางทีเราละหมาดแต่การละหมาดของเราไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราก็ได้แค่ละหมาดฝนพัดดูครับแต่ผลบุญไม่ได้เราจ่ายซะกาตเพียงเพื่อให้คนชมเราว่าเรารวยเรามีสตางค์เราใจบุญเราได้ในสิทธิ์ของการกระทําแต่ว่าผลบุญที่ไปเก็บเกี่ยวในอาคิเราะห์เราไม่ได้เพราะเราขาดความอิคลาสเราทำความดีเพื่อให้คนอื่นยกย่องชมเชยทำความดีเพื่อที่จะมารองรับฐานันดรของเราที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเหล่านี้เป็นความดีที่มันสูญเปล่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูญเปล่าเพราะอะไรครับเพราะฐานของอิบาดะห์ที่มันจะกลายเป็นอามานดีซอละมันจะต้องมีรากฐานสองข้อคือหนึ่งอิคลาสสองมุตาบะห์แปลว่าบริสุทธิ์ใจและทำถูกด้วยบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ถูกไม่ได้ทำถูกแต่ไม่บริสุทธิ์ใจไม่ได้เราอุตส่าห์ทำอิบาดะห์ของเราจนกลายเป็นอามานดีซอละวันนั้นเราน่าจะไปเก็บเกี่ยวภาคผลของมันแต่สุดท้ายเราต้องไปคืนให้กับบุคคลที่เราอาธรรมต่อเขาท่านมาล้มละลายไหมนี่ไงนบีถึงบอกคนที่ล้มละลายในนิยามของหลักการคือคนประเภทนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ไปพบกับพระองค์แล้วไม่มีความดีติดตัวไปไม่ใช่มีความดีติดตัวไปแต่ความดีของเขาไม่พอเพียงกับการชดใช้ในสิ่งที่เขาได้ไปละเมิดต่อคนอื่นไว้ฮักกุลอาดัมเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความผิดที่ท่านจะไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเจ้าของเรื่องเขาไม่อภัยให้ฉะนั้นขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้เป็นบุคคลที่รอดพ้นจากการอาธรรมไม่ว่าจะกรณีใดและจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺว่าขอให้เราอย่าเป็นผู้อาธรรมใครเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นชาวสวรรค์ในวันที่เราไปพบกับองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อักูลุกาวลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา

0: حَوْلَ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลกะรีมและฮัจญะฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมะนิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงหน้ามัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิควานุลมุตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปเลาะเมาะคุณยูซุปเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายเสงี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณมัสยิดอันนาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณรอมฎอนจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอันอิสติกอมะซูเหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา11นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์อ
2: ินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโซมเตดอเราะห์นางอุมมุกัลละโซมเตดอเราะห์อายุ76ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซอและเป็นภรรยาของนายซักกะรียาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร0860179559 0860179559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชาย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผู้รับชมรับฟังและก็ติดตามวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับด้วยกับการดำเนินงานของวิทยุแสงอิสลามที่พี่น้องก็การันตีถึงการทำงานที่สามารถเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามพัฒนาต่อไปด้วยเหตุนี้เองนะครับเราเมื่อต้องการสร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องมุสลิมแล้วก็สามารถทั่วถึงได้ตลอดทั้งทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับที่อยู่กันบนแผ่นดินนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็หวังจากพี่น้องว่าจะมีผู้ที่ร่วมสนับสนุนร่วมเดินเคียงข้างไปกับเราในการที่จะร่วมบริจาคให้กับกองทุนของวิทยุเสียงอิสลามนะครับได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เดินเคียงข้างกับพี่น้องตลอดระยะเวลาที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้และก็ต่อไปนะครับพี่น้องครับมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมีความสามารถมีดุอาพี่น้องผ่านส่งมาให้กับทีมงานและก็กลุ่มงานของพวกเราเงินทุนหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่พี่น้องโอนมาเราหวังว่านะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องได้รับผลตอบแทนแล้วก็เป็นสตอกยาริยะให้กับพี่น้องในเรื่องราวของค ความรู้และก็ความเข้าใจของศาสนาญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนกับพี่น้องที่มีใจและช่วยทำให้เสียงอิสลามได้ดำเนินต่อไปนะครับตลอดรอดฝั่งและยาวนานอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์วิทยุเสียงอิสลาม20ปีแห่งความไว้วางใจในการสื่อสารอันเที่ยงตรงทันสมัยสื่อมวลชนที่ยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว่า2ทศวรรษด้วยความรู้อิสลามที่ถูกต้องเชื่อถือได้เราพร้อมส่งมอบให้เพื่อเป็นทางนำในชีวิตจริงได้ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามแหล่งรวมความรู้ข่าวสารและบริการเพื่อสาธารณะรับฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ศรัทธาทั่วไทยทั่วโลก
5: วิทยุเสียงอิสลามพื้นที่ของการเรียนรู้สำหรับทุกคนช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญ
6: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มาน

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل في

0: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر
1: الله أكبر
2: ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺให้เราได้มีโอกาสให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราได้มีโอกาสได้มาฟังศาสนาคนที่ฟังศาสนานี่นะครับเป็นคนดีนะพี่น้องแล้วอัลลอฮฺก็สั่งให้เราแสวงหาอีมานการแสวงหาอีมานนี่นะครับสาขาของอีมานเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ70กว่าสาขาครับทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่าอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์ทั้งหมดครับแล้วอิบาดะห์ของมุมินนี่นะครับคือมุมินทุกคนนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามพี่ต้องทำใจนะว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ตัวเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ถ้าจะเปรียบตัวเราก็เปรียบเป็นมัสยิดนั่นแหละตัวเราเปรียบเป็นมัสยิดมัสยิดมันเป็นที่ทำอิบาดะห์อย่างเดียวเอาละครไปเล่นก็ไม่ได้ไปจัดงานดนตรีที่มัสยิดก็ไม่ได้ทำแต่ของดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นร่างกายของเราทั้งหมดนี่ทุกส่วนนะครับจะเป็นใบหน้าหูตาจมูกมือไม้เท้าหัวใจความคิดทั้งหมดนั้นต้องทำอิบาดะห์ตลอด24ชั่วโมงทีนี้ทำอิบาดะห์เนี่ยทำกี่วันจากกุรอานนะครับวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนให้ทำอิบาดะห์ความดีที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติเนี่ยทำจนกว่าความตายจะมาปรากฏกับท่านทำจนกว่าจะตายนะพี่น้องเห็นยังฉะนั้นมันไม่มีทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำมันไม่ใช่ต้องทำตลอดจนกว่าจะตายยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนมาดมีวันหยุดนมาดไหมไม่มีนะผมนะหาเหลือเกินวันหยุดจะหยุดสักวันสองวันไม่มีวันหยุดครับอ่านกุรอานมีวันหยุดไหมไม่มีครับห้าใช่แล้วก็ทำดีกับพ่อแม่มีวันหยุดไหมไม่มีทำดีกับลูกๆทำดีกับสามีทำดีกับภรรยาทำดีกับพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องกับมันไม่มีวันหยุดนะครับ
3: วันที่อัลลอฮ์มองมาบนโลกดุนยาใบนี้ในช่วงที่นบียังมีชีวิตอยู่นะพี่น้องครับมองลงมาบนโลกดุนยาไปนี้เห็นว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นคนที่มีหัวใจสะอาดที่สุดพี่น้องเห็นว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นบุคคลที่มีใจพี่น้องหัวใจนะพี่น้องสะอาดที่สุดอัลลอฮ์ก็เลยเลือกมุฮัมมัดให้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็มองมาอีกทีนึงก็ เลือกผู้ที่เป็นสหาบะสหาบะนี่แปลว่าอะไรครับพี่น้องสหาบะก็หมายถึงสาวกสาวกของท่านนบีเป็นเพื่อนเพื่อนของท่านนบีมาหาความรู้จากท่านนบีมาศึกษาอิสลามกับท่านนบีเป็นบุคคลที่หัวใจสะอาดรองลงมาจากท่านนบีเกือบทุกคนพี่น้องพี่น้องครับวันที่นบีเกิดเนี่ยวันที่นบีเกิดพี่น้องยังไม่ได้เป็นนบีนะพี่น้องนะวันที่นบีเกิดนั่นมีคนยิวคนหนึ่งครับมีคนยะฮูดีคนหนึ่งเป็นคนสำคัญแหละพี่น้องเดินอยู่ที่นครมักกะเดินตามซอกตามซอยพี่น้องเดินไปแล้วก็ถามชาวบ้านบอกว่าปีนี้มีเด็กผู้ชายเกิดไหมมีเด็กผู้ชายคลอดออกมาใหม่ๆมีไหมชาวบ้านก็บอกว่ามีครับแล้วก็คนยะฮูดีคนนี้ถามว่าพ่อของเด็กมีเปล่าพ่อของเด็กยังมีชีวิตอยู่ไหมได้รับคำตอบว่าพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วพ่อของเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องยะฮูดีคนนี้ถามด้วยความตกใจเลยพี่น้องพาฉันไปดูหน้าเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมอยากจะเห็นหน้าเหลือเกินก็ต่อมาเขาก็พาไปดูหน้าเด็กที่ชื่อว่ามุฮัมมัดนี่แหละพี่น้องวันนั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นนบีพี่น้องยังไม่รู้พอไปเห็นหน้าเด็กมุฮัมมัดปั๊บออกมาจากบ้านตะโกนเสียงดังๆเลยพี่น้องตะโกนว่าไงรู้ไหมวัยลุนลิบานีอิสราเอลบานีอิสราเอลเอ๋ยคุณพวกคุณจะพบกับความหายนะแน่นอนแล้วพี่น้องวัยลุนพี่น้องแปลว่าพบกับความเดือดร้อนพบกับความหายนะพบกับความไม่ดีบานีอิสราเอลเอ๋ยตะโกนดังๆพี่น้องตามซอกตามซอยในนครมักกะแล้วก็ตะโกนต่อไปอีกว่าอำนาจตำแหน่งการเป็นนบีที่เคยอยู่ในอำนาจของพวกบานีอิสราเอลการเป็นนูบูอะการเป็นนบีนะครับซึ่งอยู่ในตระกูลของพวกบานีอิสราเอลมาช้านานแล้วนั้นวันนี้หมดแล้วตำแหน่งนบีถูกถอดไปแล้วจะไม่มีนบีเกิดขึ้นในกลุ่มพวกคุณแล้วหมดแล้วแล้วก็นบีนั้นก็จะไปเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มอาหรับนบีจะไปเกิดอยู่ในกลุ่มอาหรับการเป็นนูบูวะนบีคนสุดท้ายหลุดออกจากมือของบานีอิสราเอลแล้วแล้วก็ไปตกอยู่ในกลุ่มของอาหรับแล้วพี่น้องยะฮูดีคนนี้เครียดมากครับพี่น้องทำไมยะฮูดีคนนี้จึงรู้ดีว่านูบูวะตำแหน่งนบีนั้นหมดจากบานีอิสราเอลแล้วพี่น้องพ่อในคัมภีร์ไบเบิลนะพี่น้องอธิบายไว้คนยิวที่อ่านคัมภีร์รู้นะครับว่านบีมุฮัมมัดนั้นนบีคนสุดท้ายชื่อมุฮัมมัดครับจะอธิบายไว้เรียบร้อยเลยว่าเกิดมาจะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็มาจากตระกูลไหนอับดุลมุตตอลิบกุเรชในคัมภีร์เก่าๆของพวกยะฮูดีนะครับพี่น้องมีเล่าไว้หมดเลยครับเริ่มมีความกลัวครับพี่น้องวันนี้ยะฮูดีสั่นครับพี่น้อง เพราะตำแหน่งนูบูวานั้นหมดไปจากพวกบันีอิสรออีลแล้วมาตกอยู่ในกลุ่มอาหรับถามว่าอาหรับกับยะฮูดีเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าพี่น้องนบีมุฮัมมัดมาจากเชื้อสายของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องถามว่านบีอิสมาอีลลูกของใครเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมเป็นต้นตระกูลของพวกบันีอิสรออีลทั้งหมดใช่ไหมพี่น้องใช่ครับนบีอิบรอฮีมมีภรรยาสองคนนะครับภรรยาคนแรกชื่อท่านหญิงซาร์แต่งงานกันหลายปีแล้วลูกไม่มีครับพี่น้องไม่มีบุตรให้สืบตระกูลแล้วต่อมานะครับนางฮายัดหรือนางฮาจิรอห์เป็นภรรยาของนบีอิบรอฮีมคนที่สองพี่น้องพอแต่งงานกับภรรยาคนที่สองนี้ไม่กี่ปีก็มีลูกชื่ออิสมาอีลพี่น้องเราจะไม่เล่าความเป็นมาในการแต่งงานแต่จะเล่าว่าอัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮีมพานางฮายัดกับอิสมาอีลมาไว้ที่นครมักกะปัจจุบันพี่น้องนบีอิบรอฮีมเอาภรรยามาปล่อยเอามาทิ้งไว้พี่น้องถามท่านพี่น้องว่าถ้าท่านพี่น้องจะเอาลูกภรรยาไปปล่อยเนี่ยในปัจจุบันนี้พี่น้องเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนครับพี่น้องก็ต้องไปปล่อยในที่ที่ใกล้ๆเซเว่นอีเลเว่นใช่หรือไม่ใช่พี่น้องไปใกล้ตลาดใกล้เมืองใกล้โรงเรียนต้องไปปล่อยไว้ใกล้ๆตลาดจะได้ไปจับจ่ายซื้อของง่ายๆแต่ปรากฏว่านบีอิบรอฮีมเอาภรรยานี่ไปทิ้งเอาไว้ไปปล่อยเอาไว้ที่มักกะวันนั้นไม่มีต้นไม้และไม่มีคนแม้แต่คนเดียวพี่น้องแต่มีร่องรอยของกะบะมีอยู่แล้วพี่น้องรากฐานกะบะมีอยู่แล้วซึ่งบรรดานบีทั้งหมดมาตะวักวันที่นี้แหละพี่น้องเอาภรรยามาปล่อยแล้วก็เดินกลับภรรยาถามว่าเอามาปล่อยทำไมนบีก็ไม่ตอบตอบไม่ได้เอ้ยพี่น้องภรรยาถามบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้มาปล่อยใช่ไหมท่านอิบรอฮีมตอบว่าใช่อัลลอฮ์สั่งนางบอกว่าฟะอิซันลายะดีอานาถ้าอัลลอฮ์สั่งเอามาปล่อยไว้ทีนี้อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งแน่นอนนบีอิบรอฮีมกลับไปอยู่ที่ปาเลสไตน์พี่น้องต่อมาก็นางซาร์ห์ทางนู้นพี่น้องที่ปาเลสไตน์เนี่ยได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮากพี่น้องเป็นนบีของอัลลอฮ์นบีอิสฮากเป็นต้นตระกูลของพวกยิวทั้งหมดพวกบันีอิสรออีลพี่น้องนบีมีเยอะพี่น้องอิบรอฮีมอิสฮากตามานบีเยอะไปหมดพี่น้องเอ้ยบูซาอีซานั่นแหละมาจากพวกบันีอิสรออีลทั้งหมดคนยะฮูดีเนี่ยรู้ดีว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีคนสุดท้ายพวกคนยะฮูดีอิสรออีลก็นั่งรอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเกิดนบีท่านสุดท้ายพี่น้องนบีมุฮัมมัดมาเกิดเป็นตระกูลของนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกชายของนบีอิบรอฮีมนะครับพี่น้องเชื้อสายบันีอิสรออีลเหมือนกันแต่ว่ามาอยู่ที่นครมักกะเมื่อนบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเมื่ออายุ40ครับพี่น้องยะฮูดีบันีอิสรออีลไม่รับครับพี่น้องไม่รับนี่สง่างามไหมพี่น้องไม่สง่างามเลยครับผมต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่ามุสลิมวันนี้ก็เหมือนกันที่รับนบีมุฮัมมัดให้เป็นนบีพี่น้องรับครึ่งหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธอีกครึ่งหนึ่งนี่เยอะมากครับพี่น้องรับสุนนะนบีนะครึ่งหนึ่งแล้วปฏิเสธอีกครึ่งหนึ่งพี่น้องไม่ไว้ใจว่านบีมุฮัมมัดคือคำสอนของมุฮัมมัดที่นำเอามาสอนนั้นถูกต้องหมดหรือเปล่ากลัวครับพี่น้องหลายคนไม่ยอมศึกษาสุนนะของท่านนบีกลัวว่าจะไม่ถูก กลัวว่าซุนนะห์นบีนั้นไม่ได้มาจากนบีแท้ๆพี่น้องไม่กล้าเรียนซุนนะห์ของท่านนบีครับบางมัสยิดเนี่ยไม่ให้อุลามะผู้รู้ที่เข้าใจซุนนะห์ดีๆเนี่ยเอาซุนนะห์นบีไปสอนในมัสยิดเพราะกลัวว่าซุนนะห์นบีเนี่ยไม่ได้มาจากนบีพี่น้องสงสัยในตัวนบีหรือเปล่าพี่น้องครับหลายต่อหลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้ซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องเพราะตัวอิหม่ามมัสยิดนั้นไม่เปิดโอกาสให้คนที่รู้ซุนนะห์เอาซุนนะห์นบีไปสอนในมัสยิดของตัวเองผมต้องการจะคุยเรื่องนบีมูฮัมหมัดพี่น้องนบีสอนอย่างนี้ความสำเร็จของมนุษย์นี่พี่น้องถ้าจะให้สำเร็จทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์มีอยู่ช่องทางเดียวคือเรียนซุนนะห์นบีให้เข้าใจเหลืออยู่ช่องทางเดียวพี่น้องเอ๋ยถ้าท่านพี่น้องต้องการจะพบกับอัลลอฮ์ต้องการจะเข้าหาอัลลอฮ์ต้องการจะรักอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์รักเราพี่น้องมีอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้นที่เปิดอยู่วันนี้ก็คือช่องที่มูฮัมหมัดนำเอามาสอนนี่แหละพี่น้องถ้าจะเปรียบเป็นเรือก็มีอยู่เรือลำเดียวนะครับพี่น้องที่จะพาท่านไปพบอัลลอฮ์ได้ก็คือเรือของมูฮัมหมัดนี่แหละพี่น้องต้องนั่งเรือลำนี้พี่น้องขึ้นเรือลำนี้แล้วก็พาเรือจะพาท่านไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ช่องทางเดียวพี่น้องช่องทางอื่นไม่มีครับพี่น้องพี่น้องครับนบีเนี่ยเรียกร้องชาวกุเรชให้หันมายอมรับในอัลลอฮ์องค์เดียวและยอมรับให้มูฮัมหมัดนี่แหละเป็นนบีคนสุดท้ายการยอมรับให้มูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายนะครับพี่น้องเป็นหนทางเดียวจะให้ชาวอาหรับทั้งหมดนะพี่น้องดีกว่าเก่านบีพูดกับกุเรชเอ๋ยสิ่งที่มูฮัมหมัดนำเอามาสอนนั้นถ้าท่านพี่น้องรับเอาคำสอนของฉันที่อัลลอฮ์แต่งตั้งฉันนี่นะแล้วนำเอาคำสอนของฉันนี่ไปปฏิบัติจะทำให้การปกครองของท่านนี่นะง่ายขึ้นจะทำให้รัฐบาลของท่านที่ปกครองอยู่วันนี้จะมีพลังมากกว่าเก่าแล้วก็จะทำให้ท่านนี่นะครับหาริสกีเข้าประเทศหาเงินหาทองเข้าประเทศสะดวกง่ายกว่าเก่าตั้งเยอะแล้วก็ถ้าผู้คนในประเทศอาหรับเนี่ยในมักกะเนี่ยเข้าใจอิสลามที่ฉันนำเอามาเนี่ยการปกครองก็ง่ายขึ้นคนทำบาปก็น้อยขึ้นคนทำบาปไม่มีมีแต่คนทำแต่ความดีทั้งหมดพี่น้องพี่น้องครับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีนบีมาอีกแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ได้ยกย่องนบีมูฮัมหมัดว่าเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้พี่น้องบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมนบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นคนที่มีหัวใจเมตตาสงสารผู้ที่เป็นมุมินทั้งหมดไปขออะไรนบีให้หมดพี่น้องนบีไม่เคยจะหนีไม่เคยขี้เหนียวบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมนบีเป็นคนที่มีนิสัยเมตตาสงสารคนพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องมีบัดดาวีคนหนึ่งคำว่าบัดดาวีก็คืออาหรับชนบทที่ไม่รู้จักอิสลามพี่น้องเมื่อมาวันหนึ่งมาหานบีพี่น้องเข้ามาในห้องประชุมของนบีเนี่ยในมัจลิสของนบีนี่แหละพี่น้องพอเข้ามาก็ถามว่ามูฮัมหมัดเป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์ใช่ไหมเรามาถามอีกว่ามูฮัมหมัดนี่ใช่ไหมที่นำเอาความรู้ ที่อยู่ในชั้นฟ้านำเอามาเอาความรู้จากชั้นฟ้านี่พี่น้องความรู้ที่เร้นลับเนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้พี่น้องมุฮัมมัดคนนี้จะไม่ที่นำเอาความรู้เรื่องเร้นลับที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมมุฮัมมัดนี่คนนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่ตกลงว่ามุฮัมมัดนี้นะครับเป็นคนที่นำเอาความลับที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยเอามาเปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้เช่นอะไรบ้างพี่น้องความลับที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วถูกเปิดเผยให้เรารู้ตายแล้วฟื้นนะพี่น้องเป็นความลับมานานแล้วมันไม่รู้ว่าตายแล้วฟื้นหรือเปล่าครับพอนบีนำมาสอนว่าทุกคนตายแล้วฟื้นนี่เป็นความลับนะครับถูกเปิดเผยและความลับว่าทุกคนจะต้องตายพี่น้องแล้วก็ตายแล้วไปนอนอยู่ในสุสานั้นอัลลอฮ์จะสอบอะไรอัลลอฮ์จะถามอะไรให้ใครมาถามให้มาลาอิกะห์มาสอบถามในกุโบร์พี่น้องนี่มันเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถามว่ามุฮัมมัดคนนี้จะไม่ทินนำเอาความลับจากชั้นฟ้าเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังบอกว่าใช่อาหรับบ้านนอกคนนี้บอกว่าฉันไม่เชื่อฉันจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อสัตว์ให้สัตว์อาหรับคนนี้พาสัตว์มาตัวหนึ่งพี่น้องตัวแย่เขาเรียกว่าบ๊อบพาตัวบ๊อบมาพี่น้องก่อนที่จะพูดคำว่าสัตว์ตัวบ๊อบที่บัดวีพามานะครับอาหรับคนนี้พูดไม่ดีกับท่านนบีพี่น้องพูดว่าอย่างนี้ถ้าหากฉันนี่นะถ้ากลุ่มของฉันไม่ทำสัญญาสงบศึกกับท่านนบีฉันจะฆ่านบีนะอูซบิลลาห์พูดในห้องประชุมของท่านนบีเลยพี่น้องอาหรับบ้านนอกคนนี้ใจกล้ามากพี่น้องถ้ากลุ่มของฉันเนี่ยไม่ทำสัญญากับกลุ่มของนบีนะฉันจะฆ่านบีแต่ฉันไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีพี่น้องไซนาอุมัดพี่น้องนั่งอยู่ข้างๆนบีเนี่ยฉุนเลยโกรธเลยพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์อนุญาตให้ฉันจะฟันคอจัดการฟันคอของอาหรับบะดาวีคนนี้ให้ดูนบีก็บอกอุมัดเอ๋ยอดทนอุมัดเอ๋ยอดทนคุณไม่รู้หรือว่าลักษณะเครื่องหมายของคนที่เป็นนบีเนี่ยต้องให้อภัยลักษณะของคนที่เป็นนบีนั้นต้องให้อภัยพี่น้องให้อภัยพี่น้องแล้วนบีก็บอกว่าอาหรับบ้านนอกบะดาวีเนี่ยมีคนหลายคนโมโหคุณนะเพราะคุณเนี่ยพูดไม่ให้เกียรตินบีในที่ประชุมของท่านนบีที่หลังอย่าทำชายคนนี้บอกว่าฉันไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีพี่น้องฉันต้องพิสูจน์ก่อนฉันพาสัตว์มาตัวหนึ่งตัวแย่ตัวบ๊อบนู่นน่ะอยู่ที่อูฐของฉันผูกอูฐไว้อยู่ข้างนอกเนี่ยนบีก็เดินมาพี่น้องซอฮาบะห์นบีก็สองสามคนเดินมาเนี่ยฉันต้องการจะให้ดอบของฉันตัวแย่ของฉันที่ฉันพามาตัวแย่ที่ตายแล้วพี่น้องให้ตัวแย่คุณกราบใครตัวแย่ใครตัวแย่ตอบพี่น้องนบีถามนะถามว่าไงรู้ไหมประโยคแรกท่านนบีถามว่ามั่นตาบูดูคุณเคารพใครถามเรื่องอักติดาก่อนพี่น้องถามว่าคุณภักดีต่อใครคุณกราบใครตัวแย่ตอบนะครับอะบูดูมันฟิสซามาอิอัรชูฮูฉันจะภักดีจะก้มลงกราบผู้ที่มีบัลลังก์ของเขาอยู่บนชั้นฟ้าพี่น้องผู้ที่มีบัลลังก์ของเขาอยู่บนชั้นฟ้าวะฟิลอัรดิซุลตานูฮูข้างล่างบนพื้นดินนั้นการปกครองดูแลแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียว วะฟิลญันนะติเราะห์มะห์นี่ตัวแย่พูดนะพี่น้องสวรรค์นั้นเป็นความเมตตาที่พระองค์จัดต้อนรับไว้คนที่ทำความดีพี่น้องเวลาอัลลอฮ์พอใจจะให้ใครอยู่สวรรค์นั่นแหละเป็นรางวัลเป็นความดีเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์จัดไว้ว่าฟินนารีอาซาบูแล้วก็เตรียมนรกเอาไว้เป็นตัวแทนสำหรับคนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวแย่ตอบพี่น้องตัวแย่ตอบนั่นพี่น้องเอ้ยนบีถามประโยคที่สองนี่ครับมันอานะฉันคือใครพี่น้องยืนดูกันหลายคนอาหรับบาดวีก็ยืนดูแล้วก็มีอีก 2-3 คนยืนดูนะครับเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะพี่น้องนบีถามว่ามันอานะตัวแย่ตอบบอกว่าอันตะรอซูลร็อบบิลอาลามีนท่านเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลวะคอตะมินนบียีนและมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีท่านสุดท้ายพี่น้องนบีมุฮัมมัดเป็นท่านนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีมาอีกแล้วเรายอมรับแบบนี้พี่น้องตัวแย่ก็ยอมรับกอดอัฟละฮ์มันสอดตักใครที่เชื่อมุฮัมมัดใครที่เชื่อคำสอนของมุฮัมมัดที่นำเอามาสอนนี้พี่น้องกอดอัฟละเขาได้รับความสำเร็จพี่น้องได้รับความสำเร็จแน่นอนได้รับชัยชนะว่ามันว่าก็ข้อบ่ามันกันละบัตใครก็ตามเขาจะเป็นคนที่อดสูพี่น้องตกต่ำต้อยไร้เกียรติคนที่ไม่เชื่อโกหกต่อมุฮัมมัดพี่น้องคำพูดของสัตว์ตัวเล็กๆที่เรียกว่าตัวแย่นะครับยืนยันว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จริงๆวันนี้เราก็ยืนยันแบบนี้แล้วบาดวีคนนี้เป็นไงรู้ไหมรับอิสลามครับพี่น้องรับอิสลามพี่น้องสัตว์พูดได้พี่น้องสัตว์ต้องการยืนยันนะครับพี่น้องยืนยันไหนการเป็นนบีของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับมีเรื่องของนบีมุฮัมมัดอีกมากมายพี่น้องจะขอนำท่านพี่น้องไปพบกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอินทผลัมพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นมุอ์จิซาตพี่น้องที่ตัวแย่พูดได้เนี่ยก็เป็นมุอ์จิซาตที่อัลลอฮ์มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อจะพิสูจน์เป็นการเผยแผ่ศาสนาคนรับนับถืออัลอิสลามพี่น้องถามว่ามุอ์จิซาตอย่างนี้จะมีขึ้นมาใหม่ได้ไหมไม่มีแล้วครับพี่น้องมุอ์จิซาตหมดแล้วนบีมุฮัมมัดหมดมุอ์จิซาตก็หมดนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตมุอ์จิซาตหมดแล้วพี่น้องฉะนั้นผู้รู้อุลามะเนี่ยจะต้องนำเอามุอ์จิซาตของนบีมุฮัมมัดของนบีท่านอื่นๆพี่น้องเอามาเล่าให้คนในยุคใหม่เนี่ยฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับคนยุคใหม่นี่หันมารับอิสลามกันหมดพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าบินนบีมุฮัมมัดเป็นนบีที่แท้จริงหรือเปล่าคนที่สงสัยก็คือพวกยะฮูดีพวกบันิอิสรออีนทั้งหมดสงสัยในตัวมุฮัมมัดว่าเป็นนบีจริงหรือเปล่าวันนี้พี่น้องมุสลิมเราก็จำนวนไม่น้อยนะครับที่สงสัยนะว่าสุนนะนบีนำเอามาใช้ได้ไหมสงสัยมากนะครับหลายต่อหลายคนบอกว่าฉันจะเอาสุนนะนบีมาใช้ได้ยังไงในเมื่อเราเกิดในสมัยของนะของอิหม่ามชาฟิอีฉันเกิดในยุคของอิหม่ามชาฟิอีฉันต้องเชื่ออิหม่ามชาฟิอีจะเอาซุนนะห์นบีมาเปรียบเทียบกับอิหม่ามชาฟิอีได้ยังไงพี่น้องหลายคนพูดแบบนี้นะพี่น้องครับอิหม่ามชาฟิอีเป็นลูกศิษย์ เป็นลูกน้องของท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีพูดบอกว่าอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าหากว่าคำสอนของฉันที่อิหม่ามชาฟิอีสอนพี่น้องถ้ามันไปขัดกับหะดีษที่มาจากท่านนบีตรงๆเนี่ยให้ทิ้งความรู้ของฉันที่ฉันฟัตวาไว้เนี่ยถ้าไปขัดกับหะดีษเนี่ยให้ทิ้งความรู้ของฉันแล้วหันไปยึดสุนนะของท่านนบีครับพี่น้องเอ้ยผมต้องการจะเล่ามาให้พี่น้องฟังนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยในฤดูหนาวพี่น้องในฤดูหนาวไซนาอาลีพี่น้อง

ิวมาอยู่ข้างนอกก็หิวซาลาลีก็ถามว่านบีนบีมาอยู่ข้างนอกทำไมก็บอกว่าเพราะความหิวนี่แหละอย่าไปหาซื้อของตลาดสักอย่างนึงใช่ไหมออกมาแล้วออกมามานั่งก็มาพบซอฮาบะห์อีกหลายคนก็ออกมานั่งอยู่หน้าบ้านนอกบ้านกันหมดก็ถามว่าออกมานั่งหน้าบ้านทำไมทุกคนก็บอกว่าหิวพี่น้องนบีก็บอกว่าอ้าวถ้าหิวไปเดินกันไปเดินกันไปสมัยก่อนไม่มีตลาดแบบ 7-Eleven แบบนี้พี่น้องคงไม่มีตลาดแบบนี้หรอกครับก็เดินไปพี่น้องนบีก็บอกว่าอาลีเอาอย่างนี้ไปที่ต้นอินทผลัมนั่นแหละพี่น้องอย่าลืมนะครับหน้าหนาวต้นอินทผลัมไม่ออกลูกอินทผลัมจะออกลูกออกผลของมันเนี่ยตอนหน้าร้อนตอนฤดูร้อนเท่านั้นหน้าหนาวไม่มีครับแล้วก็หน้าหนาวพี่น้องอินทผลัมก็มีลูกเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่แล้วพี่น้องนบีอุซัยนาลีไปเดินไปที่ต้นอินทผลัมนะทั้งที่มันจะดูอินทผลัมแต่ไปอินทผลัมไปยังไงไปบอกว่านบีสั่งให้อินทผลัมนั้นร่วงลงมาครับซัยนาลีไปก็ไปมองแล้วก็ชี้ไปอินทผลัมเอ้ยนบีสั่งฉันให้บอกให้อินทผลัมร่วงลงมาพอพูดจบลงตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บพี่น้องสุกก็เอาอินทผลัมมาทานพี่น้องทั้งหลายทั้งที่เป็นฤดูหน้าร้อนไอ้หน้าหนาวไม่ใช่หน้าร้อนพี่น้องครับอินทผลัมเอ๋ยนบีสั่งฉันมาบอกว่าจงนำผลไม้สดๆลงมาจากต้นอินทผลัมหน่อยพี่น้องอินทผลัมก็ร่วงลงมาพี่น้องนี่เป็นมุอ์จิซาตนะครับพี่น้องต้องการจะบอกให้รู้ว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องไปพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบุคคลตัวอย่างครับلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة แท้จริงในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับท่านทั้งหลายพี่น้องที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเอารูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นไปเป็นแบบอย่างพี่น้องพี่น้องครับนึกถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามนะครับต้นไม้ยังให้สลามเลยพี่น้องเอ๋ยต้นไม้ยังให้สลามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องพี่น้องครับมีอยู่ครั้งนึงพี่น้องชื่อซอฮาบะห์นบีคนนี้นะครับพี่น้องชื่อตูไฟล์บินอัมร์อัดดาวซีพี่น้องจำชื่อให้ดีนะชื่อตูไฟล์บุตรของนายอัมร์อัดดาวซีพี่น้องคนนี้นะกลัวมากเลยพี่น้องกลัวที่จะได้ยินคำพูดของท่านนบีเพราะคนนี้เนี่ยเป็นคนเก่งคนหนึ่งพี่น้องเก่งมากๆเลยพี่น้องเอ้สามารถเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนนิบรรลุนิติภาวะเป็นคนเก่งคนหนึ่งสามารถที่จะพูดกับใครก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกของคนได้เยอะมากพี่น้องแต่ท่านเนี่ยกลัวที่จะได้ยินเสียงของมุฮัมมัดกลัวมากพี่น้องมีวันหนึ่งท่านตูเฟลนะครับพี่น้องบุตรของท่านอามรีบินอัดดาวซีเนี่ยเอาสำลียัดใส่หูพี่น้องไม่อยากจะได้ยินเสียงของมุฮัมมัดไม่อยากได้ยินเสียงของมุฮัมมัดมีวันหนึ่งวันนั้นหนึ่งอยากจะฟังอยากจะฟังสิ่งที่นบีพูดพี่น้องนบีกำลังนมาอยู่ที่กะอ์บะห์พี่น้อง

0: นบีกำลังยืนนมาอยู่ที่กะบะแล้วก็อ่านหนังสือนี่แหละพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยท่านก็ไปนั่งฟังพอฟังเสร็จแล้วก็อ่านไม่ดังนบีอ่านค่อยๆพี่น้องเสร็จแล้วก็เข้าไปคุยกับท่านนบีต้องการจะบอกว่าใครที่ผีเข้าหรือว่ายินเข้าเนี่ยฉันก็ไล่ออกมาเยอะแล้วนะแล้วใครที่ยินเข้านี่นะครับคนนี้สามารถไล่ยินได้แล้วก็ถ้าคนใดก็ตามมียินหรือมีผีคลุมฉันก็สามารถรักษาให้หายได้พี่น้องเพราะว่าอย่างนั้นนบีก็อ่านอย่างนี้พี่น้องอินนัลฮัมดุลิลลาห์อะห์มะดูฮูวะอัสตะอีนูฮูวะอูมินะบิฮิมันยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละละวะมันยุดลิลฮูฟะลาฮาดียะละคำนั้นคำแปลเป็นไงมาอินนัลฮัมดะแท้จริงการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์อะห์มะดูฮูฉันขอสรรเสริญต่อพระองค์วะอัสตะอีนูฮูฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์วะอูมินะบิฮิวะอูมินุบิฮิฉันเชื่อฉันศรัทธาในพระองค์มายะดิฮิลลาฮูผู้ใดที่อัลลอฮ์ชี้ทางนำให้เขาฟะลามุดิลละละไม่มีใครที่จะทำให้เขาหลงได้วะมันยุดลิลฮูผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้เขาละหนหลงทางฟะลาฮาดียะละไม่มีใครที่จะนำให้เขาสู่หนทางที่เที่ยงธรรมได้พี่น้องภาษาไม่กี่คำพี่น้องท่านตุเฟลบินอัมรีดาวซีไม่เคยได้ยินพี่น้องท่านบอกว่าฉันนี่นะเป็นคนเก่งที่สุดนะฉันนี่กล่อมใครก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกได้หมดแต่พอได้ยินนบีมุฮัมมัดว่าประโยคสั้นๆที่ผมแปลไปเมื่อตะกี้นะครับพี่น้องถ้อยคำของนบีมูฮัมหมัดนั้นทำให้เกิดความประทับใจพี่น้องประทับใจมากเลยพี่น้องพูดยังไงพี่น้องขอให้อ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมอ้าวนบีก็อ่านอินนัลฮัมดุลิลลาห์อะห์มะดูวะอัสตะอีนูวะอูมินุบิฮิมันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมันยุดลิลฟะลาฮาดิยะละพอนบีอ่านจบฉันเชื่อแล้วฉันอีหม่านแล้วพี่น้องครับรับอิสลามเลยครับพี่น้องขณะว่าเก่งสุดๆแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องครับคนอาหรับยอมรับว่านบีนั้นเป็นคนที่พูดจาดีอัคลากดีที่สุดพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจที่จะไม่เรียนสุนนะของท่านนบีพี่น้องต้องให้เวลากับการเรียนสุนนะของท่านนบีเถอะพี่น้องใครก็ตามถ้าให้ความสำคัญกับการเรียนสุนนะของท่านนบีพี่น้องจะทำให้เขานั่นอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พี่น้องใครก็ตามนะครับถ้าให้ความสำคัญกับสุนนะของท่านนบีอย่าตีราคาสุนนะของท่านนบีราคาถูกๆพี่น้องครับราคาแพงมากครับสุนนะของท่านนบีนี่แพงมากครับพี่น้องครับทำให้ท่านปลอดภัยจากการลงโทษในกุบฏทำให้ท่านปลอดภัยจากการลงโทษใดๆทั้งสิ้นพี่น้องในโลกอาลัมบัตซักและโลกอาคิเราะห์พี่น้องครับนบีมุฮัมมัดสอนเรื่องโลกดุนยาใบนี้ให้เราฟังน่าคิดมากครับพี่น้องครับโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างมานะพี่น้องในระยะ6วันและอัลลอฮ์ก็บอกว่าในคัมภีร์กุรอานนะนี่เล่าโดยท่านนบีมุฮัมมัดนะครับบอกว่าโลกดุนยาใบนี้กับโลกอาคิเราะห์นั้นโลกอาคิเราะห์ดีกว่าคอยรูวะอับกอวะลัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกอโลกอาคิเราะห์นั้นดีกว่าโลกดุนยาใบนี้โลกอาคิเราะห์ดีกว่าโลกถาวรกว่าดีกว่าโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ได้อธิบายให้เราฟังพี่น้องเดินตามกุรอานพี่น้องสบายใจที่สุดเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มา6ระยะหมายถึง6วัน วันหนึ่งของอัลลอฮ์ประมาณ 50,000 ปีสร้างแผ่นดิน2วันสร้างชั้นฟ้า2วันพี่น้องแล้วก็สร้างอาหารเนี่ยอีก2วันเพื่อมาเลี้ยงดูมนุษย์ทั้งที่เราอ่านกุรอานรู้อย่างนี้พี่น้องเรายังกลัวเลยพี่น้องกลัวจะไม่มีอาหารกินกลัวอาหารจะหมดโลกไม่หมดหรอกครับพี่น้องอาหารเยอะไปหมดครับพี่น้องอย่าขี้เกียจก็แล้วกันพี่น้องเมื่อสร้างโลกดุนยาใบนี้จบอัลลอฮ์ตีราคาโลกดุนยาใบนี้ราคาเท่าไหร่เหมือนกับท่านพี่น้องคนญี่ปุ่นสร้างรถมาคันหนึ่งพอสร้างเสร็จแล้วตีราคาว่ารถคันนี้ราคากี่ล้านอัลลอฮ์ก็ตีราคาโลกดุนยาใบนี้บอกก่อนนะว่าโลกใบยาใบนี้มีวันหมดอายุนะแบบรถญี่ปุ่นนั่นละมีวันหมดอายุอัลลอฮ์บอกผ่านนบีมุฮัมมัดเอ้ยบอกกับประชาชนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้โลกดุนยาใบนี้เป็นยังไงรู้ไหมราตีราคายะนาฮูบาอูดอยะนาฮูบาอูดอแปลว่าปีกยุงโลกดุนยาใบนี้มีราคาเท่ากับปีกยุงอธิบายยังไงพี่น้องอธิบายอย่างนี้ถ้าหากคนกาเฟรถ้าโลกดุนยาใบนี้มีราคาเท่ากับปีกยุงคนกาเฟรบนโลกดุนยาใบนี้ไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ำแม้แต่สักอึกหนึ่งพี่น้องท่านโลกดุนยาใบนี้ไม่มีราคานะอัลลอฮ์ปีกยุงจังมียังมีราคามากกว่าครับพี่น้องเพราะนั้นอย่าหลงดุนยาดุนยาก็คือเงินดุนยาก็คือชื่อเสียงดุนยาดุนยาก็คือเกียรติยศแล้วก็ตำแหน่งพี่น้องหลงทำไมเพราะสิ่งสาสี่ประการนี้ถ้าท่านหลงนะไม่พาท่านไปหาอัลลอฮ์เลยแต่ถ้าท่านไม่หลงเอาเงินของท่านที่มีอยู่ไปดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์เอาตำแหน่งที่มีอยู่ไปดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์เอาเกียรติของท่านที่มีอยู่ไปบุกเบิกศาสนาของอัลลอฮ์ให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ตำแหน่งที่มีอยู่นะครับเอาไปดูแลคนของอัลลอฮ์เนี่ยให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่หลงดุนยานบีสอนดีนะครับพี่น้องเพราะนบีมาจากอัลลอฮ์นบีสอนต่ออีกว่าโลกบัญญาโลกดุนยาใบนี้ตีราคายังไงครับกะไบติรังกะบูดเหมือนกับใยแมลงมุมคนที่เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องแต่เคารพเนี่ยดุนยาเนี่ยเคารพเงินเคารพชื่อเสียงเคารพตำแหน่งเคารพเกียรติยศเข้าประคองตัวเองจะเสียเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ได้แสงสิ่ง 3-4 ประการนี้กะไบติลอังกะบูดเหมือนกับใยแมลงมุมพี่น้องเห็นไหมใยแมลงมุมถูกลมแรงๆมาพังเอามือไปขีดๆพังโลกดุนยาไปนี่ราคาแค่นั้นพี่น้องในสายตาของมุฮัมมัดในสายตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นลูกน้องนบีมุฮัมมัดเราเดินตามนบีมุฮัมมัดเราปฏิบัติตามกุรอานอ่านกุรอานทำไมไม่คิดตามอัลลอฮ์สอนในตัวตนอะไรนะครับอัลลอฮ์สอนต่อไปอีกครับโลกดุนยาไปนี้กอลีกมาตาองกอลีนเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพเป็นปัจจัยที่น้อยนิดกอลีนแปลว่าเล็กน้อยพี่น้องมาตาความสุขเป็นความสุขชั่วแรงพี่น้องงานแต่งงานใหม่ๆเป็นความสุขแป๊บเดียวพี่น้องเงินที่มีอยู่ให้ความสุขกับท่านแป๊บเดียวพี่น้องได้รถคันใหม่มาบ้านหลังใหม่มาที่ดินแปลงใหม่มารถคันใหม่ภรรยาคนใหม่ก็เป็นความสุขชั่วคราวจบแป๊บเดียวหมดแล้วครับพี่น้องนบีสาธิตเอามือของคุณเนี่ยไปจุ่มลงในมหาสมุทรซะนบีต้องการจะอธิบายว่าในมหาสมุทรนั้นเป็นปัจจัยที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ในโลกอาคิเราะห์น้ำใน7มหาสมุทรเนี่ยเป็นปัจจัยที่อัลลอฮ์เตรียมไว้กับโลกอาคิเราะห์พี่น้องแล้วก็ประชากรบนโลกนี้มีประมาณ 5,000 ล้านคนเอาคน 5,000 ล้านนะครับจุ่มเอามือทุกคนจุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วก็ชักขึ้นมาถามว่าติดมือคุณน่ะเท่าไหร่นี่คือปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮ์ให้นิดเดียวพี่น้องฉะนั้นอย่าหลงดุนยาให้หลงโลกอาคิเราะห์พี่น้อง ให้ทำอะไรก็ตามเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดนี่รอมฎอนจะมาแล้วหรือมาไปแล้วมันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ให้อีมานเพิ่มหวังรางวัลตอบแทนอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลดบาปลดโทษนั่นคือรางวัลที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้นั่นก็เรียกว่าคิดเพื่อโลกอาคิเราะห์ถ้าคิดเพื่อโลกดุนยาคิดอย่างนี้ผมแนะนำนะครับพี่น้องกว่าจะคิดไม่เป็นถือบวชปีนี้ให้น้ำหนักลดถือบวชปีนี้ให้ไขมันลดถือบวชปีนี้ให้เบาหวานลดนั่นคิดเพื่อโลกดุนยาถือบวชเหมือนนบีแต่ว่าใจคิดโลกดุนยาคิดทำไมดุนยาพี่น้องอันนี้มันผลพลอยได้อยู่แล้วคนจีนก็ถือไขมันก็ลดแต่มุสลิมถือศีลอดไม่ใช่เพื่อให้ไขมันลดอย่างเดียวพี่น้องต้องให้อีหม่านมันเพิ่มพี่น้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์บาปลดนั่นคือเป้าหมายของมุสลิมที่ถือศีลอดตามท่านนบีมุฮัมมัดสอนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับให้ลูกหลานของท่านเรียนอิสลามศึกษาสุนนะของท่านนบียะฮูดีกลัวอิสลามพี่น้องครับเขาจะเริ่มเผากุรอานกันวันที่11กันยานี้พี่น้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ชาวโลกเขาเกลียดมุสลิมเขาบอกว่ามุสลิมเอาเครื่องบินไปชนตึกเวิลด์เทรด8ปีผ่านมาแล้วยังไม่สะใจต้องเผากุรอานเพื่อจะให้มุสลิมมันเสียเกียรติเชิญเผาเถอะครับโบสถ์ทั้งหมดนี่เชิญเถอะครับกุรอานเป็นของอัลลอฮ์ว่าอินนีละฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮ์เป็นเจ้าของกุรอานพี่น้องอัลลอฮ์ดูแลเองครับศาสนาเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์สั่งเอาซุนนะห์ของนบีมาปฏิบัติอัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองเราตายแล้วก็สบายฟื้นขึ้นมาในโลกอาคิเราะห์ยิ่งสบายใหญ่เลยครับพี่น้องสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ความดีที่พี่น้องทำนั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ให้อีหม่านเพิ่มแล้วก็ผลบุญเพิ่มแล้วก็ความผิดลดลงซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิลัยกุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโสมเตดอระนางอุมมุกัลละโสมเตดอระอายุ76ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซะและเป็นภรรยาของนายซักกะริยาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร086-017-9559 086-017-9559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตน์ผู้ใหญ่สลามนิยมรัตน์อายุ76ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานของหัวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮาจีอับดุลกาลีมและฮาจยาฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมานิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอิควานุนมุตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปเลาะเมาะคุณยูซุปเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายสงเหี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอานาลาวีบ้านมาล่าง อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณรอมฎอนจะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูลีณมัสยิดอันอิสติกอมะสู่เหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางประนอมมัดลีนางประนอมมัดลีอายุ86ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของชายสมหวังมัดลีลอฮิมะฮุนลอและเป็นมารดาของคุณลอซีดมัดลีจะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮัมมัดียะห์ซูเลาใหม่คอ15สายล่างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปผมณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮาจีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามิอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรม
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك

0: لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้หัวข้อเนี่ยชื่อว่าเติมชานะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีชานะยังไม่มีชามานะก็จะกินไปแล้วนะครับชานมเย็นนะกินไปแล้วเมื่อตอนเย็นคำว่าเติมชาเนี่ยก็แสดงว่าต้องดื่มไปแล้วแล้วก็ค่อยเติมก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดในหัวข้ออะไรแต่ว่าผมก็มีในใจมาแล้วแหละว่าจะคุยพี่น้องเรื่องอะไรอย่างแรกเลยพี่น้องครับงานนี้เราจัดเพื่อหาทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ผมเนี่ยเป็นนักศึกษาเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ไม่ได้เป็นนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยแล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็หาตำรับตำรามานั่งอ่านมาค้นคว้าเองแต่สมัยก่อนนี่ก็เป็นนักศึกษาก็คือไปเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยไปเรียนกับด็อกเตอร์นะไปเรียนกับบางที่ที่มัสยิดนะครับบางที่เขาอาจจะจัดเป็นการสอนที่มัสยิดก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าตอนที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต่างจากเมืองไทยอย่างมากนั่นก็คือบรรยากาศของอิสลามบางคนก็บอกว่าอาจารย์ที่นี่มีมัสยิดกะละหมาดได้ที่นี่มีโรงเรียนสอนฟะดูอีนมีโรงเรียนสอนกุรอานก็มีคนเรียนกันอยู่แต่มันไม่เหมือนในต่างประเทศโดยเฉพาะที่มักกะฮ์นะครับคนแย่งกันไปละหมาดที่มัสยิดใครช้าพี่น้องครับเป็นไงครับละหมาดหน้าตลาดถ้าช้านี่ละหมาดหน้าตลาดนะหะดีษนึงที่นบีพูดเอาไว้ว่าวันศุกร์เนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีข้อหนึ่งคือให้ไปตั้งแต่มุบักกิรนี่แปลว่าตั้งแต่เช้าตรู่ผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยไปละหมาดตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปกัน 11:00 นเที่ยงถูกมั้ยถ้าไปเช้าตรู่เนี่ยคนที่โดนก็คือโตเซียทำไมอ่ะโตเซียไปกวาดซุเราะห์ก่อนแต่เช้าแต่ปรากฏว่าที่มัสยิดฮารอมเนี่ยพี่น้องครับ8โมง9โมงเนี่ยใครที่ลำไส้ดีนะสามารถอั้นฉี่ได้เนี่ยไปแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนใกล้ละหมาดนี่ปวดฉี่ออกมาก็เรียบร้อยเหมือนกันเข้าไม่ได้เหมือนกัน9โมงเนี่ยพี่น้องครับมัสยิดฮารอมข้างในนี่เต็มแล้ว9โมงเช้าละหมาดวันศุกร์10โมงนี่ต้องเบียดกันต้องหาเดินอ้อมตึกกันนะครับเพื่อจะไปละหมาดแต่บ้านเราเนี่ยกุตบะไปครึ่งกุตบะแล้วนะยังโล่งอยู่เลยกุตบะไปครึ่งจะจบอยู่แล้วพอกอมัดเท่านั้นแหละเริ่มเต็มมันก็ต่างกันอีกหะดีษนึงที่นบีพูดเอาไว้พี่น้องฟอดีลาเนี่ยมากมายแต่ผมไปตรวจสอบหะดีษมีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเป็นหะดีษอ่อนแต่เชคอัลบานีตรวจสอบหะดีษนะครับแล้วก็ใครที่ซิกก็มั่นใจในเชคอัลบานีเนี่ยท่านบอกว่าเป็นหะดีษที่อยู่ในระดับซอฮีห์ในระดับที่ฮะซันซอฮีห์นั่นก็คือหะดีษที่พูดถึงว่าใครก็ตามที่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดละหมาดอะไรครับญะมาอะห์ไหนญะมาอะห์ฟะญัรนะครับก็คือละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเสร็จแล้วก็นั่งรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอ่านกุรอานหรืออ่านอัซการ์ต่างๆเนี่ยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้1ด้ามหอกก็คือเวลาที่ละหมาดดูฮาหลังจากนั้นเขาก็ละหมาด2รอกอะอ์ฮ์อุลามะก็ถกเถียงกันว่ามันคือละหมาดอิชรอกหรือเปล่าแต่มันคือละหมาดดูฮาต้นเวลานั่นเองผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์และอุมเราะห์ตามะตันตามะตันตามะตันอย่างสมบูรณ์นบีพูดสมบูรณ์ถึง3รอบผมไปทำฮัจญ์มาไม่รู้ผลบุญสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ในหะดีษนี้บอกสมบูรณ์3ครั้งปรากฏว่าวันที่ไปเหยียบแผ่นดินมะดีนะห์สุนนะในข้อนี้พี่น้องครับเราเห็นได้อย่างมากมายเหลือเกินปรากฏว่าคนละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้ว นั่งแช่อยู่ในมัสยิดนั่งอ่านซิกเกตนั่งอ่านกุรอานบางทีก็มีการสอนหนังสือหลังจากละหมาดซุบฮ์ลองถามดูนะพี่น้องทำไมแปลศาสนาหลังซุบฮ์เนี่ยใครจะมาถ้าบ้านเราอะนะจัดบรรยายศาสนาหลังซุบฮ์ผมว่ายากขนาดหลังอิชานี่ยังมากันยากเลยหลังมักริบหลังอัสรียังยากนี่หลังซุบฮ์นี่มีสอนกันแล้วผมถึงบอกว่าบรรยากาศของการเรียนรู้ศาสนาที่ต่างประเทศหรือบรรยากาศของการริ่งเร่บเร่งรีบแหมดูดิพอไปอยู่ต่างประเทศนานเริ่มลิ้นพันเร่งรีบในการทำความดีเนี่ยพี่น้องครับมันเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้บอกเอาไว้ว่าสังคมของเราพี่น้องครับจะให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขจะต้องประกอบไปด้วย4รายการ1ก็คือบรรดาผู้รู้ครับบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ผู้รู้เนี่ยพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าคำจำกัดความของผู้รู้เนี่ยคืออะไรตกลงเนี่ยต้องไปเรียนผ่านเชคคนนี้ไหมต้องไปจบสถาบันนี้หรือเปล่าต้องไปเรียนวิชานั้นหรือเปล่าถึงจะเป็นผู้รู้พี่น้องครับอายะห์กุรอานหนึ่งที่บอกถึงผู้รู้เอาไว้เนี่ยนั่นก็คือในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่28อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาอ์อินนัลลอฮะอาซีซุลกอฟูรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราทำหน้าที่สอนศาสนาพี่น้องครับอย่างแรกเลยที่เราต้องสอนกันในสังคมก็คือมะอ์ริฟะตุลลอฮ์คือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องของเตาฮีดอย่างแรกเลยแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของให้ละทิ้งหรือออกห่างจากการตั้งภาคีสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาก็คือสอนให้ทำความดีตะมูรูนะบิลมะอ์รูฟอย่างสุดท้ายก็คือวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรก็คือสอนให้ละทิ้งจากความชั่วไอประเด็นสอนให้คนทำความดีเนี่ยผมว่ามีคนพูดกันเยอะแต่เวลาจะให้ทิ้งความชั่วเนี่ยบางทีเป็นไงครับไม่กล้าพูดเห็นความชั่วเนี่ยอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่บางทีกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องของเราก็ไม่กล้าพูดดังนั้นอิหม่ามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจที่ยากมากก็คือว่าการเตือนคนคนหนึ่งที่ทำผิดและเขามีผลประโยชน์กับเรายกตัวอย่างเช่นฮัจญะห์คนเนี้ยทำความผิดและเขาให้ซะกาตเราทุกปีเลยกล้าเตือนไหมลองเตือนดูสิอดนะซะกาตปีนั้นน่ะหรือเจ้านายเราเนี่ยบอสเราเนี่ยทำผิดแล้วเราบอกบอสทำอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเป็นไงครับบอสก็บอกเอากดเอาซองขาวไปลาออกเป็นหางานใหม่เพราะเวลาเตือนมาแล้วเตือนแล้วเนี่ยภัยมาสู่ตัวดังนั้นดะวะที่มีผลบุญมากที่สุดคือดะวะตุสุนตอนคือการไปเตือนผู้นำประเทศหรือผู้นำอะไรผู้นำที่ปกครองเพราะเตือนไปเตือนมานี่คอหลุดได้โดนข้อหาไปเตือนผู้นำประเทศอย่างเงี้ยพี่น้องถ้าเขาทำผิดนะแต่การที่ปล่อยให้ความผิดมันอยู่ไปเรื่อยๆในสังคมเนี่ยพี่น้องอันนี้มันร้ายแรงกว่าเพราะเราจะชินกับความผิดอันนั้นจนกลายเป็นเรื่องปกติทำไมผมพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นผู้รู้ล่ะครับเป็นคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยพี่น้องคือคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเชคอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายอายะห์นี้นะครับในหนังสือมัจมูอ์ฟัตวาเล่มที่7หน้าที่539อ่ะวะฮาซายะดุลลุอะลาอันนะกุลละมันคอชิยัลลอฮะฟะฮุวะอาลิมุนนี่คืออายะห์ที่บ่งชี้ถึงทุกคนที่กลัวอัลเลาะห์ใครก็แล้วแต่พี่น้องที่กลัวอัลเลาะห์นั่นแหละนั่นแหละคือผู้รู้วะฮุวะฮักกุนนี่คือสัจธรรมนี่คือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราจะบอกว่าใครเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยวัดกันที่ว่าอะไรกลัวอัลเลาะห์ใครกลัวอัลเลาะห์มากกว่า วะลายะดุลุอะลาอันนะกุลลอาลิมินยักชาฮูแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เป็นอาเลมทุกคนนั้นน่ะจะกลัวอัลเลาะห์หมดเนี่ยบางคนเรียนจบศาสนามาปริญญาเอกปริญญาโทแต่ก็ยังกล้าทำบาปอย่างเห็นได้ชัดพอไปถามบ้านกับผ่อนกับธนาคารดอกเบี้ยรถกับดอกเบี้ยแต่จบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีเรียนจบชริอะห์ศาสนาอ้าวอาจารย์เขาเป็นผู้รู้ทำไมเขาถึงกล้าทำล่ะก็นี่ไงเชคคุณอิสลามบอกว่าไม่ได้หมายว่าอาเลมทุกคนจะกลัวอัลเลาะห์นะไออาเลมบางคนนี่ก็ไม่ได้กลัวอัลเลาะห์หรอกดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยไม่ต้องไปเรียนจบศาสนาบางคนนะก็เป็นอาเลมได้ทำไมล่ะเพราะท่านกลัวอัลเลาะห์ไงเพียงแค่อายะห์เดียวท่านก็ปฏิบัติแล้วแต่คนบางคนพี่น้องครับ100หะดีษซอฮีหะห์เนี่ยฟังเฉยๆไม่ปฏิบัติสักหะดีษนึงแต่บางคนที่ยอมต่ออัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์เนี่ย1หะดีษพอแล้วทำแล้วดังนั้นไม่ยูริดิลาไม่ยูริลาฮูบีฮีคอยรอดยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาจะให้เขาได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาคำว่าเข้าใจศาสนาคือเรียนรู้และปฏิบัตินะเรียนรู้และปฏิบัติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับขอเล่าเรื่องผู้รู้สักคนหนึ่งชื่ออิหม่ามอัยซุอิหม่ามอัยซุบินอับดุสซะลามชื่ออิหม่ามอัยซุบินอับดุสซะลามรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่660นะเสียชีวิตที่ปี660ท่านเป็นอาเลมที่อยู่ในเกิดที่ดามัสกัสประเทศซีเรียหลังจากนั้นก็เดินทางไปเรียนหนังสือตามที่ต่างๆแบดแดดก็ไปแต่มาสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์สมัยก่อนเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะมีคนติดตามเยอะแต่สมัยนี้คนมีตังจะมีคนติดตามเยอะลองสังเกตใครมีตังเนี่ยคนตามเยอะมีตำแหน่งเนี่ยคนตามเยอะแต่เป็นตัวครูเนี่ยไม่ค่อยตามเข้าไปบางทีหมากัดนะเดินคนเดียวเนี่ยต้องระวังแต่คนสมัยก่อนจะรู้เป็นผู้รู้นี่จะคนตามนักเรียนตามไปเรียนหนังสือที่บ้านใช่ไหมพอนั่งแปลที่ไหนนี่นั่งกันเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าลองบอกแจกตังค์นี่เดี๋ยวนี้นะเต็มไปหมดเหมือนกันแต่แจกความรู้ไม่ค่อยเอาอะถ้าแจกตังค์ชอบพี่น้องครับพอข่าวไปถึงกษัตริย์คนหนึ่งที่ปกครองอียิปต์อยู่ชื่อว่านัจมุดดีนอายูบกษัตริย์ชื่อนัจมุดดีนอายูบได้รับตำแหน่งนะครับพ่อเสียชีวิตพ่อเป็นกษัตริย์ใช่ไหมลูกก็ขึ้นมาก็เลยตั้งอิหม่ามอัยซุบินอับดุสซะลามเป็นที่ปรึกษาวันที่ประชุมกันวันที่กำลังสถาปนานะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกพิราชาพิเศษกันนะผมใช้คำศัพท์ไม่รู้ถูกเปล่าก็เชิญมาหมดเลยญาติโกโหติกาของท่านนะแล้วก็รวมถึงทหารมหาดเล็กเสร็จแล้วก็ถามอับดุลท่านอิหม่ามอัยซุมีอะไรที่จะบอกไหมอิหม่ามอัยซุบอกว่าอายุบเนี่ยเขาเรียกเหมือนเพื่อนนะเพราะว่าบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันอายุบเอ๋ยวันกิยามัตเนี่ยท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงอายุบบอกจะตอบอะไรเหรอท่านอิหม่ามไม่ใช่อัลลอฮ์หรือที่ให้ท่านมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้ปกครองอียิปต์แต่ท่านกับปล่อยให้มีโรงเหล้าแหมตัวรอเรือมีร้านเหล้าและในร้านเหล้านั้นก็มีการขายประเวณีด้วยอยู่ในอาณาจักรการปกครองของท่านโอ้โหพี่น้องครับท่านมหาดเล็กนี่มองเป็นสายตาเดียวเอาขนาดนี้กันเลยเหรอนี่เล่นกันขนาดนี้เลยเหรออิหม่ามท่านที่เป็นกษัตริย์นะครับนัจมุดดีนบอกว่าไงมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอนะเสร็จแล้วอิหม่ามอัยซ์ก็บอกเลยตรงถนนนี้มี2ร้านนะไอ้ตรงมุมนู้นก็มีไอ้ตรงนั้นก็มีเพราะพี่น้องครับร้านเหล้าเนี่ยเขาไม่ได้กินกันในข้างในเนี่ยมันกินหน้าถนนอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเหมือนสมัยเนี่ยที่เราเดินเห็นร้านคาราโอเกะเนี่ยผู้หญิงก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้กันหรอมันไม่ได้แอบมันทำบาปอย่างโจงครึ่ม แต่ท่านกลับมานอนสุขสบายอยู่ในวังแล้วก็ปล่อยให้คนในปกครองของท่านนั้นกำลังเสพสมในสิ่งที่เป็นของฮารอมพี่น้องครับเวลาคนที่เป็นคนจะแถเนี่ยเขาบอกยังไงรู้ป่ะเขาบอกว่าอ๋อท่านอิหม่ามก็ในสมัยพ่อของฉันน่ะเขาก็มีมาตั้งนานแล้วก็สมัยพ่อฉันที่เป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยก็มีร้านเหล้าแบบนี้แหละเสร็จแล้วพี่น้องอิหม่ามเขาก็ยกอายะห์กุรอานเลยนะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ และเมื่อมีการกล่าวเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการค้าประเวณีเรื่องของการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ฮารอมถูกไหมตอนนี้ก็รู้พวกเขาก็จะกล่าวว่าบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาเขาจะกล่าวตอบกับพวกคนที่มาเชิญชวนเขาว่าแต่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทำไมไม่ปฏิบัติล่ะเพราะเรานั้นจะปฏิบัติตามบรรพบุรุษของเราที่ทำกันมาเจออายะห์กุรอานนี้เป็นไงครับกษัตริย์ก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธกุรอานนี่เรื่องใหญ่เลยไงถ้าปฏิเสธกุรอานนี่เรื่องใหญ่อิหม่ามก็เลยเป็นไงครับสั่งให้มหาดเล็กไม่ใช่กับอิหม่ามกษัตริย์ก็สั่งให้มหาดเล็กเนี่ยไปปราบร้านเหล้าร้านเบียร์ที่อยู่ในอาณาจักรของท่านหมดเกลี้ยงเลยทุกวันนี้พี่น้องครับบอกกับพี่น้องนะประเทศอาหรับเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีเหล้าขายนะเห็นใส่โต๊ะใส่ผ้าหยาบกันปิดหน้ากันน่ะบางที่มีเหล้าขายแต่มีอยู่2ประเทศพี่น้องบอกกับพี่น้องเลยว่าเหล้าสุรายาเมาเป็นสิ่งผิดกฎหมายนั่นก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศซาอุดิอาระเบียนะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สำหรับผมนั้นประเทศนี้เนี่ยเหล้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอีกประเทศนึงก็คือประเทศที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนก็คือประเทศคูเวตส่วนที่ประเทศอื่นนะที่เหลือจากนี้นะมีเหล้าขายแล้วครับมีสุราขายบางที่มีการค้าประเวณีแต่มาในรูปแบบของพนักงานนวดนะก็บอกกับพี่น้องว่าเรื่องที่ให้พี่น้องที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอยากจะให้พี่น้องกลับมาที่บ้านเราแม้ว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้ปกครองนะครับโดยกฎหมายชะรีอะห์แต่เรามีหลักชะรีอะห์อยู่ในหัวใจของเราเล่าขายถูกกฎหมายแต่สำหรับในหัวใจเราแล้วดื่มได้ไหมไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ห้ามแต่บางคนเนี่ยพี่น้องเขาที่เขาไม่ดื่มเหล้าเพราะอะไรเพราะไม่มีขายเขาเลยไม่ดื่มแต่พอมาเมืองไทยเป็นไงเมาราน้ำเลยก็มีดังนั้นถ้าเกิดเรามีอิสลามในหัวใจพี่น้องครับเราไปที่ไหนที่ไหนที่เขามีการเสรีเขามีเสรีในการปฏิบัติเนี่ยเราก็มีกรอบของเรานะครับอีกอันนึงพี่น้องครับอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้พี่น้องฟังตอนที่ผมไปเรียนตอนที่ผมไปประกอบปีจีฮัตพี่น้องครับมันย้ายที่ทั้งหมดเนี่ย3ที่คนไปทำฮัตน่ะพี่น้องต้องย้ายที่เรื่อยๆเลย4ที่ที่แรกก็คือผมไปมะดีนะห์ก่อนนะเสร็จแล้วจากมะดีนะห์เสร็จก็ย้ายมาที่ยูไมซะห์ยูไมซะห์นี่อยู่ไกลนะครับเลยมัสยิดแถวกูโบมะลานะเลยกูโบมะลามาอีกเขาเรียกโบเบแถวโบเบถ้าเคยไปอ่ะนะเสร็จแล้วก็ย้ายไปมีนานะไปมีนาไปอารอฟะห์นะเข้าสู่มะนาสิกุลฮัจญ์แล้วหลังจากนั้นกลับมาอยู่ที่ยูไมซะห์อีกวันนึงก็ย้ายไปที่โรงแรมที่ใกล้มัสยิดฮารอมหรือโรงแรมหอนาฬิกาเดี๋ยวบางคนก็บอกฮิลตันอะไรแถวนั้นนะคือไปอยู่ด้านหลังไปอยู่รอบๆมัสยิดฮารอมปรากฏว่าอยู่ไกลมัสยิดฮารอมพี่น้องครับในช่วงที่ไปอยู่ที่ยูไมซะห์ไปอยู่ไกลมัสยิดฮารอมมันมีมัสยิดมักกะเนี่ยไม่ใช่มีมัสยิดฮารอมอย่างเดียวนั้นต้องเข้าใจก่อนนะบางคนถามผมอ่ะอาจารย์แล้วก็ไปอยู่ที่นู่นน่ะเต็มหรือย่อบางคนถามผมผมก็บอกผมละหมาดตามอิหม่ามครับแล้วเต็มไหมล่ะกับอิหม่ามเขาเต็มอ่ะที่มัสยิดก็ไปละหมาดที่มัสยิดคืออย่าเข้าใจว่าที่มักกะเนี่ยมีแค่มัสยิดฮารอมมัสยิดเนี่ยอยู่รอบพี่น้องแต่อยู่ที่ว่าเราหาหรือไม่พี่น้องทำให้เป็นนิสัยนะสำหรับมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยเวลาไปที่ไหนอ่ะเราชอบหาร้านอาหารก่อนถูกไหมมีอาหารกินหรือเปล่าแต่ทำให้เป็นนิสัยก่อนจะหาอาหารหาสุราให้เจอก่อนไม่รู้แหละผมไปที่ไหนผมจะถามก่อนมีสุราหรือเปล่าถ้าไกลก็ว่ากันไปถ้าใกล้ก็แวะไป คือพยายามให้รู้อ่ะผมก็เดินวันแรกนี่ก็เดินหาก่อนตอนแรกเจอที่ถนนมัสยิดใหญ่นะครับ3ชั้นเดินขึ้นเขาไปมีคนบอกว่ามีสุราบนเขาผมก็เดินขึ้นเขาไปเจออีสุราหนึ่งคนน้อยนิดนึงแต่ก็เต็มนะไม่ล้นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเหนื่อยเดินขึ้นเขาพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ข้างบนคอละหมาดไอ้เราก็เดินขึ้นเขาไปวันแรกนี่ตื่นประมาณ 04:00 พี่น้องครับ 03:00 04:00 ไปลงไปละหมาดข้างล่างพี่น้องรู้ไหมว่ายังไม่ถึงเวลาซุบฮ์ประมาณ40นาทีเนี่ยซุเราเต็มหมดแล้วอยู่กลางถนนน่ะเต็มแล้วชั้นธรรมดาเนี่ยเต็มแล้วต้องขึ้นไปชั้น3พี่น้องครับขึ้นไปอีก3ชั้นเพราะมี3ชั้นพอลงมาพออาซานเสร็จข้างล่างเริ่มปูแล้วที่ถนนแล้วเลนนึงหายไปแล้วละหมาดที่ถนนแล้วผมบอกโอ้โหนี่ผมว่าผมตื่นเร็วแล้วนะเจอพวกนี้สงสัยไม่นอนกันเลยมึงเนี่ยเฝ้าสุรากันเลยไงแต่พอละหมาดเสร็จพี่น้องเดินลงมาจากบันไดแคบๆธรรมดาวันอื่นเนี่ยมันเดินเร็ววันนี้มันเดินช้าเหลือเกินทำไมวันนี้มันช้าเหลือเกินปรากฏว่าเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องครับข้างหน้าผมมีคนที่ขาพิการพี่น้องขาเนี่ยข้างหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นไงครับไม้เท้าค่อยๆพยุงขาเดินขึ้นบันไดไป3ชั้นขึ้นไปละหมาดเราเนี่ยหอบแฮกๆเลยนะแต่คนเนี้ยขึ้นไปแล้วขากลับก็ลงผมก็กะว่าคงอยู่แถวๆนี้แหละที่ไหนได้พี่น้องครับเดินไปผมก็ดูไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอดูไปผมน้ำตาไหลไปเรื่อยเลยบอกรอดูสิไอเราขาดีๆเนี่ยเมื่อกี้เราเกือบไม่มาแล้วสุเบานะเจอคนนี้เข้าไปผมก็นึกว่าอยู่ใกล้ที่ไหนได้เดินข้ามถนนขึ้นไปบนภูเขาอีกอัลลอฮฺอักบัรขาไม่ดีแต่อะไรดีหัวใจดีตั้งแต่นั้นเป็นไงครับผมบอกเอาละต้องไงเป็นกำลังใจต้องเอาละนะขนาดขาเขาไม่ดีเนี่ยเขายังเอาขนาดนี้ไอเราขาดีต้องเอาพี่น้องครับหะดีษหนึ่งที่เราชอบยกกันเวลาพี่น้องมุสลิมเตะบอลยกเลยอัลมุมินุลกอวียุคอยรุนวะอะฮับอิลัลลอฮิมินัลมุมินอัดดออีฟนี่ยกกันนะเรื่องเตะบอลปรากฏว่าหะดีษเนี่ยเรื่องอะไรรู้เปล่าไอ้คำว่ากอวียุนเนี่ยเรื่องอะไรรู้ไหมอีมานกับตออาเรื่องอีมานหะดีษนี้พูดเรื่องอีมานเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องตาร่างท่าร่างกายเราแข็งแรงแต่อีมานอ่อนมีประโยชน์ไหมวิ่งมาราธอน42กิโลแต่พอไปตะวาเป็นไงครับขึ้นรถสกูตเตอร์เดี๋ยวนี้ชั้น3มีสกูตเตอร์แล้วแต่วิ่งมาราธอน40กว่ากิโลแต่พอจะทำอิบาดะห์ไม่มีแรงแล้วถามว่าไอ้กอวียุนน่ะเรื่องอะไรอัลอีมานวัตตออะเรื่องอีมานกับการพักดีต่ออัลเลาะห์แต่อุลามะห์บอกว่าร่างกายเกี่ยวมั้ยก็ต้องบอกว่าเกี่ยวทำไมล่ะพี่น้องถ้านอนพะงาบไปสุราห์ไหวมั้ยล่ะก็ไปไม่ไหวเหมือนกันถูกมั้ยคนที่ป่วยศาสนาบอกว่าไงครับอนุญาตให้ละหมาดที่บ้านได้ให้ที่บ้านได้ผมก็ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยหะดีษนี้ยาวนะพูดถึงเรื่องของกอดอกอดัรครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรหนึ่งที่เกิดกับเราเนี่ยในท้ายหะดีษบอกว่าไงอย่าบอกว่าหากว่าได้ยินเราจะได้ยินบ่อยนะปรากฏสมมุตินะเราขับไปตรงนี้ปั๊บรถมันติดแหมเมื่อกี้นะถ้าไปทางนั้นนะโล่งแล้วนี่กำลังอะไรกำลังไม่ค่อยพอใจใช่ไหมกับการกำหนดของเราเดินตกบันไดโคร่มแหมเมื่อกี้ถ้าลงลิฟต์นะไม่โดนหรอกถูกไหมเราจะนึกอย่างนั้นน่ะล้มตุ้มอัลลอฮ์นี่ถ้าไม่มีน้ำมาเมื่อกี้น่ะไม่ล้มหรอกหะดีษนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดมูซีบะเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเกิดกับเราแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกล่าวถึงว่าหากว่าฉันทำอย่างนั้นทางนี้จะไม่โดนเพราะที่โดนเนี่ยโดนยังโดนแล้วเราไม่ได้มีอัญมณีย้อนเวลานะหมุนเวลาย้อนกลับไปได้นี่โดนแล้วแต่ประเด็นว่าให้โดนอันนี้ให้เป็นบทเรียนว่าคราวหน้าเนี่ยก็ได้รู้เอาไว้ว่าทางนี้เนี่ยถ้ามาตรงดมบางกะปิผมยกตัวอย่างนะเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยไปสอนหนังสือแล้วต้องขับรถมาที่ยะตีมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งประกาศว่าสะพานรอยข้ามแยกดมเนี่ยต้องเขาไปทำเป็นที่จอดรถจอดอยู่ชั่วโมงนึง ไม่ขยับเลยชั่วโมงนึงผมก็ไม่รู้ว่าเขาประกาศไปที่จอดรถมันรถมันติดนะผมแซวเล่นติดอยู่ชั่วโมงนึงคราวนี้เราก็บ่นได้ไหมไม่ต้องบ่นแล้วมาแล้วแต่คราวหน้าเป็นไงครับอ๋อวางแผนใหม่ไอ้ทางนี้มันติดเดี๋ยวหาทางใหม่ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าบอกว่าหากว่าทำอย่างนี้ฉันก็ไม่โดนเนี่ยเป็นการเปิดประตูให้ชัยฏอนทำงานทันทีชัยฏอนจะมาแล้วดังนั้นน่ากลัวนะถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับอดทนสอสอมายังอ่ะยังไงไหมผมต้องชิงขึ้นก่อนเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้ลงเลือกตั้งไงยังไม่มีแนวคิดพี่น้องครับดังนั้นคำว่ากอวียุนเนี่ยในความหมายของฮะดีษเนี่ยอุลามะอธิบายคืออีหม่านนั้นตรวจสอบอีหม่านของเราให้ดีนะครับผมพูดเนี่ยพี่น้องผมเห็นบรรยากาศการทำความดีหลายๆอย่างที่ต่างประเทศแต่หลายๆอย่างเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นยกตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนั่งกันนะนั่งกันอยู่ที่มัสยิดจนกระทั่งถึงเวลาดูฮานะครับก็เขาค่อยกลับแต่ที่บ้านเราเนี่ยบางทีละหมาดเสร็จแล้วเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าวีริดใช่ไหมพออิหม่ามดออจบเป็นไงครับปิดพัดลมปิดไฟมืดเลยปิดประตูต่างหากแล้วคิดดูดิมืดๆแต่พี่น้องที่เราก็ไม่ไหวนั่งเหมือนกันไงจะลุกขึ้นเปิดพัดลมก็แหมเขาปิดเราเปิดเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอีกนั้นบรรยากาศการทำความดีเนี่ยพี่น้องครับมันก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศอีกเรื่องนึงพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องผมมีโอกาสนะไปละหมาดเนี่ยอิหม่ามแต่ละคนนะครับถ้าพี่น้องรู้จักอิหม่ามมากกว่านักร้องเนี่ยผมว่าโอเคละหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักอิหม่ามอิหม่ามซูเดสใครวะอิหม่ามชูเรมใครอ่ะแต่ถ้าบอกเป็นไงครับมีใครบ้างนะ BKL ใช่ป่ะไม่รู้มีอะไรวงอะไรนะ48อะไรอ่ะเอ๊ะอะไรนะอ๋อนี่รู้จักอยู่ BKL มาจากไหนเนี่ยอัลลอฮ์บอดี้สแลมสมมุติแล้วกันบอดี้สแลมเนี่ยรู้จักมีสมาชิกกี่คนประวัติเกิดวันไหนรู้หมดแต่พอบอกอิหม่ามซูเดสใครวะเดสไหนวะบางคนเนี่ยพี่น้องพอได้ยินเสียงนะผมเห็นข้างๆนะซาซูฟูฟะกุมเอจาดีลูเสียงเป็นเสียงซูเดสอัลลอฮ์ขนลุกเลยเพราะฟังในวิทยุไงวันนี้ได้มาเป็นอิหม่ามมาเป็นมะมุมของเชคซูเดสดีใจรู้จักเลยเชคซูเดสเพราะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนี่รู้เลยเชคชูเรมพอขึ้นมาเชคบันดัตรู้จักเชคอับดุลลอฮ์ยูไฮนี่รู้จักมีอยู่วันหนึ่งเชครอผมรอเชคคนหนึ่งที่ผมถูกใจมากชื่ออับดุลลอฮ์ยูไฮนี่แกอ่านละฮูยาวพอได้ฟังเนี่ยพี่น้องครับมันตื่นตันและถ้าอ่านกุรอานแล้วเรารู้ความหมายบ้างนะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแหละจับพอได้บ้างเนี่ยโอ้โหพี่น้องขนลุกใหญ่เลยร้องไห้วันที่8เดือนซุนฮิจญะห์นะครับอับดุลลอฮ์อับยูไฮนี่มาเป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านในซูเราะห์ฮัจญ์เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์ฮัจญ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมวะอัซินฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริยะเราอัลลอฮ์บัญชาใช้ให้นบีอิบรอฮีมประกาศเรื่องฮัจญ์ตั้งแต่สมัยไหนสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วพอสร้างกาบาเสร็จกาบาใครสร้างนบีอิบรอฮีมสร้างพอสร้างเสร็จอัลลอฮ์ใช้ให้นบีอิบรอฮีมประกาศให้มาทำฮัจญ์ณบ้านแห่งนี้ก็คือไบตุลลอฮ์ปรากฏว่านบีอิบรอฮีมบอกว่าไงยาอัลลอฮ์เสียงฉันเนี่ยดังแค่นี้จะไปประกาศคนทั่วโลกจะได้ยินไหมล่ะให้ไปประกาศบนภูเขาอัลลอฮ์บอกว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องที่จะให้ใครได้รับรู้เนี่ยเป็นเรื่องของข้าส่วนเจ้ามีหน้าที่ประกาศประกาศไปหลังจากที่นบีบรอฮีมเชิญชวนให้มาทำฮัจญ์แล้วก็บอกถึงฟาดีละก็คือจะได้เข้าสวรรค์และจะทำให้รอดพ้นจากนรกเสียงลับใบกัลลอฮุมมาลับใบเนี่ยได้ยินไปกระทั่งแม้ทารกที่อยู่ในครรภ์อิบนุกะซีรได้เล่าเอาไว้นะได้ยินแม้กระทั่งทารกที่อยู่ในครรภ์หรือสเปิร์มที่อยู่ที่อสุหรือตัวสเปิร์มที่อยู่ที่กระดูกไขสันหลังยังไม่ทันออกมาเนี่ยสเปิร์มอยู่ในไขสันหลังตอบรับแล้วรับใบกัลลอฮุมมารับใบตั้งแต่วันนู้นแล้ว นั้นไม่แปลกพี่น้องวันนี้ทำฮัจญ์จะกี่ปีอย่าหวังนะว่าทำฮัจญ์แล้วจะโล่งแน่นทุกปีแน่นตลอดเพราะนี่เดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบรอฮีมประกาศบนภูเขาเราไม่ได้ยินหรอกแต่ตอนนี้เราไปทำฮัจญ์กันนะทั้งหมดเลยนะใครรู้ใครที่มีสตางค์มีความสามารถก็ไปทำฮัจญ์กันหนึ่งในซูเราะห์ฮัจญ์ที่บอกว่าวะบัชชิริลมุคบิตีนไอมุตะวาดิอีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่

วะจีลัตกูลูบูฮุมคนที่เมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจเขาหวั่นเกรงเวลาเราฟังกุรอานนี่เราซึ้งบ้างไหมพี่น้องถ้าเราซึ้งเราหวั่นเกรงนี่นะแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจความหมายหรอกแต่รู้ว่าเป็นไงอ่านแล้วมันซาบซึ้งอ่ะพี่น้องนั่นแหละแสดงว่าเราเป็นมุคบิตีนแต่ถ้าฟังแล้วเฉยๆแล้วก็บางคนเนี่ยฟังไม่เท่าไหร่พี่น้องไม่ฟังด้วยหรือเวลาเสียงอาซานดังขึ้นถามว่าเสียงอาซานเนี่ยมีนามของอัลลอฮ์มั้ยขึ้นคำแรกเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นไงไปบอกตัวเสียหน่อยนะมึงอาซานเบาๆหน่อยกูจะดูหนังเนี่ยนี่แสดงว่าใช่มุคบิตีนแล้วนะคนที่เมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นวะจีลัตกูลูบูฮุมหัวใจหวั่นเกรงพี่น้องครับเราอันซัลนาฮาซัลกุรอานะอะลาญะบะลิลละรออัยตะฮูคอชิอัมมุตซัดดิอัมมินคอชยะติลลาอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่ากุรอานเนี่ยนะถ้าหากเราประทานลงมาบนภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยถึงขั้นแตกพี่น้องเพราะมันแหละเพราะมันกลัวอัลลอฮ์ภูเขาเห็นนะพี่น้องที่แข็งๆอ่ะนะใช้ไดนาไมต์กี่ลูกกว่าจะระเบิดได้เนี่ยมันกลัวกุรอานพี่น้องเวลากุรอานลงนี่มันเกรงกลัวกุรอานแต่หัวใจคนเนี่ยพี่น้องแข็งกว่าหินอีกเวลาที่มันไม่เอาศาสนาลงไปดูสิพี่น้องเวลามันไม่เอาศาสนานะโอ้โหมันแข็งเหลือเกินมันแข็งยิ่งกว่าหินยิ่งกว่าหัวใจหัวภูเขาอีกพี่น้องครับคุณลักษณะที่สองก็คือวัสซอบีรีนาแลมาอัลซอบะฮุมต้องอดทนเวลามีอะไรก็แล้วแต่มาประสบกับเราต้องอดทนพี่น้องครับเวลาที่อดทนสุดๆก็คือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักดังนั้นวันที่สูญเสียสิ่งที่เรารักทุกคนพี่น้องเสียใจภรรยาเราลูกเราพ่อแม่เราวันที่อยู่ด้วยกันเนาะวันที่อยู่ด้วยกันพี่น้องบางทีเราไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่พอเวลาตายปั๊บเป็นไงพี่น้องกลัวมะไม่ได้บุญเริ่มคิดและจะทำยังไงดีอยากจะส่งบุญไปให้มะแต่ตอนมะอยู่เป็นไงข้าวสักมื้อก็ไม่เคยซื้อให้นะมะป่วยก็ไม่เคยพาไปหาหมอแต่พอเวลาตายไปแล้วเป็นไงอยากจะทำดีให้มะผมบอกข้อหนึ่งพี่น้องในอาหรับในประเทศอาหรับมัสยิดเกือบทุกมัสยิดผมใช้คำว่าเกือบทุกมัสยิดผมไม่รู้ว่ามีมัสยิดไหนที่ไม่มีแต่ที่ไปมีมัสยิดเกือบทุกมัสยิดทุกมัสยิดที่ผมไป มีตู้แช่ตู้น้ำอ่ะพี่น้องเป็นตู้แช่เย็นและในตู้แช่เย็นมีน้ำขวดวางเอาไว้บางที่ก็เป็นน้ำแก้วคือไอ้ตู้น้ำกดอ่ะพี่น้องบางคนไม่ไปกดหรอกลองวางตู้น้ำกดดูนะกับมีน้ำเป็นขวดแช่เย็นเอาไว้อ่ะลองไปดูว่าอันไหนเปลืองกว่าต้องเขียนไว้บางคนเนี่ยนะต้องเขียนว่าเอาทีละ2 3ไม่เกิน3นะเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องใส่กระเป๋านี่ข้างนึงข้างนึงแบกไปอีกข้างนึงที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นตู้แช่น้ำในอาหรับนี่มีตู้น้ำเยอะตู้ที่แช่น้ำแล้วก็มีน้ำตลอดเต็มตลอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีหะดีษบทนึงพี่น้องมีชายคนนึงมาหานบีแม่เสียชีวิตถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันทำบุญเนี่ยถึงแม่ไหมแต่ฉันจะทำบุญเนี่ยถึงแม่ไหมบริจาคถึงแม่ไหมนบีตอบว่าให้ซอดาเกาะให้ทำบุญด้วยกับน้ำดื่มหะดีษนี้จะแปะตามตู้ต่างๆพี่น้องดังนั้นนึกถึงย่อถึงมาที่เสียชีวิตไปแล้วทำบุญนะแล้วก็ที่ดีก็คือทำบุญด้วยกับน้ำดื่มนะเพราะนบีบอกไว้แต่ทำบุญอย่างอื่นก็ถึงนะทำวากัฟอย่างอื่นถึงบินไอจามะอุลามะการบริจาคทานถึงคนที่เสียชีวิตทำยังไงล่ะก็เนียดเนี่ยไม่เห็นยากเลยพี่น้องเนี่ยฉันบริจาคนี่ผลบุญให้ย่อให้มะฉันถึงเลยนะไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่มีรับรองแต่เนี่ยถึงนะวัสซาบีรีนาอะลามาอัศอบะฮุมวัลมุกีมิศศอลาตวัลมุกีมิศศอลาตและก็คนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดดังนั้นพี่น้องครับคนไม่ละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานละหมาดครั้งแรกเลยพี่น้องเรียนมาไปแล้วเท่าไหร่50นบีรับเลยเสร็จแล้วขอไปรอไปต่อไปลดจ
จนกระทั่งเหลือ5แต่ปัจจุบันนี้มีคนเก่ง

0: กว่านบีลดตอนนี้เหลือ2มั่งแหละนบีลดให้5มันเก่งกว่านบีมันลดเหลือ2วันนึงหรือปีนึงมี2บางทีมีคนลดนะปีนึงละหมาด2ครั้งดังนั้นอย่าไปลดบัญญัติของนบีเหลือไว้แค่5เนี่ยพี่น้องแต่ผลบุญเท่ากับ50นี่น้อยแล้วรักษาให้ครบวัลมุกีมิศอลาคนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องนะสำคัญมากสำคัญมากเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราหิวข้าวทำไงพี่น้องมีใครไหมอยู่เฉยๆแล้วก็เอาข้าวมาเสิร์ฟมีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางทีเขาเอามาเสิร์ฟให้แต่ถ้าคนปกตินะเราก็ต้องไปเข้าครัวถูกไหมหรือไม่ภรรยาหาไม่กินใช่ไหมหรือไม่ก็มาที่สเต็กบางพรนะร้านนี้อร่อยไงก็มาคนเยอะนะพี่น้องบางทีต้องมาเข้าแถวนะพอดีตำรวจเขาล็อกล้อแถวนี้ไม่ใช่คนเต็มโต๊ะคนมากินกันเยอะนะพอเราหิวข้าวแล้วถามว่าอาหารหัวใจเราอะพี่น้องละหมาน5เวลาเราไม่หิวมั้งหรอผมถูกทดสอบเรื่องนึงเขาบอกว่าอาจารย์ให้ไปอยู่หอนาฬิกาแต่ไม่มีข้าวกินที่หอนาฬิกาทำไมอะเพราะจ่ายราคาถูกไม่มีข้าวแต่ได้มาได้อัลเลาะห์ให้นะได้มาอยู่ห้องดีหอนาฬิกาใกล้สุเราแต่ไม่มีข้าวต้องเดินไปที่อีกโรงแรมนึงประมาณ 3-400 เมตรไปกินข้าวเขาพูดกับผมนะคนที่เขาเป็นตัวแซ่ที่เขาให้ห้องเนี่ยเขาบอกอาจารย์เดินมากินข้าวเนี่ย3ครั้งแต่ถ้าอาจารย์ไปละหมาดนี่5ครั้งเนี่ยมันใกล้สุเราอ่ะเดินไปละหมาด5ครั้งก็เดินมากินข้าวเนี่ยจะเอาไหนผมบอกเลือกเดิน3ครั้งดีกว่าเพราะ5ครั้งนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเดินจากตรงนั้นไกลมันเดินมาสุเรา5ครั้งแต่ถ้าคนที่ตอบง่ายๆเลยบอกอ๋อผมไม่ไปสุเราหรอกผมกินข้าวอย่างเดียวมีอันนี้ก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ฮารอมหรอกถ้าอยู่ใกล้ถ้าไม่ไปอยู่แล้วเนี่ยนะก็อยู่ไกลๆไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยจะไปไงเขาก็บอกว่าเดินไป5ครั้งไปสุเราแล้วเดินมา3ครั้งเอาไหนผมก็เลือกเดิน3ครั้งดีกว่าอันสุดท้ายวะมิมมารอซากอนาฮุมและสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นให้ริสกีแก่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นยุนฟีกูลให้บริจาคทานก็ปิดท้ายด้วยเรื่องบริจาคนะนั้นก็บอกกับพี่น้องครับวันนี้เรามาแล้วนะเล็กๆน้อยๆนะครับบริจาคให้กับนักเรียนศาสนาผมเนี่ยทำด้วยละเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนทุนก็ไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องมีการเรียรายก็คือรัฐบาลให้แต่บางคนไม่มีโอกาสเหมือนผมเขาอยากเรียนศาสนาพี่น้องแต่ทุนเขาไม่มีแล้วก็สักนิดหนึ่งพี่น้องใครที่รับทุนนะโดยเฉพาะการบริจาคของคนเนี่ยนั่นถือเป็นอามานะของท่านนะท่านกลับมาท่านต้องทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมนั่นก็คือทำงานศาสนาอย่าป่วยแล้วกันพี่น้องนะไม่ใช่กลับมาเสร็จเดินเข้าโรงพยาบาลป่วยซะแล้วไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ทำงานศาสนาเลยนะไม่เอาทำงานศาสนาด้วยไปทำงานโรงพยาบาลก็เสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานศาสนาด้วยนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับทุ่มครึ่งนะกับประเด็นเรื่องราวต่างๆนะครับก็นะหวังว่าจะพี่น้องนั้นจะได้รับเนื้อหาสาระที่เพียงพอนะครับเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮาจีอับดุลกะรีมและฮัจยาฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมะนิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอิควานุมุตตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปเลาะเมาะคุณยูซุปเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายเสงี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ นามัสยิดอานาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณรอมฎอนจะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูลีณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซูเหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโซมเตดอระนางอุมมุกัลละโซมเตดอระอายุ76ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซอและเป็นภรรยาของนายซักกะริยาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร086-017-9559 086-017-9559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางประนอมหมัดลีนางประนอมหมัดลีอายุ86ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของแชสมหวังมัดลีลอฮิมะฮุนลอและเป็นมารดาของคุณลอซีดมัดลีจะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮัมมัดียะห์ซูเลาใหม่คอ15สายล่างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามโทร098-827-8311 098-827-8311จูอัฟดอนดาเมงผู้แจ้ง
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร099-063-4411 099-063-4411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: กะหล่ำปลีสีม่วงผักที่สวยจนหลายคนคิดว่าแต่งสีแต่แท้จริงแล้วสีม่วงนั้นมาจากสารแอนโทไซยานินสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในผลไม้สีเข้มช่วยชะลอวัยป้องกันมะเร็งนอกจากนี้ยังมีซัลโฟราเฟนช่วยดีท็อกซ์สารพิษในตับการกินกะหล่ำปลีม่วงแบบสดๆจะคงคุณค่าสารอาหารได้ดีที่สุดจะกินคู่กับยำหรือน้ำสลัดหรือนำไปหมักเป็นกิมจิก็อร่อยแถมได้สุขภาพอย่าลืมเพิ่มผักสีม่วงในจานอาหารของคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
6: หากว่าไปเป็นรอดอก็คือรักษาดินแดนที
7: ่รอดอนี่ไปเรียนใช่ไหม
6: ไปเรียนรอดอครับ
7: เรียนเตรียมทหาร
6: ใช่ครับแล้วอาหารที่เขาจับเตรียมไว้เนี่ยเป็นไก่แต่นี่เราไม่แน่ใจว่าไก่เนี่ยฮาลาลหรือว่าอะไรเงี้ยเราคุณหลีกเลี่ยงหรือว่ารับประทานได
7: ้การที่จะบอกว่าฮาลาลเนี่ยการที่จะบอกว่าไม่ฮาลาลเนี่ยต้องมีสิ่งที่ระบุชัดเจนก็คือหลักเดิมมันคือฮาลาลเนี่ยเราต้องสามารถสรุปได้ว่ามันไม่ฮาลาล
6: ครับ
7: แต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในข่ายชุบฮาตคำว่าชุบฮาตแปลว่า มันไม่สามารถตัดสินได้เพราะแหล่งที่เอามาเนี่ยมันเอามาทั้งที่ฮาลาลและที่ไม่ฮาลาล
6: ครับ
7: กรณีอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกชุบฮาตถ้าอยู่ในเงื่อนไขของชุบฮาตเนี่ยแปลว่ายุติวะมันวะกออะฟิชุบฮาตวะกออะฟิลฮารอมใครก็ตามที่ไปกระทำในสิ่งที่เป็น
6: ชุบฮาต
7: สิ่งที่เป็นข้อคุมเครือ
6: คร
7: ับ ก็เท่ากับเขาไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮาราม
6: ครับผม
7: ความสงสัยกับการคุมเครือเนี่ยบางทีต้องแยกจากกันนะ
6: ครับ
7: บางคนชอบสงสัยทั้งที่ไม่คุมเครือ
6: ครับ
7: สงสัยไปก่อนร้านมุสลิมขายก๋วยเตี๋ยวมีเนื้อมีปลามีไก่ร้านมุสลิมเลยโดยปกติของมุสลิมมันก็ต้องเอาของฮาลาลมาใช่ไหม
6: ครับ
7: ไอ้นี่เห็นปุ๊บเอ้ยมันเอาของฮารอมมาเปล่าอันนี้แปลว่าไม่ได้คุ้มเคือแต่ชอบสงสัยไม่อยู่ในเงื่อนไขถ้ากรณีรอดอนเนี่ยบางทีมันอาจจะพิจารณาได้ว่าเอ๊ะตกลงเพราะว่าวิธีง่ายแก้ง่ายนิดเดียวถามเขาเอาไก่มาจากไหนถามเจ้าหน้าที่เขาอะว่าซื้อไก่มาจากไหนเราจะมาปล่อยให้คุ้มเคือทำไมอะถ้าเขาบอกว่าอ๋อเอามาจากที่นี่เรารู้ว่าการเชื่อไม่ถูกต้องเราก็ทิ้งไปคือเราสามารถถามได
6: ้
7: อาหารเพราะเราเป็นมุสลิมเราถามเขาเลยว่าไอ้ตกลงไก่ที่เป็นวัตถุดิบในการที่จะเอามาปรุงอาหารเนี่ยตกลงเอามาจากไหนกัน
6: ครับ
7: เชือดถูกต้องตามหลักการไหมถ้าเขาบอกอ๋อไม่หรอกมันเป็นโรงเชือดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมจบคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่าปล่อยให้อยู่ในภาวะคลุมเครือแต่ถ้าเราถามแล้วไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบแล้วมีสิ่งที่บ่งบอกว่ามันอาจจะมาในโรงเชือดที่ไม่ใช่มุสลิม
6: ครับ
7: กรณีอย่างนี้อยู่ในหมวดของข้อสงสัยเมื่ออยู่ในหมวดของข้อสงสัยต้องละทิ้งอันนี้ปัญหาว่ารอดอไม่ได้อยู่วันเดียวนะ
6: ใช่ครับ
7: งั้นเราต้องสอบถามจริงๆแล้วตอนนี้เขาเปิดกว้างนะ
6: ครับ
7: อาจารย์ที่เขาพานักเรียนไปเนี่ยบางทีถ้ารู้ว่าเป็นมุสลิมบางทีเขาอาจจะจัดการให้ก็ได
6: ้ครับ
7: ว่าถ้าเป็นอาหารของมุสลิมต้องเป็นแบบนี้เพราะนี่คือมันเป็นการเรียนไงใช่ไหมฮะมันเป็นการเรียนแม้กระทั่งในอะไรในค่ายบางค่ายเนี่ยเขาก็ยังให้เกียรติกับมุสลิมในแง่ของอะไรนี่ของอาหารการกินแต่ว่าเรื่องละหมาดจะลำบากเพราะผมไม่รู้ว่าโดยระเบียบของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะขอเบรกละหมาดได้หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องว่าไปตามสถานการณ์กันแต่ถ้าเป็นเรื่องกินแต่แค่ข้อที่หนึ่งอย่าปล่อยให้คุ้มเครือ
6: ครับผม
7: หาข้อเท็จจริงแต่ถ้ามันไม่สามารถที่จะหาข้อเท็จจริงได้แล้วมันมีสิ่งที่อาจจะชี้นำไปในทางที่มันไม่ถูกต้อง
6: คร
7: ับ
6: อ
7: ันนี้ก็ออกห่างแต่ถ้าไม่มีมูลเหตุอะไรเลยไม่มีมูลเหตุอะไรเลยแล้วเราไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่ามันจะมาจากของฮาราม
6: คร
7: ับ แล้วก็โดยปกติไอ้นี่ก็เอามาจากสิ่งที่มันเป็นของฮารามอยู่แล้วอันนี้อย่าไปตั้งข้อสงสัย
6: คร
7: ับเราให้เรากินนะครับสามารถกินได้แต่ถ้าอยู่ในเครือข่ายที่คุมเครือไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามันมาจากไหนแน่แหล่งมัน มาคืออะไรก็ละทิ้งซะ
6: ครับผม
8: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางปนอมัดลีนางปนอมัดลีอายุ86ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของแชสมหวังมัดลีลอฮิมะฮุลลอและเป็นมันดาของคุณลอซีดมัดลีจะละหมาดญะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮัมมัดียะสุเลาใหม่คอ15สายล่างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายะห์ของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลกะรีมและฮัจญะฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมานิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมง นามัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอิควานุมุตตะกีนอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปเลาะเมาะคุณยูซุปเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายสงเหี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอานาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณรอมฎอนจะละหมาดญะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูลีณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซูเหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโซมเตดอระนางอุมมุกัลละโซมเตดอระอายุ76ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซอและเป็นภรรยาของนายซักกะริยาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร0860179559 0860179559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชาย
9: เสียงท้องร้องตอนทำ IF คือสัญญาณว่าเตาเผาไขมันกำลังทำงานหนักวินาทีที่คุณรู้สึกหิวคือนาทีทองที่ร่างกายสลับสวิตช์ไปดึงไขมันเก่าที่สะสมมานานออกมาใช้อย่าเพิ่งรีบถอดใจให้จิบน้ำเปล่าหรือกาแฟดำแล้วยิ้มรับสัญญาณความผอมนี้ไว้อดทนอีกนิดเพื่อหุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณทำได้แน่นอนลุยวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
10: ด้วยความเชื่อมั่นเราจะมีความสงบสุขและมั่นคงในเส้นทางนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้เรามีความสุขเราจะขอบคุณและแบ่งปันเมื่ออัลลอฮ์ให้เราพบกับความยากลำบากในวิถีชีวิตเราก็จะอดทนและปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดนั้นเพื่อเป้าหมายเดียวคือความพอใจของอัลลอฮ์เป็นที่ตั้ง
11: ซูเราะห์อัตตักวีรซูเราะห์อัตตักวีรเป็นบัญญัติมักกียะห์มี29อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัตตักวีรซูเราะห์อัตตักวีรเป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่เยียวยาข้อเท็จจริงที่สำคัญ2ประการคือข้อเท็จจริงแห่งวันกิยามะห์และข้อเท็จจริงแห่งอัลวะฮีและสารซึ่งทั้ง2นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอีมานซูเราะห์ได้เริ่มด้วยการชี้แจงถึงวันกิยามะห์และสิ่งที่ติดตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลครั้งใหญ่รวมทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาทะเลแผ่นดินชั้นฟ้าปศุสัตว์และมนุษย์จักรวาลจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นเวลานานทุกๆสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะกระจัดกระจายไม่มีสิ่งจะคงเหลืออยู่เว้นแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงและผันแปรอันเนื่องจากความกลัวต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายและเมื่ออูฐท้อง10เดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกันและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟต่อมาซูเราะห์ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงแห่งอัลวะฮีและคุณลักษณะของท่านนบีซึ่งจะพบกับอัลวะฮีและหมู่ชนผู้ถูกสนทนาด้วยอัลวะฮีซึ่งถูกประทานลงมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาจากความมืดมนแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางไปสู่แสงสว่างแห่งวิชาการและการอีมานขอสาบานอย่างหนักแน่นต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรลับดวงข้าสาบานด้วยกลางคืนที่มันเหือดแห้งไปและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง
12: แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูลยิบรีนผู้ทรงเกียรติซูเราะห์ได้จบลงด้วยการชี้แจงความผิดในข้อกล่าวอ้างของพวกมุชริกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานและกล่าวว่าอัลกุรอานนั้นเป็นข้อตักเตือนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาแก่ปวงบ่าวของพระองค์แล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอัลกุรอานนั้นมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรงและพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
12: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
13: ิดัชชัมซุกุวิรัตวะอิดันนุจูมุนกะดรัตวะอิดัลจิบาลซุยรัต
12: เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้าย
13: วะอิดัลอิชารุอุฏิลัตวะอิดัลวุฮูชุฮุชิรัต
12: และเมื่ออูฐท้อง10เดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกัน
13: วะอิดัลบิฮารุซุจิรัตวะอิดัลนุฟูซุซุวิจัต
12: และเมื่อทะเลลุกเป็นไฟและเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู
13: ่วะอิดัลมาอูดะตุซุอิลัตบิอัยดะบิกุติลัต
12: และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเขาจึงถูกฆ่า
13: วะอิดัสซุฮุฟนุชิรัตวะอิดัสซะมาอุกุชิตัต
12: และเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่และเมื่อชั้นฟ้าถูกเลิกออก
13: วะอิดัลญะฮีมุซุอิรัตวะอิดัลจันนะตุอุซลิฟัต
12: และเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำมาใกล
13: ้อาลิมัตนัฟซุมมาอะห์ฎอรัต
12: ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมา
13: ฟะลาอุกซิมุบิลคุนนัสิลจะวาริลคุนนัสวัลลัยลิอิดาอัสอัสวัสซุบฮิอิดาตะนัฟฟัส
12: ข้าสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรลับดวงข้าสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันเหือดหายไปและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันถอแสง
13: อินนะฮูละกอลุรอซูลิกะรีม
12: แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูลยิบรีนผู้ทรงเกียรติ
13: ดีกุวะตินอินดะดิลอัรชมะกีนมุฏออินซัมมะอะมีน
12: ผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงณพระเจ้าแห่งบัลลังก์ผู้ใดรับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณที่โน้น

0: และสหายมุฮัมมัดของพวกเจ้านั้นมิใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนเขามุฮัมมัดได้เห็นญิบรีลณขอบฟ้าอย่างชัดแจ้งและเขามุฮัมมัดมิใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับ
1: วะมาฮุวะบิกอลิชัยฏอนิรรอญีมฟะอัยนะตะซะฮะบูน
0: และอัลกุรอานนี้มิใช่คำกล่าวของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่า

อัลกุรอานนั้นมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรง

0: และพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์
1: มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอฮ์นิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะWhat is-

0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: และจงนึกถึงเมื่อตอนที่สู่เจ้ากล่าวว่ามูซาเอ๋ยเราไม่สามารถทนต่ออาหารอย่างเดียวได้ดังนั้นจงร้องขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้นำผลผิดที่งอกเงยออกมาจากพื้นดินคือพืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมาให้แก่เราหน่อยมูซาได้กล่าวตอบว่าพวกท่านต้องการเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าแทนสิ่งที่ดีกว่ากันนั้นหรือถ้าเช่นนั้นจงไปอยู่ในเมืองและพวกท่านจะได้สิ่งที่พวกท่านต้องการที่นั่นหลังจากนั้นพวกเขาตกต่ำจนต้องถูกความอัปยศและความขัดสนฟาดกระหน่ำและได้รับความกริ้วจากอัลลอฮ์นั่นเป็นเพราะเขาปฏิเสธอายะห์ทั้งหลายของอัลลอฮ์และฆ่านบีบางคนโดยปราศจากสาเหตุที่ยุติธรรมนั่นเป็นเพราะพวกเขาดื้อดึงและพวกเขาละเมิดมันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่พอใจกับมันนะและสันวาที่พวกเจ้าได้มาเปล่าๆแต่พวกเจ้ากำลังขอสิ่งที่พวกเจ้าจะต้องลงแรงไถหวานมันหมายความว่าพวกเจ้ากำลังจะละทิ้งวัตถุประสงค์สำคัญนั่นคือการชำระหัวใจของพวกเจ้าให้สะอาดและการเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้นำของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเจ้าต้องเดินทางรอนแรมในทะเลทรายแล้วคิดแต่จะสนองความต้องการของปากแทนโดยไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้แม้แต่สักเวลาจากคัมภีร์ไบเบิลอาริธโมบทที่11ตอนที่4ถึง9เพื่อเป็นการเปรียบเทียบพวกเขาปฏิเสธอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งในหลายวิธีด้วยกันเช่น 1. พวกเขาจะไม่ยอมรับสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาถ้าหากว่ามันขัดกับความคิดและความต้องการของพวกเขา 2. พวกเขายังหน้าด้านขัดคำสั่งอันชัดแจ้งของอัลลอฮ์ทั้งที่รู้ดีว่าพวกเขากำลังจะละทิ้งพระบัญชาของพระองค์ 3. พวกเขาบิดเบือนความหมายของอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของอารมณ์ของพวกเขาประวัติศาสตร์ของพวกอิสราเอลนั้นมากมายไปด้วยตัวอย่างของการเข็นฆ่าสังหารศาสดาต่างๆของตัวเองเรื่องราวต่อไปนี้เรายกมาจากคัมภีร์ไบเบิล 1. หลังจากที่นบีสุเลมานหรือโซโลมอนเสียชีวิตลงอาณาจักรของพวกอิสราเอลก็แตกออกเป็น2รัฐนั่นคืออาณาจักรแห่งยูดาห์ที่มีเมืองหลวงอยู่ที่เยรูซาเล็มและอาณาจักรแห่งอิสราเอลที่มีเมืองหลวงอยู่ที่ซามาเรียเนื่องจากสองอาณาจักรนี้มักจะทำสงครามกันเป็นประจำกษัตริย์อาชาแห่งยูดาห์จึงได้ส่งสารฉบับหนึ่งพร้อมกับของกำนันอันมีค่ามายังกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งซีเรียได้กดดันกษัตริย์บาชาแห่งอิสราเอลที่มาโจมตีอาณาจักรยูดาห์เมื่อเป็นเช่นนี้นบีฮานานีจึงได้ตำหนิกษัตริย์อาชาที่ได้ไปไว้วางใจกษัตริย์แห่งซีเรียแทนที่จะวางใจในพระเจ้าผู้ทรงอมตะอาซาจึงกดนบีฮานานีเป็นอย่างมากจนเขาได้กักขังท่านนบีผู้นี้ไว้ที่บ้านแห่งหนึ่งจากพงศาวดารฉบับที่2บทที่16ตอนที่1ถึงที่10 2. เมื่อนบีเอลียาตำหนิพวกอิสราเอลที่ไปรับใช้และสักการะบูชาเทพเจ้าและได้ขอให้พวกเขาเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวพวกเขาก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับนบีผู้นี้ทันทีกษัตริย์แห่งซามาเรียขู่ที่จะฆ่าท่านเพราะภรรยาที่บูชารูปปั้นเทวรูปของเขาได้ยุแย่ให้เขาเป็นศัตรูกับนบีเอลียาจนนบีผู้นี้ถึงกับต้องหนีเอาชีวิตรอดไปยังภูเขาในคาบสมุทรซีไนในระหว่างเวลาแห่งความทุกข์ยากนั้นท่านได้กล่าวว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาพระเจ้าจอมโยธายิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและฆ่าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสียจาก1พงศ์กษัตริย์บทที่22ตอนที่26ถึง27 3. กษัตริย์อาฮับได้ส่งนบีอีกคนหนึ่งชื่อมิคยาเข้าคุกในฐานที่พูดความจริงจงจับมีคยาพาเขากลับไปมอบให้อาโมนผู้ว่าราชการเมืองและแกโยอาชราชโอรสและว่าพระราชาตัดดังนี้ว่าเอาคนนี้เข้าคุกเสียให้อาหารนักโทษกับน้ำเท่านั้นจนกว่าเราจะกลับมาโดยสวัสดิภาพจาก1พงศ์กษัตริย์บทที่22ตอนที่26ถึง27 4. เมื่อประชาชนแห่งอาณาจักรยูดาเริ่มเคารพสักการะเทวรูปอย่างเปิดเผยและทำสิ่งที่ผิดในสายตาของอัลลอฮ์นบีเซคาริยาก็ได้ออกมาเปล่งวาจาต่อต้านความชั่วร้ายเหล่านี้โดยกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดบัญญัติของพระเจ้าอันเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นไม่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเจ้าพระองค์จึงทอดทิ้งท่านแต่เขาทั้งหลายคิดร้ายต่อท่านและโดยบัญชาของพระราชาของเขาทั้งหลายจึงขว้างท่านด้วยหินในลานพระนิเวศของพระเจ้าจากพงศาวดารฉบับที่2บทที่24ตอนที่20ถึง21 5เมื่ออาณาจักรแห่งซามาเรียของพวกอิสราเอลถูกทำลายโดยพวกแอสซีเรียและอาณาจักรของพวกยิวที่เยรูซาเล็มกำลังถูกข่มขู่คุกคามโดยมหันตภัยนบีเยเรมีได้เกิดความเศร้าโศกและได้เตือนคนทั้งหลายให้เห็นถึงความเสื่อมทรามและผลร้ายที่จะติดตามมาท่านได้ร้องว่าจงแก้ไขแนวทางของพวกเจ้าเสียมิฉะนั้นพวกเจ้าจะพบกับมหันตภัยที่เลวร้ายยิ่งกว่าซามาเรียในการสนองตอบคำเตือนนี้พวกยิวได้สาปแช่งท่านตีท่านและจับท่านขังคุกพวกเขากล่าวหาว่าท่านเป็นกบฏต่อชาติและตะโกนใส่ว่าท่านกำลังจะหนีไปแคนเดียท่านได้ถูกจับและถูกเคี่ยนและถูกคุมขังไว้ในคุกหลังจากนั้นพวกเขาก็ลากท่านลงไปในบ่อน้ำใต้ถุนโดยใช้เชือกลากคอท่านให้ก้มตามลงเพื่อให้ท่านจมน้ำโคลนตายไปสำหรับรายละเอียดดูคัมภีร์ไบเบิลเยเรมีบทที่15ตอนที่10บทที่18ตอนที่20ถึง23บทที่20ตอนที่1ถึง18และ36ถึง40 6. โอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายจากมัทธิวบทที่23ตอนที่37 7. เมื่อยอห์นแบปติสต์ลุกขึ้นมาต่อต้านความเสื่อมทรามทำศีลธรรมที่กำลังเป็นที่ปฏิบัติการอย่างเปิดเผยในศาลของเฮโรดกษัตริย์แห่งยูดาท่านก็ได้ถูกจับกุมและคุมขังหลังจากนั้นโดยการขอร้องของโฮรดีอัชภรรยาของกษัตริย์ที่เครียดแค้นท่านมาตลอดกษัตริย์เฮโรดก็ได้ส่งองครักษ์ของตนคนหนึ่งไปนำเอาศีรษะของท่านยอนกลับมาและองครักษ์ผู้นั้นก็ได้ไปตัดศีรษะของยอนในคุกและเอาศีรษะของท่านใส่จานมาถวายต่อนางนั่นคือสิ่งที่ศาสดาของพระเจ้าถูกสังหารโดยไม่มีสาเหตุใดๆจากมาคาโรบทที่6ตอนที่17ถึง29 8เหยื่อรายสุดท้ายของแผนการอันชั่วร้ายของพวกนักบวชและพวกที่มีอิทธิพลของชาวยิวก็คือนบีอีซาผู้เป็นกังวลกับความเลวทรามและความปิ้นป้อนของพวกชาวยิวเป็นอย่างมากดังนั้นท่านจึงได้แนะนำคนพวกนี้ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพราะความหวังดีของท่านที่พวกยิวเองเห็นว่าเป็นอาชญากรรมพวกเขาจึงได้วางแผนเล่นงานท่านจนถึงตายพวกเขาได้ซื้อยูดาห์หนึ่งในสาวก12คนของท่านและได้ส่งคนกลุ่มใหญ่พร้อมกับดาบและตะบองไปจับกลุ่มท่านแล้วนำตัวมายังบ้านของบาทหลวงที่มีตำแหน่งสูงคนหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ส่งตัวนบีอีซาไปให้พอนติอุสไพเลตผู้ปกครองโรมันพวกยิวได้พยายามที่จะสร้างหลักฐานเท็จต่างๆขึ้นมาเพื่อกล่าวหาท่านในข้อหาที่ถูกลงโทษถึงตายคนพวกนี้ใจเหี้ยมและเลวทรามจนถึงขนาดที่พวกเขาได้ขอให้พอนติอุสไพเลตปล่อยบาราบัสฆาตกรคนหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมสนุกในงานเทศกาลและให้ตึงกางเขนท่านนบีอีซาแทนในอายะห์นี้กุรอานได้อ้างถึงประวัติศาสตร์บทที่น่าละอายที่สุดของพวกอิสราเอลและประกาศว่าพวกเขาสมควรที่ได้รับการประนามและการสาปแช่งจากอัลลอฮ์พวกเขาเลือกเอาคนที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดต่อกฎหมายและศีลธรรมในหมู่พวกเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าและผู้นำของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันเขากลับส่งคนที่มีคุณธรรมที่สุดไปสู่ตะแลงแก่ง

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: จงแน่ใจได้เลยว่าใครก็ตามในหมู่ผู้ศรัทธายิวคริสเตียนหรือซอบีอินที่เชื่อในอัลลอฮ์และในวันสุดท้ายและประกอบการดีพวกเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาและเขาจะไม่มีสาเหตุใดที่จะต้องกลัวและพวกเขาจะไม่ระทมอายะห์นี้ปรากฏขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะขจัดความหลงผิดของพวกยิวที่คิดว่าพวกตนเท่านั้นที่จะได้รับความรอดพ้นจากการลงโทษในนรกโดยไม่คำนึงว่าความเชื่อและการกระทำของตนจะเป็นอย่างไรก็ตามความหลงผิดเช่นนี้ทำให้พวกยิวมีความคิดจนถึงขนาดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างกับอัลลอฮ์และพวกเขาจะเดินเข้าสวงสวรรค์โดยตรงไม่คำนึงถึงความเชื่อและพฤติกรรมทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเป็นอิสราเอลส่วนคนอื่นๆนั้นจะตกนรกหมดในอายะห์นี้ความเข้าใจผิดของพวกเขาได้ถูกขจัดให้หมดไปอัลลอฮ์ประกาศว่าความรอดพ้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ถูกต้องและการทำความดีของคนผู้นั้นต่างหากการตัดสินของอัลลอฮ์จะไม่ขึ้นอยู่กับบันทึกสัมมโนประชากรของโลกนี้หากแต่จะอาศัยคุณค่าที่แท้จริงของแต่ละคนเท่านั้นดังนั้นพวกเขาควรจะยอมรับทางนำในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นที่กระจ่างชัดจากเนื้อหาของอายะห์นี้แล้วว่ากุรอานไม่ได้วางรายละเอียดของความเชื่อและการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการรอดพ้นไว้ณที่นี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะได้มีการพูดถึงรายละเอียดกันในที่ที่เหมาะสม

และจงนึกถึงเมื่อตอนที่เราได้ทำสัญญากับสู่เจ้าและเราได้ยกตูดขึ้นเหนือสู่เจ้าและกล่าวว่าจงยึดมั่นต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่เจ้าและจงรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนที่อยู่ในนั้นเพื่อที่สู่เจ้าจะได้สำรวมตนจากความชั่วเหตุการณ์นี้จะได้มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์มันมุดว่าพระมหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่พระองค์ผู้ทรงพิกภูเขาซีนายกับเหนือพวกเขาเหมือนกับเรือขนาดใหญ่และทรงประกาศว่าถ้าหากพวกเจ้ายอมรับเตารอดก็เป็นการดีถ้าไม่พวกเจ้าก็จะได้รับความเศร้าโศกจากชาปที่88ถึงแม้ว่าคำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์ไบเบิลจะแตกต่างไปจากคัมภีร์ตัลมุดเล็กน้อยแต่มันก็ได้สาธยายภาพให้เห็นชัดเจนภูเขาซีนายมีควันคุ้งหุ้มอยู่ทั่วไปเพราะพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิงควันไฟพุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาไฟภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปหมดจากเอ็กโซโดบทที่19ตอนที่18คนทั้งหลายเมื่อได้ยินฟ้าร้องฟ้าแลบเสียงแตรและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขาเช่นนั้นต่างก็ยืนตัวสั่นอยู่แต่ไกลเขาจึงกล่าวแก่โมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดพวกข้าพเจ้าจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายจากเอ็กโซโดบทที่20ตอนที่18ถึง19

พวกเขาเหล่านั้นว่าจงเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจพวกอิสราเอลจะรักษาสัปปโตวันเสาร์เป็นวันสัญลักษณ์ของระหว่างฉันกับเจ้าตลอดชั่วอายุคนของเจ้าสำหรับสัญญาณชั่วการละปวสารจงทำงานแต่ในกำหนด6วันแต่ในวันที่7เป็นวันสัปปโตเป็นวันหยุดพักสงบเป็นวันบริสุทธิ์แต่พระเจ้าผู้ใดทำงานในวันนั้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายจากเอ็กซโดบทที่30-31ตอนที่12-17แต่เมื่อพวกอิสราเอลตกต่ำทางด้านศีลธรรมและศาสนาพวกเขาก็เริ่มทำลายมันอย่างเปิดเผยและเริ่มทำงานในวันสัปปโตเหตุการณ์นี้ได้ถูกอธิบายรายละเอียดไว้ในซูเราะห์ที่7อายะห์ที่163-166อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วอะไรมันเกิดขึ้นบางคนมีความเห็นว่าคนพวกนั้นถูกแปลสภาพทางร่างกายให้เป็นลิงในขณะที่บางคนมีความเห็นว่านับตั้งแต่นั้นมาคนพวกนั้นได้เริ่มประพฤติตนเหมือนกับลิงอย่างไรก็ตามคำพูดของกุรอานก็ชี้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทางด้านร่างกายในความเห็นของข้าพเจ้าร่างกายของพวกเขาได้ถูกเปลี่ยนสภาพให้เหมือนกับร่างกายของลิงแต่ความคิดอย่างมนุษย์ของพวกเขายังคงดำรงอยู่เพื่อที่จะทำให้พวกเขาได้รับความทรมานมากที่สุด

ดังนั้นเราจะได้ทำให้จุดจบของพวกเขาเป็นการเตือนแก่บรรดาผู้คนในเวลานั้นและแก่คนรุ่นหลังและเป็นข้อตักเตือนสำหรับผู้ที่สำรวมตนจากความชั่ว

และจงนึกถึงเมื่อตอนที่มูซาได้กล่าวแก่คนของเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาพวกท่านให้เชือดวัวตัวหนึ่งพวกเขาตอบว่าท่านกำลังล้อเล่นกับเราใช่ไหมมูซาตอบว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการประพฤติเยี่ยงผู้โง่เขา

แล้วพวกเขาได้กล่าวว่าจงขอพระผู้อภิบาลของท่านให้บอกรายละเอียดให้กระจ่างด้วยว่ามันเป็นอย่างไรมูซาได้ตอบว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่อ่อนแต่เป็นวัววัยปานกลางดังนั้นจงทำตามที่ท่านถูกบัญชาเถิด

พวกเขาได้ถามต่อไปอีกว่าจงขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้บอกถึงสีของวัวให้เป็นที่กระจ่างแก่เราด้วยมูซาได้ตอบว่าพระองค์ตรัสว่าวัวตัวนั้นควรจะมีสีเหลืองเข้มสดใสเป็นที่ต้องใจแก่ผู้พบเห็น

พวกเขายังกล่าวอีกว่าจงขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้กำหนดชนิดของวัวที่ต้องการให้แก่เราเพราะวัวนั้นมีลักษณะคล้ายกันโดยทั่วไปแล้วเราจะได้หามันพบถ้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์

0: มูซากล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวัวตัวนั้นเป็นวัวที่ไม่เคยถูกเทียมคันไถให้ไถดินและไม่เคยถูกใช้ให้ทดน้ำข้าวนาเป็นวัวที่สมบูรณ์ปราศจากตำหนิตามตัวและพวกเขาก็ร้องออกมาว่าท่านได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนแล้วดังนั้นพวกเขาจึงได้เชือดวัวตัวนั้นพรีโดยที่พวกเขาไม่เต็มใจพวกอิสราเอลได้ถูกบัญชาให้เชือดวัวตัวเมียตัวหนึ่งเพื่อจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์และการเคารพบูชาวัวซึ่งพวกเขาได้เอาแบบมาจากพวกเดรัจฉีที่อยู่รอบๆพวกเขามันเป็นการทดสอบความศรัทธาของพวกเขาอย่างหนึ่งกล่าวคือถ้าหากพวกเจ้าเชื่อในความเป็นเอกะของอัลลอฮ์จริงๆและไม่เอาผู้ใดหรือสิ่งใดอื่นมาเป็นที่เคารพบูชาแล้วพวกเขาก็จะทำลายรูปปั้นบูชาก่อนหน้านี้พวกเขาด้วยมือของพวกเขาเองแต่นี่เป็นการทดสอบที่หนักมากดังนั้นพวกเขาจึงพยายามบ่ายเบี่ยงและหลีกเลี่ยงการเชือดวัวพลีเพราะความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวของพวกเขายังไม่มั่นคงพวกเขายังคงถามรายละเอียดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะเลื่อนการเชือดวัวออกไปแต่เมื่อยิ่งถามพวกเขาก็ยิ่งถูกต้อนเข้ามุมแคบมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็ได้ถูกบอกจำเพาะเจาะจงลงมาว่าให้เอาวัวตัวที่มีสีน้ำตาลแกมทองซึ่งเป็นวัวที่ถูกคัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการเคารพบูชาในเวลานั้นคัมภีร์ไบเบิลก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้แต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการที่พวกอิสราเอลพยายามหลีกเลี่ยงโดยการถามคำถามต่างๆที่ไม่จำเป็นมากมายดูไบเบิลอาริธโมบทที่13ตอนที่1ถึง10
1: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางปนอมัดลีนางปนอมัดลีอายุ86ปีได้ถึงอายานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของชาสมหวังมัดลีลอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของคุณลอซีดมัดลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุนมุฮัมมัดียะสุเลาใหม่คอ15สายล่างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ76ปีได้ถึงอายานของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลกะรีมและฮัจญาฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมะนิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นมัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 นนามาสิดอิควานุนมุตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโซมเตดอระนางอุมมุกัลละโซมเตดอระอายุ76ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซอและเป็นภรรยาของนายซักกะริยาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร0860179559 0860179559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชาย

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้กับบทเรียนของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในช่วงของอัลฟิกวันนี้นะครับเราจะขึ้นในข้อที่18ต่อเลยนะครับพี่น้องที่มีเอกสารอยู่แล้วเปิดหน้าที่6เลยนะครับวิชาอัลฟิกนะครับข้อที่18บทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของอันบทอัตตะฮิยาหรือบทตะชาฮุดนะครับก็จบไปแล้ววันนี้หลังจากอ่านอัตติฮิยาแล้วพอเป็นรักอาสุดท้ายนี่แล้วก็จะต้องอ่านอะไรด้วยครับอันศอลาวาตนบีตอนนี้บทศอลาวาตนบีเนี่ยจะอ่านยังไงมีรายละเอียดอย่างไรนะครับมีกี่สำนวนยังไงเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในครั้งนี้แหละครับพี่น้องดูตั้งแต่ข้อ18นะเรื่องของอัสซอลาตุอะลันนบีนะครับอัสซอลาตุอะลันนบีแปลว่าการอ่านศอลาวาตให้ท่านนบีอัสซอลาถ้าพี่น้องจำได้ตอนเราเรียนแมทครอสที่ผ่านมาที่เริ่มต้นสอนเรื่องละหมาดอัสลาแปลว่าการละหมาดใช่ไหมครับแล้วก็การละหมาดคืออะไรล่ะการละหมาดก็คืออักวาลุนวะอัฟอาลุนเป็นเรื่องของศาสนกิจซึ่งประกอบขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยส่วนที่เป็นคำกล่าวคำอ่านต่างๆแล้วก็เรียบทท่าทางต่างๆนะครับที่เรากระทำถวายเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยเป็นสเต็ปไปเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นตั้งแต่ตะฮรีมุฮัตตักบีรเริ่มต้นตั้งแต่หรือมุฟตัตุฮัดุนบิตักบีรเริ่มต้นพิธีละหมาดนี้ด้วยการกล่าวตักบีรแล้วก็ไปสิ้นสุดมุฟตัตุฮัดุนบิตัสลีมจบด้วยการยุติพิธีด้วยการกล่าวสลามอันนี้เป็นนิยามของคำว่าศอลาห์เขาเรียกกันว่าเป็นฮากีกอชะรีอะห์เป็นคำศัพท์ที่ถูกบัญญัติในลักษณะของในเชิงวิชาการในเรื่องของศาสนาแต่ถ้าคำว่าศอลาห์ในด้านของภาษาแล้วตามตำราพิธานศัพท์หรือตามเขาเรียกพจนานุกรมประธานุกรมลักษณะนี้นะครับตามบัญญัติที่เขาบัญญัติไว้ที่นักภาษาศาสตร์เขาไปดูที่มาที่ไปของคำศัพท์แล้วเขาบอกอัสซอลาห์นี่แปลว่าอัดดุอาเดิมทีซอลาห์เลยแปลว่าดุอาแปลว่าการวิงวอนฉะนั้นคำว่าซอลาห์ในที่นี้นะครับที่เราบอกว่าอัสซอลาตุอะลันนบีเราไม่ได้แปลว่าละหมาดให้นบีแต่เราแปลว่าซอลาห์ในที่นี้คือการขอดุอาของเราที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญความสิริมงคลความดีต่างๆเนี่ยให้กับใครให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองฉะนั้นอัสซอลาห์ในที่นี้จึงแปลว่าอัดดุอาที่เราขอให้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเชิดชูยกย่องเชิดชูเกียรติให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบแทนความดีต่างๆที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ให้ฮิดายะห์ได้ให้ทางนำบอกกล่าวสิ่งที่เป็นความดีต่างๆให้กับพวกเราได้ปฏิบัติได้เชื่อได้ศรัทธากันทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของศอลาวาตนะครับไม่ได้แปลว่าละหมาดนะครับเพราะละหมาดนั้นเราละหมาดเป็นอิบาดะห์เนี่ยละหมาดเพื่อใครอ่ะให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสศอลาตุลิลลาฮิอิลัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ศอลาในที่นี้หมายถึงบทศอลาวาตนั่นเองนะพี่น้องดูตั้งแต่ย่อหน้าเลยหลังจากที่ผู้ละหมาดได้อ่านบทตะชาฮุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีซุนนะนะครับมีซุนนะให้อ่านศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าซุนนะในที่นี้หมายถึงเป็นรูปแบบการปฏิบัตินะครับรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ซุนนะในนิยามของฟิกเพราะถ้าซุนนะในนิยามของฟิกก็แปลว่าไม่ต้องอ่านก็ได้แต่บทตะชาฮุดและก็บทศอลาวาตในรักอะห์สุดท้ายเนี่ยเป็นรุกลแปลว่าบังคับต้องกระทำถ้าไม่ทำละหมาดใช้ไม่ได้ให้สุยูซาวีก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะสุยูซาวีนั้นจะชดเชยในกรณีของส่วนที่เป็นวาญิบเท่านั้นแต่นี่พอเป็นรุกลแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำถือว่าละหมาดนั้นเสียหายหมดเลยนะครับเป็นโมฆะกรรมเลยเขาบอกว่ามีซุนนะให้อ่านศอลาวาตก็คือเป็นรูปแบบการกระทำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยประโยคนะครับสำนวนที่ได้รับรายงานมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นี้มีประเด็นอยู่นิดหนึ่งก็คือถ้าเราจะเป็นซุนนะเนี่ยนะครับในกรณีการอ่านศอลาวาตเนี่ยอุลามาส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าหมายถึงการอ่านศอลาวาตในกรณีที่เป็นตะชาฮุดครั้งแรกตอนนี้ตะชาฮุดครั้งแรกก็แสดงว่าละหมาดนี้ต้องมีตั้งแต่อะไร3รอกอะห์ถ้า2รอกอะห์นี่เป็นตะชาฮุดครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
แต่ถ้าบอกว่าเป็นการอ่านศอลาวาตนบีเป็นซุนนะหมายถึงในกรณีที่เป็นละหมาดจำพวกอะไร3รอกอะห์หรือ4รอกอะห์เพราะเราจะอ่านตะชะหรืออัตฮิยาเนี่ยในตอนนั่งอัตฮิยาครั้งแรกก่อน1ครั้งแล้วก็ไปอ่านอัตฮิยาในครั้งที่2ซึ่งศอลาวาตในอัตฮิยาครั้งแรกเนี่ยนะครับอัตฮิยาครั้งแรกเนี่ยเป็น เป็นวาญิบแต่การศอลาวาตนั้นเป็นซุนนะแต่พออัตฮิยาแล้วศอลาวาตในรอกอะห์สุดท้ายของละหมาดที่มี3หรือ4รอกอะห์ที่เป็นสุดท้ายอ่ะนะก็จะเป็นอะไรเป็นรุกุนอัตฮิยาตะชะฮุดก็เป็นรุกุนศอลาวาตก็เป็นรุกุนอันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการส่วนใหญ่แต่มีนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าไม่ใช่อัตฮิยาน่ะนะครับเรากำลังพูดถึงศอลาวาตศอลาวาตในรอกอะห์ที่2ศอลาวาตของตะชะฮุดครั้งแรกก็เป็นวาญิบนะครับตะชะฮุดเป็นวาญิบการศอลาวาตก็เป็นวาญิบเขามองแบบนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีมุมมองมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำความเข้าใจตัวบทหลักฐานเพราะตัวบทหลักฐานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการศอลาวาตกับการตะชะฮุดเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการก็ใช้ตัวบทเดียวกันก็คือตัวบทที่นำมาอ้างในการอ่านตะชะฮุดครั้งสุดท้ายซึ่งถือว่ามีฮุกมเป็นรุกลก็คือตัวบทเดียวกันกับที่นำไปอ้างใช้ประกอบเป็นหลักฐานเรื่องของการอ่านตะชะฮุดครั้งแรกซึ่งมันก็น่าจะเป็นฮุกมเดียวกันเพราะมีฮุกมในครั้งต่อตะชะฮุดครั้งที่2เป็นรุกลมันก็น่าจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เราอ่านเป็นตะชะฮุดครั้งแรกเพราะบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลว่าแล้วเราเนี่ยนะครับเรานะรู้ละที่เราจะศอลาวาตให้กับท่านแต่เราไม่รู้อะไรไม่รู้สลามจะให้กับท่านเราจะอ่านยังไงกระซูลก็เลยสอนให้อ่านบทสลามแต่เนี้ยนักวิชาการเขาไปดูรายงานส่วนใหญ่แล้วนะครับรายงานส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปรากฏว่าเวลาที่เป็นคำสอนในเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านตะชะฮุดที่มีปรากฏในตะชะฮุดครั้งแรกเนี่ยนะครับส่วนมากเลยก็จะรายงานมาบทตะชะฮุดก็จบเพียงแค่ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูฮูจบเพียงแค่ตรงนี้ส่วนที่เป็นรายงานต่อมาตัวเนี้ยนะครับก็เป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการนักวิชาการส่วนหนึ่งมองเป็นอะไรมองเป็นวาญิบนักวิชาการส่วนหนึ่งมองเป็นอะไรมองเป็นเพียงแค่ยุชเราะห์หรือยุสตะฮับก็คือมีบัญญัติให้กระทำมีสุนัตให้กระทำเป็นสิ่งที่ชอบโดยหลักการของศาสนาอย่างฟัตวาของเชคบินบาสเซตะคายนี่แกจะมีมุมมองว่ายุชรอหรือยุสตะฮับให้อ่านเท่านั้นไม่ถึงกับเป็นวาญิบแต่อย่างเชคอัลบานีเนี่ยแกจะมองว่าเป็นวาญิบตอนนี้นักวิชาการก็หยิบเอาทัศนะคำพูดของนักวิชาการแต่ละฝ่ายนะครับมาพิจารณาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปแม้กระทั่งนักวิชาการนะครับที่เขาเรียกว่าอย่างเช็คอัลบานีเองนะครับเจตนารมณ์เลยก็คือมีคนไปถามแกว่าเวลาเราจะอ่านอัตฮิยาในรอกอะห์แรกแล้วนะครับแล้วเราจะอ่านศอลาวาตต่อเนี่ยอ่านศอลาวาตต่อเนี่ยถามเช็คว่าสมมติว่าเราอ่านอัตฮิยาเสร็จแล้วเราก็จะกล่าวเพียงแค่พออัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอ่านเพียงแค่อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเฉยๆได้หรือเปล่าเช็คอัลบานีบอกว่าอ่านไม่ได้เชคอัลบานีถือทัศนะว่าจำเป็นจะต้องอ่านจนจบต้นคำว่าอะไรจำเป็นจะต้องอ่านจนจบต้นแต่นี่ตรงคำว่าจำเป็นจะต้องอ่านจนจบต้นเนี่ยนักวิชาการเขาก็เลยจับเอาคำว่าจำเป็นมาเนี่ยตกลงจำเป็นจะต้องอ่านหรือจำเป็นจะต้องอ่านจนจบต้นนั้นก็เลยกลายเป็นความเข้าใจที่มองต่างกันไปว่าไอ้คำว่าจำเป็นจะต้องอ่านก็คือไม่อ่านไม่ได้เลยหรือคำว่าจำเป็นจะต้องอ่านจนจบต้นก็คืออ่านเพียงแค่ประโยคเดียววรรคเดียวอัลลอฮ์มะซอลลิอะลามุฮัมมัดเหมือนกับที่มัซฮับชาฟีก็ถือปฏิบัติกันเพราะเชคอัลบานีมีเจตนาในการที่จะรอดก็คือตอบโต้เชิงวิชาการกับทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งในยุคก่อนๆที่บอกว่าอนุญาตหรือให้อ่านเพียงแค่ประโยคเดียววรรคเดียวอัลลอฮ์มะซอลลิอะลามุฮัมมัดไม่ต้องอ่านจนจบต้นก็ถือว่าซอนะครับซึ่งตรงนี้บรรดานักวิชาการในสายยกตัวอย่างเช่นมัซฮับชาฟีบ้านเราเนี่ยเขาก็ถือแบบนี้อักอลุลอิญซะที่ว่าอ่านเพียงแค่วรรคเดียวแล้วซอก็คืออ่านคำว่าอัลลอฮ์มะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดครับนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นทัศนะที่นักวิชาการเขามองกันตอนนี้ไอเราไม่เคยได้เข้าไปอยู่ในแวดวงวิชาการแบบนี้พอไปเจอโอ้คนนั้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้เถียงกับคนนั้นคนนั้นโต้คนนี้โตไม่ได้ตอบไม่ได้คนนั้นมีหลักฐานอะไรเราเองไม่ได้อยู่ในระดับที่จะไปวิเคราะห์ไปวินิจฉัยแต่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าสอบถามนะครับที่มาที่ไปแล้วก็ฟังคำระคำอธิบายของบรรดานักวิชาการแล้วในกรณีไหนที่เราคิดว่าน่าจะเป็น
ทัศนะที่มีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องได้มาตรฐานยืนยันรับรองไว้มากที่สุดนะครับเราก็ถือปฏิบัติตามนั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมถือนะครับตามทัศนะที่ว่านักวิชาการ คือสมควรจะอ่านแต่ว่าไม่ได้มีความหมายเป็นว่าบังคับจำเป็นจะต้องอ่านซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการจุมฮูรเชคอุไซมีนนะครับเชคบินบาสไซตะไคที่เป็นอุลามะในยุคเรียกว่าอุลามะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันก็มีคำฟัตวาโดยใช้คำว่ายุสตะฮับนะครับเป็นต้นส่วนนักวิชาการที่มองว่าจำเป็นจะต้องอ่านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะที่ถือว่ามีตัวบทมีหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลที่แต่ละฝ่ายต่างก็เรียกว่าคือนำเหตุผลนำหลักฐานมาสนับสนุน นะครับตอนนี้เราลองมาดูอธิบายผมอธิบายเห็นความต่างแล้วนะครับคำว่าซุนนะฮ์ให้อ่านเนี่ยหมายถึงยังไงถ้าเป็นละหมาดที่เป็นประเภทที่มี4รอกอะห์ในรอกอะห์สุดท้ายนี่บทศอลาวาตไม่ใช่ซุนนะฮ์และจะเป็นรูกลทันทีแต่คำว่าสุนนะในที่นี้ก็คือแปลว่ารูปแบบการปฏิบัติจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้เราดูสัก1ตัวอย่างก่อนแล้วก็1ประโยคดูข้อ 18.1 นะครับเป็นสำนวนศอลาวาตนะครับสำนวนที่1เนี่ยเป็นสำนวนจากรายงานของท่านกะอ์บินอิบนุอุจเราะห์กะอ์อิบนุอุจเราะห์นี่ก็เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานเกี่ยวกับลักษณะวิธีการละหมาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอาซานเรื่องอะไรพอสมควรทีเดียวท่านกะอ์บินอุจเราะห์รายงานบอกว่า รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดพี่น้องจะเห็นว่าสำนวนเนี่ยเป็นสำนวนที่เราค่อนข้างจะคุ้นชินกันมันเหมือนกับเราจะเคยท่องแต่พอเราไปพิจารณาดูแล้วมันไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยท่องตอนเราเรียนฟัรฎูอีนเพราะตอนเราเรียนฟัรฎูอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดแล้วจะมีอะไรมีฟิลอาลามีนใช่มั้ยครับแต่พอมาถึงตอนเนี้ยมันไม่เหมือนในฟัรฎูอีนเพราะไม่มีคำว่าฟิลอาลามีนตอนนี้พอจบอินนะกะฮะมีดุมมะจีดที่เราเคยท่องมาในหนังสือฟัรฎูอีนสมัยก่อนวะบาริกอะลามุฮัมมัดใช้อะไรใช้วาวฮัรฟุอัตฟินสันธานไปเลยนะครับแต่ตรงนี้อัลลอฮุมมะไม่มีคําไม่มีอะไรไม่มีวาวนะครับไม่มีวาวฮัรฟุอัตฟินหรือวาวอาติฟะอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดประโยคนี้ก็ไม่มีฟิลอาลามีนอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นมันเป็นสำนวนที่คุ้นมาแบบนี้ฉะนั้นมันจึงไม่ยากต่อการที่อะไรที่จะจดจำแต่ความยากอยู่ตรงการแยกแยะว่าถ้าอันแบบนี้จะเป็นสำนวนของคนนี้อันแบบนี้จะเป็นสำนวนของคนนี้แต่นี้แหละตรงนี้แหละที่ผมบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งถ้าพี่น้องไม่ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้อ๋อถ้าจะเป็นรีวายะดูอาบทนี้ต้องอ่านแบบนี้เพราะพี่น้องจะไปทำมั่วไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับนึกษาคุ้นๆก็เอาไปอ่านแล้วก็สาจะไม่ใช่เอาต้นอื่นมาเสียบแทนยำรวมกันแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยเพราะดูอาที่เป็นร่องรอยเขาเรียกดูอามะซูรดูอาที่มีร่องรอยการปฏิบัติมีแบบอย่างที่เป็นการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยสำเร็จรูปแบบนี้ไม่อนุญาตให้เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งคำเดียวก็ไม่อนุญาต นะครับแต่ถ้าเป็นดูอาอื่นล่ะดูอามุตลักทั่วๆไปดูอาที่เราขอตามวาระตามโอกาสเราจะขอเป็นภาษาอาหรับก็ได้จะขอดูอาต้นไหนก็ได้จะสำนวนแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นดูอาที่ใช้ในเรื่องของอิบาดะห์แบบนี้แก้ได้มั้ยครับแก้ไม่ได้เลยนะครับดูอาในละหมาดแบบเนี้ยเราอ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเราจะไปแก้เป็นอย่างอื่นอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลามุฮัมมัดแบบนี้ได้มั้ยไม่ได้นะครับจะไปอ่านเป็นศอลาวาตแบบตอนที่พี่น้องเราส่วนหนึ่งเขากินบุญเขาอ่านศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดแบบนั้นจะอ่านในละหมาดได้มั้ยไม่ได้ทั้งที่มันก็ชื่อศอลาวาตเหมือนกันอ่านให้นบีเหมือนกันแต่เอามาใช้แบบนี้ได้ไม่ได้สาเหตุผมยกเป็นกรณีตัวอย่างก็แล้วกันนะครับซึ่ง ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนให้ซอฮาบะห์ได้อ่านดุอา นะครับดุอาตอนก่อนนอนรอซูลก็สอนไปซอฮาบะห์ก็จำไปอัลลอฮุมะฟะวะตุอัมรีอิไลกอนยะตุซะฮรีอิไลเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งฮุอามันตุบินบียิกัลลซีอัรซัลตะสอนให้ซอฮาบะห์อ่านอย่างงี้ซอฮาบะห์ก็จำไปแล้วก็รอดัตตุ
ฟาราดได้ตุนหุ่นฉันก็จะอ่านก็ทวนไปแต่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเผลอไปอ่านว่าอามันตุบิรอซูลิกัลลซีอัรซัลตะไปแก้ของนบีน่ะสอนไงว่าอามันตุบินบียิกัลลซีอัรซัลตะและฉันเนี่ยขอยืนยันศรัทธาต่อผู้เป็นนบีของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งเขาลงมาตอนนี้ซอฮาบะเนี่ยนะครับก็เข้าใจไปแล้วก็เปลี่ยนไปอ่านจากคำว่าอะไรไปเปลี่ยนจากคำว่านบียิกานี่เป็นอะไรบิรอซูลิกะถ้าถามพวกเราโดยจินตนาการของเราโดยความรู้สึกของเราเนี่ยถามว่าเปลี่ยนแบบนี้ดีไหมน่าจะดีนะเพราะโดยหลักความเชื่อของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วนะครับคนที่เป็นนบีกับคนที่เป็นรอซูลเนี่ยศักดิ์ศรีต่างกันเลยนะครับเป็นบ่าวที่ดีของเราทั้งคู่แหละครับแต่ว่ารอซูลเนี่ย รอซูลเนี่ย นะครับเขาเรียกว่าเป็นมะกอมที่สำคัญกว่านบีรองลงมาเพราะนบีเนี่ยคือผู้ที่เป็นศาสดาประกาศสกเฉยๆบางครั้งรับเอาตัวบทชะรีอะห์ของรอซูลเนี่ยไปบอกต่อหรืออาจจะมีแค่ว่ามีหน้าที่ประกาศเพียงแค่เฉพาะในชุมชนในหมู่บ้านในละแวกของตัวเองเท่านั้นฉะนั้นรอซูลจริงๆจึงเรียกว่ามีความประเสริฐมีความเด่นมากกว่าตอนนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนจากนบีมาเป็นอะไรมาเป็นรอซูลดีกว่าไหมเปลี่ยนจากตำแหน่งธรรมดานะครับให้มาเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่สมพระเกียรติของรอซูลรอซูลิกัลลซีอัรซัลตะเหมาะสมกับรอซูลแต่พอนบีได้ยินแบบนั้นนบีบอกอย่าเปลี่ยนเป็นอันขาดเลยให้พูดคำว่าบีนาบียิกัลลซีอัรซัลตะกับนบีศรัทธากับนบีของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายแต่งตั้งมาฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องแหละไม่ได้หมายความว่าพอรอซูลอ่านหลายต้นแล้วเราก็จะเอาต้นนั้นหน่อยต้นนี้หน่อยแล้วเอามายำรวมกันแล้วก็เป็นต้นของเราเอกเทศไม่เหมือนใครเลยอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับบาปเลยงั้นเวลาเราจะอ่านอัตตะฮิยาก็ดีหรืออ่านศอลาวาตก็ดีพี่น้องจำแล้วก็มองจำและจำความต่างให้ได้แล้วก็อย่าเอาไปปนกันมาอย่าอัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยิบาตุลิลาอันเหมือนของอิบนุอับบาสแต่เวลาลงท้ายวะชะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดูวะรอซูลุไปลงของอิบนุมัสอูดไปลงของท่านคอลีฟะอุมัรแบบนี้เป็นต้นแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะอ่านของอิบนุอับบาสก็ต้องอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดก็ต้องอิบนุมัสอูดนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐานก่อนฉะนั้นวันนี้เราเรียนของกะอ์บินอุจเราะห์ที่เป็นบทสลาวาตของท่านนบีแล้วก็ต้องจำว่าอ๋อของเขานี่ไม่มีฟิลอาลามีนแล้วก็ต้องไม่มีฟิลอาลามีนถ้าจะอ่านยังมีฟิลอาลามีนต้องไปเอาต้นอื่นนะครับนี่คือเรื่องที่ เป็นข้อมูลความเข้าใจเบื้องต้นเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับจะมาคุยกับพี่น้องเกี่ยวเรื่องของบทศอลาวาตพร้อมกับความหมายสำหรับวันนี้ช่วงของบทเรียนอันฟิกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ตัฟซีรอัลกุรอาน
5: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
6: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยะซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียะฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับหรือว่าทางเสียงสันติแห่งนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเราได้พูดคุยกันมากับการอธิบายอัลกุรอานนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วในครั้งก่อนๆ นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปกับซูเราะห์ที่เป็นความสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่จะต้องเรียนรู้กันนะครับในซูเราะห์อัตตักวีรนะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปจนกระทั่งถึงอายะที่29นะครับเป็นท้ายในช่วงท้ายของอายะที่29แล้วนะครับวันนี้ในส่วนของซูเราะห์ใหม่ที่เราจะได้ขึ้นกันนะครับในส่วนของซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราได้ฟังผมนะครับหรือว่าติดตามรายการตัฟซีรุลกุรอานพี่น้องก็จะได้เห็นว่าในซูเราะห์อัลอินฟิตอรในซูเราะห์อัตตักวีรเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์นะครับเป็นวันกิยามะห์ที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็จะต้องศรัทธามั่นนะครับถึงความโกลาหลที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสกับบรรดามวลมนุษยชาติมวลมนุษยชาติก็จะตกอยู่ในความตระหนกนะครับความหวาดกลัวความประหวั่นพรั่นพรึงนะครับบรรดาผู้ที่อธรรมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้บรรดาผู้ศรัทธานั้น ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหนึ่งนะครับผมได้เคยกล่าวกับท่านพี่น้องนะครับว่าในส่วนของสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องใช้การศรัทธาผนวกกับการศึกษาที่เราได้เรียนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นะครับกล่าวกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ว่ายังไงพี่น้องครับมันซัรฮูอัยยันซุรออิลายอมิลกิยามะห์ใครที่มีความประสงค์หรือมีความต้องการอยากจะเห็นสภาพการของวันกิยามะห์เช่นด้วยกับสายตาของเขานะครับ ห็นด้วยกับตาเปล่าว่าอย่างนั้นเถอะครับในสภาพของวันกิยามะเนี่ยกะอันนะฮูเราะอยู่นะเหมือนกับเขาเห็นด้วยกับสายตาของเขานะครับกะอันนะฮูเราะอยู่ไอนินนะครับเหมือนกับเขาได้เห็นด้วยกับสายตาของเขาฟัลยักเราะดังนั้นถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นถึงสภาพการของวันกิยามะให้เขาคนนั้นทำการอ่านนะครับให้เขาคนนั้นจงไปอ่านนะครับอิซัชัมซุกูวิรัตอิซัชัมซุกูวิรัตเนี่ยก็คือซูเราะห์ตักวีรนั่นเองที่เราเรียนกันมาในครั้งที่แล้วนะครับวะอิซัสซะมาอุลฟัตรอตนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งซูเราะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะไปอ่านซูเราะห์ตักวีรไปศึกษาดูในซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เรานั้นสามารถที่จะเห็นสภาพเหตุการณ์ของวันกิยามะห์ได้ตามคำบอกเล่าที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็บอกต่อไปนะครับวะอิซัสซะมาอุนชักกัตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซูเราะห์ด้วยกันนะครับก็คือซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับอันนี้ก็อะคอรอชะฮูอะห์มัดวะติรมิซีเป็นการนำหะดีษบทนี้ออกมาจากการบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามอะติรมิซีนะครับซึ่งนะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับหมายเลขที่4806นะครับแล้วก็ในการบันทึกของอิหม่ามอัติรมิซีนะครับเป็นเลขจำนวนนะครับเลขเดียวกันเลยนะครับจะ3333นะครับอันนี้เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่พอเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งต่างๆที่เป็นคำบอกกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เรานั้นมีศรัทธามั่นคงนะครับในการที่จะเรียนในการที่จะศึกษาอันอีมานนะศึกษาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอันอีมานหรือว่าการศรัทธาคราวนี้พี่น้องครับเรากลับมาสู่ในส่วนของสิ่งที่เป็นสาระธรรมของซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับในซูเราะห์อัลอินฟิตอรพี่น้องครับซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมานะครับในขณะที่ท่านนบียังมิได้ทำการอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ตรงนี้สำคัญยังไงพี่น้องครับแสดงว่าซูเราะห์อัลอินฟิตอรนั้นเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมานะครับในขณะที่ท่านนบียังไม่ได้อพยพแสดงว่าอันนี้เป็นอายะห์อัลกุรอานหรือเป็นซูเราะห์อัลกุรอานที่อยู่ในช่วงต้นๆแห่งอิสลามนั่นเองอยู่ช่วงต้นๆของการเผยแผ่เรื่องราวต่างๆของศาสนาเพราะในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดใช้ชีวิตและทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนะครับในช่วงที่อยู่นครมักกะฮ์นั้นนะครับเป็นระยะเวลา13ปีด้วยกันนะครับเป็นระยะเวลา13ปีเนี่ยนบีก็จะได้นำอัลกุรอานมาสอนกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนะครับหลายๆคนด้วยกันได้ทำการศึกษาเรียนรู้ได้ทำการศึกษาทำความเข้าใจและพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบียังมิได้ทำการอพยพนั้นเป็นอัลกุรอานที่จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผูกโยงกับหลักการศรัทธาการเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตการศรัทธาต่อบรรดามวลมาลาอิกะห์การศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นรอซูลนะครับคัมภีร์ของอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็สภาพการของวันกิยามะห์แล้วก็การกำหนดสภาวะการทั้งดีและร้ายนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของการศรัทธานี้นะครับจะถูกประมวลเอาไว้ในอัลกุรอานหลายๆซูเราะห์ด้วยกันที่ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบีมิได้อพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์ดังนั้นองค์การอัลกุรอานหรือซูเราะห์ใดก็แล้วแต่ที่ถูกประทานลงมาในช่วงนี้นักวิชาการมุฟัสซิรีนนั้นเขาก็ได้ทำการประมวลและก็สรุปเอาไว้ที่คำหนึ่งนั่นก็คืออัลมักกียะตุนะครับหรือว่าซูเราะห์ที่เป็นมักกียะตุนเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีจะทำการอพยพมีความสำคัญยังไงพี่น้องเวลาที่เรารู้ว่าเรื่องราวของซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่เป็นมักกียะเป็นซูเราะห์ที่เป็นมาดานียะนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเราสามารถที่จะจัดลำดับขั้นตอนนะครับจัดลำดับหมวดวิชาการความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานได้เวลาที่เรารู้ว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์นั่นก็หมายความว่าซูเราะห์นี้จะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลักการศรัทธานั่นเองหรือซูเราะห์ใดที่เป็นมาดานียะห์นะครับประมวลกฎหมายหรือประมวลสิ่งต่างๆที่มาจากองค์การอัลกุรอานหรือซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากอพยพแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามทั้งหมดเลยฮุกมอะห์กามต่างๆก็จะอยู่ในซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบีอพยพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าซูเราะห์นี้คือซูเราะห์ที่เป็นมักกียะห์ นะครับอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะครับของมาอัฟนะครับเป็นคำกล่าวของท่านอิหม่ามอันนะซาอีนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้บอกว่ายังไงอักบะรอนามุฮัมมัดบินกุดามะเป็นการบอกกล่าวว่าท่านมุฮัมมัดบินกุดามะนั้นได้บอกเล่านะครับฮัดดะษะนาจะรีรุนอะลิอะมัชแล้วก็มีการสนทนาให้กับพวกเราได้รับรู้ท่านจะรีดรายงานจากท่านอะมัชอะมัชนะครับอันมูฮาริบิบนิดิซารินะครับแล้วก็รายงานจากมูฮาริบบุตรของดิซาร์อันจาบิริบอันจาบิรินนะครับก็คือเป็นการบอกกล่าวของท่านจาบิรอิบนาอับดุลละก็ละก็ละก็มะมูอาซุนฟาซัลลันอิชาอัลอาคิระฟาซัลลันอิชาอัลอาคิระฟาตาวะละนะครับท่านมูอาซบินจาบันได้กระทำการยืนละหมาดอิชานะครับอัลอาคิรอฟะตาวะละแล้วก็ละหมาดอิชาในช่วงสุดท้ายนะครับในอายะห์ในรอกอัตสุดท้ายของละหมาดอิชานี่ก็มีการนะครับอะไรนะครับอ่านให้ยาวนะครับมีการยืนอย่างยาวนานทีเดียวฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิฟะกอละอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอฟัตตานุยามูอาซนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวกับท่านมูอาซบินญะบันนะครับไอนะกุนตะอันซับบิฮิสมิร็อบบิกัลอะลาวัดดุฮาวะอิซัสซะมาอุลฟัตรัตนะครับก็กล่าวกับท่านมูอาซบินญะบันนะครับบอกว่าท่านทำไมเพราะเหตุอันใดนะครับไอนะกุนตะท่านไปอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าท่านอยู่ตรงไหนในขณะที่กล่าวนะครับหรือว่าซับบิฮิสมิร็อบบิกัลอะลาในซูเราะห์ในการอ่านซูเราะห์ซับบิฮิสมิร็อบบิกัลอะลาก็คือซูเราะห์อะลานั่นเองวัดดูฮาแล้วก็นะซูเราะห์อัดดูฮาวะอิซัสซะมาอุลฟะตรัตแล้วก็การที่ได้อ่านซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับนะเขาบอกว่าวะอัสลุนฮะดีษิมุกอรรจุนฟีอัสซอฮีฮัยนีหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ถูกนำออกมานะครับเป็นหะดีษที่ถูกนำออกมาจากซอฮีฮะทั้งสองนั่นก็คือซอฮีฮะของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนั่นเองนะครับแล้วก็วะลากินซุกะระนะولكن ذكر إذا السماء إذا السماء الفطرت นะครับแล้วก็ในขณะนั้นเองครับก็มีการกล่าวถึงซูเราะห์อัสยะซามาอุลฟัตรัตก็คือซูเราะห์อินฟิตอรนั่นเองนะครับฟีอัฟรอดิอันนะซาอีวะตะกัดดะมะมินรีวายะติอับดุลลาฮิบนอุมาร์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีอีกหนึ่งรีวายะที่มาก่อนหน้านี้นั่นก็คือรีวายะหรือว่าการรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมาร์ที่กล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเคยได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับมันซัรรอฮูอัยยันซุรออิลัลกิยามะติรออยูอัยนินฟันยักรอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกระทําการกล่าวบอกกล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่เขามีความประสงค์หรือต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นถึงสภาพต่างๆของวันกิยามะห์ดุจดังตาของดุจดังเขานั้นเห็นด้วยกับสายตาเลยนะครับฟันยักเราะดังนั้นเขาคนนั้นจงอ่านนะครับอิซัสซะมาอุอิซัสซัมอิซัสชัมซุกวิรัตซูเราะห์อัลตักวีรนะครับจงอ่านซูเราะห์อัลตักวีรว่าอิซัสซะมาอุลฟะตรัตแล้วก็ให้เขานั้นไปอ่านไปศึกษาดูในส่วนของซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับว่าอิซัสซะมาอุนชักกอตให้เขาไปอ่านศึกษาดูอีกหนึ่งซูเราะห์นั่นก็คือซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับดังนั้นอายะห์กุรอานขอมาอัฟกับหะดีษบทนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันนะครับเป็นหลักฐานยืนยันนะว่าท่านมูอาซบินญะบันนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านได้รายงานรีวายะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ3ซูเราะห์ด้วยกัน1ก็คือซูเราะห์อัตตักวีร2ก็คือซูเราะห์อัลอินฟิตอร3ก็คือซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับท่านนบีเน้นย้ำแล้วก็เฉพาะเจาะจงว่าใครที่อยากจะรู้อยากจะศึกษาเรื่องราวของวันกิยามะห์เนี่ยให้ไปศึกษาและไปอ่านดูในซูเราะห์นะครับ3ซูเราะห์นี้เขาจะรู้และ เห็นถึงสภาพของวันกิยามะห์เหมือนกับสายตาเหมือนกับเห็นด้วยกับตาเปล่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้คราวนี้พี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วว่าประมวลนะอายะห์กุรอานในซูเราะห์นี้เนี่ยพูดไปถึงเรื่องราวของสภาพการแห่งวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องก็คงจะเข้าใจได้ดีนะครับว่ามันก็คงจะคล้ายๆกับซูเราะห์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันกิยามะห์เช่นเดียวกันที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นไปตามอย่างที่พี่น้องคิดนั่นแหละครับเพราะว่าในซูเราะห์นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการเน้นย้ำเป็นการตอกย้ำถึงสภาพการของวันกิยามะห์ความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องครับเราไปดูกันในองค์การที่1ของซูเราะห์อัลอินฟิตาร์ครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإذا السماء انفطرت إذا السماء นะครับพี่น้องครับมาเริ่มต้นอายะอัลกุรอานองค์การนี้นะครับเริ่มต้นด้วยกับซอรฟุสมานหมายถึงคำที่เป็นคำที่เป็นอักษรบ่งบอกถึงสภาพการในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอิดัสซามาอูอัสซามาอูตรงนี้นะครับเป็นคำนามที่เป็นสระอัดดอมมะนะครับเป็นสระดอมมะก็คืออ่านเป็นสระอูอิดัสซามาอุนนะครับแล้วก็คำว่าอินฟะอุนฟะตอรัตนะครับหรือว่าอินฟะตอรัตตรงนี้พี่น้องครับเวลาอ่านเนี่ยอ่านเป็นฮัมซะตุนวัสนะครับเพราะว่าคำนี้เนี่ยเป็นฟิอลุนเป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการนั่นเองอิดัสซามาอุลฟาตอรัตนะครับอันฟาตอรอยุนฟุอันฟาตอรอยันฟุติรุนะครับอันนี้เป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการนะครับเวลาที่อ่านเนี่ยก็อ่านข้ามตัวอลิฟไปเลยนะครับเป็นฟิอลุมาดินนะครับดังนั้นมันมีตาอีกตัวหนึ่งตาที่ติดตาแบนที่ติดเขาเรียกว่าตาตานิสนะครับเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าฟาแอนในประโยคนี้อยู่ในคำนามที่เป็นเพศหญิงนั่นเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงอิดัสซะมาอุนฟะตอรัตแปลว่าอะไรพี่น้องครับเมื่อครั้นเมื่อคำว่าอิดานี่แปลว่าครั้นเมื่อนะครับนะครั้นเมื่อนะเมื่อใดก็ตามเมื่อไรก็ตามหรืออันนี้เมื่อวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมันมาถึงนะครับอัสซามาอูอัสซามาอูนะครับเป็นคำนามที่มีความหมายว่าท้องฟ้านะครับซามาอุนนะครับอัสซามาอูแปลว่าท้องฟ้าอุนฟัตรัตนะครับอุนฟัตรัตตรงนี้พี่น้องครับอิยัสมาอันฟัตรออันฟัตรอยุนฟัติรูนะครับหรือว่าอินฟัตรอยันฟัติรูนะครับตรงนี้พี่น้องครับคำนามคำนี้คำกริยาคำนี้เป็นคำที่บ่งบอกถึงความความแยกความแตกออกนะครับที่มันกระจัดกระจายอิดัสซะมาอุนฟัตรอตนะครับนักวิชาการบอกว่าในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้บ่งบอกเริ่มต้นสภาพของการเกิดเหตุการณ์ของวันกิยามะห์นั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทำให้ท้องฟ้านั้นมันเลิกออกมันแตกออกนะครับมันกระจัดกระจายออกไปดังนั้นนะครับนี่คือสภาพหนึ่งของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้มันเกิดนะครับพี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งที่นักวิชาการนะครับมุฟัสซิรีนนะครับได้หยิบยกมาแล้วก็มาทำการอธิบายนะครับถึงเรื่องราวของสภาพชั้นฟ้าที่มันถูกทำให้แตกออกนะครับเพราะว่าอะไรวันนั้นจะเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทำให้ท้องฟ้านั้นเป็นท้องฟ้าที่เป็นท้องฟ้าผืนใหม่นะครับท้องฟ้าผืนใหม่แล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทำให้นะครับแผ่นดินในวันนั้นเป็นแผ่นดินผืนใหม่นั่นเองนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับยากูลุตะอาลาอิลัสมาอุลฟัตรัตไออินชักกอตนะครับคำว่าฟัตรัตมีความหมายเดียวกับคำว่าอินชักกอตนะครับหมายถึงแตกออกถูกทำให้แตกออกนะครับถูกทำให้แยกออกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้แบบนี้เนี่ยหมายถึงอะไรพี่น้องครับในอายะห์กุรอานอีกองค์การที่บรรดานักวิชาการก็จะพยายามหยิบยกมาอธิบายซึ่งกันและกันนะครับในคำหนึ่งนะครับที่อายะห์หนึ่งที่เราได้นะครับก็คือในซูเราะห์อัลบิยะห์องค์การที่104นะครับยาวมะนัจวิสซะมาอะกะตอยิสซะจิกะตอยิสซะจิซะจิลลิลلقطب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลบิยะห์บอกว่ายังไงครับยามานัจวิสซะมาอะวันที่เราจะได้กระทำการม้วนท้องฟ้าประหนึ่งเหมือนกับอะไรกะนะกะอะไรครับตอยยิอัสซิจิลลิ อัสซิจิลลิหมายถึงลิลกุตุบีหมายถึงการที่พระองค์นั้นทรงม้วนนะครับกระดาษนะเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะทำการลิลกุตุบีไว้ทำการจดบันทึกนั่นเองกามาบาดะนะเอาไว้ละคอลกินนะเช่นเดียวกับการที่เรานั้นให้มันบังเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาแรกในช่วงครั้งแรกนั่นเองนออีดูฮูวะดันเราก็จะให้มันกลับคืนฟื้นขึ้นมาอีกนะครับวะดันนะนออีดูฮูวะดันอะไลนาเราก็จะให้มันกลับคืนฟื้นขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะเป็นอะไรเป็นสัญญาณอินนากุนนาฟาอิลินให้รู้ว่าแท้ที่จริงเรานั้นเป็นผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในสุรษนะครับในสุรษอัลฟิตรนะครับในช่วงเริ่มต้นคราวนี้อายะห์ต่อมาครับวะอิซัลกะวากิบุนตะซะรัตนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อมาบอกว่ายังไงวะอิซาวาวาตรงนี้ก็เป็นวาวเชื่อมเหมือนเดิมนะครับที่เราได้รู้จักกันดีนั่นก็คือวาวุลอาติฟะนะครับแล้วก็เป็นซอรฟุนซามานด้วยนะครับอัลกาวากิบุอันนี้เป็นอิสมุนมารฟูอุนนะครับเป็นคำนามที่มีสระเป็นดอมมะแล้วก็นะครับคำต่อมาก็คืออินตัสรอตนะครับอินตัสรอตนะครับตัสรอตตรงนี้เหมือนกันอ่านเหมือนกันเลยพี่น้องครับอ่านเหมือนกับในอายะห์แรกแล้วก็คืออ่านข้ามตัวอลิฟไปก็คือฮัมซะตุนวัสตรงนี้นะครับวะอิซัลกะวากิบุนตัสรอตนะครับแปลว่าอะไรอันนี้เป็นคำกริยานะครับเป็นคำกริยาที่บ่งบอกถึงการกระทำในอดีตการที่ผ่านมาบทสรุปหรือความหมายของอายะห์อัลกุรอานองค์การที่2นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิซัลกะวากิบุนตัสรอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อดวงดาวนะครับกะวากิบแปลว่าดวงดาวที่มันกระจัดกระจายที่มันพราวแสงอยู่บนฟากฟ้านะทอแสงในยามค่ำคืนเนี่ยมากมายหลายล้านหลายแสนล้านดวงที่เรามองเห็นมันด้วยกับสายตาของเราในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอินตัสรอตพระองค์จะทำให้มันเหล่านั้นร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายนะครับทำให้มันร่วงหล่นลงมาพี่น้องครับลองดูนะดวงดาวหลายร้อยล้านดวงบนท้องฟ้าที่เราเห็นนะครับวันนั้นวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้มันร่วงหล่นลงมาสู่พื้นดินสู่พื้นโลกใบนี้นะครับมันจะเป็นความน่าสะพรึงกลัวเวลาที่พี่น้องดูข่าวในเรื่องของสงครามนะเวลาที่เขายิงกันบนท้องฟ้านี่นะครับเห็นลูกกระสุนเนี่ยมันวิ่งมาเป็นเปลวแสงเป็นหาฝนเนี่ยนะครับมันน่ากลัวแต่วันนั้นจะยิ่งกว่าสภาพของสงครามที่เขายิงกระสุนสาดกันไปมานะครับดวงดาวจะร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็อาจจะลงมาสู่พื้นดินจะชนจะกระทบกับอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้เอาไว้เลยว่านี่คือสภาพการของวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอีกสักหนึ่งองค์การก่อนที่เราจะจากกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีความติดต่อกันนะครับวะอิซัลบิฮารุฟุจิรัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับ อยู่ในสถานะเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับอักษรหรือการนะครับการบอกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดเรียงคำเอาไว้นะครับคราวนี้มันมีอีกคำหนึ่งคำว่าฟุตจีรัตตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการนักภาษาศาสตร์นักมุฟัสซิรีเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าอันเนี้ยเป็นคำกริยาในอดีตการเช่นเดียวกันแต่ว่ามันแตกต่างจากคำก่อนหน้านี้อินตัสรัตแตกต่างจากอินฟัตรัตเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำกริยาในอดีตการปกติธรรมดาที่เป็นมะซีดนะครับแต่อันนี้คือฟุตจีรัตเนี่ยแตกต่างกันในการใส่สระตรงนี้ก็คือบ่งบอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยฟุตจีรัตนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกที่จะใช้คำนี้นะครับแสดงว่ามันมีผู้ที่กระทำเอามาดูความหมายก่อนวะอิซัลบิฮารุฟุจิรัตและเมื่อทะเลคำว่าบิฮารบะรุนแปลว่าทะเลเป็นเอกพจน์บิฮารุนเป็นพหูพจน์นะครับแปลว่ามหาสมุทรแปลว่าท้องทะเลต่างๆแสดงว่าทะเลไม่ได้มีทะเลเดียวมหาสมุทรไม่ได้มีมหาสมุทรเดียวมีแปซิฟิกมีมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรนะครับต่างๆมากมายที่เราเห็นอยู่ในพื้นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรครับพื้นแผนที่โลกนะครับคำว่าฟุตจิรัตตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านะครับคำว่าฟุตจิรัตเนี่ยฟัตจารอแปลว่าทำให้มันทำให้มันมากขึ้นทำให้มันล้นนะครับฟุตจิรัตแปลว่าถูกทำให้ล้นถูกทำให้ล้นดังนั้นนี่เป็นการบ่งบอกถึงอะไร บ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่ออัลลอฮฺทำให้บรรดาท้องทะเลบรรดามหาสมุทรต่างๆมันล้นเกินขึ้นมาบนพื้นปฐพีบนพื้นแผ่นดินเนี่ยพี่น้องครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องก็ต้องติดตามแล้วล่ะครับเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วอินชาอัลเลาะห์ครับในครั้งต่อไปเราก็จะได้มาเข้าสู่ในส่วนขององค์การที่4องค์การที่5องค์การที่6นะครับไปจนกระทั่งถึงองค์การที่12เพราะว่ากลุ่มองค์การทั้ง12องค์การนี้เป็นการกล่าวเริ่มต้นและเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงสภาพการของวันกิยามะห์ในซูเราะห์อัลอินฟิตอรอินชาอัลเลาะห์พี่น้องติดตามกันนะครับนะพี่น้องท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนนะรายการนะของตัฟซีรุลกุรอานนะครับพี่น้องก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วพี่น้องก็ช่วยกันในการที่จะสนับสนุนนะครับในส่วนของเสียงอิสลามเพื่อที่จะเสียงอิสลามนั้นได้ทำหน้าที่ในการที่จะบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ที่มาจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้จากกันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮาจีอับดุลกะรีมและฮัจญะฮ์ฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมะนิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิควานุลมุตตะกีนอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางประนอมมัดลีนางประนอมมัดลีอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของชายสมหวังมัดลีลอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของคุณลอซีดมัดลีจะละหมาดญะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุลมุฮัมมัดียะซูเราใหม่คลอง15สายล่างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามโทร0988278311 0988278311311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโซมเตดอระนางอุมมุกัลละโซมเตดอระอายุ76ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซอและเป็นภรรยาของนายซักกะริยาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร086-017-9559 086-017-9559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่าน ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์และจงให้คืนแก่บรรดาเด็กกำพร้าซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาและจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลวด้วยของดีและจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกันกับทรัพย์ของพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่ซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่2
9: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุล
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอัลบิยาอิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในการที่เราเนี่ยจะพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวนะครับหรือชีวประวัติบางส่วนของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงกันไปนะครับก็คือซอฮาบะห์ชื่อท่านตูเฟ

พื่อไปปราบปรามบรรดามุตัดดีนนะครับก็ผู้ที่ตกศาสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งท่านตุเฟตอิบนุอัมรอัดดาวซีเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งนะครับที่ได้เสียชีวิตลงในสงครามยามามะนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เช่นเดียวกันครับเราเนี่ยก็ยังจะพูดถึงนะครับแล้วก็ยังจะคุยกันถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็ชีวประวัติของชูฮาดะยามามะก็คือบรรดาซอบะนะครับที่ได้เสียชีวิตลงในสงครามครั้นเมื่อท่านอบูบักเนี่ยได้ให้บรรดาซอบะเนี่ยยกนะครับไปกำจัดมุไซลามะอัลกัซซาบนั่นเองครับวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือท่านอบูฮุซัยฟะอิบนุอุตบะอิบนุรอบีอะครับผมซึ่งท่านนี้เนี่ยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับในสงครามยามามะเป็นสงครามที่กวาดล้างนะครับมุไซลามะอัลกัซซาบก็คือผู้ที่ตั้งตนนะครับแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเนี่ยว่าเป็นนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดนั่นเองครับเรามาดูนะครับประวัตินะครับของท่านอบูฮุซัยฟะอิบนุอุตบะอิบนุรอบีอะกันก่อนนะครับท่านอบูฮุซัยฟะท่านนี้เนี่ยนะครับท่านเป็นคนเดิมเลยนะครับเป็นคนเดิมคนมักกะดั้งเดิมนะครับซึ่งท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในซอบะที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในยุคแรกๆเช่นเดียวกันนะครับบางรีวายัดบางหนังสือเล่มนะครับบางเล่มก็เขียนบอกว่าท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะเริ่มนะครับเข้าไปสอนในบ้านดารุลอารกอมนั่นเองนะครับก็แสดงว่าเป็นช่วงที่แรกๆเลยจริงๆซึ่งท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยนะครับพ่อของเขาเนี่ยก็คือท่านอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยเป็นคนที่1นะครับถือว่าเป็น1ในหัวหน้าใหญ่เลยนะครับของกุเรชมักกะฮ์อาจจะเท่าๆนะครับพอๆกันกับอบูญะฮัลและอบูละฮับเลยนะครับก็คือยศใหญ่เลยนะครับในเมืองมักกะฮ์ซึ่งท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยนะครับบางเล่มหนังสือบางเล่มนะครับบางรายงานเนี่ยก็กล่าวว่าชื่อของท่านก็คือชื่อท่านฮาชิมนะครับหรือว่าท่านฮุเชมนะครับก็ชื่อแตกต่างกันไปแต่ที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดถึงกันก็คือท่านอบูฮุซัยฟะอิบนุอุตบานั่นเองซึ่งนะครับท่านอบูฮุซัยฟะอิบนุอุตบาเนี่ยเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้นนะครับท่านได้เผยแผ่ศาสนาอิสลามอย่างลับๆมาก่อนเนี่ยนะครับท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยก็ไปได้ยินนะครับแล้วก็ไปได้ร่ำเรียนนะครับวิชศาสนาอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยนะครับก็ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยกับการฮิดายัตนะครับการนำทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับทั้งพ่อของท่านก็คือท่านอุตบะนะครับอิบนุรอบีอะห์แล้วก็น้องชายก็คือวะลีดท่านวะลีดอิบนุรอบีอะห์เนี่ยนะครับหรือว่าคนเป็นน้าหรือว่าครอบครัวของเขาทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่มีใครเข้ารับศาสนาอิสลามเลยมีอบูฮุซัยฟะท่านนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นคนที่เข้ารับอิสลามคนแรกในตระกูลของเขาซึ่งแน่นอนแหละครับเขาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นลูกนะครับคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจในเมืองมักกะฮ์แต่ว่าเมื่อข่าวนะครับว่าท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยได้เข้ารับอิสลามแล้วกระจายออกไปกุเรชมักกะฮ์นะครับด้วยกับความเกลียดชังที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดนะครับด้วยความโกรธแค้นนะครับที่มีต่อศาสนาที่นบีมุฮัมมัดได้พามาเนี่ยนะครับก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คนที่เข้ารับอิสลามซอบะที่เข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับที่อ่อนแอหรือว่าจะไม่อ่อนแอก็ตามเนี่ยให้ออกจากศาสนานะครับแต่ส่วนใหญ่บรรดาซอบะเนี่ยที่จะถูกทรมานนั่นก็คือเป็นบรรดาซอบะที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในตระกูลใหญ่โตนะครับไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็จะโดนอย่างหนักนะครับซึ่งท่านอบูฮุซัยฟะเองท่านนะครับก็เป็นลูกของหัวหน้านะครับชนชาวเมืองมักกะฮ์ก็คืออุตบะแต่ทั้งถึงแม้ว่าท่านอบูฮุซัยฟะเนี่ยนะครับจะเป็นลูกของคนใหญ่คนโต ก็ตามแต่ชาวกุเรชมักกะฮ์เนี่ยก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าอุตบะเนี่ยจะมาปกป้องลูกของตัวเองหรือไม่เลยครับบรรดากุเรชมักกะฮ์เนี่ยก็กลั่นแกล้งนะครับรังแกอบูฮุซัยฟะฮ์ต้องการที่จะให้อบูฮุซัยฟะฮ์เนี่ยออกจากศาสนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับมาเคารพบูชารูปปั้นเหมือนเดิมซึ่งเมื่ออุตบะเนี่ยนะครับรู้นะครับว่าลูกของตัวเองอบูฮุซัยฟะเนี่ยถูกกระทำต่างๆนานาถูกรังแกเนี่ยนะครับอบูอุต

0: บ้านเนี่ยก็รู้สึกนะครับรู้สึกสงสารลูกตัวเองก็คือท่านอบูฮุไซฟะนะครับก็รู้สึกสงสารลูกตัวเองเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้ไปยื่นมือไปช่วยนะครับอบูฮุไซฟะไม่ได้ยื่นมือไปช่วยลูกของท่านนะครับแล้วก็ไม่ได้ปกป้องลูกของท่านจากภัยตรายต่างๆที่กุเรชมักกะเนี่ยได้รังแกท่านอบูไซฟะก็คือผู้เป็นลูกนั่นเองต่อมาเนี่ยนะครับท่านอุสบะเนี่ยก็เริ่มที่จะเล็งเห็นนะครับว่าคนในเมืองมักกะหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยากจนในเมืองมักกะเองคนที่อพยพมาใหม่เนี่ยหรือว่าทาสนะครับหรือแม้กระทั่งว่าคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเริ่มที่จะเข้ารับศาสนาอิสลามนะครับเริ่มที่จะไปตามเชื่อฟังคำสอนของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับ2คนเนี่ยนะครับก็คือที่ทำให้ท่านที่ทำให้อุตบะเนี่ยเริ่มคิดอย่างหนักแล้วก็คือการเข้ารับศาสนาอิสลามของท่านฮัมซะห์ก็คือลุงของท่านนบีแล้วก็การเข้ารับศาสนาอิสลามของท่านอุมัรบินคอตตอบก็คือคอลิฟะห์คนที่2ของพวกเรานะครับเมื่ออุตบะเนี่ยรู้ถึงการเข้ารับอิสลามของคน2คนนี้ยิ่งคิดหนักยิ่งคิดหนทางแก้ไขว่าเราจะทำยังไงที่จะต้องหยุดนะหยุดการเผยแพร่ศาสนาของมุฮัมมัดหยุดการแพร่กระจายหยุดการเข้ารับศาสนาอิสลามของมุฮัมมัดสักทีอุตบะก็ได้เข้าไปในวงประชุมของกุเรชนะครับที่เป็นหัวหน้าต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็กล่าวพูดว่าอะลาอุกอดดิมมุฮัมมัดฟะอุกัลลิมูเอาไหมเนี่ยฉันจะไปหามุฮัมมัดและฉันก็จะไปคุยกับมุฮัมมัดวะอูริดออะลัยฮิอุมูรอนลัลละฮูยักบิลุบะอฎอฮาและฉันเนี่ยก็จะยื่นข้อเสนอให้กับมุฮัมมัดไปนะครับต่างๆนานาแหละหวังว่ามุฮัมมัดเนี่ยจะรับบางส่วนนะหรือว่าอาจจะรับทั้งหมดฟะนุตีฮิอัยยูฮาชาอาวะยะกุฟอันนาแล้วจะเอามั้ยล่ะถ้าฉันจะไปแบบนั้นแล้วเราก็จะตกลงกันว่าจะให้ในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดจะให้ในสิ่งที่มุฮัมมัดเนี่ยต้องการแล้วมุฮัมมัดจะได้หยุดเผยแพร่ศาสนาหยุดสิ่งที่เขาทำในทุกวันนี้กอลูละฮูมัรฮาบีนบีฮาซัลนะครับบรรดากุเรชมักกะเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการทั้งหมดแล้วก็มีความยินดีด้วยนะครับกับว่าถ้าอุตบะทำแบบนี้เนี่ยกับการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านอุตบะเนี่ยก็ได้เตรียมตัวนะครับเตรียมสิ่งต่างๆที่จะเดินไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้นนะครับว่าครั้นนั้นกานะนบียูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจลิซูฟิลมัสยิดิลฮารอมครั้นตอนนั้นเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็นั่งนะครับอยู่ในมัสยิดฮารอมนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเคารพก็คือทำการละหมาดซิกรุลลอฮ์นะครับต่อมาเนี่ยถ้าอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยก็ทำไมครับก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็นั่งข้างๆท่านนบีฟะกอละละฮูและอุตบะเนี่ยก็พูดกับท่านนบีกล่าวว่าท่านนบีเนี่ยนะครับด้วยกับถ้อยคำที่เอ็นดูด้วยกับถ้อยคำที่ดีนี้มาไม้อ่อนนะครับมาด้วยกับคำพูดที่ดีหวานชื่นเลยนะครับมากล่าวมาพูดอะไรกับท่านนบีมูฮัมหมัดว่ายาอิบนิอะคีนะครับโอ้ลูกของพี่น้องฉันก็คือหลานฉันเอ๋ยเนี่ยอินนักมินนาไฮสุอาลิมตามินัลบัสตติฟิลอาชีรติวัลมักานติฟินนัสบีแท้จริงท่านเนี่ยนะรู้นะครับว่าท่านเนี่ยเป็นญาตินั้นคือเราเนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยท่านอุตบะกำลังบอกนะครับเกริ่นมาด้วยกับความหอมหวานเกริ่นมาด้วยกับการชมเชยเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นญาติกันนะ เราเนี่ยสนิทกันนะครับวะอินนะกะอะตัยตะกอมะกะบิอัมรินอะซีมินแต่ถ้าว่าท่านเนี่ยดันเอาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มาหาในหมู่พวกเราเนี่ยเอามาหาพวกเราเนี่ยมันเป็นรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ท่านที่ทำไมมัซซักตะบิฮิญะมาอะตนาที่ท่านเนี่ยได้ฉีกนะท่านเนี่ยได้ทำให้จะมาอัดกลุ่มของเราเนี่ยแตกเป็นเสียงๆวะซะฟะตะบิฮิอะห์ลามะฮุมและท่านเนี่ยก็ได้ทำลายความหวังได้ทำลายความฝันต่างๆของกลุ่มชนของพวกเรานะครับแล้วก็ทำไมท่านก็ได้ทำการด่าว่าด่าทอเนี่ยนะครับพระเจ้าของพวกเราแล้วก็ศาสนาของพวกเราวะกะฟัรตะบิฮิมันมาบอมินอาบาอิฮิมแล้วท่านน่ะก็ได้ทำการปฏิเสธนะครับคนที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วจากบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราฟัสมะมาอูอริดออะลัยกะมินอูมูรินดังนั้นมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงฟังนะ ถึงสิ่งที่ฉันเนี่ยจะยื่นให้กับท่านมินอุมูรินตันซูรูฟีฮาละอัลละกะตักบะลูมินฮาบะอฎอฮาหวังว่าท่านเนี่ยจะรับข้อเสนอของเราไม่บางข้อนึงก็รับทั้งหมดเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยกุเรชมักกะเนี่ยมาด้วยกับเป็นไม้อ่อนเนี่ยนะครับมายื่นข้อเสนอให้กับท่านนบีมูฮัมมัดเรามาดูกันนะครับว่าข้อเสนอที่อุตบะเนี่ยนะครับได้ยื่นให้กับท่านนบีมีอะไรบ้างกอละยาอิบนุอะคีอินกุนตะตูรีดูบิมาจิตะบิฮีมินฮาซัลอัมริมาลันมูฮัมมัดหากว่าเจ้าเนี่ยนะต้องการทรัพย์สินเงินทองนะจะมานาและกามินอัมวาลีนาฮัตตาตะกูนอักษรมาลันถ้าหากว่าท่านต้องการเงินทองเพราะว่าสิ่งที่เจ้านำมาเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าทำเพราะว่าเงินนะหากว่าทำเพราะต้องการได้ทรัพย์สินแล้วก็เราจะรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะให้กับท่านจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยอักษรมาลันเลยเป็นคนที่มีร่ำรวยที่สุดในหมู่พวกเราเลยในเมืองมักกะเลยว่าอินกุนตะตูรีดูบิฮิชรอฟันซาวดนากะอะลัยนาฮัตตาลานักตออัมรอนดูนักแล้วถ้าหากว่าท่านเนี่ยนะต้องการชะรอฟันก็คือการมีเกียรติมันมีหน้ามีตาในสังคมซาวดนากะเราจะแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นนายเป็นหัวหน้าของพวกเราเลยจนกระทั่งว่าเราเนี่ยจะไม่ตัดสินการงานหนึ่งการงานใดเลยจะไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งว่าจะต้องมีท่านเนี่ยตัดสินหรือมีท่านเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ตกลงด้วยนะครับว่าอินกุนตะตูรีดูบิฮีมุลกันมาลักนากะอะลัยนาหรือว่าท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยที่เผยแพร่ศาสนาที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าต้องการอำนาจแล้วก็เราเนี่ยก็จะทำไมจะให้อำนาจกับท่านว่าอินกานะฮาซัลลาดียะตีกะรอยันและถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านนำมาเนี่ยหรือว่าท่านเนี่ยไปโดนเป็นโรคนะหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันมาบังคับท่านเนี่ยเวลาตัสตะติอุรดดะฮาอันนับซิกะและท่านก็ไม่สามารถที่จะต้านทานหรือไม่สามารถที่จะไล่ไอความไม่สบายใจหรือโรคภัยต่างๆที่มันเข้ามาแล้วบังคับให้ท่านทำแบบนี้เนี่ยนะตอนรับนาแล้วก็ตึบเราก็จะไปหาทำไมไปหาทางรักษาไปหาหมอมาที่จะรักษาท่านให้ได้ว่าบะซัลนาฟีฮิอัมวาลานาฮัตตานุบริอากามินฮูเราจะรักษาท่านเราจะใช้ทรัพย์สินของเราทุกๆอย่างเนี่ยรักษาท่านจนกว่าท่านจะหายฟินฮูรุบบามาขอละบัตตาบิวอัลรอจุลิฮัตตายูดาวิยามินฮูก็คือเราจะรักษาท่านจนหายแหละจะรักษาจนกว่าท่านกว่าจะหายนี่นะครับก็คือเป็นสิ่งที่อุตบะอิบนุรอบีอาได้ยื่นกับท่านนบีซึ่งสิ่งต่างๆที่อุตบะอิบนุรอบีอายื่นให้กับท่านนบีเนี่ยคือเป็นข้อต่างๆที่มนุษย์บนโลกนี้เนี่ยต่างเรียกร้องนะครับแล้วก็ต่างที่จะควรขวายหามาอยากจะได้หนึ่งก็คืออะไรครับทรัพย์สินที่ทุกวันนี้เราก็ต่างหากันแล้วก็ได้มาต้องการที่จะได้มาสองชื่อเสียงการมีหน้ามีตาในสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่บนโลกดุนยาก็ต้องการที่จะเอามานะครับหรืออันที่สามต้องการอะไรอีกอำนาจนะครับต้องการอำนาจก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะได้มาต้องการที่จะได้ครอบครองมันนะครับซึ่งสิ่งที่อุตบะอิบนุรอบีอายื่นให้กับท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ล่อลวงนะครับเป็นสิ่งที่เย้ายวนหัวใจกับบรรดาหัวใจของมนุษย์ทุกๆคนนะครับในโลกดุนยาแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะท่านรู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตานะครับเป็นการเป็นความการหลอกลวงนะครับจากโลกดุนยานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็เมื่อฟังข้อเสนอต่างๆที่อุตบะเนี่ยพูดมาเนี่ยนะครับท่านนบีก็นั่งนิ่งอยู่นะครับจนตั้งแต่ท่านอุตบะเนี่ยพูดครั้งแรกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นิ่งแล้วก็ตั้งใจฟังเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าอุตบะเนี่ยพูดจบนะพูดถึงข้อเสนอของตัวเองเนี่ยทั้งหมดเลยจนกระทั่งว่าเมื่ออุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยพูดเสร็จนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับกอดฟะรอกะตะยาอบาวะลิดท่านพูดเสร็จแล้วใช่มั้ยกอละนะอัมเค้าก็กล่าวว่าใช่กอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ทีนี้นบีมูฮัมมัดก็ได้กล่าวกับเค้าแหละฟัสตะมิอ์มินนีดังนั้นอ่ะจงตั้งใจฟังฉันบ้างนะทีนี้ฉันก็ถึงคราวฉันจะพูดบ้างนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยก็ได้หันหัวนะครับก็คือ เริ่มที่จะเงี่ยหูมาฟังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยจะพูดอะไรคืออุตบะเนี่ยท่านอุตบะเนี่ยนะครับต้องหวังลึกๆเนี่ยนะครับว่าท่านนบีเนี่ยแน่นอนแหละต้องตอบรับข้อไหนสักข้อแหละนะไม่ว่าจะเอาเงินทองเอาทรัพย์สินนะหรือว่าจะเอาชื่อเสียงเกียรติยศการมีหน้ามีตาหรือจะเอาหมอมารักษาเนี่ยนะครับต้องเอาสักข้อแหละนะครับอุตบะก็ดีใจแล้วว่าแผนที่เขาเนี่ยวางมาในครั้งนี้เนี่ยสำเร็จจนกระทั่งว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้กล่าวว่านะครับฟะตะลาอะลัยฮิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีเนี่ยกลับตอบด้วยกับอายะอันกุรอานเนี่ยนะครับก็คือซูเราะตุลฟุสซิลัตนบีได้อ่านกลับไปนะครับได้ตอบกลับไปเป็นอายะอันกุรอานอายะที่1ถึงอายะที่13นะครับโดยที่บางส่วนของอายะอันกุรอานนี้เนี่ยนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของอันกุรอานนะครับพูดถึงเรื่องของอันกุรอานพูดถึงเรื่องของการปฏิเสธนะครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าถ้าอ่านเราได้เข้าไปเรียนในวิชาตัฟซีรเนี่ยนะครับว่าซูเราะห์ฟุสซิลัตเนี่ยนะครับอายะที่1ถึงอายะที่13เนี่ยเป็นความหมายที่มีการกินใจนะครับแล้วก็เป็นการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างโลกภายในกี่วันเองนะครับพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยเพียงกี่วันเองนะครับแล้วด้วยกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยเราเนี่ยจะปฏิเสธกับพระองค์กันนั้นหรืออันนี้ก็คือเป็นความหมายบางส่วนเนี่ยนะครับของอายะซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะที่1ถึงอายะที่13เนี่ยนะครับแล้วเมื่ออุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยได้ยินกุรอาน1อายะที่1ถึงอายะที่13ไปแล้วเนี่ยอุตบะอิบนุรอบีอะห์จะรู้สึกอย่างไรนะครับอุตบะอิบนุรอบีอะห์จะเข้ารับศาสนาอิสลามมั้ยแบบที่บรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆหรือว่าท่านอย่างเช่นท่านอุมัรเนี่ยนะครับเมื่อได้อ่านอัลกุรอานแล้วเขาก็รับเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ฮุเซนฉิมกุล
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุมมุกัลละโสมเตดอระนางอุมมุกัลละโสมเตดอระอายุ76ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายฮารอนและนางฮัฟซะห์และเป็นภรรยาของนายซักกะริยาหรือบังหวังธรรมวงศ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดยามารุดดีนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสอบถามโทร086-017-9559 086-017-9559นายมูบีนธรรมวงศ์บุตรชาย
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนขอสันติความเมตตาจงประสบแก่ท่านพี่น้องทุกท่านมุสลิมต่อมุสลิมนะครับควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเรียกชื่อด้วยนามที่เขาพอใจอย่าเรียกชื่อนามที่ทำให้เขาหรือนามที่เป็นที่เขาไม่พอใจและชื่อที่เป็นตำหนิสำหรับเขาอย่างเช่นเรียกว่าเจ้าโง่นะไอ้เป๋นะหรือเขามีตำหนิ อะไรก็ตามสร้อยต่างๆเหล่านี้ไม่สมควรที่มุสลิมจะเรียกพี่น้องกันเองด้วยคำที่เขาไม่พอใจมีผู้ถามเชคบินบาสนะครับว่าฮุกกลมข้อชี้ขาดเกี่ยวกับการที่มุสลิมไปเรียกพี่น้องเขาว่ายากอบีโอเจ้าโง่นะยาคิบินโอเจ้าซื่อบื้อเชคก็บอกว่าเป็นมัชรูอะเป็นบัญญัติสำหรับมุสลิมเนี่ยจะต้องเรียกพี่น้องของเขาด้วยชื่อที่สวยงามชื่อที่เขาพอใจนะอย่าไปเรียกชื่อที่ไม่ดีเวลาจะเตือนเขาก็เตือนด้วยวิธีการที่ไพเราะเพราะพิ้งให้เกียรติอย่าไปเตือนด้วยความแดกดันเสียดสีดูหมิ่นเพราะมุมินมุสลิมนั้นนะในกุรอานได้ตรัสว่าวันมุมินูนวันมุมินาตบาดุฮุมเอาลียาอุบาดมุมินชายและมุสลิมหญิงนั้นจะต้องรักจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาผิดพลาดก็เตือนเขาด้วยความรักความดีเรียกชื่อก็สำคัญนะครับซึ่งในสังคมเราเนี่ยก็จะมีชื่อส้อยที่น่ารังเกียจซึ่งเป็นปมด้อยของเขาพูดจิกหัวเขาเลยอย่างเงี้ยอิสลามไม่ส่งเสริมนะครับเป็นข้อห้ามดังนั้นอิสลามมุสลิมด้วยกันมุสลิมด้วยกันจะต้องให้เกียรติแม้กระทั่งเรียกชื่อก็ต้องเป็นเรียกชื่อที่เขาพอใจนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
1: มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามิอุซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรม
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หัวข้อที่พูดวันนี้ไม่มีใครว่าเลยไม่รู้จักผมเชื่อผมถามก่อนในที่นั่งอยู่ที่นี้ทั้งหมดเกือบ30ชีวิตใครไม่รู้จักเนียดบ้างฟังให้ดีนะเนียดนั่นไม่ใช่เสนียดใครไม่รู้จักเนียดบ้างเนียดเป็นภาษาอะไรตอบก่อนใครตอบได้ภาษาอาหรับมาชาอัลลอฮ์ไม่มีในภาษาอาหรับคำว่าเนียดไม่มีในภาษาอาหรับคำว่าเนียดเนียดคือภาษาไทยเรียกทับศัพท์ภาษาอาหรับเรียกว่าอันนียะหรือเรียกสั้นๆว่านียะเอาแบบเหมือนผู้หญิงพูดอ่ะจะบอกว่าของสิ่งนี้อะไรเงี้ยนียะนี่นะยะอะไรเงี้ยนียะมันมาจากนูนยาตากลมนียะตุนนียะตุนภาษาไทยคนสมัยโบราณไม่รู้จะเรียกยังไงเพราะว่ายังแปลกันไม่เก่งยังเข้าไม่ค่อยถึงภาษาเพราะต้องแปลจากภาษาอาหรับมาสู่ภาษามาลายูและคนภาคกลางอย่างเราๆก็เรียนไปเรียนภาษามาลายูเอาความเข้าใจภาษามาลายูติดมาผสมกับคำแปลงผสมกับคำแปลงแล้วว่าจากอาหรับเพี้ยนมาเป็นไทยจึงเรียกว่าเนียดเนียดเนียดติดปากมาจริงๆมาจากคำว่านียะตุนพี่น้องลองพูดเร็วๆนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเนียดเนียดเนียดเนียดเห็นไหมมันเพี้ยนเป็นเนียดใช่ไหมมันเพี้ยนเป็นเนียดฉะนั้นคำว่านียะรากศัพท์เดิมของมันแปลว่าอัลกอสดูจิตมุ่งมั่นกอสดูแปลว่าจิตมุ่งมั่นฉะนั้นถามว่าทำไมต้องคนเราต้องมีจิตมุ่งมั่นถ้าไม่มุ่งมั่นก็ลอยพี่น้องลอยไปไหนอ่ะพี่น้องเคยเห็นไหมคนที่เขาลอยอ่ะมันไม่ได้ลอยไปในอากาศนะผ้าถุงเนี่ยเหม็นฉึ่งเลยเสื้อเนี่ยดำหัวเนี่ยกระเซิงเลย แล้วก็เดินตามถนนน่ะกิโลนึงผ่านไปฝนจะตกแดดจะออกฉันไม่รู้พวกนี้มีเนียดไหมไม่มีเพราะไม่มีความมุ่งมั่นจะทำอะไรสมองมันลอยไปแล้วคำว่าลอยหมายถึงสมองล่องลอยความคิดมันตะเลิดไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่คืออะไรสิ่งนี้ทำไมต้องเอามาบอกวันนี้พี่น้องผมจึงบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเนียดทุกคนรู้หมดแหละแต่รู้ลึกซึ้งแค่ไหนพี่น้องรู้ไหมว่าเนียดมันสำคัญชะไหนหลายคนรู้ว่าคนเราเนี่ยจะทำอิบาดะห์ต้องมีเนียดพี่น้องไม่ต้องอิบาดะห์ก็ต้องมีเนียดจะไปตลาดต้องเนียดไหมหลายคนบอกบ้าอาจารย์จะไปตลาดต้องมานั่งเนียดข้าพเจ้าจะไปตลาดมินบุรีเพื่อไปซื้อเครื่องแกงเขียวหวานมะเขือเปาะเนื้อสดโหระพาพริกขี้หนูสดและน้ำปลากะปิต้องเนียดงี้ไหมถ้าคนพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจคำว่าเนียดไม่เข้าใจคำว่าเนียดเพราะนักวิชาการฟิกก็เขาบอกว่าอันนียะตุลกัสดุลกัลอันนียะตุกัสดุลกัลมันคือเจตนาของหัวใจเมื่อเป็นเจตนาของหัวใจเกี่ยวไหมเนี่ยปากนี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่น้องฟังไปพี่น้องจะรู้เลยว่าคำถามพี่น้องจะไม่เกิดเลยโอ้อาจารย์วันนั้นน่ะฉันละหมาดดูดิได้ยินเสียงอาจารย์ตอนเที่ยงกว่าๆฉันก็อาบน้ำละหมาดเลยพอฉันยกมือศอลลีฟัรฎุลอัสรีอัรบะกาตินอะลาลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรพอละหมาดไปๆเฮ้ยได้2รอกาตเฮ้ยเมื่อกี้กูเนียดอะไรวะกูเนียดละหมาดอัสรีเอ้าเฮ้ยนี่ละหมาดซุฮดเนี่ยตายละเครียดเลยโทรถามอาจารย์อาจารย์ฉันน่ะตอนฉันก่อนจะยกมือตักบีรน่ะฉันน่ะจะละหมาดซุฮดแต่ฉันไปบอกกูซอลลีฟัรฎุลอัสรีละหมาดฉันใช้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฟังไปจะรู้เลยไอ้ประเภทแบบเนี้ยนะฮะติงตองนะนบีสอนได้หมดแล้วพี่น้องเอามาดูบรรทัดแรกผมบอกว่าตำแหน่งของการเนียดเกิดขึ้นที่ไหนในร่างกายเราใครตอบได้ตำแหน่งการเนี่ยเกิดที่ไหนอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าบอกเกิดขึ้นที่ใจอุสลลีฟารดลข้าพเจ้าละหมาดฟารดอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมแบบนี้ข้าพเจ้าละหมาดฟารดูซูรีใช้ได้ไหมอย่างนี้เนี่ยใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นที่ไหนเห็นยังมันเกิดขึ้นที่นี่ก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเอามาอาจารย์เขาว่าอิหม่ามชาฟีว่านะอิหม่ามชาฟีเขาสอนลูกศิษย์ให้ฝึกเนียดอันนั้นน่ะฝึกพี่น้องถามว่าเวลาพี่น้องจะอ่านหนังสือภาษาไทยตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนเนี้ยพี่น้องต้องสะกดงี้มั้ยสระเอหอหีบนอหนูสระอียอยักษ์ตอเต่าเนียดต้องงี้มั้ยไม่ต้องเพราะพี่น้องปูนนี้แล้วเนียดอ่านเลยเนียดใช่ไหมใช่เปล่าก็ไก่สระโอรอเรือบอยไม้สระนอหนูกุรบานต้องมาอ่านนี่ไหมไม่ต้องอันนั้นเด็กอนุบาลเขาฝึกดังนั้นอิหม่ามชาฟีอีจะสอนให้ลูกศิษย์ฝึกว่าอุซอลีเนี่ยหมายถึงให้นึกในใจแบบนั้นไม่ที่เปล่งออกมามาฮัลลูฮาฟิลกอลสถานะของการเนียดตำแหน่งที่จะเกิดการเนียดได้อยู่ที่หัวใจแล้วตอนไหนพี่น้องเขาถามว่าเมื่อใดถึงจะเนียดก็ตอบก็คือว่าเมื่อพี่น้องจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนบีใช้คำว่าอินนามัลอามาลูอามันทุกอย่างเลยอามันทุกอย่างนี่อิบาดะห์อย่างเดียวเปล่าไม่ใช่จะเดินไปกินข้าวร้านข้างหลังเนี่ยต้องเนียดไหมเนียดไหมเนียดหรือไม่เนียดหลายคนบอกเนียดหลายคนบอกไม่เนียดเอ้าคนละสำนักกันเห็นไม่เหมือนกันเห็นไหม คนที่บอกว่าไม่เนียดแสดงว่าไม่เข้าใจคำว่าเนียดก็บอกว่าคือการอะไรตั้งเจตนาของหัวใจข้าวเขามาขายเลยเดี๋ยวไปกินหน่อยเว้ยเสร็จแล้วเป็นไงเดินไปนี่แกงอะไรล่ะอ๋อเอานี่กับนี่นะสั่งแล้วถ้ามันไม่มีเนียดจะเดินไหมล่ะไม่มีบอกแล้วไงคนบ้าไม่มีเนียดคนพวกล่องลอยตามถนนไม่มีเนียดอันนั้นไม่เอาทีนั้นเราจะทำอะไรก็ได้อามันไหนก็ได้จะกินข้าวจะขับรถจะมาดารุสลามจะหนีจะกลับบ้านจะรีบกลับไปเลี้ยงหลานจะแวะซื้อลอตเตอรี่ได้ป่ะไม่มีนะจะแวะไปซื้อกับข้าวมันต้องมีเนียดหมดเลยพี่น้องฉะนั้นสถานะของมันอยู่ที่หัวใจเขาบอกว่าแล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตเราเอาพี่น้องดูประเด็นต่อไปผมไปทีละประเด็นนะเดี๋ยวใครสงสัยเดี๋ยวถามได้แต่เก็บไว้ก่อนให้ผมอธิบายให้จบก่อนแล้วจะรู้ว่าอ๋อแทบไม่ต้องถามเลยมันมีผลอะไรกับชีวิตในนี้ผมเขียนเป็นภาษาอาหรับพี่น้องไม่ต้องอ่านแค่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรพอแล้วเขาบอกว่าอะไลฮายูซาบุลมุมินไอ้เรื่องเนียดนี่แหละมันทำให้ผู้ศรัทธาอย่างเราท่านทั้งหลายได้รับผลบุญเนียดได้รับผลบุญจริงไหมจริงนบีใช้บอกว่าวะมันกัมนบีใช้ในหะดีษนะครับใครก็ตามที่มีความคุ้นคิดรู้สึกนึกว่าอยากจะทำความดีสักอย่างหนึ่งอยากนะอยากเฉยๆอยากอาจารย์ดาซิดมันพูดดีเว้ยเดี๋ยวให้มันจะ5บาทสมมุติฮะทอง แหมใจคอจะให้เหรียญ5จริงๆนะนะสมมุติสมมุติมันพูดดีใช่มันสัก5บาทแค่เนี่ยแค่เนี้ยปรากฏล้วงกระเป๋าไปรอเหลือ2บาทอย่าไปให้เลยกลัวอายพี่น้องได้ผลบุญแล้วนบีบอกแค่คิดเนี่ยเนียดเฉยๆจะให้แต่ยังไม่ได้ให้ได้ผลบุญแล้วนะฟาลาโฮฮาซานาตุนกามิลาตุนนบีบอกได้ผลบุญฮาซานะ1ความดีสมบูรณ์แบบเลยแค่เนี่ยเฉยๆนะเอาไม่เอาเอาแล้วต่อไปนี้พี่น้องกลับบ้านไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยจะทำฮัจญ์เนี่ยจะทำอุมเราะห์เนี่ยจะกุรบานเนี่ยจะละหมาดตะฮัจญ์ทุกคืนเนี่ยจะบริจาคเนียดจะช่วยเหลือคนยากคนจนเนียดเนียดเนียดมันทุกอย่างเลยเอางั้นเลยป่ะนั่งเนียดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วร้อยเนียดได้ร้อยผลบุญเอาหรออย่าหลอกตัวเองเลยเอาสิ่งที่จะทำจริงๆเอาตอนจะทำจริงๆแล้วค่อยเนียดเขาบอกว่าอะไรฮาอยู่ซาบุญโมเมนทำให้ผู้ศรัทธาได้รับผลบุญว่าอะไรฮาอยู่อาคิบูพี่ฮะแล้วก็ว่าอะไรฮะอยู่อาเก็บจะถูกลงโทษก็ไอ้เพราะเนียดนี่แหละเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเนียดทำให้ถูกลงโทษได้เหรอใช่พี่น้องเคยเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแต่งตัวรัดรูปมาเลยเปี้ยเลยเรียกว่าส่วนเว้าส่วนคองเห็นหมดนะไอเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราแต่งตัวหิยับบอกปิดร่างกายเรียบร้อยก็หมั่นไส้อีกคนนี้สงสัยมันว่ะสงสัยว่ามันเนี่ยต้องทำงานไม่เคยสุจริตไม่เคยฮาลาลแน่เลยอีกคนนึงก็ถามเฮ้ยอะไรวะแกงานอะไรเอ้ยงานอย่างว่าเปล่านั่นน่ะไอเนี่ยไอพวกเนี้ยเนียดไปละเนียดกินไปละเนียดคิดกับเขาในแง่ลบเนียดจะพูดถึงเขาในสิ่งไม่ดีแล้วพูดไปยังยิ่งพูดไปแล้วเพราะอะไรพาไปเนียดของการมองเนียดของการมองมองชาวบ้านเขาที่ไม่เหมือนเราไม่เรียบร้อยเหมือนเราหาข้อตำหนิแล้วเนียดจะหาข้อตำหนิของคนอื่นเมื่อไหร่พี่น้องจำไว้อยู่อ้ายใครบัวอะไรฮะจะถูกลงโทษเรื่องจากเนียดอย่างนั้นแหละฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปจับผิดใครจำไว้เลยนะกลับไปบ้านพี่น้องไม่ต้องเรียนแบบคำสอนยันยูซุปนะอาจารย์ยูซุปก็บอกให้ แต่งชุดนอนนะชุดคอกระเช้าก็ได้ชุดนอนก็ได้ใสๆบางๆเป็นผู้หญิงก็ใสๆบางๆเป็นผู้ชายก็ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ทาแป้งมองระยะอันนั้นไม่ต้องเอาของผมเป็นอย่างนี้กลับไปบ้านของผมกลับไปบ้านพี่น้องเปิดกระจกนะถ้ามีตู้เปิดมีกระจกหรือกระจกที่แขวนไว้ข้างฝาบ้านไปยืนมองเลยเธอบอกกับตัวเองคุณน่ะวันนี้คิดไม่ดีกับใครบ้างอย่านะทีหลังอย่ากลับไปหากระจกนะไปบอกตัวเองคุณน่ะวันนี้คิดไม่ดีกับใครบ้างทีหลังอย่านะอย่าคิดนะทำไว้ผิดไหมแล้วก็ยักหน้าแต่อย่าให้สามีหรือภรรยารู้นะเพราะถ้าคนที่บ้านเรารู้เขาจะเรียกรถพยาบาลมาเขาจะรีบพาเราไปศรีธัญญาอันนี้เป็นการอิสลาตัวเองเป็นการปรับปรุงตัวเองเนื่องจากต้องการขจัดขัดเนียดที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้หมองหม่นไม่ให้เราถูกลงโทษเพราะเนียดนั้นเขาบอกว่าบิฮาทุกบาลูลามานและไอ้เพราะเนียดนี่แหละอามันที่เราทำเป็นความดีอะไรก็แล้วแต่จะถูกตอบรับก็อยู่ตรงเนียดนี่แหละหรือไม่ถูกตอบรับหรือไม่อยู่ตรงเนียดนี่แหละแต่ว่าเนียดดีเป็นสีแก่ตัวเนียดไม่ดีสีแดงท่วมหัวสีแดงคืออะไรเลือดเนี่ยเนียดไม่ดีนะบางครั้งพี่น้องรู้ไหมว่าเนียดของคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราไม่สามารถจะเห็นหัวใจเขาได้ว่าเขาเนียดอะไรอยู่แต่เวลาศาลเขาพิพากษาหรือทนายเขาสอบในชั้นศาลเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยอย่างทนายกรีมเนี่ยเขาเก่งเรื่องจี้เนียดคนพี่น้องจะจ้างไปว่าความนะทนายกรีมเนี่ยโอ้แกเรื่องแกจี้เนียดเลยไอ้คนนี้บอกโอ้ยฉันยิงเขาเนี่ยไม่ได้เจตนาจะยิงหรอกปืนมันลั่นทนายเขาจะถามเลยเดี๋ยวไอ้ตอนหยิบปืนใส่รถมาคิดอะไรนี่เช็คเนียดได้เลยถามที่หลังได้คนน่ะถ้าไม่คิดจะฆ่าใครจะเอาปืนใส่รถไหมไม่คิดจะยิงใครเอาปืนใส่รถไหมเอาอาวุธใส่รถไหมไม่ไปดูรถผมดิมีแต่เมียเชือดกุรบานมีแต่เมียเชือดกุรบานรับไปคมกิฟเลยเอาไว้ทำไรเชือดกุรบานปาหรอกเพราะว่ากุรบานปีละหนเอาไว้เผื่อไปเจอไอ้ต้นครัวไอ้สมุนไพรข้างทางผมจะไปตัดมันขึ้นตามที่หลวงเนี่ยผมไปตัดเอามาตากแดดแล้วก็แจกชาวบ้านเขาเนียดเนียดดีพกมีดเพื่อจะตัดต้นครัวนะฮะแต่ต้องไว้หลังรถเลยให้มันหยิบยากๆให้มันอยู่ข้างล่างเลยล้วงไปหยิบยากเพราะหยิบง่ายเดี๋ยวเวลาใครขับรถปาดหน้าคว้าพี่น้องเคยดูข่าวไหมเดี๋ยวไม้เบสบอลใช่ไหมเดี๋ยวปืนพกใช่ไหมเดี๋ยวเหล็กกุดชาร์ปเนี่ยอันนั้นฉะนั้นเนียดคนเราถูกลงโทษได้เพราะมันเนียดที่ไม่ดีเขาบอกหัวข้อต่อไปว่าทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องสอนต้องมีคำสอนเรื่องเนียดทำไมอ่ะคำตอบก็คือเดิมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปฮับชะฮับชะอยู่ที่ไหนนู่นแอฟริกาเอธิโอเปียสมัยก่อนเขาเรียกอาบิสซิเนียภาษาอาหรับเรียกฮับชะนบีบอกซอฮาบะห์เราถูกทรมานที่มักกะฮ์ถูกกลั่นแกล้งซอฮาบะห์เลยไปพวกท่านพาคนหนีไปก่อนคนที่อ่อนแอทั้งหลายพากันไปนู่นไปอยู่นู่นเลยขึ้นเรือไปข้ามทะเลแดงไปนู่นไปแอฟริกาไม่ก็เดินผ่านเขาผ่านห้วยลำนาวพายไปแล้วเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งฉันใช่อพยพไปมาดีนะพอส่วนหนึ่งไปที่ฮับชะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมเดินทางไปมาดีนะมันมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในมักกะเป็นชาวกุเรชนี่แหละเขาก็จะเดินทางอพยพไปด้วยกับนบีแต่ปรากฏว่าเจตนาของเขาเนียดของเขาในเวลานั้นไม่ได้อพยพไปเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนบีใช้เปล่าเขามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เขาจะแต่งงานด้วยชื่ออุมกอยส์สวยมาก แล้วก็เคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็นัดแน่กันแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะอพยพไปกับมูฮัมหมัดครั้งเนี้ยไปแต่งกับเธอนะก็จึงคล้อยตามการอพยพของซอบาไปด้วยพอนบีรู้อย่างนี้ปั๊บอัลลอฮ์อิลฮามให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษบทหนึ่งขึ้นมาพูดคำสอนบทหนึ่งขึ้นมาว่าอินนามะลามาลูบินนิยาตอามันทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเนียตโออินนามาริคุลิมริมมานาวาไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่ทำอะไรไม่มีเนียตหรอกประมาณการนัดฮิจรัตูอิลลอฮ์วะรอซูลีฟะกานะฮิจรัตูอิลลอฮ์วะรอซูลีใครก็ตามที่เขาเจตนาจะอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามคำสอนของรอซูลเขาก็จะได้ผลบุญกับการอพยพตามอัลลอฮ์ตามรอซูลประมาณการฮิจรัตูอิลาอิมรออะตินยังกิฮูฮานี่ประโยคนี้โดนเต็มๆเลยวะนี่ผู้หญิงคนชายคนไหนจะอพยพเดินทางไปเพื่อไปหาผู้หญิงสักคนหนึ่งสมรสด้วยเอาลิดุนยาอยู่ซีบูฮาหรือจะไปหวังจะไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเรื่องของดุนยาฟากานฮิจรัตูฮูอิลามาฮาจรออิไลฮายันการอพยพของเขาก็ได้สมประสงค์ตามนั้นในดุนยานี้อาคิเราะห์ไม่ได้นบีพูดอย่างนี้เลยพอนบีพูดงี้ชัดเลยจึงรู้ว่านบีให้ความสำคัญกับหัวใจคนว่าวันนี้พี่น้องเราเคยย้อนกลับมาดูไหมทำอามันกันมากี่ปีแล้วทำความดีกันมากี่อย่างแล้วเนียดใสเปล่าบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ตั้งตอนอายุ18ตอนนี้เลขกลับกันแล้วเลขมันกลับกัน18กับใครถึงแล้วไม่ต้องยกมือนะไหนดูสิใครบ้างเลขกลับกันแล้วอาจารย์เนี่ยฉันบูดยังเนี่ยรอพี่น้องเนียดไม่มีวันบูดเพราะเนียดไม่ใช่กับข้าวไม่ใช่ขนมหวานเนียดไปเรื่อยป้าผมอ่ะก่อนแกจะเสียแกบอกโหดบอสิดเอ้ยถ้าเองมีตังเองเอาตังให้ป้าไปทำฮัจญ์อ่ะบอกป้าถ้าป้าไม่ no smoking เมื่อไหร่คือหยุด smoking เมื่อไหร่ผมไม่แปรนะผมให้เลยผมก็ไปทำงานในรัฐบาลอยู่ครึ่งปีกลางสมรภูมิรบไปให้กับรัฐบาลพี่น้องปรากฏว่ากลับมาแกก็ยังไม่เลิกแกบอกอ๋อล้อเนี่ยเลิกบุหรี่แล้วแต่ดูดไปจากแทนผมก็ไม่ให้ตังค์ไม่ให้จริงๆเพราะผมกลัวไปดูที่นู่นน่ะไปถูกตำรวจจับไปยุ่งที่นู่นเขาไม่สูบใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่ได้ไปก่อนแกจะเสียแกบอกอ๋อล้อแล้วกูจะได้ฮัจญ์ไหมเนี่ยปีชีวิตนี้ผมบอกห้าไปเรียนรู้เรื่องเนียดให้ดีเดี๋ยวจะเข้าใจเลยว่ามาดแม้นชีวิตนี้ไม่ได้ไปเนี่ยคุณได้อะไรบ้างเอาพี่น้องมาดูต่อในภาษาอาหรับบรรทัดต่อมาเขาเขียนว่าซะบะบุลวุรูดฮะดีษมันมีเหตุที่มาของฮะดีษที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ว่าชายคนหนึ่งอพยพไปผู้หญิงเขาบอกอีกว่าอันตรายของการเนียดคืออะไรเอ้าเนียดมีอันตรายดิเหรออัลลอฮ์เนียดใครจะเจ็บล่ะผมเนียดจะด่านี้เจ็บไหมเพราะผมไม่บอกอะแค่ทำตาปุ๊บปุ๊บโอ้เจ็บมันยังไม่ไปยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่มันมีอันตรายพี่น้องเพราะเคยมีตัวอย่างที่ท่านรอซูลยกให้ฟังยกให้ซอบ้าฟังว่าอิซัลตะกัลมุสลิมานี่ถ้ามีมุสลิมสองคนพี่น้องฟังให้ดีนะเจอหน้ากันมุสลิมสองคนเจอหน้ากันทำอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีนะเป็นผู้ชายก็กอดกันด้วยเป็นผู้หญิงก็กูจุบกันนิดนึงเอาแก้มชนกันจิจะจิจะเอาว่ากันไปนะทำไม่ได้ก็ลูบมือกันนานๆเอาหลอมมาวานนี้ผมไปงานวาลิมะตอนหลังมะกริบแม่มีแต่คนจะลูบผมอ่ะ นะผมก็ดูว่าไอ้17 18ไม่มารูปบ้างวะมีแต่เลข8นำหน้าเลข7นำหน้ามารูปผมบอกมีนัดละหมาดครับต้องบอกอย่างนี้พี่น้องถ้าไม่พูดงี้เขาโมโหไม่แหมถือตัวจังนะงงเขาเนี่ยดีไหมเนี่ยดีจะสลามแต่เขาเข้าใจเขาว่าสลามผิดสลามนะแค่กล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแต่ไอ้รูปมือเขาเรียกมูซอฟะฮะจับมือกันเนี่ยเขาเรียกมูซอฟะฮะมูซอฟะฮะนะครับเป็นซุนนะตักรีริยะเป็นซุนนะที่เกิดจากการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์เขาทำกันอาหรับเยเมนมาหาอาหรับมะดีนะห์แล้วก็มาสลามนะครับแล้วธรรมเนียมของชาวเยเมนคือต้องจับมือนบีก็เลยบอกซอฮาบะห์ว่าละกัดยะอากุมอะฮุลมุซอฟะฮะพวกอาหรับชอบจับมือสลามแล้วชอบจับมือมาแล้วพวกเยเมนเนี่ยมาหาพวกเราแล้วซอฮาบะห์ก็ต้องจับด้วยเพราะเป็นธรรมเนียมเขาให้เกียรติเขาบ้านเราก็ติดกันมาแต่พวกเราบ้านเราเนี่ยมั่วจริงๆวันนี้ผมจะพูดเรื่องของฮัมวุลเมาด้วยซ้ำไปการจับมือมั่วเนี่ยแต่ว่าแม่ไม่ทันจะเอาพิมพ์มาให้พี่น้องฉะนั้นเขาจะลูบผมก็ชักมือออกมีนัดละหมาดครับเขาไม่ว่าอะไรเขาบอกไม่เอาจับไม่ได้ทำไมล่ะมันพี่น้องกันนะหรอต้องเรียนกันใหม่แล้วไอ้คำว่าพี่น้องกันนะแค่ไหนพี่น้องครับฮะดีษบทนี้พี่น้องมุสลิมเจอกันนบีบอกเจอกันทำไมบีไซไฟฮิมาเจอกันต่างคนต่างมีมีดดาบทั้งคู่เลยเอาเว้ยนี่เดือนที่แล้วผมเกือบแล้วไอ้ข้างบ้านผมถือไม้มาจะฟาดหัวผมก็ลากมีดย่าเลยดีไม่เขาเรียกอะไรอ่ะสบัดกดอารมณ์ทันเอาอูซบิลันชัยตอนเรายิมโทรหาตำรวจดีกว่าไม่งั้นล่ะพี่น้องไม่ได้นั่งตรงนี้ล่ะผมเอ้ยหนุ่นนั่งอยู่หลังลูกกงขึ้นเหมือนกันบางทีนะมันโดนเยอะๆนบีบอกถ้ามุสลิม2คนมาเจอกันแล้วต่างคนต่างมีอาวุธฟัลกอติลวลมักตูลฟินนารไอ้คนที่ได้เปรียบแล้วฆ่าเขาตายและไอ้คนที่เสียเปรียบถูกฆ่าตายตกนรกทั้งคู่เลยพี่น้องดูนะมันเกี่ยวกันเนี่ยยังไงตอนนี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเกี่ยวกันเนี่ยพอพูดอย่างนี้นบีพูดอย่างนี้ว่าไอ้คนฆ่ากับไอ้คนถูกฆ่าตกนรกทั้งคู่ซอฮาบะห์งงยารอซูลุลลอฮ์อะฮาซัลกอตินไอ้คนฆ่าเนี่ยโอเคตกนรกเพราะมันทำบาปใหญ่มันฆ่าคนอื่นตายใช่วัลมักตูนและไอ้คนถูกฆ่ามันจะตกนรกยังไงก็มันถูกฆ่ามันไม่ได้ฆ่าใครพี่น้องเข้าใจไหมซอฮาบะห์ที่ถามเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเนียดแต่นบีกำลังจะสอนเนียดซอฮาบะห์รู้ว่าที่ว่าตกนรกทั้งคู่เนี่ยนบีตอบว่ายังไงพี่น้องรู้ไหมก็แหละนบีให้คำตอบว่าอินนาฮูกานาฮารีซอนอัลากัตลิซอฮิบิไอ้คนที่ถูกฆ่าที่ต้องตกนรกตามไปด้วยก็ถ้ามันไม่ถูกฆ่าแล้วมันเกิดได้เปรียบมันก็ต้องฆ่าไอ้คนนั้นเข้าใจยังแปลว่าเนียดมาฆ่าเขาด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงต้องตกนรกไอ้พวกเราชอบอ้างป้องกันตัวพี่น้องสังเกตไหมพวกมีอาวุธไว้ใกล้ๆตัวเนี่ยโดยพกปืนผาหน้าไม้นะไวมากเลยสุดท้ายไปให้การกับตำรวจอุ้ยผมไม่มีเจตนาฆ่าหรอกผมแค่ขู่เฉยๆแต่ว่าไอ้นั่นน่ะมันโมโหมันยั่วโทสะบรรดาโทสะก็เลยชั่ววูบนี่ชั่ววูบไม่เอาตั้งแต่เอาปิบตั้งแต่ซื้อปืนเก็บไว้แล้วตั้งแต่เอาขึ้นรถแล้วตั้งแต่ชักแล้วโอ้โหมันชั่ววูบบ่อยแล้วกันนะเนียดแกน่ะมีมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ซื้อแล้วถูกมั้ยท่านนบีต้องการสอนให้รู้ว่าเนียดมีอันตรายพี่น้องอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นในหัวใจบ่อยๆเพราะมันจะพาเราตกนรกเห็นยังเห็นเนียดยังฉะนั้นวันนี้อย่าพูดถึงเรื่องเนียดเฉพาะเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวเราจะเข้าใจแคบเขาบอกว่าเนียดผิดพลาดพลั้งถึงขั้นชีริกได้เอ้าหนักเข้าไปอีกเนียดคนเราทำให้ชีริกยังไงพี่น้องดูนะ นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนาอะคอฟะฟะมาอะคอฟุอะลัยกุมมีสิ่งหนึ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดโอ้โหคนอย่างนบีเนี่ยกลัวอะไรพี่น้องนบีไม่กลัวใครแล้วกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดแต่นบีบอกมีสิ่งหนึ่งที่ฉันกลัวที่สุดเลยมาอะคอฟุอะลัยกุมที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านน่ะกลัวจริงๆพอนบีพูดเสร็จปั๊บนบีก็บอกอัชชิรกุลอัสกอรชิริกเล็กๆเรื่องชิริกเล็กๆชิริกเล็กคืออะไรพี่น้องครับกอลูซอบาก็สงสัยละสิเขาไม่รอให้เราถามหรอกเขาถามก่อนมันชิรกุลอัสกอรยารอซูลุลลอฮ์ชิริกเล็กดีว่าเนี่ยมันคืออะไรรอซูลครับพี่น้องที่ผมแปลเนี่ยอยู่ในนี้ในชีทแหละอ่านไปเลยนะเขาบอกว่าก็แหละรอซูลก็เลยตอบว่าอัรริยาความโอ้อวดอวดทำความดีอวดทำความดีพี่น้องทำความดีแบบโอ้อวดทำไมอ่ะทำไมถึงขั้นชีริกอ่ะเพราะว่ายากูลุลลอฮ์ยามัลกิยามะอัลลอฮ์จะพูดกับเราถ้าเรามีริยะมีการโอ้อวดอยู่ในใจเช่นเราจะบริจาคท่านได้กะรีมครั้งนี้ 5,000 เลยนะนะวันไหนฉันไม่มาก็อย่าว่ากันนะนะเก็บเนื้อกุรบานให้ฉันด้วยนะฉันอุตส่าห์บริจาค 5,000 นะส่วนก็ทำแล้วไม่ต้องย้ำพี่น้องจะทำความดีอะไรอยากได้ร่มเงากับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับวันกิยามะฮ์อยากได้ร่มเงาของอัลลอฮ์อย่าให้ใครรู้ทำความดีเงียบๆอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่ายากูลุลลอฮ์พระองค์จะพูดเยามันกิยามะฮ์อิซาญาซาอัลอิบาดอิซาญาซาอัลอิบาดเวลาเราจะตอบแทนบ่าวในวันกิยามัตเนี่ยบีอามาลิมในอามันความดีที่เขาได้ทำไปในดุนยาเนี่ยเราจะเรียกมาเข้าแถวทั้งหมดเลยใช่ไหมพอเราเข้าแถวเสร็จพอเราจะเสด็จก่อนเราจะเสด็จมาว่าจะอารับบุกะเราเสด็จมาปั๊บวันมาแล้วกูซอฟแฟนซอฟแฟมาเลกัสจะมาตั้งแถวรอเราพอเราเสด็จมาปั๊บเราสอบสวนเลยพอเราสอบสวนเราจะบอกกับบ่าวว่ายังไงอิซฮับูอิลัลลาซีกุนตุมตูราอูนฟิดดุนยาจะเอาความดีที่แกทำมาทั้งหมดใช่ไหมแกไปหาไอ้คนที่แกทำเพื่อเขาอะไปเอาความดีจากคนคนนั้นที่แกทำโชว์เขาอะไปเอาความดีจากคนคนนั้นไปหาดูฟันซูรูแล้วไปดูสิพวกเจ้าทั้งหลายไปดูสิฮันตะจีดูอินดามุลยาซามันมีรางวัลให้พวกแกไหมโอ้พี่น้องแสบเลยนะวันนั้นอัลลอฮ์บอกไล่เราไม่ให้เอาไม่ตอบแทนอะไรให้แล้วไล่ไปหาไอ้คนที่เราทำเนียดเพื่อเขาวันนี้พี่น้องถ้าวันนี้ผมเนียดพูดจะให้พี่น้องรักให้พี่น้องประทับใจให้พี่น้องเป็นเอฟซีผมเยอะๆวันนั้นผมจะไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวอัลลอฮ์ใจผมไปหาพี่น้องในวันนั้นแล้วถามว่าวันนั้นใครมีรางวัลให้กันบ้างมีเปล่าไม่มีผลตอบแทนอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์เซตดิอัลลอฮ์ให้ไปเรียกกลับไปเอาไอ้คนที่เราหวังกับเขาอ่ะนั้นพี่น้องจะมาเรียนศาสนาทุกวันอาทิตย์อย่าให้ใครมากันแนะกันแหนเราไม่ค่อยมาเลยนะมาก็ได้เดี๋ยวแกจะว่าฉันไม่มาอันนี้เสร็จละ วันนั้นไปเอากับไอ้คนที่พูดว่านี่กันแนะกันแหนเราอะไรความดีวันนี้จะเรียนศาสนาทั้งทีอย่าให้หัวใจเราไปผูกว่ากูต้องมาเว้ยเดี๋ยวสิ้นปีช่วงวันอีดอะฮากูไม่ได้กุรบานจากเยรูซาเล็มถ้าเนียดอย่างนี้พี่น้องวันนั้นแหละอัลลอฮ์จะไปเอาความดีกับไอ้เนื้อกุรบานจำไว้พี่น้องหัวใจต้องใสทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฉันมาเรียนเนี่ยจะเพื่อจะใกล้ชิดกับพระองค์จะรู้จักอิสลามมากขึ้นได้ทำอิบาดัตมีคุณภาพมากขึ้นจะได้ใกล้ชิด

ในยามค่ำคืนที่มืดสนิทเห็นมันไหมเห็นไม่เห็นมันเข้ามาในหัวใจทีละตึ๊บทีละตึ๊บทีละตึ๊บเข้ามาและสุดท้ายมันก็มาเคลือบหัวใจเราไว้ภาพภายนอกเราเนี่ยอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เป็นคนดีจริงๆอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่พอข้างในเป็นไงอัลลอฮ์เห็นเลยเน่าไม่มีคำว่ามุคลิซีนละฮุดดีเนี่ยอิคลาสเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ 100% ไม่มีพี่น้องจะช่วยใครสักคนเห็นเขาว่าลำบากเห็นเขาว่าแย่อย่าไปล้ำเลิกตามเขาที่หลังเพราะไอ้การล้ำเลิกที่หลังมันบ่งบอกถึงเกลียดตั้งแต่ตอนจะบริจาคกันแหละเฮ้ยวันนี้ช่วยมันหน่อยเว้ยมันแย่เว้ยพอให้เสร็จปั๊บวันหลังพอเจอซะมันไม่เห็นเราว่าเอ้ยดูดิอัลลอฮ์วันนั้นมันแย่เราให้ไปตั้ง 2,000 วันนี้มันทำไม่มองดูฮัจญาดูมันดิอัลลอฮ์นี่เมื่อมันวัวลืมตีนพี่น้องไปกันแน่กันแหนเขาไปพูดทีหลังอัลลอฮ์ยังบอกไว้ในกุรอานเลยลาตุบติลูซะดะกอติกุมสู่เจ้าอย่าให้ซะดะกอของพวกเจ้ากลายเป็นโมฆะบิลมันนี่วะละซาโดยการไปถากไปถางไปกันแน่กันแหนไปล้ำเลิกบุญคุณภายหลังที่บริจาคไปแล้วอย่าทำเพราะจะถูกลบย้อนหลังก็ได้นี่ไงฉะนั้นก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรเช็คเนียดทุกวินาทีพี่น้องหัวข้อต่อมาเขาบอกว่าเงื่อนไขของอามันจะสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับเนียดเพราะคนบ้าไม่มีเนียดก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะลาอิลาจะซามิกุมหรือบางรายงานบอกลายันซุรุอิลาจะซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่สรีระเรือนร่างหรือหน้าตาใบหน้าความสวยงามหล่อเหลาเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูเปลือกนอกของตัวเราพี่น้องวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมแต่อัลลอฮ์ดูที่นี่ที่ไหนที่หัวใจเราอะว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์ 100% หรือเปล่าอาจารย์ฉันก็ตะวักกันแหละแต่ว่านะริตกีมันต้องมาจากริตกายนั่นแน่พูดเก่งซะด้วยนะพี่น้องจำไว้นะคุณจะมีริตกีมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่หัวใจคุณที่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ตั้งแต่ก่อนรอมฎอนจนกระถึงวันนี้อัลลอฮ์ให้ผมมากที่ไม่เคยให้มาก่อนเลยอัลลอฮ์ให้กับผมสิ่งที่ผมได้รับแทบจะบอกพี่น้องเลยว่าไม่ต้องตักกายมันมาเองเคยเล่าให้ฟังว่าโควิดหยุดอยู่ที่บ้าน2เดือนน่ะลูกว่ามันเต็มต้นแล้วลูกตะหัวนี่โป๊กเท้าแจกยังไม่หมดเลยคนมาแย่งกันซื้อพี่น้องต้องมั่นใจและจำเอาไว้ว่าวันนี้มาดไม้เราหมดแรงฤทธิ์ตะกายเราหมดไม่มีแรงจะตะกายอัลลอฮ์ก็ให้อย่าไปงกให้อัลลอฮ์สอนให้เราเนียดโดยพื้นฐานความเข้าใจว่าถ้าเราไปฝากเงินธนาคารเรากลัวจะโดนดอกเบี้ยเราก็ซอดอกอสิเราได้ดอกเบี้ยจากอัลลอฮ์คุ้มกว่ายัมฮักุรริบะวายุรบิซอดอกอสลบดอกเบี้ยทำลายดอกเบี้ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นเพราะอัลลอฮ์ประกาศไว้แล้วแต่อัลลอฮ์จะให้เรากำไรเพราะการบริจาคพี่น้องผมบริจาคทุกครั้งที่มีการเรียกร้องให้บริจาคอย่างกระจอกที่สุดคือ100บาทอัลลอฮ์ให้กลับมา1,000ภายในพริบตาเลยงงคนส่งข้อความมาตึงอาจารย์บริจาคให้อาจารย์1,000อัลลอฮฺอักบัรเมื่อกี้เพิ่งโทรบริจาคทีเอ็ม100บาทมาแล้ว1,000สวนกลับมาเลยฟู่สวนกันงี้เลยพี่น้องจริงๆเชื่อเหอะไม่ได้ขอใครด้วยเขาเนี่ยใช่อัลลอฮฺไปโดนหัวใจเขาวันนี้มาดแม้เราจะบริจาคเราก็อย่าหวังว่าอัลลอฮฺสวนมาให้เราทันใจ เพราะถ้าเราเนียดอย่างนั้นเมื่อไหร่เวลามันไม่ได้หืมจันทซิตมันโม้ได้สิมันเป็นโต๊ะครูมันก็สวนมาเป้งไอ้เราอะโต๊ะอะไรก็ไม่ได้เป็นโต๊ะแน่ๆโต๊ะหยังโต๊ะกีที่ไหนก็ไม่ได้เป็น
ต้องเข้าทรงที่ไหนก็ไม่ได้เป็นจะสวนมายังไงเนี่ยบริจาคไปหลายพันแล้วไม่เห็นสวนมาสักบาท

0: ห็นไหมพอเราเนียดอะไรเนียดจะให้อัลลอฮ์สวนกลับมาให้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เถอะเมื่อใดก็ตามที่ตังเราจะหมดทรัพย์เราจะไม่มีอัลลอฮ์ดูตรงนี้อัลลอฮ์รู้ว่าบ่าวของพระองค์อ่ะปวดใจกับความลำบากอัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องเชื่อเหอะอัลลอฮ์ส่งมาเขาจึงบอกว่าฉะนั้นเงื่อนไขของการเนียดมันทำให้อัลลอฮ์เห็นหัวใจของเราว่าวันนี้เราเนียดเพื่อพระองค์อัลลอฮ์รับตรงนั้นเนี่ยเปลือกนอกผลจะเป็นยังไงพิจารณาที่หลังพิจารณาที่หลังเชคอุไซมีนรอฮิมุลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องท่านบอกว่าขนาดว่าอิซากานันอินซานนี่เขาอธิบายไว้นะผมจะอ่านให้ฟังยะมันอิบาดะมนุษย์สักคนหนึ่งทำอิบาดะมินอาดะที่ฮียูซอลลีจะมาเขาเนียดจะละหมาดจะมาเนียดแน่เนียดจะละหมาดจะมาฟิลมัสยิดจะไปมัสยิดเพราะเขารู้ว่านบีบอกกอลบูฮูมุตอัลลิกุลบิลมัสยิดหนึ่งในเจ็ดประเภทได้ร่มเงาของอัลลอฮ์คือหัวใจนึกถึงสุราอยากจะไปละหมาดจะมาอยากจะไปอยากจะไปอัลลอฮ์โควิดมันตรวจสแกนมันยิงหัวเราปิดปิดมันดังงี้ป่ะปิดปิดแล้วมันก็ฉีดอะไรน้ำยาเย็นๆซึ่งสะดุ้งเหนียวเหนียวให้เราก็ถูถูถูแล้วไงเราเซ็นชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์โอ้แล้วไงเรานั่งห่างกันสองวายุ่งยากเว้ยแต่ก็ไปเนี่ยจะไปปรากฏว่าวะลากินนะฮูฮาบาซูฮาบิซุนแต่ปรากฏว่าเขามีอุซดซะก่อนไปไม่ได้โอ๊ยปวดหัวเข่าเดินไม่ไหวเลยปวดแบบขยับไม่ได้นอนนวดยาโอ๊ยๆเลยกานาอมินเอามารอดินจะหลับไปหรือจะเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยวะมาอัชบูหรือสิ่งที่คล้ายๆลักษณะอย่างนี้ฟาอินนะฮูยุกตับละฮูอัจรุลมุซอลลีมาอัลญะมาอะตะมามันเชคอุไซมีนบอกว่าเขาได้ผลบุญญะมาอะตอย่างสมบูรณ์แบบประหนึ่งคนที่ได้ไปแล้วทำไมเชคพูดอย่างนี้ล่ะเพราะเชคเอาหะดีษบทหนึ่งที่นบีพูดกับซอฮาบะห์พี่น้องฟังให้ดีนะหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุญาบิรบินอับดุลลอฮ์บอกว่ากุนนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยนั่งอยู่ร่วมกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกอซาตในสมรภูมิแห่งหนึ่งฟะกอลนบีก็เอ่ยขึ้นว่าอินนบิลมะดีนะติลาริจาลันมาซิรตุมตัยซีรออินนบิลมะดีนะติลาริจาลันที่มะดีนะห์เนี่ยยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมรบกับเรามาซิรตุมมาซีรอนไม่ได้เดินทางมาครั้งนี้แต่ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะเดินทางมาวะลากอตอตุมวาเดียนไม่ได้ข้ามห้วยข้ามภูเขาอย่างกับพวกท่านแต่ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะเดินทางมาข้ามห้วยข้ามภูเขากับพวกท่านอิลลากานูมาอากุมฮาบาซูมุลมารดที่เขามาไม่ได้อะเขาป่วยเขาเจ็บอุปสรรคมันสร้างให้เขามันทำให้เขามาไม่ได้เขาจึงขอละในครั้งนี้ที่จะมาสงครามกับท่านพอนบีพูดอย่างนี้ซอฮาบะห์เขาเข้าใจเลยว่าคนที่เขามีใจจดใจจ่อจะเดินทางมาร่วมรบเนี่ยอีกเยอะไม่ได้แค่จำนวนที่เห็นและเราก็มาจะไปมองว่าไอ้คนที่เขาไม่มากับเราอ่ะเหมือนกับที่ไม่มาเรียนกับเราวันเนี้ยอย่าไปมองว่าเขาขี้เกียจอย่าไปมองแต่ให้มองว่าถ้าเขามาไม่มีอุซรเนี่ยเขามาแล้วถ้าเขาไม่ติดธุระเนี่ยเขามากับเราแล้วจริงไหมพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีธุระที่ไหนก็ต้องมาถูกไหมผมเชื่อไม่งั้นไม่มาเต็มงี้หรอกฉะนั้นนบีพูดอย่างนี้เข้าใจเลยซอฮาบะห์เข้าใจเลยว่าก็แปลว่าหัวใจเขามากับเรามาดแม้นว่าตัวเขาไม่ได้มาเชคอุไซมีนอธิบายตรงนี้ว่าหะดีษบทนี้นบีมีนัยยะคำสอนว่าเขาได้ผลบุญเท่ากับการมาญิฮาดเพราะเขาเนี่ยจะมาและเขาตั้งใจจะมาแต่อุปสรรคมันสกัดให้เขาไม่มาพี่น้องครับเคยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อยะซีดเขามีตังค์เขาคนมีฐานะ วันหนึ่งนะครับเขาก็เอาสตังค์ของเขาเนี่ยที่เป็นดีนาร์สมัยก่อนก็คือทองคำเป็นเหรียญทองเนี่ยเขาก็ถือไปหลายดีนาร์เลยถือไปเอ๊จะไปให้ใครดีเดินไปที่มัสยิดไปเจอผู้ชายคนนึงอ่ะเรียกว่าเป็นคนที่มีอามานะไว้ใจได้มอบหมายให้ทำงานอะไรได้เขาก็เลยบอกบางยีเดี๋ยวฝากเงินดีนาร์เนี่ยไว้ให้คนยากคนจนที่ผ่านมาที่มัสยิดนะคนอนาถาคนเยอะยากจนคนเดือดร้อนผ่านมาเอาเงินดีนาร์ฉันเนี่ยฉันเนี่ยจะบริจาคให้เขาไปเลยนะไอ้ว่าคนนี้ก็จ่าเอาบางยาซิดกลับบ้านไปได้เลยท่านยาซิดก็กลับบ้านพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นพักเดียลูกชายของยาซิดเชื่อมะนนหรือมะนนเขาเดินมาที่มัสยิดแย่มาเลยโอ้ยทำงานทำการอะไรไม่ค่อยได้พักนี้ขายของอะไรก็ไม่ค่อยได้มีใครจะช่วยฉันบ้างมาถึงมาเจอว่านี่บอกเอ้าแกแย่เลยมานี่ไอ้ผู้ชายที่ถูกฝากเงินเอาไว้บริจาคฝากไว้ช่วยแค่คนจนจากท่านยาซิดผู้ชายที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้หัวเนี่ยลูกชายของยาซิดไม่รู้ว่าลูกชายของยาซิดเนี่ยเดือดร้อนไม่รู้ว่าชายคนนี้ชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายของชื่อมะนุนบินยาซิดก็คือลูกของไอ้ขอเจ้าของตังค์นั่นแหละไอ้พ่อก็ไม่คิดว่าลูกจะมาเอาตังค์ตัวเองไอ้มะนุนก็บอกงั้นฉันมีสิทธิ์ได้รับไหมไอ้ผู้ชายคนนี้บอกเออแกมันแย่เฮ้ยเอาไปเอาดีนัดดิไปมีคนเขามาฝากฉันไว้ให้ช่วยคนยากคนจนแกเอาไปพอเอาไปเสร็จไอ้มะนุนเนี่ยมันก็ถามไงมอนุนถามว่าบังคนดีคนใจดีที่ไหนเขามาบริจาคไว้อ๋อรู้สึกว่าท่านยาซีดมั้งที่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้มอนุนก็ป้อกูนี่วะนี่ป้อกูตายมาบริจาคกูแย่นะป้อกูไม่รู้เลยนะอาจจะอยู่คนละบ้านพี่น้องอาจจะแยกครอบครัวไปแล้วลำบากมอนุนกลับไปหาป้อเลยไปหานายยาซีดเลยมาถึงยาซีดบอกกับป้าอัลลอฮ์นี่วันนี้นะฉันได้กินตังป้าแล้วพี่น้องรู้ไหมป้ามันพูดยังไงนายยาซีดพูดยังไงนายยาซีดพูดอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังวัลลอฮ์มาอียากะอรัตตุไอ้มะนนถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะกูไม่ได้เจตนาจะให้มึงเลยมึงเอามาทำไมผู้ภาษาชาวบ้านนะแล้วพูดกับพ่อคือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันไม่ได้จะให้แกถ้าจะให้แกฉันเดินไปให้ตัวแกเองไม่ดีเหรอฉันจะไปฝากที่มัสยิดทำไมถูกไหมแต่ต่างคนต่างไม่รู้ไงไอ้พ่อก็ไม่รู้ว่าลูกตัวเองจะมารับไอ้คนที่รับฝากไว้ให้คนจนก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ลูกของไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่ที่รับมาก็ไม่รู้เงินพ่อมารู้ทีหลังอ้าวก็ไปบอกพ่อด้วยความดีใจพ่อมันดูอ่ะจะไม่ให้ในรายงานเนี่ยลูกมันมารายงานหะดีษบทนี้เองเลยเพราะว่าฟะคอซัมตูฮูอิลารอซูลิลลาห์เพราะสองคนนี้สุดท้ายป้าไม่ต้องว่าไม่ต้องดูฉันแล้วไปหารอซูลกันเลยไปถามกันให้ชัดว่าตกลงเนี่ยฉันมีสิทธิ์ได้รับตังค์ซอดาเกาะห์ของป้ามั้ยฉันมีสิทธิ์มั้ยไปเลยพอไปหารอซูลฟากอแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดอย่างนี้พี่น้องและกะมานาไวตายายาซีดท่านยาซีดเอ้ยท่านเป็นเจ้าของตังค์ใช่ไหมท่านได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ไปแล้วผลบุญอะไรผลบุญของการบริจาคท่านได้ไปแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะว่าคนที่รับจะเป็นใครไม่ต้องไปคิดเยอะท่านบริจาคไปอุ้ยไอ้มาสลามอะไรกุ้มหน้าประตูบ้านกูทุกวันเลยมึงจะไปกินพิซซ่าป่าวะวันนั้นสาเห็นหลังไหวๆเดินผ่านร้านสเต็กบางพรพี่น้องเยื่องของเขาให้ไปแล้วจบเฮ้ยอับดุลนาซิดมันแย่จริงป่าวะเนี่ยเราก็เผลอให้ไป 2,000 ว่าเมื่อวานหรือมันมาหลอกเราวะพี่น้องหน้าที่ของเราให้เขาจะจนจริงไม่จริงระหว่างเขากับอัลลอฮ์ปรากฏว่าพอนบีบอกกับท่านยาซีดเจ้าของเงินว่าละกะมานาไวตะแปลว่าเนียดยังไงเจ้าก็ได้อย่างนั้นยาซีด ยะซิดเนี่ยทำอะไรล่ะเนี่ยทำอะไรซอดากอใช่ไหมผลบุญจากซอดากอได้ไปเลย10ถึง700เท่าเอาไปแล้ววะละกะมาอะคัตตายามะนุนมะนุนเอ๋ยเจ้าเป็นลูกก็จริงเจ้าได้รับสิทธิ์นั้นไปเพราะเจ้ายากจนเจ้าก็เอาไปอุลามะจึงสรุปว่าคำสอนนี้แปลว่าลูกรับซอดากอจากพ่อแม่ได้ถ้าลูกแย่นะแปลว่าลูกแยกครอบครัวไปแล้วไปตั้งตัวเองไปเลี้ยงครอบครัวไปเรียกว่าทำมาหากินไม่รอดว่าง่ายแล้วแล้วกลับมาหมอซอดากอให้ฉันบ้างสิให้ได้นะครับก็เนี่ยเหตุการณ์นี้ลูกรับตังค์พ่อพอได้ผลบุญไหมได้พี่น้องไม่ต้องเครียดนะเขาจึงบอกว่าเช่นเดียวกันภรรยาที่รวยๆเอาล้อได้สามีโต๊ะครูมันบรรยายก็ไม่ค่อยดังจะเอาสตังค์ที่ไหนมาเลี้ยงกูวะ พี่น้องนะโต๊ะครูดังๆอย่างจารุติปเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะถึงเขาจะออกหลายช่องเนี่ยเขาก็นะลูกเล็กพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเขาเยอะนะครับอย่าให้เขาต้องขายหนังสือจนตาเหลือกตาปิ้นเลยสงสารช่วยเขาเยอะนะครับฉะนั้นจะไปคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นเมียผัวต้องให้ฉันสิฉันต้องไปให้มันทำไมพี่น้องซะกาตผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยที่รวยกว่าสามารถจะให้กับสามีที่ยากจนกว่าได้ถ้าไอ้บางมันหากินแล้วไม่ไหวเลี้ยงเราช่วยเขาได้ถ้าให้ไม่ได้นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิกล้าแตะทรัพย์ของท่านหญิงคอดียะห์จนหมดท่านหญิงคอดียะห์เป็นเศรษฐีดีมุฮัมมัดเป็นอะไรยากจนนบีมุฮัมมัดไม่ได้รวยนะครับมีเงินที่ปู่ติดทิ้งไว้ให้อบูตะเลบอับดุลมุตะเลบทิ้งไว้ให้นิดเดียวนะครับพอมาแต่งคอดียะห์แหละสบายหน่อยแต่พอคอดียะห์มาแต่งก็ให้นบีแทบทั้งหมดในการเผยแผ่ฉะนั้นวันนี้เขาจึงบอกว่าเนียดสำคัญหากเกิดความผิดพลาดของการเนียดเนียดอย่างหนึ่งการกระทำอย่างหนึ่งเนียดละหมาดซูฮดปากพูดอาซัดอุซอลลิเขาเอาปากไหมล่ะไม่ได้เอาที่ไรเนียดจบใช่ไหมเนียดจะให้อาจารย์ดุลติบแต่ตังมาตกที่อับดุลนาซิดจารุติบเนียดจะให้อาจารย์ดุลติบแต่ตังมาตกที่อับดุลนาซิดเข้าใจว่านี่เป็นอับดุลติบเสร็จใครเสร็จใครเราจะยกตัวอย่างเลยฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เอาที่ปากเราบางทีปากเราเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันไม่ได้แปลว่าคนหลายใจไม่ได้แปลว่าคนปิ้งป้อนแต่บางทีความคิดเราหัวใจเรามันจะพูดอย่างเงี้ยแต่ปากมันพูดอีกอย่างนึงผมเคยพลาดมาแล้วไอ้เนียดจะพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ปากมันไปพูดอย่างเงี้ยโอ้โหถอนไม่ทันแล้วอ่ะเสียเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เอาที่นี่งั้นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายก็อย่าเอาตรงนี้เอาที่ไหนดูเจตนาของเขาดูเจตนาของเขาเวลาตำรวจจะสอบสวนคนร้ายเวลาศาลจะพิพากษาเขาก็ดูเจตนาทำไมเขาจึงมีในสาขาของกฎหมายว่าเจตนาฆ่าทำไมมีคำว่าอะไรถ้าภาษาอาหรับก็เนียดฆ่าฉะนั้นถ้าเจตนาฆ่าหรือวางแผนไต่ตองไว้ก่อนอันนี้มีเนียดนานมากเลยไอ้นี่ชั่วมากเลยฉะนั้นถ้ามีขึ้นในหัวใจเราลบทิ้งไปสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับอยากจะฝากกับพี่น้องไว้ว่าวันนี้เราทำอามันมาทั้งชีวิตไม่อยากให้เนียดของเราที่ผ่านมาเนียดกันผิดๆใช้กันผิดๆเข้าใจกันผิดๆถ้าหากว่าวันนี้เนียดจะทำซอดาเกาะแต่ปากมันติดคนโบราณอุบารอกผมเคยได้ยินเยอะคนแก่ๆโบราณเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์นี่ยากะยากะไอ้ผมก็อะไรยากะยากะที่เขาจ่ายทรัพย์เมื่อน่ะยากะออสการ์เออนั่นแหละเอ้าแล้วโต๊ะนี่รวยเหรอก็ไม่ค่อยมีหรอกพอดูมีตังเท่าไหร่ล่ะเอาร้อยมีตังละ12,000ไม่ถึงสการ์หรอกแต่แกบอกยากะแกหมายถึงซอดาเกาะนั่นแหละแต่แกเรียกไม่ถูกแปลว่าผลบุญแกได้อะไรไปได้ผลบุญซอดาเกาะได้นะครับพี่น้องเข้าใจไว้นะครับฉะนั้นวันนี้เอาเนียดมาเช็คการงานของท่านแล้วก็เช็คเนียดของท่านในทุกครั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ พื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ไม่มีชิริกจะได้ไม่ตกนรกจะได้ไม่มีอคติต่อใครและจะได้เป็นผลบุญที่ผ่องใสนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาครับวันนี้ขอจบเพียงนี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮีวะลีวะลากุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะฮัมดิกะอัชชะรุลลัยลอัสตัฆฟิรุกะตุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ุพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: แนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังช่วงน้ำท่วมอย่ามองข้ามภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วมห้ามแตะต้องและอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสับสวิตช์หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโทรการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ตลอด24ชั่วโมง
1: การเชิดกุรบานเนี่ยเป็นวาญิบหรือว่าเป็นซุนนะ
2: หะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้คือได้บอกกับเราในแง่ที่คือถ้าดูจากตัวบทเนี่ยเหมือนกับว่าสถานะของมันเนี่ยน่าจะเป็นวาญิบ
1: ครับ
2: ที่บอกมันวะญะดะซะฟะลัมยุฎฮิฟะลายักรบันนะมุศัลลานะที่บอกใครก็ตามที่มีความพร้อมเอาง่ายๆแปลง่ายในการที่จะทำอุดฮียะทำกุรบันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำก็อย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉัน
1: อันคำนบีใช่ไหม
2: นบีคำนบีเลยฮะ
1: ครับ
2: จากตรงนี้เนี่ยก็มีปราชญ์ที่ทำความเข้าใจจากตัวบทนี้บวกกับการที่รอซูลุลลอฮทำโดยไม่เคยทิ้งเลยนะครับว่าสถานะเป็นวาญิบสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมมีความสามารถที่จะทำเพราะว่าไอ้สำนวนที่บอกฟะลัมยุดะฮิฟะลายักรบันนะมุศัลลานะ
1: ครับ
2: แต่ว่ายุมฮุรอุลามะแปลว่าปวงป่าส่วนใหญ่ไม่ได้ถือว่าเป็นวาญิบถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าเป็นซุนนะที่ได้รับการส่งเสริมอย่างมากให้ปฏิบัตินั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีความสามารถไม่ควรจะเพิกเฉยและละเลยในสิ่งนี้แต่ว่าคำว่าซุนนะมุอักกะดะห์ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าทิ้งแล้วจะมีความผิดแต่ถ้าฮุกกลมเป็นวาญิบเนี่ยแปลว่ามีความผิดหนึ่งในบุคคลที่ถือว่าไม่ได้เป็นวาญิบก็คือหนึ่งเชคบินบาสเชคซอลาอุซัยมีนแล้วก็ปาดหลายคน
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าที่มองว่าสถานะน่าจะเป็นวาญิบได้เนี่ยก็ในรุ่นก่อนก็คือเชคอิสลามเตมียะก็เป็นการมองจากตัวบทแล้วก็สิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำ
1: ครับ
2: ทีนี้บิมบาสเนี่ยเชคบิมบาสเนี่ยแกได้เอาอีกหะดีษนึงมาอธิบายว่าสำนวนอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นสำนวนซอรีฮ์แปลว่าเป็นสำนวนที่ชี้ชัดเจนในสถานะของการเป็นวาญิบเพราะมันมีหะดีษที่พูดในลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่ามันอากาลาเซามันเอาบาซลันฟาลายักรบันนามุสลานะใครที่กินกระเทียมหัวหอมมันเป็นอะไรสิ่งที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยก็อย่าได้เข้าใกล้ละหมาดมาที่ละหมาดของฉันนะหะดีษนี้ไม่ได้หมายถึงฮารามกินไอ้สองสิ่งนี้กินได
1: ้
2: เพียงแต่บอกว่าถ้ามันจะมาเป็นสิ่งที่เป็นอะไรสร้างอันกลิ่นที่ไม่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้คนเนี่ยก็ไปจัดการให้มันสะอาดซะก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะห้ามกินไอการกินหอมกระเทียมเป็นของฮารามเข้าใจนะจากตรงเนี้ยมันจึงไม่สามารถจะมาสรุปว่ามีตัวบทชัดเจนในเรื่องนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ามีความสามารถสถานะมันคือซุนนะห์มุอักกะดะห์ก็คือสิ่งที่ส่งเสริมที่ควรจะปฏิบัติอย่างมากหากกรณีที่มีความสามารถก็ไม่ควรที่จะละเลยต่อสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่าท่านดูแล้วไม่สะดวกที่จะปฏิบัติไม่มีความสามารถอันนั้นไม่เป็นไรอยู่แล้ว
1: ไ
2: ม่เป็นไรแต่คนที่มีความสามารถก็หุกกลมเป็น2 อย่างที่ผมบอกก็คือ1ซีก1ป่าซีก1หมอเป็นวาญิบส่วนยุมฮุดอุลามะแปลว่าปวงป่าส่วนใหญ่ของผู้รู้แปลว่าถือว่าเป็นซุนนะส่งเสริมให้ปฏิบัติเพื่อ ที่จะเอาเนื้อของอุดฮัยยะของกุรบานไปแจกจ่ายให้กับบรรดาฟุกอรอบรรดามัสกีนบรรดาผู้คนที
3: ่ไม่มีโอกาส
1: อ
3: ะบางทีไม่มีโอกาสจะทานเนื้ออย่างเราเด็กกำพร้าเห็นไหม
1: อ๋อหร
2: อบางครอบครัวเนี่ยคุณเอมปีนึงเนี่ยจะได้กินเนื้อสักครั้งหนึ่งเพราะว่าระหว่างปีเนี่ยคือไม่มีโอกาสจะซื้อแม้กระทั่งซื้อเนื้อมาให้กับลูกที่จะทาน
1: คำที่ใช้เป็นภารกิจนี้เนี่ยนะที่เราใช้กันมาตั้ง หลายปีแล้วนะตั้งแต่ป๋าจากไปไม่เคยเห็นเนื้อก้อนโตอีก
2: ครับครับครับ
1: เป็นคำที่เด็กกำพร้าเนี่ยเขาปารภเมื่อเขาเห็นเนื้อก้อนโตแล้วนั้นในแต่ละปีเราก็เล็งเห็นความสำคัญในการที่อยากจะให้วันรื่นเริงใช่ไหมอาจารย์เห็นรอยยิ้มของลูกกำพร้าของหญิงม่ายเขาได
2: ้
1: มีการกินอยู่ที่ดีเหมือนกับบ้านอื่นเขาบ้าง
2: ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าท่านสามารถก็พยายามที่จะฟื้นฟูสิ่งที่เป็นสุนนะตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์มันจะกลับไปสู่ผู้คนแล้วก็คนยากคนจนเนี่ยนะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิม
1: ครับ
2: เราก็มีสิทธิ์ที่จะให้นะแต่หมายถึงว่าเราให้คนของเราแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นเขาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ย
1: คนพุทธได้ไหม
2: ได้สิไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไร
1: หลายคนถามบ่อยนะ
2: ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับ
1: ผมก็เลยจะถาม
2: ให้อนุญาตเลยครับแล้วก็สมควรอย่างยิ่งด้วยเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาจะคือเราคิดหลักของมันนะเราเชื่อสัตว์ข้างบ้านเป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าไม่ใช่เป็นมุสลิม
1: ครับ
2: เราก็โดดข้ามไปให้เขาจะคิดไงโอ้โหฉันน่ะอยู
1: ่ไม่มีแบ่งแยกเลยนะ
2: เห็นไหมแต่พอเราให้เขาเนี่ยอย่างน้อยอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาโอ้อิสลามนี่ให้ความสนใจแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเขาเป็นวันที่เขามีเนื้อกินมีอาหารกินแต่ถ้าเขาเป็นคนมีแล้วเนี่ยไม่ห่วงเขาไม่ต้องมากินเนื้อกุรบานหรอกเขาไปซื้อเนื้อกินได้แต่กรณีที่เขาจนเนี่ยอย่ามองข้ามเขาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามาเห็นความสำคัญและมาเห็นหลักการอิสลามว่าไม่ได้แบ่งนะ
1: มันมีข้อคิดนี้นะอาจารย์เขาบอกว่าคนทำงานเนี่ยในแต่ละปีทุกคนจะมีวันหยุดใช่ไหม
2: ครับ
1: จะมีลาพักร้อนจะมีนั่นทุกคนเตรียมตัวนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวฉันหยุดนี่แล้วฉันก็จะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แต่เราลองเอาในลักษณะแบบนั้นมาเปรียบเทียบใน1ปีเกี่ยวกับการทำกุรบานลองลิสต์ว่าเอ๊ะมันใกล้จะถึงซุนฮิจญะห์ใกล้จะถึงวันอีดิลอัฎฮาน่ะม
2: ี
1: การเก็บหอมรอมริบก็จะมีส่วนหนึ่งสักหนึ่งส่วนก็ยังดีในการที่จะทำกุรบานนะครับให้กับตัวเองได้สมมติผมทำคนเดียวเนี่ยได้กับผมไหมหรือว่าได้กับครอบครัวทั้งหมดเลย
2: คือในกรณีของการทำหลักมันเลยเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าคือกุรบานเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยตัวเราได้อันดับแรกก่
1: อ
2: นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเชือดที่มันตัวบทพูดถึงแพะ
1: ครับ
2: พูดถึงแกะเราเชือดหนึ่งตัวเนี่ยทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราแต่ว่าส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนเจ็ดส่วนเนี่ยที่เป็นสัตว์ใหญ่เป็นวัวเนี่ยนะฮะที่เราอันนี้กรณีใช้หลักเทียบเคียงของส่วนที่เชือดแต่ถ้าตัวบทเนี่ยพูดถึงตัวนะพูดถึงตัวเรามีก็คือเราเชือดแพะหนึ่งตัวก็คือเราเนี่ยทั้งเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้แต่ส่วนถ้าใครมีกำลังก็ทำเป็นส่วนไปนะครับวัวมาเชือดนะครับก็เราหนึ่งส่วนคนนู้นคนนี้แบ่งกันให้ครบเจ็ดส่วนไปแล้วก็เนื้อเนี่ยก็ถือว่าเก็บไว้ให้เรากินของเราเองนะครับกินเก็บแล้วก็แจกจ่ายก็ถือว่าเป็นรูปแบบ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญ ความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮาจีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามิอุซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอแสงเอี่ยม
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานعلم القرآن

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์

0: ลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: พี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องครับรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีนะพี่น้องฟังไม่ต้องเสียสตังค์นะพี่น้องแต่ว่าการออกอากาศเนี่ยให้ไปถึงบ้านท่านนี่พี่น้องครับมันมีค่าใช้จ่ายก็ต้องช่วยกันบริจาคนะครับพี่น้องถึงจะวัน10วันแรกของเดือนสุริยจะผ่านไปแล้วก็ตามพี่น้องหรืออยู่ในช่วงนี้ก็ตามพี่น้องครับบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับมีคนถามมีคนคุยบอกว่ามีคนถามกับถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าลิอัยชัยอินอินิตตะคอซะกัลลอฮุคอลีลันมีคนถามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามว่าเพราะเหตุใดอัลลอฮ์ทรงเลือกท่านเพราะเหตุใดอัลลอฮ์ทรงเลือกท่านให้เป็นคอลีลแปลว่ามิตรคอลีลเนี่ยแปลว่ามิตรหรือว่าเพื่อนมีคนถามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามว่าเพราะเหตุใดอัลลอฮ์ทรงเลือกท่านให้เป็นคอลีลมิตรของอัลลอฮ์มีนบีอยู่คนเดียวในโลกนะครับที่มาเนี่ย 124,000 คนมีอยู่คนเดียวที่อัลลอฮ์เรียกอิบรอฮีมว่าคอลีลุลลอฮ์เป็นมิตรของอัลลอฮ์มีคนถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงเรียกท่านว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์นบีอิบรอฮีมตอบฉันมีทำสามรายการพี่น้องนำมาประชาเลยนะอิคตัรตุอัมรุลลอฮ์อะลาอัมริกอยริฮีฉันเลือกเอาคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่กว่าหรือเหนือกว่าหรือสำคัญกว่าคำสั่งอื่นๆทั้งหมดเห็นไหมพี่น้องนบีเพียงตอบว่าที่อัลลอฮ์เลือกฉันเพราะฉันนี่นะเลือกเอาคำสั่งของอัลลอฮ์ใหญ่กว่าสำคัญกว่าประเสริฐกว่าทำก่อนนะครับกว่าเหนือกว่าคำสั่งของคนอื่นๆทั้งหมดในโลกนี่เราก็ถูกสอนแบบนี้เหมือนกันพี่น้องครับสุนนะนบีเนี่ยพยายามรักษาให้ดีนะครับพี่น้องมีอุลามะท่านหนึ่งเขียนหนังสือไว้ดีมากเขาบอกว่าฮัซิบนัฟซะกะบิลวะฮีท่านทั้งหลายจงจัดการตัวเองของท่านให้ปฏิบัติตามความรู้ที่ผ่านวะฮีเท่านั้นพี่น้องครับถ้าความรู้ที่ผ่านวะฮีก็ความรู้ของอัลลอฮ์ให้กับนบีครับพี่น้องฉะนั้นนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัคตัรตุอัมรุลลอฮ์อะลาอัมริกอยริฮีฉันเลือกเอาคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นใหญ่กว่าเหนือกว่าสำคัญกว่าคำสั่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนะครับเรื่องที่สองวามาตะมัมตุบิมาตะกัฟฟัลลอฮูบิฮีแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับนอกจากความสำคัญของอัลลอฮ์เท่านั้นเองเรื่องอื่นฉันไม่ค่อยให้ความสำคัญพี่น้องความสำคัญก็คือเมื่ออัลลอฮ์สั่งฉันให้ความสำคัญทุกคำสั่งเลยทำไมนบีอิบรอฮีมจึงกล้าที่จะเชื่อลูกได้พี่น้องครับเพราะความฝันของนบีอิบรอฮีมความฝันของบรรดาท่านนบีทั้งหมดเป็นวะฮีหมดเลยพี่น้องไอ้ฝันเราเนี่ยจะต้องอะไรนะจะต้องหาร3นะครับพี่น้องแต่ความฝันของนบีนั้นเป็นวะฮีนะครับเรื่องที่3วะมาตะอัชชัยตุว่ามาตาวดได้ตัวอิลลามาอับดอยฟีข้อที่3นี่ดีมากครับพี่น้องฉันไม่เคยทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำคนเดียวนอกจากต้องมีแขกนั่งอยู่ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนี่ไงคือความประเสริฐของนบีอิบรอฮีมที่อัลลอฮ์เลือกนบีอิบรอฮีมตั้งชื่อว่าคอลีลุลลอฮ์เพราะเป็นคนที่ไม่เคยทานอาหารคนเดียวที่บ้านต้องมีแขกอัดดอยดูโยเกสนั่งอยู่เป็นเพื่อนเสมอทำได้ไหมพี่น้องอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีพี่น้องเอ้ย นบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันพี่น้องไม่ค่อยได้ทานอาหารคนเดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยต้องคิดเผื่อแผ่เนื้อกุรบานที่มีอยู่เนี่ยพี่น้องอย่ากินคนเดียวพี่น้องมีคนถามผมว่าเอาเนื้อกุรบานให้คนกาเฟรทานได้ไหมได้พี่น้องแต่อิหม่ามชาฟอีก็แนะนำดีนะให้อะไรนะให้เอาเนื้อกุรบานนี่ต้มก่อนแกงมัสมั่นก่อนให้อร่อยอร่อยก่อนแล้วก็ตักเอาไปให้คนกาเฟรเพื่อจะบอกว่าอาหารมุสลิมเนี่ยอร่อยไหมล่ะแกงมัสมั่นอร่อยไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเอาชีวิตของนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาใช้นะครับหนึ่งเป็นคนที่เลือกเอาคำสั่งของอัลลอฮ์เหนือกว่าความสั่งของคนอื่นๆทั้งหมดแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือไม่เคยทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำคนเดียวนอกจากต้องมีแขกร่วมรับประทานอยู่ด้วยนี่คือความโปรดปรานนะครับคนมุสลิมต้องใจกว้างแบบนี้แล้วก็พี่น้องอย่านั่งทานอาหารคนเดียวต้องมีคนอื่นนั่งทานอยู่ด้วยคนหนึ่งหรือสองคนนะครับพี่น้องก็ขอดุอาต่อเลาะห์ให้เอาชีวิตดีๆแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้ตัวเองมีบรารักัตให้เงินของทรัพย์สินของท่านมีบรารักัตให้ภรรยาท่านมีบรารักัตให้ลูกท่านมีบรารักัตให้ตัวท่านมีบรารักัตเพราะว่าภรรยาของท่านทำอาหารอร่อยอยู่แล้วนะครับเรียกแขกมาทานด้วยเขาจะได้ขอดุอาให้กับครอบครัวของท่านสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์มุสตอฟาอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
5: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
6: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

صلى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ألف لام ميمأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาในขณะที่คนอีกมากมายกายกองที่เอาเวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนนั้นเอาเวลาเหล่านี้นะครับไปเที่ยวตามป่าตามเขาบ้างตามชายหาดบ้างก็เพราะว่าเครียดมาจากการทำงานแต่ว่าเราเอาเวลาเหล่านั้นมารับรู้ในเรื่องราวที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีทรัพย์มีแต่ตัวเราคนเดียวเพราะว่าท่านอิบนุกอยยิมนาวรัลลอฮุอะลัยฮิฟีกับริฮิขอให้อัลลอฮ์ให้กุโบสถ์ของท่านนั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างพี่น้องครับท่านเริ่มด้วยกับหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัรรอฮ์ยะกูลุซาอิลผู้ถามได้ถามท่านอิบนุกอยยิมว่ามัลอัสบาบุลลาตียูอัซซะบุบิฮาอัศฮาบุลกุบูรใหญ่หลวงครับพี่น้องอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ชาวกุโบรถูกลงโทษในกุโบรอะไรเป็นเหตุให้ชาวกุโบรถูกอาซาบถูกลงโทษในกุโบรพี่น้องครับท่านให้คำตอบสองประเด็นมุจมัลตอบเป็นภาพรวมวะมุฟัสซอลแล้วก็รายละเอียดภาพรวมอันแรกครับพี่น้องฟาอินนะฮุมยูอัซซะบูนาอะลาญะลิฮิมบิลลาห์พวกเขาเหล่านั้นถูกลงโทษในกุโบสถ์อันเนื่องจากเขาไม่รู้ในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของรอซูลเพราะว่าการไม่รู้เนี่ย ขาจะทำผิดอะไรก็ได้นะครับเพราะความรู้เท่านั้นความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดในวันที่เราไปอยู่ในหลุมศพเพราะที่เรามากันนี่เราเสียสละเพื่อจะมารับมรดกของท่านรอซูลบางคนความรู้ท่วมหัวครับแต่ความรู้นั้นไม่ใช่มรดกของท่านนบีก็ไม่มีผลต่อโลกอาคิเราะห์เข้าใจรู้เรื่องราวของโลกดุนยาอย่างดีแต่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาที่ผมเคยได้ยกตัวอย่างไปว่าเรามีลูกนะแต่ว่าเราเนี่ยที่เป็นพ่อและเป็นแม่เนี่ยเราปิดด้านเดียวปิดด้านอาคิเราะห์ให้ลูกได้รับรู้ในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวพี่น้องครับลูกก็อ่านอะไรไม่ได้แปลอะไรไม่ได้เมื่อจบชีวิตไปล่ะพ่อก็ต้องรับเพราะแม่เป็นหลักแม่เป็นแกนที่จะให้ลูกเป็นอะไรก็ได้แต่เราไม่มุมานะในการที่จะให้ลูกเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาสุดท้ายเนี่ยพอบาลามันเกิดการทดสอบของอัลลอฮ์มันเกิดในดุนยานี้ลูกเราก็ขายศาสนาเพื่อทางรอดในดุนยาเพราะเขาไม่รู้เรื่องอาคิเราะห์แม่พ่อปิดให้เขาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดด้านอาคิเราะห์ปิดด้านดุนยาคนเนี่ยมันเป็นฟิตรอห์ครับเป็นธรรมชาติถึงแม้ไม่มีความรู้อะไรก็ช่างในเรื่องของดุนยาแต่เขาต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแต่เขาไม่รู้ในเรื่องของดุนยาเลยวิชาอะไรต่างๆไม่รู้เลยแต่ว่าพอให้ลูกเนี่ยเอาซื้อซีดีให้ลูกซื้อมือถือให้ลูกแล้วก็ลูกก็เสียบหูฟังกุรอานบักรอมันท่องไม่ถึงเดือนจำหมดเรื่องราวศาสนาที่อัดให้ลูกฟังลูกปฏิบัติหมดถ้าถามว่าลูกคนเนี้ยถ้าจบชีวิตเขาจะไปที่ไหนเขาก็ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยมันเข้าไปหาคนไม่รู้น่ะมันเข้าไปตั้งแต่ซุบฮ์วันนี้ยันซุบฮ์วันโน้นเลยยังไงล่ะครับมันจะเข้าเวลาไหนก็ได้เข้าไปหาคนไม่รู้เนี่ยเข้าได้ทุกเวลาเลยแต่ถ้าจะเข้าไปหาคนรู้ล่ะก็ต้องดักเวลาคนรู้มันเผลอเวลาคนรู้มันมีอารมณ์มีความรู้สึกแอบเข้าตรงนั้นได้เพราะนั้นใครจะให้ลูกอยู่กับชัยฏอนตลอดเวลาหรือจะให้ลูกอยู่กับชัยฏอนเป็นบางครั้งบางคราวก็อยู่ที่เราเหนื่อยไหมครับพี่น้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่เหนื่อยเลยและจิตใจก็สงบด้วยเพราะอะไรครับเพราะเรามารับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ที่จะคุยกับพี่น้องก็คือฟีซิกริชัยอิมมินัลฟิตันในการที่เราจะต้องรำลึกในขณะที่ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นในดุนยานี้เราจะทำอย่างไรและทำไมอัลลอฮ์จึงให้ฟิตนะห์มันเกิดในดุนยานี้เราต้องพิจารณาผมได้เคยบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้คนทุกคนนะครับพี่น้องกำลังทุ่มเทกับการประกอบอาชีพที่จะไปเลี้ยงเรือนร่างที่จะไปเป็นหนอนใช่ไหมครับจบปริญญาตรีแล้วก็จะทำยังไงให้จบปริญญาเอกปริญญาโทเพื่อจะได้เงินเดือนเยอะๆถ้าได้เยอะแล้วหมดไปในทางของอัลลอฮ์ทิ้งไว้ให้ลูกร่ำรวยดีกว่าไปขอความพอเพียงกับอื่นอันนั้นเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวไว้ถึงเรื่องการที่เราจะต้องปฏิบัติตามรอซูลในกุรอานเนี่ย40ที่ครับพี่น้อง40ที่ฟันนูฟูส
1: อะฮวะยูอิลามาริฟติมายาอบิฮิวัตติบาอิฮิมินฮาอิลัตตออามวัสรอบจิตใจของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยยิ่งเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยมีความต้องการเหลือเกินในการที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจในสิ่งที่นบีดำมาและอยากจะปฏิบัติตามท่านนบียิ่งกว่าความต้องการในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มถ้ามุสลิมนะเขาต้องการที่อยากจะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยยิ่งกว่าความต้องการในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มทำไมครับพี่น้องฟะอินนัตตออามวัสรอบแท้ที่จริงอาหารที่เรากินไปก็ดีน้ำที่เราดื่มไปก็ดีอิซาฟาตัดฮุซูลอะไลฮิมาถ้ามันไม่ได้มาอาหารก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้ดื่มฮาซอลันเมาจบชีวิตใช่ไหมครับอดข้าวอดอาหารแค่ตายในดุนยานี้แค่จบชีวิตออกจากดุนยานี้ไปแต่วะตออะตุรอซูลวัตติบาอูฮูไอการที่เราจะต้องเชื่อฟังรอซูลตามสุนนะของท่านรอซูลและปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างที่รอซูลได้นำมาอิซาฟาตาถ้ามันหลุดลอยจากเราไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราไม่เอาเราผินหลังให้กับศาสนาพี่น้องครับฮัสลัลอาซาบวัสกออัดดาอิมคนเหล่านี้จะต้องได้รับการลงโทษในกุโบตความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกับการที่เราไม่เอาสุนนะของท่านรอซูลมันเลวร้ายยิ่งกว่าการขาดอาหารและขาดเครื่องดื่มในดุนยาเพราะสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าเราไม่ได้มามันก็แค่จบชีวิตจากดุนยาแต่การที่เราไม่ปฏิบัติศาสนาตามแบบอย่างของท่านรอซูลแล้วเนี่ยพี่น้องครับจบชีวิตได้รับกับอะไรจบชีวิตได้รับกับอาซาบอย่างแสนสาหัสใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นเมื่อพี่น้องรู้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับเราจะต้องจริงจังกับศาสนานะให้หนักกว่าทุกวันนี้ไหมเพราะฟิตันที่อัลลอฮ์ให้เกิดเนี่ยมันจะหนักขึ้นและมันจะคงจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าวันตายเวลาตายจะมาประสบพบกับเราเมื่อไหร่พี่น้องครับผมนั่งรถมาก็คิดอะไรแปลกๆนะที่ผมคิดนะจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเช่นมีคนคนหนึ่งถึงอายันใช่ไหมครับเรารู้กันในหมู่บ้านของเราคนคนนี้ขายยาม้าเมา24ละหมาดไม่เอาและเมื่อจบชีวิตแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีหน้าที่ในกิจการงานของคนมุสลิมก็ไปทำให้ทุกอย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทำบุญให้นะครับไปละหมาดให้ไปทำ3วันให้7วันให้40วันให้100วันให้และลูกเต้าของคนที่จบชีวิตอย่างนี้เขาก็นั่งมองอิหม่ามนั่งมองผู้รู้ว่าอ๋อเปาะฉันสบายแล้วเพราะอิหม่ามมาทำให้แล้วอาจารย์คนนั้นจบมาดีนะมาทำบุญให้เปาะชั้น40วันส่งรั่วเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมคุ้นคิดยังไงครับและคนที่ละหมาดทั้งฟัรดูและซุนนะห์คนที่ถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนนะห์คนที่บริจาคเงินมากมายกายกองช่วยเหลืองานศาสนาเขาก็ได้สวรรค์และคนที่เมาหัวราน้ำและตายไม่ตะบัดก็เข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์มีความเป็นธรรมไหมผมถามนิดนึงถ้าอัลลอฮ์ให้อย่างนี้อัลลอฮ์มีความเป็นธรรมไหมไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าขายยาเมาว่าเป็นคนขี้เมาแล้วไม่เอาศาสนาเลยและจบชีวิต คนที่จบมาได้ชาฮาดะจากมักกะมะดีนะห์มาก็ไปนั่งกะเตะ3วัน7วัน40วันเนี่ยและลูกเขาไม่รู้ศาสนาเขาก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ตัวอิหม่ามมาทําให้เปาะฉันแล้วอาจารย์คนนั้นมีปัญญาโทจากมะดีนะห์มาดูอให้เปาะฉันแล้ว40วันเปาะฉันไปสวรรค์แล้วและลูกของคนนี้จะละหมาดมั้ยผมถามนิดนึงนี่คือสังคมที่เลวร้ายเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเป็นฟิตนะห์อันหนึ่งนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราและท่านทั้งหลายจงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเราถูกวางลงไปในหลุมแล้วเนี่ยนิดเดียวครับลูกที่เรารักน่ะบอกเขาว่านอนกับพ่อสักชั่วโมงได้ไหมเพราะทุกวันนี้สังคมที่มันเลวร้ายเนี่ยบาลาที่มันเกิดที่อัลลอฮ์ให้เกิดเนี่ยพี่น้องครับอันเนื่องจากว่าเราไปบอกอย่างนี้ลูกฉันน่ะภรรยาของฉันเนี่ยทรัพย์ของฉันทั้งนั้นใช่ไหมครับพอเป็นลูกฉันเราก็จะต้องปรับปรุงลูกเนี่ยให้แจ๋วในเรื่องของดุนยาอาคิเราะห์จะเป็นยังไงช่างมันแต่ถ้าบอกว่าเป็นอามานะเป็นของฝากจากอัลลอฮ์เนี่ยเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมเพราะอัลลอฮ์ได้เตือนเราตลอดเวลาดังนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายูฮัลลาซีนาอามานูลาตะคูนุลลอฮวัรรอซูลวะตะคูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะละมูนโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายท่านอย่าได้บิดพริ้วนะอย่าได้ขี้ยานะอย่าได้ชอบโกงอัลลอฮ์และรอซูลวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริตชอบโกงต่ออามานะที่อัลลอฮ์ได้ฝากเจ้าไว้ว่าอันตุมตะละมูลในสภาพที่เจ้ารู้พี่น้องครับการช่อโกงใดๆก็ตามไม่เท่ากับการช่อโกงในเรื่องของความรู้ปิดบังความรู้ครับพี่น้องทั้งที่เรานั้นน่ะแบกชะฮาดะห์มาจากนู่นมาดีนะห์น่ะแบกชะฮาดะห์มาจากมักกะห์มาจากไคโรแต่พอถึงบ้านเอาทิ้งปิดบังเรื่องถูกต้องและเอาเรื่องไม่ใช่ศาสนาไปให้กับคนไม่รู้พี่น้องครับท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยท่านพูดเอาไว้ท่านบอกว่าโอ้ผู้ที่ได้รับปัญญาสูงเอ๋ยผู้ที่มีหลักฐานการเรียนเกรดเอเอ๋ยคนที่จบชีวิตในสภาพที่ไม่เข้าใจศาสนานะไม่ใช่น้อยคนที่จบชีวิตในสภาพที่ทำศิริกนั้นไม่ใช่น้อยใครกันที่จะให้ขอรอดพ้นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่ใช่พวกท่านหรอกหรืออิบนุกอยยิมเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบาลาที่มันเกิดฟิตนะห์ที่มันเกิดในดุนยานี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรื่องทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักเราสุดๆเตือนทุกวิถีทางที่จะให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ที่จะให้เราเป็นคนที่เตาบัตต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยจึงจะต้องยืนหยัดอยู่คู่กับโลกดุนยาตลอดไปยืนหยัดอยู่กับดุนยาตลอดไปถ้าไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมพี่น้องครับพวกคนเราเนี่ยจะชั่วหรือจะเลวแค่ไหนก็ช่างแต่จิตวิญญาณลึกๆอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมพี่น้องว่าใช่ไหมและเขาอยากจะเป็นคนดีแต่ในมัสยิดไม่มีการเรียนการสอนในชุมชนไม่มีเสียงของการนะซีฮะเขาจะดีได้ไหมทำไมจึงรู้ว่าคนชั่วจะเลวแค่ไหนก็ช่างในหัวใจลึกๆเขาอยากจะเป็นคนดีผมถามพี่น้องว่าวิญญาณอันแรกที่เป่าไปในร่างของนบีอาดัมน่ะวิญญาณใครพี่น้องนึกออกไหมวิญญาณใครวิญญาณอัลลอฮ์ใช่ไหม แสดงว่าในตัวของคนคนนั้นมีวิญญาณที่ดีอยู่แต่สังคมสิ่งแวดล้อมทำให้เขาเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าสังคมขาดการเรียนการสอนแล้วแน่นอนครับสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่ขอดุอาเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็ไม่ทรงรับและทุกวันนี้มันด่าเดินครับพี่น้องบางสถานที่จัดงานจัดการงบประมาณแล้วเนี่ยหักจากการใช้จ่ายแล้วได้กันหลายแสนครับ500,000-600,000แล้วก็ประกาศมาว่าได้รับกับผลสำเร็จในการจัดงานเนื่องจากคนเยอะพี่น้องครับในเมื่อว่ามัสยิดที่จัดงานนั้นไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาไม่มีการละหมาดบัดยามะอะห้าเวลาจะบอกว่าได้รับกับผลสำเร็จได้ไหมจะบอกว่าได้รับกับผลสำเร็จได้ไหมในการจัดงานครั้งนั้นปีนึงไม่มีการเรียนการสอนและเวลาจัดงานก็มีดนตรีอาหรับมีนาซีดมาเล่นเพราะไม่มีคนฟังในเรื่องราวของศาสนาก็หมายความว่าสังคมนั้นพัฒนาจนกระทั่งความชั่วกลายเป็นการยอมรับเป็นระบบไปแล้วถ้าใครเอาศาสนามาก็ไม่มีคนฟังพระแอนตี้เพราะเขาอยู่ในสภาพที่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความเลวร้ายเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอิอัลามูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดอิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยอันนั้นมุสลิมแท้ที่จริงคนที่เป็นมุสลิมนั้นเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมคืออะไรครับพี่น้องยุฟะตุนฟีฮาซิฮิดดุนยาบิอันวาอิมมินันฟิตันเขาจะถูกสอบในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้หลายชนิดด้วยกันเฉพาะมุสลิมแต่คนแขกอัลลอฮ์ไม่สอบคนแขกอัลลอฮ์ไม่สอบยิ่งเป็นมุสลิมสอบหนักยิ่งมุมินหนักกว่ามุสลิมใช่ไหมครับเพราะคนแขกนี่แหละอัลลอฮ์สอบแล้วมันตำหนิอัลลอฮ์มันด่าอัลลอฮ์มันด่าน้ำด่าฝนด่าลมด่าแรงด่าหมดอัลลอฮ์ก็เลยมาสอบก็ปล่อยให้เขามีชีวิตในดุนยาอย่างร่าเริงนะฉะนั้นยุฟตานุฟิสระสอบเราในเรื่องของความสุขพี่น้องทีนี้ถ้าเราไกลวงศาสนาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์รักเนี่ยได้รับกับความสุขเงินทองมากมายกายกองทำอะไรก็ได้รับรีกีทำธุรกิจก็ได้ผลกำไรก็นึกว่าอัลลอฮ์รักก็เลยออกจากบ้านไม่ได้ที่จะเสียสละสักวันสองวันมาฟังเรื่องราวของศาสนาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องอัลลอฮ์รักนะซาร่าสอบครับสอบสุขวายุฟตานูบิดดรอสอบทุกข์ไลซะอิยาบะตุดดุอามินอะลามะติรริฎอเอาเขียนเป็นภาษาไทยครับอย่าฟังเฉยๆจะแปลแล้วไม่ใช่การตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์รักจำได้นะไม่ใช่การตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์รักบ่าวคนนี้ความหมายมันคืออะไรพี่น้องรู้ไหมในดุนยานี้พี่น้องครับไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ให้เบาตามที่เบาขอแล้วอัลลอฮ์จะรักเพราะอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ทุกคนในดุนยานี้ทั้งคนชั่วและคนเลวจริงหรือเปล่าไม่งั้นคนเลวไม่เหลือแล้วมีแต่คนดีและมีแต่คนดีทั้งหมดในดุนยาเนี่ยโลกจะอยู่กันสนุกเหรออยู่สนุกไหมไม่ได้ต่อสู้กับไซตอนเลยไม่ได้ต่อสู้กับคนต่อต้านศาสนาเลยไม่สนุกครับแสดงว่ามีสิ่งชั่วในดุนยาคือสีสันของดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ปล่อยให้ไซตอนอยู่นะไม่งั้นไม่สนุกไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเลวเลยเพราะนั้นอย่าคิดว่าการตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวนั้นเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์รักเขาไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนในโลกดุนยานี้ฮัลยัสกุรุบิลอูลาอัลลอฮ์นั้นจะดูที่ว่า บ่าวคนนี้มันจะขอบคุณไหมเวลาได้ให้เนี่ยมัดแต่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้นะครับเพื่อจะได้แยกว่าแกจะขอบคุณหรือไม่ขอบแต่อัลลอฮ์น่ะรู้แล้วและจะต้องให้สังคมได้เห็นว่าคนคนนี้เวลาพูดเขาพูดแจ๋วแต่เวลาโดนบาลาเขาอดทนไหมนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้ประจักษ์กับสังคมที่จะต้องสอบให้ชัดๆวะฮัลยัสบิรุบิซานีพี่น้องครับและเขาจะอดทนไหมกับเวลาเขาได้รับกับความทุกข์ยากพี่น้องจำไว้อย่างเดียวแล้วพี่น้องจะสบายจำไว้อย่างเดียวพี่น้องจะสบายอะไรครับอะไรก็ช่างจะความสุขแค่ไหนก็ช่างความทุกข์แค่ไหนก็ช่างสุดท้ายคือจบชีวิตใช่ไหมแค่ตายแต่อาซาบในกุโบสถ์ใครทนได้นี่แหละครับเวลาบาลาอัลลอฮ์สอบให้เราสุขอัลลอฮ์สอบให้เราทุกข์เราจะได้ทนและก็ขอบคุณควบคู่กันไปคือยังไงก็แค่ตายแต่ถ้าเราขาดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เราผินหลังให้กับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลจบชีวิตคืออาซาบและการทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมุสลิมเขาไม่เอามุสลิมเขาไม่แลกนะครับยุฟตานุบิลกินาวัลฟักริวะยุฟตานุบิสซะฮาสอบให้สุขภาพดีในดุนยานี้ไม่แลกนะในดุนยานี้ไม่แลกกี่สิบล้านก็ไม่แลกสุขภาพดีเนี่ยเอาสิครับให้วะยี20ล้านอยู่ข้างเนี่ยนั่งอยู่ข้างขวาเนี่ยตังงองอยู่เนี่ยแต่วะยีนอนไปไหนไม่ได้วะยีหมอบอกว่าวะยีกินข้าวต้มได้3ช้อนนะส้ม2กีบกินเยอะไม่ได้ไตไม่ทำงานเอาเงิน20ล้านหรือเอาสุขภาพดีเอากี่เอาอะไรฮะฉะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์ต้องคิดให้ทะลุถ้าคิดไม่ทะลุยุ่งตายใช่มั้ยผมถามหน่อยก็คงจะไม่มีใครยกมือนะยกมือให้ผมชื่นใจหน่อยสิใครที่จนที่สุดที่นั่งตรงนี้ยกมือขึ้นที่จนที่สุดเลยเอาผมดีกว่าสบายดิยกเลยเอาวันนี้พูดกันเรื่องบาลาให้คิดถึงเรื่องบาลาผมจะอ่านนิดนึงลาตะฮซันอะลามาฟาตักอะมาฟาตักอะมาฟาตักฟะอินนะอินดะกะนิอะมันกะซีรอตันท่านอย่าโศกเศร้านะอย่าระทมขมขื่นบนสิ่งที่ได้หลุดลอยจากท่านไปฟะอินนะกะฟะอินนะอินดะกะนิอะมันกะซีรอหน้าที่ท่านนั้นมีเนี่ยมัดอย่างมากมายก่ายกองพี่น้องครับนี่คือผลของการเรียนรู้ผลของการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาท่านฟังผมทำฟังอาจารย์โน้นฟังอาจารย์นี้ฟังอาจารย์นั้นท่านจะได้ฟิกรอแต่ละคนแต่ละคนมากมายก่ายกองผมกล้าประกันว่าฟิกรอข้อคิดอันนี้ไม่มีใครพูดครับพี่น้องแต่ไม่ใช่ผมมาตะกาบดและผมพูดไม่ใช่ที่จะพูดให้ฟังเนี่ยมันมีผลมากฟักกิรฟีนิอามิลลาฮิลญะลีละท่านจงระลึกถึงเนียมัตของอัลลอฮ์ที่มโหฬารใหญ่ไม่ได้ต้องมโหฬารเลยวะฟีอัตวะติยาติฮิอันญะซีละและในการให้ของอัลลอฮ์ที่มากมายก่ายกองวัชกุรฮุและจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์อะลาฮาซิฮินนิอัมบนเนี่ยมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราว่าอาลิมและจงรู้เถิดว่าอาลัมจงรู้เถิดอันนากามะกมูรนบิอัติยาติฮีว่าแท้ที่จริงท่านนั้นอัลลอฮ์ได้ให้มากมายเหลือเกินพี่น้องครับที่ผมต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพื่อจะให้พี่น้องที่นั่งตรงนี้และพี่น้องที่มีเงินอยู่เป็นร้อยๆล้านที่ว่าเป็นของนอกกายจะได้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ช่วยไม่ให้ทีวีของเราดับเอาฟังให้ดีจะช่วยยังไงกอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะ ว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮะถ้าท่านจะนับท่านจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้ไม่มีสิทธิ์เลยครับพี่น้องยกตัวอย่างก่อนคนเขาผ่าหัวใจเนื่องจากเส้นตีบอ่ะกี่ล้านครับฮัจญะห์มาเรียมมี10ล้านก็ต้องให้10ล้านใช่ไหมเพื่อจะไม่ให้หัวใจหยุดเห็นภาพหรือยังที่ผมยกเนี่ยเห็นหรือยังไหนล่ะบอกว่าจนน่ะยกสิไม่ใช่หัวใจแกมี100ล้านหมอเอา50ล้านแกยังให้เลยและตรงไหนจนจนเพราะไม่ได้คิดจนเพราะไม่ได้พิจารณาจนเพราะไม่ได้ติดต้องก็ไม่ได้ยินข่าวอ่ะ5ล้านฉันหมดคราวนี้เส้นหัวใจตีบเส้นเดียวก็ต้องให้ซื้อความตายใช่หรือเปล่าทีนี้เห็นลางๆละมีเท่าไหร่ต้องทุ่มทีวีหมดเลยเพราะอะไรครับของนอกกายเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ใหม่เห็นลางๆแล้วยังไม่ลางยังลางอยู่เดี๋ยวชัดเลยนะต่อมาวะอัสบะวะอะลัยกุมนิอามะฮูซอฮิเราะตันวะบาตินะวะอัสบะกะอะลัยกุมโอ้โหทุ่มเทให้กับพวกท่านเนี่ยเนี่ยมัดที่มองไม่เนี่ยมัดที่มองเห็นแล้วก็เนี่ยมัดที่มองไม่เห็นเอ้านักเรียนยกตัวอย่างมาเนี่ยมัดที่มองเห็นคืออะไรอะไรครับพี่น้องครับรูปหล่อเนี่ยมัดไว้ใบหูนี่อัลลอฮ์เอาไว้ข้างหลังตาเอาไว้บนนี้หน้าเป็นคนไหมอันเนี้ยและที่วางไว้เนี่ยสวยไหมอันนี้มองเห็นไหมและที่มองไม่เห็นล่ะที่มองไม่เห็นคืออะไรอัลลอฮ์รับการเตาบัตอัลลอฮ์ยกบาลาให้โดนไม่ให้โดนเราเนี่ยมันเป็นเนี่ยมัดไหมนั่งรถไปกับเราคนอื่นคอหักคนนั้นตายเราไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นวะกอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะยุกอริรุลอับดุบินิอ์มะติฮิอะลัยฮิอัลลอฮ์บอกงี้นะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะลัมนัจญะอัลลอฮูไอไนอัลลอฮ์บอกว่าและเราไม่ได้ทำให้เจ้ามีสองตาหรอกหรือใครทำครับสองตาที่มองเห็นไงวะลิซานาวะซาฟะตัยนลิ้นของเจ้าแล้วมีปากสองปากกระดิกได้พูดได้วะฮะไดนาฮุนนัจญะไดนและเราได้ชี้ทางทางอะไรครับทางดีและทางชั่วแก่เขาเหล่านั้นแล้วดังนั้นเนี่ยอามุนตัทรอเนี่ยมัตุลฮายาตเนี่ยมัดที่มันผ่านเราไปทุกวันเลยไม่ได้หยุดเลยให้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับตัทรอตาลียันทัดแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นให้เนี่ยมัติลฮายาตชีวิตเรายังอยู่บางคนที่เป็นกาเฟต

พราะสิ่งที่มีค่าไอ้สิ่งที่มันพังไปนำของนอกกายไอ้สิ่งที่มันมีค่าในตัวเราเนี่ยหนึ่งชีวิตยังอยู่ใช่ไหมสองอิสลามให้กี่พันล้านก็ไม่ขายเนี่ยมีค่าทั้งหมดสามเนี่ยมาตุลอาฟิยะร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องไปไหนก็ได้สามเนี่ยมาตุซัมมีได้ยินสี่เนี่ยมาตุลบาซัดสายตายังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างห้าวันยาไดนี่วาริยาไลนี่สองมือสองเท้ายังเดินได้ยังกระดิกกระเดี้ยได้หกวันมาน้ำอัลลอฮ์ให้กินวันฮาวะอากาศให้หายใจไม่ล็อกลมไม่ล็อกลมและไม่มีบินมาเจ็ดวันกว่าจะอาหารวามิลอาจันลิฮาเนี่ยมาตุลฮิดายารอบบานียะแต่เนี่ยมัดที่ใหญ่กว่าที่กล่าวมาหกเจ็ดเรื่องนั้นคือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ชี้ทางนำให้เราอยู่บนทางนำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมัดอันนี้เอาอะไรมาแลกได้ไหมแต่ก็มีคนไม่ใช่น้อยแลกเนี่ยมัดด้วยกับทางหลงก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ผู้ที่แบกปริญญาโทปริญญาเอกมาจากโรงเรียนของท่านรอซูลมหาวิทยาลัยของท่านรอซูลแต่กลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยมาให้คนเหล่านั้นทุจริตคนเหล่านั้นด้วยการทุจริตทางด้านวิชาการยิ่งกว่าการทุจริตทรัพย์สมบัติของผู้อื่นผมทิจริตเงินของวะยีระหว่างวะยีกับผมแต่ถ้าวันนี้คนมาฟัง50คน100คนผมเอาความหลงให้พี่น้องไปพี่น้องก็ไปสอนคนอื่นรับกันไหวไหมล่ะในอาคิเราะห์ดังนั้นผู้ที่มีชะฮาดะห์เอ๋ยผู้ที่แบกความรู้ระดับด็อกเตอร์เอ๋ยจงสงสารคนที่จบชีวิตในสภาพที่จมอยู่กับบิดอะห์จงสงสารคนที่จบชีวิตในสภาพที่ทำชิริกอยู่ทุกวันนี้ฟะมาซาบะดัล ฮักอิลลัลฎอลาลจะมีอะไรเสียอีกเล่าถ้าหลังจากสัจธรรมที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถ้ามีก็คือความหลงเท่านั้นแหละพี่น้องก็สรุปตรงนี้นิดนึงว่าสังคมจะดีหรือสังคมจะตายในสภาพที่จมปักอยู่กับเรื่องชั่วเกี่ยวกับผู้นำและก็ผู้รู้เท่านั้นพี่น้องดังนั้นที่มานั่งเรียนกันตรงนี้ทุกวันหรือที่สันติชนก็ดีผมถือว่าเป็นคนที่ฉลาดสุดๆครับพี่น้องฉลาดสุดๆคนเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องครับยะกูลุอะฮะดุนนาสคนหนึ่งในบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นถามว่าอะตุรีดูบิลยอนดอลลาร์ฟีไอไนฮิอะตุรีดูบิลยอนดอลลาร์ฟีอูซูไนฮิอะตุรีดูบิลยอนดอลลาร์ฟีริจไลฮิอะตุรีดูบิลยอนดอลลาร์ฟียาไดกะอะตุรีดูบิลยอนดอลลาร์ฟีกอลบิกเขาถามว่าเอาไหมฉันให้ล้านดอลลาร์ขอซื้อตาสองข้างเอาไหมฉันให้ล้านดอลลาร์ขอซื้อหูสองข้างเอาไหมฉันให้ล้านดอลลาร์ซื้อมือแล้วก็ซื้อเท้าของท่านเอาไหมจะซื้อหัวใจของท่านให้ร้อยล้านดอลลาร์พี่น้องครับและเขาจบตรงนี้นะใครครับท่านด็อกเตอร์อาเอ็ดกอร์นี่ขอให้อัลลอฮ์เมตตาท่านเขาจบยังไงพี่น้องกรรมแปลว่าเท่าไรมีนั่นอัมวาลีตออิละทรัพย์สมบัติที่มากมายกายกองเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนนี่ก็ใส่ไม่จุอัมวาลินตออิลทรัพย์ที่มากมายเหลือเกินอินดากะที่มีอยู่ที่ท่านเนี่ยนึกออกใช่ไหมฮะยามาเรียมวะมาอัดไดตะซุกราทำไมท่านไปเอาเงินทองมากมายกายกองเนี่ยใช้ไปในการขอบคุณอัลลอฮ์เอาตามามองอะไรเอาหูมาฟังอะไรเอาปากไปพูดอะไรมือเท้าเดินไปไหนเอาสิครับคุณค่าที่อยู่ในตัวท่านน่ะ

0: แสนล้านแต่ท่านไปบ่นว่าจนที่นี่ที่นี่ต้องไม่มีคนจนครับพี่น้องเข้าใจหรือยังกับคนที่เข้าโรงพยาบาลต้องต่อเส้นเลือดเนื่องจากตีบตัน10ล้านเขาก็ให้ถ้าเขามีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยยังไงล่ะครับอัลลอฮ์สอบก็สอบไปสิท่านดีก็ตายใช่ไหมฮัจญะจริงไหมสอบในดุนยาท่านดีก็ตายแต่ในอาคิเราะห์มีสอบไหมมีสอบไหมไม่มีครับมีแต่ของจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราและท่านทั้งหลายต้องคิดต่อไปว่าลูกหลานเราน่ะเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าผมกลับกลางคืนเนี่ยผมต้องเห็นบ้านคนแขกมีดิบบิ้นจัดวันเกิดให้กับลูกและก็ตัดเค้กผมบอกบ้านคนแขกนะผมไม่ได้บอกบ้านมุสลิมเพราะอะไรครับเพราะคนแขกเหล่านี้ฟังกุตบาต้นเดียวมาปีหนึ่งแล้วเวลาเขาเตบขึ้นเขาก็หลับเลยเพราะกุตบาเขาอ่านได้แล้วไม่ได้มีเรื่องที่จะทันสมัยและล้ำสมัยเลยและคุณไม่โง่ได้ยังไงพี่น้องเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์สอบนะให้สุขภาพดีและให้ป่วยสอบให้มีลูกสอบให้เป็นหมันเนี่ยอย่าดิ้นรนให้ขอเท่าที่มีความสามารถและจบใช่ไหมครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าอาฮาซิบันนาสมนุษย์นั้นคิดไปหรือว่าอัยยุทรกูอัยยากูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์นั้นเขาคิดไปหรือว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นถูกทิ้งให้กล่าวว่าอีหม่านแล้วโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบทุกวันนี้อัลลอฮฺสอบอะไรครับอัลลอฮ์สอบให้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลแต่ว่ามีคนเยอะไหมในเมืองไทยที่เป็นอิสลามเนี่ย10กว่าล้านถึงล้านคนไหมที่เอาสุนนะเขานึกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สอบหรือเนี่ยพี่น้องครับท่านรู้ไหมว่าคนที่ปฏิบัติอามันไม่ตามสุนนะของท่านรอซูลน่ะผมพูดหลายครั้งครับเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะยึดหลักความเชื่อของคนสลับไว้ได้เด็ดขาดอิบาดะห์ของเขาจะไม่ถึงอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอีหม่านของเขาเป็นอีหม่านที่อัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาถ้าไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลทำไมถึงหนักขนาดนั้นถามว่าตามซุนนะห์เนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆหรือท่านจุฬารัฐมนตรีเป็นคนสั่งหรือว่าอัลลอฮ์สั่งฮัจญะห์มาเรียมใครเป็นคนสั่งอัลลอฮ์สั่งไม่ใช่ในกอในขออาจารย์โน้นอาจารย์นี้มาสั่งเมื่ออัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยหน้าที่ที่เราจะต้องกล่าวว่าซะมิอ์นาวะอะตอนาหรือเปล่าฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วนี่คือหลักมันมีอยู่อย่างนั้นและพี่น้องจำไว้เลยว่าใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะมีชีวิตในดุนยาในสภาพที่ขาดทุนอย่างย่อยยับทั้งที่เขามีเงินทองมากมายก่ายกองที่บอกว่าขาดทุนคืออะไรเพราะคำว่าพอของคนเหล่านี้ไม่มีเมื่อคำว่าพอไม่มีแล้วเนี่ยเขาจะมีกี่ร้อยล้านก็ช่างอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นเดือดร้อนไลซัลมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธามันบาตัสบะนันวายรอหูอันยัมบีฮีอันยายคนที่นอนอย่างอิ่มและเพื่อนบ้านของเขาหิวเราไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจท่านนบีบอกคนคนนั้นไม่มีอีหม่านไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาต่อหรอกนี่คือผลของการที่เรามาศึกษาและมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะนั้นก็ลายไซคุนอิสลามรอฮิมะฮุลลอฮ์ไซคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านบอกว่าฟันนาสุ อิซาอุรซิลาอิไลฮิมุรรุซุลคนเนี่ยในเมื่อรอซูลได้ถูกส่งมายังพวกเขาเหล่านั้นใบนาอัมร้อยนี่ถูกส่งมาในเรื่องสองเรื่องอิมมาอัยยากูลอะฮดุมอามันนาบางคนในกลุ่มของพวกเขานี่ก็บอกว่าเราอีหม่านแล้วว่าอิมมาอัลลายากูลอามันนาบางคนก็บอกว่าฉันไม่อีหม่านบัลยัสตามิรุอัลลาอามัลิไซยิอาตพอไม่อีหม่านแล้วเนี่ยเขาก็ประพฤติปฏิบัติในผลงานที่เป็นความชั่วร้ายคนที่ไม่อีหม่านต่อท่านรอซูลฟะมังกอลาอามันนาส่วนกลุ่มชนที่บอกว่าเราอีหม่านแล้วพอบอกอีหม่านแล้วอิมตะฮานะฮุลลอฮุร็อบอัลลอฮ์สอบเขาทันทีอีหม่านแล้วเอาแบบอย่างของท่านรอซูลมาปฏิบัติไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องถามเลยว่าเด็กวัยรุ่นทำไมมันเพิ่มในคุกเอาอะปล่อยมาละปล่อยมาละคุกหนึ่ง 3-400 คนก็ถามผู้บัญชาการเรือนจำว่าเนี่ยอีกนานไม่กว่าจะมีคนมาแทนให้เต็มเหมือนเดิมเขาบอกไม่เกินเดือนหรอกเดี๋ยวก็เต็มแล้วทำไมรู้ไหมเพราะเด็กเหล่านี้ไม่รู้จักวงซิกรุลลอฮ์เด็กเหล่านี้ไม่รู้จักทางที่จะไปมัสยิดเด็กเหล่านี้ก็รู้จักทางที่จะไปสนุกร่าเริงในเรื่องของพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับนบีเคยพูดใช่ไหมว่าความยากจนจะประสบขึ้นกับพวกเจ้าเราไม่กลัวเลยกลัวว่าความมั่งมีสีสุขจะประสบกับพวกเจ้าและเจ้าจะแข่งขันกันสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจกับลูกไม่ได้สนใจกับหลานเนื่องจากความมั่งมีสีสุขลูกซื้อจะซื้อรถก็ซื้อให้จะซื้อเบนซ์ก็ซื้อให้สุดท้าย4 คูณ 100มันก็เกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้นะพี่น้องครับมุสลิมตกอยู่ในอำนาจมืดคือสังคมยาเสพติดครอบงำอยู่และสังคมกาฟิรีนครอบงำอยู่เพราะเราไม่ปฏิบัติศาสนาตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อใครก็ดีกล่าวว่าอีหม่านแล้วแน่นอนครับการทดสอบจะมาถึงชนกลุ่มนั้นทันทีสอบทำไมครับลีตูไบยีนาซอดีกอมินัลกาซิเพื่อจะแยกว่าใครจริงใครเท็จเพราะคำพูดใครก็พูดได้จริงไหมครับใครก็พูดได้แต่เวลาจริงๆนะเอาไหมว่าก็ละไรรู้หรืออื่นจากนี้ยังไงครับฟาลายักฟีอัยยากูลันนาสอามันนายังไม่เป็นการพอเพียงในการที่คนคนนั้นจะกล่าวว่าเราอีหม่านแล้ววะยัตรกูนะลิฮาซิฮิดดาวะและทิ้งหรือปล่อยให้คนที่กล่าวนี้ปล่อยไว้เฉยๆไม่ครับฮัตตายะตะอัรดูนะลิลฟิตนีจนพวกเราจะเผชิญกับการทดสอบของอัลลอฮ์ฟายัสบูตูนาไลฮาและเมื่อเผชิญกับการทดสอบแล้วเขามั่นคงและเหนียวแน่นอยู่กับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลวายุครอยูนามินฮาซอฟิยตันอนาซิรุฮุมคอลิซอตันกูลูบูฮุมและพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกนำมาออกจากสิ่งชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ดีด้วยหัวใจบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจของพวกเขากามาตัฟตินุนนารอัซฮับลิตุคอลลิซะฮูมิมมาอะลากะบิเหมือนกับที่ไฟนั้นน่ะมันจะต้องขจัดขี้ทองที่เป็นทองแท่งนั้นออกมาให้หมดเพราะนั้นที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าใส่สร้อยก็ดีแหวนก็ดีต่างหูก็ดีเดิมทีนั้นมันเป็นทองแท่งใช่ไหมครับแต่ที่จะมาทำใส่สร้อยก็ดีมาทำเบ้าหลอมมาทำแหวนก็ดีตั้งหูก็ดีทองนั้นต้องเข้าเบ้าหลอมเบ้าหลอมก็ต้องร้อนสุดๆและก็สามารถในการที่จะเปลี่ยนจากทองนั้นเป็นน้ำได้เลยร้อนจนกระทั่ง ละลายออกมาเลยทำทำไมครับเพื่อที่จะขจัดทองแก้ออกจากทองแท่งผมถามนิดหนึ่งเวลาเราไปซื้อทองเนี่ยเขาเอาของแก้เข้ามาปนนิดหนึ่งนะเราซื้อไหมนั่นแหละคือการทดสอบของอัลลอฮ์แต่จำเอาไว้ว่าจะทดสอบเราแค่ไหนก็ช่างแค่ตายและพี่น้องอีหม่านจะไม่เสียดุนยาแค่ตายจะสอบยังไงก็ช่างแค่ตายนั่นแหละเรารอดแต่ถ้าคิดตะเลิดพี่น้องครับก็จะเหมือนกับบุคคลที่ไปขออาหารกับกาเฟสและกาเฟสมันบอกว่าอยากจะให้เหมือนกันแต่ขอถามนิดหนึ่งว่าที่จะมาเอาอะไรจากฉันเนี่ยขอถามนิดหนึ่งว่าศรัทธาต่อมุฮัมมัดแล้วหรือยังชายผู้นี้ชายกลุ่มในยุคนบีนะเนี่ยชายกลุ่มนี้บอกว่าศรัทธาแล้วพอบอกศรัทธาแล้วนั่นแหละคนที่เข้าที่เฝ้าคลังอาหารอยู่บอกแกก็ไม่ได้อะไรจากฉันไม่ได้เพราะแกเป็นศรัทธาต่อมุฮัมมัดพี่น้องครับจนกระทั่งชายกลุ่มนี้น่ะปรึกษาหารือกันเพื่อจะให้รอดในดุนยาสุดท้ายก็ขายสัตว์นาไปบอกกับกาเฟสที่เป็นคนคุมคลังเสบียงว่าเราสวดศาสนาของมุฮัมมัดนี่ไม่ถูกต้องกาเฟสบอกเชิญเลยครับจะเอาอะไรก็เชิญในกูดังไปขนเอาไปเลยเอาให้พอและมีเยอะไหมครับคนที่ขายศาสนาเพราะพวกเพราะพ่อเพราะเงินเพราะอำนาจบาดใหญ่ในดุนยาเนี่ยมีไหมครับพี่น้องฉะนั้นชิริกเนี่ยมันมีหลายอย่างไม่ใช่เราชิริกต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วถือว่าเป็นชิริกอันนั้นน่ะใช่แต่ชิริกต่อผู้นำมีไหมมีไหมครับถ้าอาจารย์ของฉันแล้วเนี่ยฉันก้มหัวตามอย่างเดียวผิดถูกไม่คำนึงถามว่ามีไหมในปัจจุบันเนี่ยนี่คือภัยอันตรายที่ร้ายแรงในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายจะต้องคิดจะต้องพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่นอกกายของเราที่เป็นเงิน10ล้าน20ล้านเนี่ยกับชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราไม่แลกเราเสียไป10ล้านแต่ชีวิตเรายังอยู่เราเสียไป10ล้านอิสลามเรายังอยู่แต่การเสียนั้นขอให้เสียไปในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับอาลีอ่ะท่านนบีบอกอาลีเอ้ยแกน่ะออกเรียกร้องออกเชิญชวนไปนานๆได้คนเดียวได้คนเดียวนบีบอกดีกว่าเจ้าได้อูฐสีแดงเพราะฉะนั้นเราเสียสละให้กับ TMTV พี่น้องทั่วประเทศได้นั่งดู TMTV เกิดคนไม่ดีที่สุดมาเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์เนื่องจากได้ชมรายการทีวีเนี่ยสวรรค์ในอาคิเราะห์เลือกเอาจะอยู่ชั้นไหนจะอยู่ร่วมกับท่านรอซูลก็ได้เพราะเราเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลแต่ถ้าเราเสียไปในเรื่องไร้สาระเราต้องถูกสอบนะครับพี่น้องวันนี้ก็เวลามาถึงสุดท้ายพอดีก็ขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นตรงพินิจแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือตัวเราที่อัลลอฮ์ได้ให้เราไว้ไม่ใช่เงินทองเป็นของนอกกายอะกูลุกอลีฮาซากัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาร์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยุซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิละฮุลมุลกุวะละฮุล

0: ทีม
1: ใครที่ชอบออกกำลังกายและเป็นตะคริวบ่อยลองเพิ่มแมกนีเซียมในอาหารเช่นถั่วเมล็ดฟักทองหรือผักโขมเพราะแมกนีเซียมช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นอกจากนี้ดื่มน้ำไม่เพียงพอก่อนและหลังออกกำลังกายก็สำคัญมากถ้าเป็นตะคริวระวังออกกำลังกายให้ยืดกล้ามเนื้อเบาๆและนวดบริเวณนั้นจะช่วยบรรเทาอาการได้และจะลดความเสี่ยงการเป็นตะคริวได้เยอะเลยล่ะครับป้องกันตะคริวระวังออกกำลังกายด้วยความห่วงใยสุขภาพจากเราสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักท่านก็ขอให้เป็นประโยชน์ด้วยกับท่านในสิ่งต่างๆที่ดีและไปผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกให้พ้นไปจากท่านได้ในวันนี้ก็จะมานำเสนอรูปการของการทำอิบาดะห์แต่ไม่ใช่การละหมาดนะครับก็คงจะเข้าใจกันไปแล้วว่าการทำละหมาดนั้นต้องบริสุทธิ์สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาถูกต้องตรงตามเวลาถูกต้องตามจำนวนการถูกต้องตามรูปแบบถูกต้องตามชนิดถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจหรืออิคลาสวันนี้ก็จะมาถึงเรื่องการทำอิบาดะห์อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คืออัซซับฮุการเชื่อนะครับการเชื่อซึ่งหลายคนบอกว่าการเชือดนี่ก็แล้วแต่เราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่ท่านเข้าใจไหมว่าการเชือดเนี่ยท่านพูดถึงทุกวรรคตูละหมาดเลยพูดถึงอยู่ทุกวรรคตูละหมาดเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้ามีความสามารถพอเกิดบุตรหลานขึ้นมาทางหลักศาสนาให้เชือดรับอัลอักีก็บุตรชายเป็นแพะแกะ2ตัวเป็นบุตรสาวหรือบุตรหญิงก็1ตัวก็เป็นการเชือดขอบคุณพระองค์ปลดปล่อยเด็กที่เกิดนั้นให้พ้นจากการจองจำกุลูเมาลูดินมารูนุนมุตตะฮินุนบีอากีกอติพอถูกเชือดก็เหมือนกับถูกปลดปล่อยบางคนก็บอกว่าปล่อยให้มาชะฟาอัตพ่อแม่ได้ในวันกิยามะฮ์ก็วัลลอฮุอาลัมหะดีษบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ทำบอกว่าสิ้นเปลืองหรือเอาไว้ทำตอนโตแต่งงานเลยเอาไปแต่งงานไปเชือดอากีกอได้ตอนนู้นแหละครับหรือเอาไว้ทำกุรบานรวมเลยกุรบานนั้นเขาใช้ให้ทำนะครับแล้วก็ทำทุกฤดูที่มีกุรบานนะครับไม่ใช่ในชีวิตหนเดียวเหมือนกับทำพัดซึ่งการเชือดเนี่ยเรากล่าวถึงในละหมาดทุกวรรคตูตรงไหนครับลองทบทวนด้วยดีครับและบ้านเรานี่ก็ถนัดดูออิฟติตากันอยู่นะครับวัดยาตูอ่านต่อสิครับนึกในใจวัจฮิยะลิลลซีฟะตรัสสะมาวาติวัลอัรฎุฮะนีฟัมมุสลิมะวะมาอะนะมินัลมุชริกีนถึงยังครับยังไม่ถึงอินนะศอลาตีแปลว่าอะไรศอลาตีละหมาดวะนุสุกีนุสุกีแปลว่าอะไรซับฮีลิลฮัยวานาตแปลภาษาอาหรับก็คือการเชือดสัตว์ของฉันแล้วเราเชือดนะครับอย่างน้อยเชือดไก่อ้าวสมมติเชือดไก่เพื่อเป็นอาหารซับฮีหรือใหญ่ไปกว่านั้นเชือดอัลอุดฮียะหรือกุรบันที่เรารู้จักก็เป็นสัตว์ใหญ่หรือเชือดแพะเชือดแกะทำอะกี้ก็การเชือดทั้งหมดนั่นแหละครับอินนัสลาตีวานุสุกีการเชือดของฉันหลังจากการละหมาดนะสลาตีวานุสุกีวะมะฮยาวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการดำรงชีวิตของฉันมหายาอ่ะอัวมามาติความตายของฉันเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แล้วการเชือดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ได้ยังไงครับโอ้โหการเชือดนั้น เป็นสิทธิของอัลลอฮ์เพราะทุกครั้งที่เราจะเชื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาคือสัตว์เป็นของอัลลอฮ์หรือเปล่าเป็นของอัลลอฮ์เป็นมักลูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมาเราจะเอามารับประทานถ้าเราไม่ได้กล่าวนามของพระองค์โดยความเจตนาแล้วรับประทานไม่ได้นะครับก่อนจะเชื่อต้องบิสมิลลาห์นี่เชื่อทั่วไปนะครับบิสมิลลาห์ถึงจะรับประทานได้ยกเว้นในกรณีเผลอหรือหลงลืมอันนี้ถือว่ามุสลิมเชื่อมีลักษณะเชื่อโดยของมีคมเลือดออกก็รับประทานได้เพราะว่าลักษณะของการเชื่อมีอยู่ 3-4 อย่างที่เป็นเงื่อนไขคนเชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเชื่อเป็นไม่ตกใจพอปาดไปเลือดออกทิ้งวิ่งหนีไม่ใช่นะครับกล่าวนามอัลลอฮ์นะครับอากิลบาลิกไม่ใช่กาเฟสนะครับและเชื่อด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องนะครับคือมาเป็นอาหารนั่นลักษณะการเชื่อทีนี้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ยังไงจะเชื่อต้องกล่าวนามอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ตัดนั่นถึงจะรับประทานได้และโดยการเฉพาะอย่างยิ่งนอกเหนือไปจากการเชื่อเพื่อรับประทานคือการเชื่อเพื่อลิลกุรที่เราเรียกว่ากุรบันกุรบันต้นฉบับเดิมนะเขาเชื่อคนกันด้วยซ้ำนะคนแรกที่โดนเชือดคือใครครับอิสมาอินอะลัยฮิสสลามแล้วก็ไม่ได้เชือดจนคอขาดหรือว่าตายไปนะครับอัลลอฮ์ซึ่งในความรู้สึกศรัทธาของพ่อลูกคู่นี้ก็เลยทดแทนให้วะฟาไดนาฮูบิซิบฮินอาซีมทดแทนให้ด้วยกับการเชือดอันยิ่งใหญ่คือเอาแกะสวรรค์ลงมาให้ยิบรีนพามาให้นะครับแล้วก็คนที่สองที่ถูกเชือดคือพ่อของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในสมัยนั้นเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับแต่ความศรัทธานั้นไม่บริสุทธิ์มีอื่นเข้ามาแทรกนะครับนบีจึงเสียเวลาตรงนี้ไป10กว่าปีที่สอนให้บริสุทธิ์เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์เป็นท่านที่2ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงรู้สึกเชิดหน้าชูตามากกับพ่อของท่านทั้ง2ที่ถูกเชิดแต่แล้วอิสมาอินถูกเปลี่ยนให้มาเป็นแกะแทนพ่อครับอับดุลลอฮ์ถูกเปลี่ยนมาให้เป็นอูฐ100ตัวนะครับเพราะนั้นค่าสินไหมของคนที่โดนสังหารก็มักจะถูกปรับสินไหมเป็นอูฐ100ตัวก็หลักล้านแหละครับต้องจ่ายในนั้นที่นั่นเป็นกฎหมายอิสลามนะครับเอามาใช้เสร็จแล้วการเชือดที่เป็นอิบาดะห์อย่างนี้จะเชือดกันได้ทุกเวลาไหมถ้าเป็นอัลอุดฮียะห์หรือกุรบันเนี่ยต้องเชือดในฤดูหลังจากละหมาดอีดิลอะฮาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีก3วันเป็นวันตัชรีกเชือดได้จำกัดต้องไปเชือดที่มักกะห์มั้ยไม่ใช่อยู่ข้างนอกบริเวณก็เชือดได้ทั้งทุกสารทิศในมุมโลกแผ่นดินของอัลลอฮ์ยกเว้นว่าบนการนะซัรพี่น้องคงจะเข้าใจในเรื่องนะซัรคืออะไรเราพูดเป็นภาษาไทยว่าบนบานบนนั้นมี2อย่างบนเฉยกับบนแรกพูดง่ายๆจะได้เข้าใจบนเฉยๆว่าข้าพเจ้าจะเชือดแพะ1ตัวลิลลาฮิตะอาลาเลี้ยงคนยากคนจนบนไหมบนแล้วก็ไม่ได้ระบุวันไม่ได้ระบุราคาไม่ได้ระบุตัวอันนี้ก็ง่ายถ้าระบุวันระบุที่ระบุราคาก็ต้องไปหาแพะหรือแกะที่ราคาตามระบุเวลาก็ต้องให้ตรงจะเชือดวันศุกร์จะเชือดวันเสาร์จะเชือดเดือนรอมฎอนก็ว่าไปแต่ที่อันนี้มีปัญหาหน่อยนะครับแล้วนะซัรบนเนี่ยเรียกว่านะซัรเฉยๆไม่มีข้อแลกเปลี่ยนแต่ถ้าบนแรกนี่ตรงนี้แหละครับที่นบีบอกว่าอันนะซรุมัคเราะญุลบะคีลบนแรกเนี่ยเป็นมักรอดทางรอดทางออกของบะเคนคนบะเคนต้องแลกกับอัลลอฮ์ขอให้ฟื้นไข้แล้วก็จะเชือดขอให้สอบได้แล้วก็จะเชือดขอให้สมัครงานสำเร็จจะเชือดขอให้มีลูกแล้วก็จะเชือดจัดเนี่ยเขาเรียกบนแรกนบีบอกว่ามักรอดอัลบะคีลจำเป็นเมื่อไหร่ที่จะต้องเชือดเมื่อได้สิ่งที่ต่อรองกับอัลลอฮ์มาสอบได้สมัครงานสำเร็จได้ลูกได้แต่งงานก็ต้องทำตามนั้นถ้าไม่ทำทำยังไงไม่สามารถไม่มีงบก็ให้เลี้ยงอาหารคนยากคนจนเลี้ยงอาหารคนยากคนจน10คนเอาถ้าไม่ไหวอีกแจกเสื้อแจกผ้าก็ไม่ไหวอีกให้บวช3วัน นี่ข้อผ่อนผันถ้าบนนะบนทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับสถานที่ในสมัยนบีมีนะครับนาซารอรอจุลุนอันยันฮารออิบิลันบิบูวานะมีชายคนหนึ่งบนว่าจะไปเชือดอูฐตัวหนึ่งที่ตำบลบูวานะบูวานะนี่เป็นที่ในซาอุดีนะครับว่าถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเชือดได้ไหมนะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากซาบิตบินดอฮากบินอัดดอฮากรอฎิยัลลอฮุอันกอละนาซารอรอจุลุนอัยยันฮารออิบิลันบิบูวานะอัยยันฮารออิบิลันบิบูวานะได้บอกไปแล้วว่าบูวานะนั้นเป็นชื่อที่นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากมาดีนะห์สักเท่าไหร่นะครับประมาณ 7-80 กิโลนะครับอยู่ต่ำจากมักกะฮ์ลงมาต่ำจากยะลามลำลงมาท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าเป็นเนินแห่งหนึ่งอยู่หลังท่าเรือยัมบัวยัมบัวออกจากมาดีนะห์ไปประมาณ 7-80 กิโลนะครับตรงนั้นมีชื่อบัวนะชายคนเนี้ยบอกว่าฉันบนว่าจะเชือดอูฐที่ตรงนั้นกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ถามเขาว่าฮัลกานะฟีฮาวะซนุนมินอัซานิลฮิยาฮิลิยะตรงเนี้ยบัวนะเนี่ยมีเทวรูปหรือมีรูปปั้นหรือเจเวตสิ่งเคารพบูชาของกลุ่มยาฮิลิยะโบราณไหมยังมีอยู่ไหมฟะกอลูลาไม่มีกอละฟะฮัลกานะฟีฮาอีดุนมินอายาดิฮิมกอลูลามีเทศกาลเป็นเทศกาลของกลุ่มชนยาฮิลิยะหรือไม่สองอย่างนะครับที่ถามมีสิ่งเคารพอยู่ไหมเป็นที่เทศกาลตามฤดูกาลที่มาชุมนุมตรงนั้นหรือไม่ไม่มีทั้งคู่นบีก็บอกว่าฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาฟีบินัสริก็ทำตามที่ท่านบนเอาไว้เถอะฟะอินนะฮูเพราะว่าลาวะฟาอะลินัสรินไม่มีการทำตามนรัตใดๆฟีมะซียติลลาฮิเวลาฟีมาและมาลายัมลิกุบนูอาดัมไม่ต้องทำตามที่บนในการที่จะฝ่าผืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นสมัครงานได้สอบได้มีลูกจะฉลองเอานาเสบมาเล่นเอาลำตัดมาเล่นอย่างเนี้ยเอาดนตรีมาเล่นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นการทำอิบาดะห์เพราะนะซัตแล้วก็บนที่จะเป็นอิบาดะห์นี่คือบนที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซึ่งอิบาดะห์นั้นไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่วาญิบเป็นซุนัตเช่นบนว่าจะไปทำฮัจญ์ตัวเองยังไม่เคยทำฮัจญ์เลยต้องไปทำสองหนนะครับไปทำฮัจญ์ฟัรดูก่อนแล้วก็ตามด้วยฮัจญ์ที่เป็นซุนัตทำให้เป็นวาญิบเป็นรอบปีที่สองนี่คือการบนนะครับถ้าบนที่จะฝ่าฝืนไม่ต้องทีนี้มีปัญหาคีรากกันว่าถ้าบนไม่ถูกแล้วจะต้องแก้บนไหมการบนนั้นถอนได้นะครับเมื่อไม่สามารถจะทำตามที่บนก็บอกไปแล้วนะครับเลี้ยงอาหารคนยากคนจน10คนหรือแจกผ้าแจกเสื้อละหมาดได้10ชุดหรือบวช3วันต่อเนื่องนะครับทีนี้ข้อที่2ของหะดีษวะลาฟีมาลายัมลิกุบนุอาดัมสิ่งที่มนุษย์ไม่มีและเอามาระบุบนจะเอาที่ไหนมาทำตามอย่างนี้ต้องกับฟาโรห์ไถ่ถอนการบ่นด้วยการเลี้ยงอาหาร10คนหรือแจกเสื้อแจกผ้าคนยากคนจน10ชุดหรือบวช3วันแล้วสิ่งที่มนุษย์ไม่มีเช่นอะไรอ่ะบนวัฏสําเร็จในงานการครั้งเนี้ยจะเชือดบุรอกใครเคยเห็นบุรอกมั้งก็นึกขังว่าจะเชือดบุรอกแต่ถ้าอย่างนี้มีต้องเชือดตั้งชื่อแพะหรือวัวหรือม้าของตนว่าบุรอกแล้วก็บนแล้วก็เนียดไปที่นั่นอย่างนี้ต้องเชือดตัวนั้นแต่ถ้าโดยรวมแล้วในโลกนี้ไม่มีบุรอกที่มนุษย์ครอบครองอยู่นอกจากสัตว์ที่เอามาตั้งชื่อนั้นเท่านั้นนะครับหรือว่าบนว่าจะเชือดปลาในบ่อจะแกงปลาในบ่อตัวเองก็ไม่มีบ่อไม่มีปลาแล้วเอาบ่อไหนล่ะเอาปลาไหนล่ะก็เป็นเรื่องลำบากอย่าสร้างปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบนนี่เป็นอิบาดะห์ถ้าไม่ใช่วาญิบเป็น สุนัตหลังจากละฟัดบนออกไปแล้วก็จะตกเป็นวาญิบแล้วก็อัลลอฮ์ได้ชมเชยคนพวกนี้ไว้ว่ายูฟูนบินนัซริพวกเขาทำตามที่ได้พูดนะดัดไว้นะครับวะยะคอฟูนยอมังกานะชัรุฮูมุสตะตีรอแล้วก็กลัวเกรงวันที่ความชั่วของเขาจะถูกตีแผ่ออกมาครับก็คงจะรู้ไปอีกหลายเรื่องนะครับด้วยการทำอิบาดะห์นะซัรนะครับโดยเฉพาะการเชื่อดการมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องดูสถานที่ตรงเวลาตรงรูปแบบนะครับวันนี้คงจะจบตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับรายการอิสลามมีคำตอบกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นคำถามที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองไม่เคยถูกถามมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้ปุ๋ยหรือว่าใช้ปฏิกูลของสัตว์ที่ไม่อนุมัติในการที่เราจะไปบริโภคเนื้อหนังของมันเช่นขี้หมูหรือว่าขี้ของลิงสิงโตหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไปบริโภคเนื้อมันไม่ได้มูลของมันเนี่ยเอามาทำปุ๋ยใส่ต้นพืชต้นไม้ได้ไหมรวมทั้งชิ้นส่วนนะครับเช่นสุนัขที่มันตายใช่ไหมสุนัขที่มันตายลอยน้ำมาเราไปดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาฝังในที่ของเรามันจะได้ไม่ไปส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อสายน้ำหรือต่อแม่น้ำลำคลองดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาฝังเผอิญว่าฝังไปฝังใกล้ต้นมะม่วงหรือใกล้ต้นมะยมหรือใกล้ต้นกล้วยอย่างเงี้ยพอเสร็จเรียบร้อยแน่นอนไอ้เนื้อหนังของมันที่เน่าเปื่อยย่อยสลายอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นในยีสต์ด้วยแล้วก็มันก็มีรากกล้วยนะไปดูดไอ้สิ่งนี้มารากมะม่วงไปดูดไอ้อาหารขึ้นมาแล้วก็รากของผลไม้ต่างๆมายมมากอกไปดูดไอ้สารอาหารที่มาจากในยีสต์ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ผลไม้นั้นใช้ได้ไหมเนี่ยเขียนมาทะยืดยาวเลยนะครับประมาณครึ่งหน้ากระดาษผมก็ขอสรุปคำถามตรงนี้นะครับในลักษณะที่ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าปุ๋ยที่เป็นของในยิสขี้หมูขี้ของสัตว์ที่เราไปบริโภคเนื้อหนังของมันไม่ได้ส่วนตรงนั้นเป็นในยิสหรือซากสัตว์ที่ตายเนี่ยเราเอาไปฝังในสวนมะม่วงเราได้ไหมเอาไปฝังในสวนมะยมสวนกล้วยของเราได้ไหมตรงเนี้ยแล้วก็มันเป็นในยิสเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ย่อยสลายอยู่ในดินและตรงนั้นก็เป็นในยิสแล้วก็ผลไม้ที่อยู่ตรงนั้นต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นมะยมต้นมะกอกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะกินพืชผลของมันได้ไหมพี่น้องตรงนี้ก็ให้พี่น้องลองนึกถึงนะมะม่วงที่อยู่ในกูโบน่ะมะม่วงที่อยู่ในสวนกูในกูโบสน่ะมะพร้าวอยู่ในกูโบผมก็กินมาเยอะแล้วเนี่ยในกูโบของเคสเนี่ยไปตอนนั้นไปสอนหนังสืออยู่ที่นั่นน่ะอัลลอฮ์มันเป็นที่กูโบสน่ะใช่มั้ยไอ้มะยัดก็ฝังกันไม่เต็มเลยนี่ต้นมะพร้าวอยู่แซมๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้มะม่วงนี่ก็มีตั้งหลายต้นนะครับอย่าว่าแต่มะม่วงมะกอกมะดันเนี่ยมีเยอะแยะเลยผมก็ไปเอามากินนั่นน่ะซากศพของมนุษย์ด้วยนะผมว่าพี่น้องที่ถามมาเนี่ยจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่าอ้าวในเมื่อถามมาแล้วนะผมก็จะขอตอบเลยว่าปุ๋ยที่มันมีของในยีสต์เจือปนอยู่นะเอาไปใส่พืชผักผลไม้ของเราได้ไหมพี่น้องครับคำตอบก็คืออนุญาตให้ใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของในยิสหรือแม้กระทั่งซากของสุนัขซากของหมูซากของสัตว์ที่ตายเองโดยที่เราบริโภคเนื้อหนังของมันไม่ได้แล้วก็เอาไปฝังโคนต้นมะม่วงเอาไปฝังโคนต้นมะยมต้นมะกอกนะต้นฟุซาได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเป็นมูลของมนุษย์พี่น้องจำเอาไว้เราเนี่ยบางคนสมัยก่อนนู่นนะไปปลูกไปปลูกส้วมเอาไว้นู่นในสวนกล้วยน่ะใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยพอเวลาส้วมนั้นไม่ได้ใช้แล้วย้ายส้วมไปที่อื่นไอ้ตรงนั้นก็เป็นในยิสอยู่เนี่ยโอ้โหต้นกงต้นกล้วยนี่งามเลยพี่น้องต้นมะยมต้นมะกอกมาดันนี่งามเลยตรงนั้นน่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับเพราะว่ามีหลักฐานนะครับจากไม่ใช่หลักฐานเขาเรียกเป็นทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่นี่นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับในหนังสือซาดุนมาอาตเล่มที่5หน้าที่664ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าอุลามะส่วนใหญ่เห็นว่าอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิคูลที่เป็นนายิส
ในการปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกแม้ว่ามันจะเป็นยิสก็ตามแต่นะครับท่านอิหม่ามนะวะวีเนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลมัจมูอ์เล่มที่4หน้าที่448บอกว่าอนุญาตให้ปรับปรุงดินด้วยสิ่งปฏิคูลที่เป็นยิสได้อนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าหาสิ่งอื่นๆที่มันดีกว่านี้ได้ก็เอาสิ่งอื่นแต่ก็อนุญาตเป็นที่อนุญาตนะครับเพราะว่าการใช้ปุ๋ยปรับปรุงดินนะครับที่มันมาจากนายิสเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ส่งผลต่อพืชผลแต่ประการใดเนื่องจากนายิสก็ดีได้กลายเป็นสิ่งที่สะอาดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นทัศนะส่วนใหญ่ของอุลามะนะได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นน้ำหมักเป็นชีวภาพมันกลายเป็นดินไปแล้วแล้วก็กลายเป็นอาหารของพืชอีกทอดนึงแล้วนะครับพี่น้องถ้าเกิดมาคิดตรงนี้กันแล้วก็ตายเลยอย่าคงอย่าขนหญ้าปักเป็ดอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่วัววงไปกินส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอานี่แหละมูลของคนมูลของขี้หมูมูลของสัตว์ต่างๆนะราดลงไปโอ้โหอย่าขนออกมาต้นป้องใหญ่ๆๆนะเอาถ้าเกิดมันเป็นไอยิสแล้ววัวไปกินอย่าขนตรงนี้แหละเนื้อวัวก็ต้องเป็นไอยิสด้วยดิโอ้โหตายเลยก็มั่วกันไปหมดแล้วต่อไปทำมากินอะไรไม่ได้เลยบนโลกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้การใช้ปุ๋ยก็ดีสารปรับปรุงดินก็ดีที่มันมีส่วนผสมของไอยิสเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการอิสลามท่านอิบนุฮัซมินได้กล่าวอย่างนี้นะครับในหนังสืออัลมุฮัลลาเล่มที่1หน้าที่294นะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งปฏิคูลอุจจาระปัสสาวะน้ำที่มันอยู่น้ำแล้วก็ดินเหล่านี้นะครับได้กลายผสมกันเป็นเนื้อเดียวไปแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสารอาหารที่พร้อมที่ต้นไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นมะกอกต้นอินทผลัมต้นพุทราอะไรต่างๆที่จะมาดูดเอาสารอาหารตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วก็กลายมาเป็นผลไม้สิ่งเหล่านั้นเมื่อไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่พบเลยว่ามันจะมีในยิสหลงเหลืออยู่ในนั้นแม้ว่าโคนต้นของมันจะถูกเอาซากสัตว์มาเลยนะมาฝังอยู่บริเวณตรงนั้นก็ตามแต่ไม่ปรากฏนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับศาสนาอนุโลมให้เรื่องนี้ศาสนาอนุโลมให้เพราะฉะนั้นเข้าไปในป่าพี่น้องหรือเข้าไปในที่ของเรานะครับเผอิญสุนัขไปตายอยู่โคนต้นมะม่วงนะครับแล้วก็เราก็ฝังไปตรงนั้นหรือว่าบางทีเนี่ยไอ้ที่ของเราเนี่ยติดอยู่กับที่ของคนต่างศาสนาไอ้คอกหมูก็อยู่ตรงนั้นไอ้ที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ปลูกตรงนั้นน่ะมันซึมลงมาแล้วไอ้ต้นกล้วยต้นมะม่วงก็รากก็ไปดูดเอาอาหารตรงนี้มาเลี้ยงลำต้นของมันกลายเป็นลูกเป็นผลไม้สามารถกินได้เลยสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ตกค้างอยู่ในผลไม้ที่ออกมานะครับไม่มีการตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับคล้ายๆว่าธรรมชาติของอัลลอฮ์จัดการแปรสภาพเรียบร้อยแล้วตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลในการบริโภคนี่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปคิดไอ้เรื่องแบบนี้เดียวแล้วนี่นะโอ้โหตายเลยต่อไปบนโลกดุนยานะหาอะไรกินไม่ได้เลยนะพี่น้องยุ่งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกุโบสมะพร้าวในกุโบสกินได้ไหมได้แต่ต้องขออนุญาตอิหม่ามเขาก่อนนะที่วะกัฟมะม่วงอยู่ในกุโบสกินได้ไหมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ป่วยหอกมุกอยู่ในกูโบสกินได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเพราะแม้ว่ามันจะมีคนถูกฝังลงไปในนั้นนะครับหญ้าในกูโบสไปเกี่ยวมาให้วัวกินได้ไหมได้หญ้าเหล่านั้นไม่มีในยิสผสมอยู่นะครับนั่นแหละขอให้พี่น้องได้อย่าได้ไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสนาอนุโลมให้ก็แล้วกันนบีไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้อุลามะส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่อนุโลมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกแปรสภาพโดยการจัดการของอัลลอฮ์แล้วก็ระบบของต้นไม้เนี่ยการดูดซึมขึ้นไปนั้นมันก็มีระบบป้องกันในยิสต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะครับเอาละพี่น้องครับดูคำถามข้อที่2มาจากจังหวัดเชียงใหม่เขาถามว่านี่ถามเป็นคำถามที่น่าจะถามตั้งแต่รอมฎอนผลบุญของการละหมาดตะรอวีฮ์นั้นระหว่างละหมาด8รอกอะห์กับละหมาด20รอกอะห์เนี่ยอันไหนจะได้บุญมากกว่านะครับเดี๋ยวถามมาก็เคยอธิบายไปแล้วแหละนะครับขอชี้แจงซ้ำตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าละหมาดที่จะได้ผลบุญมากที่สุดก็คือละหมาดที่มีคุณภาพละหมาดที่มีคุณภาพได้ผลบุญมากที่สุดหัวใจสงบทำละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและทำถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถ้าพี่น้องจะละหมาด8นะทำยังไงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดในรอมฎอนแล้วก็นอกรอมฎอน
นอกรอมฎอนเขาเรียกว่าตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลนในรอมฎอนเขาเรียกว่าตะรอวีห์หรือเรียกว่ากิยามุรอมฎอนนบีละหมาด8แล้วก็ตามด้วยวิเตสอีก3เป็น11รอกอะห์นบีทําอย่างนี้ทีนี้นบีทําอย่างนี้ไม่ได้ทําแบบเราทํานะนบีทํายังไงนะท่านหญิงไอชารายงานว่ายุซอลลีอัรบะอันฟะลาตะซัลอันฮุสนีฮินนะวะตูลีฮินนบีละหมาด4รอกอะห์ไม่ต้องถามเลยว่ามันละหมาดสงบขนาดไหนมันยาวนานขนาดไหนไม่ต้องถามแปลว่าท่านนบีอ่านยาวมากในขณะที่ละหมาดตะรอวีห์ทำทีละสองพอครบ4ปั๊บนบีก็หยุดพักหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนอีก4รอกอะห์ทำทีละสองฟะลาตะซัลอันฮุสนีฮินนะวะตูลีฮินท่านไม่ต้องถามเลยว่ามันละหมาดนั้นสงบขนาดไหนแล้วก็ยาวนานขนาดไหนไม่ต้องถามเลยแปลว่าท่านนบีละหมาดนั้นยาวนานมากสงบมากนี่คือรูปแบบการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะละหมาด20รอกอะห์ก็เอาแบบอย่างของท่านนบีตรงนี้แหละไปปฏิบัติเพราะอุลามะกลุ่มนึงที่อยู่ในแนวทางของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับคนเหล่านั้นอนุโลมให้ละหมาดเกิน8ได้ไปถึง20แล้วก็วีเตสอีก3โดยมีหลักฐานว่าละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยทำทีละสองเรื่อยไปนะครับคือถ้าเกิดจะเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานก็ต้องไม่จำกัดแค่20บางคืนเอาทั้ง24บางคืนเอาทั้ง18บางคืนเอาสัก30ทำนองนี้แต่ต้องละหมาดแบบสงบนิ่งอ่านนานๆทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงทำถูกต้องตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านจะทำ8ท่านก็ทำแบบนี้แหละนะครับให้มันถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันไอ้20มันมากกว่าผลบุญตัวใดมากกว่าแต่ว่าละหมาดจ้ำเอาเหมือนไก่จิกข้าวละหมาดแบบนี้เขาเรียกว่าละหมาดไม่มีคุณภาพผลบุญได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้ผลบุญเลยก็ได้เหมือนดังที่ท่านนบีเคยหุกกลมคนคนหนึ่งที่ละหมาดเร็วๆแบบจ้ำเอานี่นบีบอกกลับไปละหมาดใหม่เจ้าไม่ได้ละหมาดพอไปละหมาดอีกทีนึงเป็นครั้งที่2กลับมาหานบีบอกเจ้ากลับไปละหมาดใหม่ที่เจ้าละหมาดเมื่อกี้จ้ำเอาเนี่ยเจ้าไม่ได้ละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าเราละหมาดแบบเร็วๆเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะพี่น้องแม้ว่าจำนวนถึง20รอกอะห์ก็ตามแต่ส่วนผมเนี่ยผมทำ8ผมก็ทำละหมาดช้าๆทำด้วยความสงบแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องอาจจะทำ20ก็ได้ไม่มีปัญหาอุลามะบางกลุ่มบอกว่าทำได้นะครับแต่ว่าที่ถูกต้องเหนือกว่าที่สุดนั่นก็คือ8รอกอะห์ส่วน20นั้นพอจะมีแนวทางที่อุลามะได้อธิบายว่าพอจะมีแนวทางทำได้แต่ว่าจะทำแบบจ้ำเอาแบบนั้นนะพี่น้องไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่อนุญาตให้ละหมาดแบบจ้ำเอาแบบนั้นนะครับดูคำถามสุดท้ายในวันนี้จากอยุธยานะผมเคยเรียนรู้มาว่านบีเนี่ยชอบสีเขียวอยากทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรในเรื่องนี้อยุธยาพวกตะรีกัตซูฟีตริกัตชอบสีเขียวอ้าวพี่น้องถ้าจะดูแล้วเนี่ยในหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยท่านนบีชอบสีขาวมากที่สุดนะไม่ใช่สีเขียวนะแต่ถามว่าสีเขียวฮารามมั้ยไม่ใช่เป็นสีที่ฮารามสีขาวที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษก็บอกก็คือว่าท่านนบีบอกว่าอัลบิซูมินซียาบิกุมุลบายาตฟะอินนะฮูมินค็อยริซียาบิกุมวะกัฟฟินูฟีฮาเมาตากุมท่านทั้งหลายจงสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเพราะมันเป็นสีที่ดีที่สุดในเสื้อผ้าของพวกท่านและก็จงกะฟันให้แก่ผู้ตายด้วยผ้าสีขาวกะฟันก็คือห่อศพผู้ตายด้วยผ้าสีขาวนบีกำชับอย่างนี้เพราะฉะนั้นสีที่ดีที่สุดนบีก็ยืนยันเอาไว้แล้วว่าสีที่ดีที่สุดในเสื้อผ้าของพวกท่านก็คือสีขาวนบีบอกว่าสีดีที่สุดคือสีนี้แล้วนบีจะเกลียดสีนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านนบีจะรักสีขาวมากกว่าสีอื่นๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีนั้นสวมผ้าสีขาวอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่สีอื่นก็สวมด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้รับทราบก็อีกอย่างนึงก็คือว่าน่าจะเป็นไปได้นะที่ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่านิยมเสื้อสีเขียวนิยมผ้าสีเขียวเหลือเกินก็คือว่าในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้น
นะครับอยู่ในอายะห์หนึ่งของซูเราะห์อัลกะฮฟที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงสถานภาพของคนทำดีคนศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทำดีอัลลอฮ์บอกว่าเราจะไม่ทำให้ผลบุญของคนเหล่านี้เนี่ยบกพร่องเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์จะตอบแทนแบบสมบูรณ์แบบที่สุดคนเหล่านี้จะได้อยู่ในสวนสวรรค์มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านเบื้องล่างยูฮัลลาวนาฟีฮามินอาซาวิรอมินซะฮับคนเหล่านั้นจะได้มีเครื่องประดับที่เป็นกำไรนะที่เป็นเครื่องประดับที่มาจากทองคำวายัลบาซูนาติยาบันคุดรอนและเขาเหล่านั้นจะได้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์สีเขียวมินซุนดุสวะอิสตับรอกจากแพรผ้าไหมที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลแล้วก็ละเอียดอ่อนที่สุดนะเนี่ยคือสถานภาพที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงชาวสวรรค์ว่าจะได้สวมเสื้อผ้าสีเขียวมรกตเป็นสีเขียวที่สวยงามคนเหล่านั้นก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามแต่สีเขียวนี่แหละว่าเป็นสีของเสื้อผ้าของชาวสวรรค์ก็เลยสั่งเสียกันรักสีเขียวอย่างเดียวเลยทั้งที่ท่านนบีเองเนี่ยพูดถึงสีขาวและกุรอานเองก็พูดถึงสีขาวในกุรอานเนี่ยพูดถึงสีขาวมากกว่าสีอื่นๆทั้งหมดและกุรอานก็ไม่ได้พูดถึงสีเขียวอย่างเดียวนะพูดถึงสีอื่นด้วยสีดำเนี่ยกุรอานก็พูดถึงสีเขียวเนี่ยกุรอานก็พูดถึงสีขาวกุรอานก็พูดถึงนะครับและในหะดีษของท่านนบีก็เช่นเดียวกันพูดเรื่องสีเนี่ยเยอะแยะเลยสีต่างๆนะครับซึ่งแม้น่าจะคุยกันเรื่องสีต่างๆเนี่ยมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตหรือว่าสีต่างๆเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสีต่างๆที่อยู่ในกุรอานและหะดีษเนี่ยมีอย่างไรเนี่ยแม้น่าจะพูดคุยกันเรื่องนี้บ้างนะครับเอาละจะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องขอสรุปว่าสีที่นบีชอบที่สุดนั้นก็คือสีขาวผมให้น้ำหนักเอาไว้อย่างนี้นะส่วนสีเขียวนบีก็ไม่ได้รังเกียจนะครับแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่จะไปบอกว่านบีชอบสีเขียวมากที่สุดก็ต้องมีหลักฐานจากหะดีษที่ซอฮีหะหะดีษที่ถูกต้องนะหะดีษดออีฟนะมีนะบอกว่านบีชอบสีเขียวนะอันนั้นเป็นหะดีษดออีฟนะครับเอาหะดีษที่ถูกต้องมาคุยกันนะครับคิดว่าพี่น้องจากอยุธยาก็คงจะได้รับคำตอบนะครับสรุปแล้วนบีชอบสีขาวมากที่สุดนะ

0: ครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีห์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสซารีเรื่องหลักฐานยืนยันว่าคูมุสเป็นของอิหม่ามคือผู้ปกครองและผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะให้มันแก่ญาติบางคนเป็นการเฉพาะสิ่งที่ท่านนบีแจกจ่ายให้พวกบานูอัลมุตตอลิบและบานูฮาชิมจากคูมุสของทรัพย์ที่ยึดได้จากคอยบัตอุมัรบินอับดุลอาซิซกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วท่านนบีไม่ได้ให้พวกเขาคือญาติทุกคนและท่านไม่ได้ให้แก่ญาติใกล้ชิดถ้าหากมีญาติห่างๆที่ขัดสนท่านจะให้ญาติฝ่ายหลังก็เพราะคนเหล่านี้มาร้องเรียนท่านถึงความยากความลำบากยากจนและเพราะคนเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนจากชาวกุเรชและพันธมิตรของพวกกุเรชเพื่อเห็นแก่ท่าน 3,140 จากยูเบดบินมุตอิมฉันและอุสมานบินอัฟฟานได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านได้ให้พวกบานูอัลมุตตอลิบโดยทิ้งพวกเราทั้งที่พวกเขาและเรามีความเป็นญาติกับท่านเหมือนกันท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอบูมุตตอลิบและบานูฮาซิมเป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกันท่านนบีไม่ได้ให้ส่วนแบ่งแก่พวกบานูอับดุซัมและบานูนาฟัลอิบนุอิสฮากกล่าวว่าอับดุซัมและฮาซิมอัลมุตตอลิบเป็นพี่น้องทางแม่และแม่ของพวกเขาคืออัติกะบิลตุมุรอและนาฟัลเป็นพี่น้องทางพ่อของพวกเขาเรื่องคนที่ไม่เอาคูมุสจากทรัพย์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ถูกฆ่าผู้คนที่ปฏิเสธศรัทธาจะเอาทรัพย์สินของผู้ถูกฆ่ามาเป็นของตัวเองโดยไม่ได้คูมุสและคำตัดสินของอิหม่ามเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ 3,141 จากอับดุลรอมานบินอัลฟ์ในขณะที่ฉันยืนอยู่ในแถวในวันแห่งการทำสงครามบาดัดเมื่อฉันมองไปทางด้านขวาและด้านซ้ายของฉันฉันเห็นเด็กชาวเด็กชาวอันซอดสองคนฉันจึงอยากจะเข้าไปอยู่ระหว่างคนที่แข็งแรงกว่าเขาทั้งสองเด็กคนหนึ่งในสองคนนั้นเรียกร้องความสนใจจากฉันโดยกล่าวว่าลุงครับลุงรู้จักอบูยาฮันไหมครับฉันตอบว่ารู้จักเขาต้องการอะไรจากเขาเจ้าต้องการอะไรจากเขาหลานชายเขาตอบว่าฉันรู้มาว่าเขากดขี่ข่มเหงท่านรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกรรมชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ถ้าฉันเห็นเขาฉันจะไม่ปล่อยเขาจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะพบความตายฉันทึ่งในสิ่งที่เด็กคนนั้นพูดหลังจากนั้นเด็กอีกคนหนึ่งก็เรียกร้องความสนใจจากฉันโดยพูดเช่นเดียวกับคนแรกพูดหลังจากนั้นสักพักฉันก็เห็นอบูยะฮันกำลังเดินอยู่ท่ามกลางคนของเขาฉันจึงได้บอกเด็กทั้งสองว่าดูสินั่นไงคนที่เจ้าทั้งสองถามถึงดังนั้นทั้งสองคนจึงบุกเข้าไปโจมตีอบูยะฮันด้วยดาบจนอบูยะฮันเสียชีวิตและกลับไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์เพื่อบอกให้ท่านได้รู้เรื่องนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ถามว่าใครคนไหนที่ฆ่าเขาแต่ละคนกล่าวว่าฉันฆ่าเขาท่านรอซูลุลลอฮ์จึงถามว่าเจ้าทำความสะอาดดาบของเจ้าแล้วหรือยังทั้งสองตอบว่ายังครับดังนั้น

0: ั้นท่านนบีจึงมองไปที่เด็กทั้งสองและกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าทั้งสองฆ่าเขาและทรัพย์สินของคนถูกฆ่าจะถูกนำไปให้แก่มูอัสบินอัมบินอัลยามูท่านนบีสังเกตเห็นว่าดาบของอิบนุอัลยามูถูกแทงลึกเข้าไปในร่างของผู้ถูกฆ่าหะดีษนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะสั่งยกทรัพย์สินของศัตรูที่ถูกฆ่าให้แก่ใครที่ท่านประสงค์ก็ได้3142จากอบูกอตาดะเราได้ออกไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์ในวันแห่งการทำสงครามฮุไนเมื่อเราเผชิญหน้าศัตรูมุสลิมได้ล่าถอยและฉันเห็นผู้บูชาเทวรูปคนหนึ่งกำลังจู่โจมเข้าหามุสลิมคนหนึ่งฉันจึงหันกลับและเข้าไปทางด้านหลังของเขาและใช้ดาบฟันลงไปที่ปากของเขาผู้บูชาเทวรูปคนนั้นจึงปรีมาหาฉันและกระชากฉันอย่างแรงจนฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะตายแต่เขาได้ตายเสียก่อนและได้ปล่อยฉันฉันได้ถามอุมัดบินอัลคอตอบและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่กำลังล่าถอยเขาตอบว่านี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์หลังจากที่ผู้คนกลับมาท่านนบีแนะนำอยู่และกล่าวว่าใครที่ฆ่าศัตรูและมีหลักฐานจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินของศัตรูฉันจึงลุกขึ้นและกล่าวว่าใครจะเป็นพยานให้ฉันถามเสร็จแล้วฉันจึงนั่งลงท่านนบีได้กล่าวอีกว่าใครที่ฆ่าศัตรูและมีหลักฐานจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินของศัตรูฉันจึงลุกขึ้นถามว่าใครจะเป็นพยานให้ฉันเสร็จแล้วจึงนั่งลงหลังจากนั้นท่านนบีได้ถามเป็นครั้งที่สามฉันจึงได้ลุกขึ้นอีกและท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าโอ้อบูกอตาดะเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรดังนั้นฉันจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังชายคนหนึ่งได้ลุกขึ้นกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เขาพูดความจริงและทรัพย์สินของผู้ถูกฆ่าอยู่กับฉันดังนั้นกรุณาชดเชยให้เขาแทนฉันด้วยเถิดดังนั้นอบูบักรอัสซิดดีกจึงได้กล่าวว่าไม่ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์จะไม่ยอมให้ทรัพย์สินของเฉลยที่ได้มาโดยหนึ่งในราชสีของอัลลอฮ์ที่ต่อสู้ในฐานะตัวแทนของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แก่ท่านท่านนบีกล่าวว่าอบูบักรพูดความจริงดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้ให้ทรัพย์สินเฉลยแก่ฉันฉันได้ขายอาวุธกล่าวคือทรัพย์สินของศัตรูไปและนำเงินไปซื้อสวนแห่งหนึ่งที่บะนูซะลีมะและนี่เป็นทรัพย์สินชิ้นแรกของฉันที่ฉันได้รับหลังการเข้ารับอิสลามของฉันเรื่องสิ่งที่ท่านนบีให้แก่มุสลิมที่ความศรัทธายังไม่มั่นคงและแก่มุสลิมคนอื่นๆจากคุมุสหรือจากแหล่งอื่นๆนี่เป็นสิ่งที่อับดุลลอฮ์บินเซดรายงานจากท่านนบี3143จากอุรวาฮ์บิลอัสุเบกฮากิมบินอิชามกล่าวว่าฉันได้ขออะไรบางอย่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์และท่านได้ให้ฉันต่อมาฉันได้ขอท่านอีกและท่านได้ให้ฉันและท่านได้บอกฉันว่านี่ฮากิมความมั่งคั่งนี้จะเหมือนกับสิ่งที่เขียวหวานกล่าวคือผลไม้ถ้าใครได้มันโดยไม่โลภคนนั้นก็ได้รับความจำเริญในสิ่งนั้นถ้าคนใดได้มันมาโดยความโลภคนนั้นก็ไม่ได้รับความจำเริญจากมันและจะเป็นเหมือนกับคนที่กินไม่รู้จักพอและมือบนหมายถึงผู้ให้ดีกว่ามือล่างหมายถึงผู้รับฉันได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงท่านมาทรงท่านมาพร้อมกับสัจธรรมฉันจะไม่ขอสิ่งใดจากใครหลังจากท่านจนกระทั่งฉันได้จากโลกนี้ดังนั้นเมื่ออบูบักรอยู่ในสมัยที่เขายังเป็นคอลิฟะได้เรียกฮากิมมาเพื่อจะให้เงินเขาฮากิมได้ปฏิเสธที่จะรับสิ่งใดจากเขาหลังจากนั้นอุมัรในสมัยที่เป็นคอลิฟะก็เคยเรียกเขามาเพื่อให้อะไรบางอย่างแต่ฮากิมปฏิเสธ ที่จะรับดังนั้นอุมัรจึงกล่าวว่ามุสลิมทั้งหลายฉันให้สิทธิ์ของเขาแก่เขาซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้เขาจากไฟทรัพย์สินที่ยึดได้จากศัตรูโดยไม่มีการรบแต่เขาปฏิเสธที่จะรับดังนั้นฮากิมจึงไม่รับสิ่งใดจากใครหลังจากท่านนบีจนกระทั่งเขาเสียชีวิต3144จากนาฟิอุมัรบิลอัลคอตอบกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันสาบานว่าจะอิติกาฟการปลีกตัวไปอยู่ในมัสยิดตามลำพังเป็นเวลา1วันระหว่างสมัยยุคอวิชาก่อนหน้าอิสลามท่านนบีได้สั่งเขาให้ทำตามที่เขาสาบานไว้อุมัรได้รับเฉลยเพศหญิงมา2คนจากเฉลยศึกที่จับได้ในสงครามอุไนและเขาได้ทิ้งเฉลย2คนนี้ไว้ในบ้านหลังที่มักกะเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ปล่อยเฉลยในสงครามอุไนให้เป็นอิสระโดยไม่เรียกค่าไถ่พวกเฉลยได้ออกมาเดินในท้องถนนอุมัรได้บอกลูกชายของเขาว่านี่อับดุลลอฮ์ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นอับดุลลอฮ์ตอบว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ปล่อยเฉลยให้เป็นอิสระโดยไม่เรียกค่าไถ่ตัวเขาจึงบอกลูกชายว่าไปปล่อยทาสหญิง2คนนั้นให้เป็นอิสระนาฟิกล่าวเสริมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำอุมรอห์จากอัลยิรอนะและถ้าท่านทำอุมรอห์ก็คงไม่อาจซ่อนเร้นไปจากอับดุลลอฮ์ได้3145จากอัมบิลตักลิบท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ให้ของขวัญแก่ใครบางคนโดยไม่ให้บางคนผู้ที่ได้จึงเกิดความรู้สึกพวกที่ไม่ได้จึงเกิดความรู้สึกไม่พอใจท่านนบีได้กล่าวว่าฉันให้บางคนเพราะกลัวว่าพวกเขาจะหลงออกไปจากความศรัทธาที่ถูกต้องหรือหมดความอดทนในขณะที่เราไม่ให้บางคนเพราะความดีและความพอใจที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้หัวใจของพวกเขาอัมบิลตักลิบก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นอัมบิลตักลิบกล่าวว่าคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นที่รักของฉันยิ่งกว่าอูฐสีแดงสิจากอัลฮัสซันอัมบิลตักลิบได้บอกเราว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รับทรัพย์สินบางอย่างหรือเฉลยศึกส่วนหนึ่งและท่านได้แจกสิ่งที่ท่านได้มาตามวิถีดังกล่าวข้างต้นกล่าวคือท่านให้ใครบางคนและไม่ให้ใครบางคน3146จากอนัสท่านนบีกล่าวว่าฉันให้ชาวกุเรชเพื่อจะให้หัวใจของพวกเขาโน้มเอียงมาสู่อิสลามเพราะพวกเขาอยู่ใกล้ชีวิตแบบยาฮิลิยะมาก่อนกล่าวคือพวกเขาเพิ่งจะเข้ารับอิสลามและหัวใจของพวกเขายังไม่มั่นคงแข็งแรง3147จากอนัสบินมาลิกเมื่ออัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินของเผ่าฮาวาซินให้แก่รอซูลของพระองค์ในรูปของไฟคือทรัพย์สินของศัตรูที่มุสลิมได้มาโดยไม่ต้องโดยไม่ได้ทำการรบท่านได้เริ่มแจกจ่ายมันให้แก่ชาวกุเรชบางคนเป็นอูฐจำนวน100ตัวดังนั้นชาวอันซอรบางคนจึงพูดถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าขออัลลอฮ์ทรงให้อภัยรอซูลของพระองค์ด้วยเถิดเขาให้ชาวกุเรชโดยไม่ให้เราทั้งที่ดาบของเรายังมีเลือดของบรรดาผู้ปฏิเสธหยดอยู่เลยเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รับการบอกกล่าวถึงสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดท่านจึงได้ไปเรียกชาวอันซอรมารวมกันในกระโจมหนังเป็นการเฉพาะโดยไม่มีคนอื่นร่วมด้วยเมื่อพวกเขามารวมกันแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ได้มาหาพวกเขาและกล่าวว่ามีคนบอกให้ฉันรู้นะพวกท่านพูดอะไรกันคนที่มีความรู้คนหนึ่งในหมู่พวกเขาจึงกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์คนที่ฉลาดในหมู่พวกเรามิได้พูดสิ่งใดแต่คนหนุ่มในหมู่พวกเราพูดว่าขออัลลอฮ์ทรงให้อภัยรอซูลของพระองค์เขาให้ชาวกุเรช โดยไม่ให้เราทั้งที่ดาบของเรามีเลือดของบรรดาผู้ปฏิเสธหยดอยู่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ตอบว่าฉันให้คนเหล่านั้นก็เพราะพวกเขายังคงอยู่ใกล้ยุคยาฮิลียะห์กล่าวคือพวกเขาเหล่านั้นเพิ่งหันมาเข้ารับอิสลามในและหัวใจของพวกเขายังคงอ่อนแอพวกท่านไม่ได้ยินหรือที่จะเห็นผู้คนได้ทรัพย์สินไปในขณะที่พวกท่านกลับไปบ้านของพวกท่านพร้อมกับรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์สิ่งที่พวกท่านจะได้กลับไปด้วยนั้นดีกว่าสิ่งที่พวกเขาได้กลับไปชาวอันซอดได้ตอบว่าครับท่านรอซูลุลลอฮ์เราพอใจดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้บอกพวกเขาว่าหลังจากฉันพวกท่านจะเห็นคนอื่นได้รับความสำคัญมากกว่าพวกท่านยิ่งกว่านี้ดังนั้นจงอดทนจนกระทั่งพวกท่านพบอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ที่อัลเตาอัลฮาวอานัดกล่าวเสริมว่าแต่เราไม่ได้อดทนวะบิลลาฮ์ตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
0: โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม.4รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ 1. วิทย์คณิต 2. ศิลป์อังกฤษ 3. ศิลป์เทคโนโลยี 4. ศิลป์สนวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับเรื่องราวที่เราคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนอิสลามให้ความสำคัญนะครับนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในสังคมแล้วก็เป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์ที่อยู่เคียงข้างท่านนบีให้ความสำคัญนั่นก็คือการเรียกร้องตำแหน่งเรียกร้องให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานโดยที่เราเองก็ไม่มีศักยภาพในการที่จะดำรงตำแหน่งนั้นอำนาจหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในสังคมก็คือบุคคลที่เรียกว่าเป็นวลีหรือผู้ปกครองนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลคนในสังคมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามอำนาจเราส่วนมากแล้วเราจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลทั่วถึงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความเดือดร้อนในสังคมมีมากมายสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้อามานะนี้มันลุล่วงไปได้แล้วก็สามารถกระจายทั่วถึงคนที่เราดูแลหรือภายใต้การดูแลของเราก็คือการแบ่งงานฉะนั้นการกระจายงานให้กับผู้คนได้ทำงานแทนตัวเรานะครับในศักยภาพที่เราเห็นอยู่นั่นคืออามานะเช่นเดียวกันการกวาดอามานะโดยที่ไม่แบ่งให้กับใครเลยไม่ใช่รูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติเอาไว้เราจะเห็นอามานะที่ท่านนบีมอบให้กับเซดหรืออุซามะในการเป็นแม่ทัพเพื่อที่จะคุมทัพไปนะครับนั่นก็คืออามานะที่ท่านนบีรู้ว่าคนเหล่านี้เขาสามารถรับมอบอามานะแล้วก็ทำภารกิจที่ตัวเองถูกมอบหมายได้ฉะนั้นการแบ่งงานก็ถือว่าเป็นอามานะหนึ่งที่เราเองก็ต้องพยายามให้คนเหล่านั้นได้รับผิดชอบงานลูกเราเองก็ต้องฝึกให้เขามีอามานะในการทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเรื่องของการตื่นนอนเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดในวัยที่เขาสมควรจะได้รับนั่นคืออามานะเช่นเดียวกันนะครับที่เราเองอย่าคิดว่าอามานะคือการกอดเอาไว้คนเดียวแต่อามานะอีกอันนึงก็คือการที่เราก็ต้องกระจายอามานะของเราให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลเราได้ทำหน้าที่ฝึกเขาเองได้มีอามานะเช่นเดียวกันนะครับนั่นแหละมันถึงจะส่งผลกับสังคมเพราะสังคมเราเป็นสังคมที่จะต้องสอนอามานะกันให้ได้รู้ถึงทุกเพศทุกวัยรู้ถึงทุกกลุ่มชนชั้นนะครับเพื่อให้เขาได้สานต่ออามานะที่ตัวเองมีอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ ได้ฝึกตัวเองเพื่อที่จะในวันข้างหน้าเขาจะได้รับอามานะที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอามานะเดิมที่เขามีอยู่ถ้าเขาสามารถทำอามานะเล็กๆได้เมื่อไหร่เขาก็สามารถที่จะเติบโตไปและก็รักษาอามานะในสังคมหมู่กว้างได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือส่วนหนึ่งที่เราเองจะต้องมองรูปแบบจากนบีและบรรดาซอฮาบะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
7: ์อิสลามห้ามการเชื่อหมอดูผู้ใดไปหาหมอดูหรือนักพยากรณ์แล้วเขาเชื่อในสิ่งที่หมอดูพูดแน่นอนเขาผู้นั้นปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มูฮัมมัดผู้ใดไปหาหมอดูแล้วเขาผู้นั้นซักถามการละหมาดของพวกเขาจะไม่ถูกรับ40วันหรือ40คืนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: อัสอัลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟิยักอัสอัลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีม

0: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอยาริยะการบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตาอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลาห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการให้อภัยในบทลงโทษตามบทบัญญัติของศาสนาก่อนที่จะมีการตัดสินจากผู้ปกครองรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงให้อภัยกันและกันในเรื่องของบทลงโทษทางศาสนาที่เกิดขึ้นระหว่างพวกท่านเถิดเพราะเมื่อใดที่บทลงโทษเหล่านั้นมาถึงฉันแล้วฉันก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามที่ศาสนาได้บัญญัติไว้บันทึกโดยอบูดาวูดและนะซาอีจากความหมายของหะดีษบทนี้ได้มีการพูดถึงบทลงโทษทางศาสนาว่าบทลงโทษที่ศาสนากำหนดไว้ตายตัวเช่นโทษของการทำซินาโทษของผู้ที่ลักขโมยเป็นต้นโทษเหล่านี้ถือเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาและจากความหมายของคำที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงให้อภัยกันในเรื่องของบทลงโทษทางศาสนาระหว่างพวกท่านหมายถึงหากมีกรณีที่บุคคลหนึ่งกระทำความผิดที่เข้าข่ายบทลงโทษทางศาสนาแต่ยังไม่ได้มีการนำคดีไปฟ้องต่อผู้ปกครองหรือศาลศาสนาอนุญาตให้ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายสามารถให้อภัยและยุติเรื่องได้ ตัวอย่างเช่นหากมีคนลักทรัพย์ของเราแต่เรายังไม่ได้แจ้งต่อผู้พิพากษาและเราตัดสินใจให้อภัยก็ถือว่าไม่มีการใช้บทลงโทษทางศาสนาเกิดขึ้นแต่ถ้าหากคดีถูกยื่นไปถึงผู้พิพากษาหรือผู้ปกครองแล้วก็จะไม่สามารถยกเลิกหรือให้อภัยได้อีกหลังจากนั้นเพราะจากคำหมายของคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อใดที่มีการมาแจ้งฉันแล้วฉันก็จำเป็นที่จะต้องลงโทษ

0: ับฉันแต่แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งมาขโมยผ้าผืนนั้นไปและเขาก็ได้ถูกจับตัวไว้ได้และถูกนำตัวไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ตัดมือของเขาฉันจึงไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพูดว่าท่านจะตัดมือของเขาเพียงเพราะของราคาแค่3ดิรฮัมกันนั้นหรือให้ฉันขายผ้าผืนนี้ให้เขาแล้วค่อยให้เขาผ่อนชำระก็ได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าทำไมท่านถึงไม่พูดเช่นนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะนำตัวเขามาหาฉันบันทึกโดยอบูดาวูดนะซาอีและอิบนุมาจาห์นี่เป็นอีกหนึ่งหะดีษที่มายืนยันว่าเมื่อการกำหนดบทลงโทษทางศาสนามาถึงผู้ปกครองหรือผู้พิพากษาแล้วจึงไม่สามารถให้อภัยได้อีกดังนั้นความเมตตาควรเกิดก่อนที่จะนำคดีไปสู่เจ้าหน้าที่ที่ตัดสินปัญหาศาสนามิฉะนั้นบทบัญญัติจะต้องถูกใช้ในทันทีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเข้าใจในเรื่องราวของคำสอนของศาสนาเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่หลงผิดอยู่บนความเข้าใจที่ผิดพลาดจนอาจนำพาตัวเราไปสู่การหลงทางจากศาสนาที่ถูกต้องจนทำให้เรานั้นพบกับความหายนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ร็อบบิซดินาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟะกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

آمين. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ไม่มีผู้ทำชีริกคนไหนยอมรับว่าตนทำชีริกและไม่มีผู้ทำบิดอะห์คนไหนยอมรับว่าตนทำบิดอะห์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

كلا لو تعلمون

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي صلي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้นะครับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนผู้คนนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่วันนี้นะฮะอยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับเยี่ยมเยียนเหมือนกันแต่เยี่ยมเยียนคนที่ตายไปแล้วนะครับเยี่ยมเยียนคนที่ตายไปแล้วดังนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราแม้ว่าจะนะครับเรามีชีวิตอยู่นะครับเราก็มีความผูกพันมีความนะครับมีความผูกพันกับเครือญาติของเราไม่ว่าเราญาติของเราที่มีชีวิตอยู่ก็ตามแต่หรือญาติของเราที่เสียชีวิตไปก็ตามแต่ชีวิตของเรานั้นได้ผูกพันกับเขาอยู่ตลอดเวลารำลึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นบุพการีของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราเป็นที่รักของเราทั้งนั้นเลยที่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามที่อยู่ในกุบร์นะครับที่ในอาลัมบารซักเขาจะเป็นนะครับอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของเราประการหนึ่งนะเราไปเยี่ยมเยียนเขาขอดุอาให้กับเขาแล้วก็นะครับทำหน้าที่ที่ดีนะครับของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นเครือญาติของเขาเป็นพี่ของเขาเป็นน้องของเราหรือเราเป็นลูกนะครับของเขาก็ตามแต่ดังนั้นพี่น้องครับการที่เราเนี่ยทำหน้าที่ของเป็นมุสลิมที่ดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับการที่เรานั้นไปเยี่ยมกุบูรนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้ให้ไปเยี่ยมเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพอไปเยี่ยมแล้วตีอกชกตัวด้วยกับความอะไรครับด้วยกับความเศร้าโศกเสียใจนะครับด้วยกับความทุกข์ระทมพ่อของฉันแม่ของฉันคนนั้นฉันคนที่ฉันรักเนี่ยเสียชีวิตนะครับได้ร่ำไห้ด้วยนะครับมีหลายๆประการตอนในยุคช่วงแรกนะครับของอิสลามท่านนบีไม่ได้อนุญาตให้ไปเยี่ยมกูโบร์เพราะบางคนนะครับรู้ว่าอีหม่านยังอ่อนแอเพราะอีหม่านยังไม่นะครับยังไม่คงที่ดังนั้นท่านนบีก็จึงห้ามพอหลังจากนั้นท่านนบีก็จึงบอกว่ากุนตูนะให้ทุกกลุ่มอันซียาเราติลกูโบร์อะลาฟาซูรูฮาเมื่อก่อนนั้นน่ะฉันได้เคยห้ามพวกท่านไปเยี่ยมหลุมฝังศพแต่พวกท่านจงไปเยี่ยมเถิดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ดังนั้นท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับก็ได้มีเพิ่มเติมนะครับจากหะดีษนี้นะครับว่าฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมอัลอาคิเราะห์แท้จริงการเยี่ยมนะครับกูโบร์น่ะทำให้เรานึกถึงโลกอาคิเราะห์เพราะอาลัมบารซักชีวิตอาลัมบารซักเนี่ยก็คือชีวิตของการที่อยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกอาคิเราะห์นะครับคนที่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะชีวิตของเขาก็จะไปอยู่อาลัมบารซักนะครับเรือนร่างของเราอาจจะถูกฝังนะครับที่กูโบร์ก็ตามแต่กูโบร์นะก็จะมีอาลาก็คือที่รั้วของเราหรือว่านะครับวิญญาณของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในอาลัมบารซักซึ่งทำให้ชีวิตนะครับที่หลังความตายของเรานี้จะไปเผชิญอะไรก็ตามแต่นะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราอยู่ในโลกดุนยานี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมครับพอไปถึงตรงนั้นน่ะหมดสิทธิ์แล้วที่จะมาขวนขวายหมดสิทธิ์ที่จะมาสร้างคุณงามความดีดังนั้นเราต้องเตรียมให้ตัวเราพร้อมที่จะไปอยู่ในอาลัมบารซักดังนั้นเมื่อเราไปเยี่ยมกูโบร์บ่อยๆทำให้เรานึกถึงอะไรครับนึกถึงโลกอาคิเราะห์ว่าโลกนี้มันไม่แน่นอนสักวันหนึ่งเราอาจจะตายไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายอย่างแน่นอนจะตายช่วงไหนเวลาไหนด้วยเหตุการณ์อะไรเราไม่รับทราบแต่ว่าพอเราไปเยี่ยมกูโบร์เราต้องเป็นบุคคลที่รู้ว่าโลกอาคิเราะห์มันใกล้เข้ามาแล้วเราจะไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้วแล้วทำยังไงล่ะ พอนึกถึงความตายปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องทำตัวยังไงครับเราก็จะต้องเตรียมพร้อมครับไม่ใช่หลงระเริงอยู่กับโลกดุนยาแล้วทีนี้ดังนั้นที่นบีให้เรานั้นน่ะไปเยี่ยมกูโบร์บ่อยๆให้เรานั้นน่ะไปอยู่อะไรนะไปเยี่ยมกูโบร์ทำให้เราโลดนึกถึงโลกอาคิเราะห์ทำให้เรานั้นได้นึกถึงความตายเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างนะครับตะกับบรนะครับยิงพยองโอหังว่าฉันแน่ฉันเก่งฉันดีจะดียังไงจะเก่งยังไงจะรวยแค่ไหนจะมียศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องไปอยู่ในไอซีเดียมนะนะครับบางคนกว้างบางคนบอกกว้างเมตรยาว2เมตรนะครับบางคนก็กว้างนะครับกว้างเมตรนึงยาว2เมตรคือก็อยู่ไปอยู่แค่นั้นแหละก็อยู่ในดินอยู่ตลอดเวลาเราครับพี่น้องจะเก่งแค่ไหนจะเรียนแค่ไหนก็ตามจะรวยแค่ไหนก็ตามแต่ต้องอยู่ในกูโบร์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจะขนขวายเป็นกันไปถึงไหนครับพี่น้องเรายุ่งอยู่กับโลกดุนยานี่ทั้งนั้นเลยลืมโลกอาคิเราะห์เลยครับพี่น้องดังนั้นท่านนบีก็จึงสนับสนุนว่าฟะอินนะฮาตุซักกิรอกุมุลอาคิเราะห์แท้จริงการไปเยี่ยมกูโบร์เนี่ยทำให้นึกถึงโลกอาคิเราะห์ทำให้รำลึกถึงความตายดังนั้นพี่น้องครับท่านอบีก็จึงกล่าวอีกนะครับกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอัลลิมุฮุมอิซาคอรอจาอิลัลมะกอบิรอัยยะกูลกออิลุฮุมท่านอบีได้บอกนะครับว่าปรากฏว่าท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอัลลิมุฮุมได้สอนนะครับบรรดาซอบะว่าเมื่อเวลาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ออกไปยังกูโบรท่านทั้งหลายจงกล่าวคำนี้อัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยารมินัลมุมินีนวัลมุสลิมินวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮุลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมให้ทำยังไงครับเมื่อออกไปกูโบร์นะครับไม่ใช่ลิงโลดสนุกสนานคุยกันตลกเฮฮากันอยู่ไม่ใช่ครับไปถึงกูโบร์แล้วไปทำอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารบางคนบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกูโบร์ก็ได้ขอความสันติสุขนะจงประสบแด่ชาวกูโบร์นะครับนี่คือการที่ท่านนบีได้ขอดุอาให้สลามเหมือนกันแต่แตกต่างกับการให้สลามกับคนที่เป็นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนี่ให้สลามกับคนเป็นแต่ให้สลามกับคนตายกล่าวดูอายกล่าวยังไงก็อัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยาหรือยาอะห์ลัลกุบูรนะครับใครจะขอแค่นี้ก็ได้นะครับถ้าได้แค่นี้ถ้าใครอยากที่จะขอเพิ่มเติมยาอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาม ินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮุลานาวะละกุมุลอาฟิยะเราก็สามารถที่จะขอได้ดังนั้นแปลว่าอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารนะครับขอความสันติสุขนะครับขอความสันตินะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ชาวสู่สารชาวกูโบร์เอ๋ยมินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนจากบรรดาผู้ที่เป็นมุมินและจากบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมนาฮิกูนและแท้จริงพวกเราหากอัลลอฮ์ประสงค์ก็จะตามพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละไปนะอัสอะลุลลอฮุลานาวะละกุมุลอาฟิยะฉันเนี่ยนะครับขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรานะครับวะละกุมอาฟิยะและขอให้กับพวกท่านที่อยู่เป็นชาวกูโบร์นะได้รับการคุ้มครองได้ให้รอดพ้นจากภัยทั้งปวงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรครับได้เยี่ยมกูโบร์ได้ไปขอดุอาให้กับชาวกูโบร์ ดังนั้นพี่น้องครับการที่เรานั้นต้องการที่จะให้ตัวของเราเองนั้นได้แก่ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นไปเยี่ยมกูโบร์เยี่ยมกูโบร์ได้บุญนะพี่น้องนี่เป็นศาสนาที่แปลกเป็นศาสนาที่นะครับไม่เหมือนกับศาสนาอื่นทำอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าทำในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติแล้วได้ผลบุญทั้งนั้นเลยครับพี่น้องดังนั้นการไปเยี่ยมกูโบร์นะครับเราก็ได้ภาคผลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่คนที่เราไปหานะเป็นคนอะไรครับเป็นคนตายแต่เราได้ภาคผลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องอย่านึกว่าเราจะต้องเยี่ยมคนอะไรครับคนที่เป็นคนเป็นอย่างเดียวที่จะได้รับภาคผลจากอัลลอฮ์และแน่นอนหากบางคนไปเยี่ยมคนเป็นอาจจะได้หวังผลประโยชน์จากอะไรครับจากคนเป็นต่างๆนั่นแต่น้อยคนนะครับที่แน่นอนแต่หากเขาไปเยี่ยมกูโบร์ถามว่าจะได้จะอยากจะได้อะไรจากคนกูจากคนที่อยู่ในหลุมฝังศพบ้างก็ไม่ได้อะไรอย่างแน่นอนแต่เขายังไปเยี่ยมแต่การไปเยี่ยมของเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอย่าลืมครับการไปเยี่ยมกูโบร์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติโกโหติกาของเราก็ตามแต่หรือไม่ใช่ก็ตามแต่เราเยี่ยมเพื่อใครครับเยี่ยมเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีมารยาทนิดนึงนะครับไปเยี่ยมแล้วประการที่หนึ่งให้สลามกับพวกเขาอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยาร์หรืออัสสลามุอะลัยกุมลายาอะห์ลัลกุบูรเราได้แค่นี้ก็ได้ถ้าเราต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮุลานาวะละกุมุลอาฟียะนี่หะดีษบันทึกโดยท่านนะครับอิหม่ามมุสลิมด้วยดังนั้นพี่น้องครับไปเยี่ยมเถอะครับแต่มีอีกมารยาทอีกข้อนึงนะท่านนบีได้เตือนพวกเราไว้นะครับลาตุศอลลูอะอิลัลกูบูรวะลาตัจลิซูอะลัยฮาอัคราจาฮูมุสลิมท่านนบีได้เตือนเรานะครับว่าท่านจงอย่านมาดหันไปทางหลุมศพคือหันมาคือนมาดปกตินะไม่ใช่นมาดคนตายนะครับแต่มีนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครั้งหนึ่งที่ท่านนบีไปนมาดที่กุบูรเพราะท่านนบีนะครับนมาดให้กับคนตายแต่นมาดธรรมดาเนี่ยอย่าไปหันให้กับคนตายบางมัสยิดนะครับสร้างมัสยิดนะครับเขาก็เป็นที่รู้เลยนะครับว่าจะต้องกิบลัตตรงด้านกิบลัตเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรครับไม่มีกูโบจะต้องไม่มีกูโบของมัสยิดกูโบอาจจะอยู่ด้านซ้ายอาจจะอยู่ด้านขวาอาจจะอยู่ด้านหลังอะไรก็ตามแต่พยายามที่จะไม่ให้กูโบไปอยู่ด้านหน้านะครับด้านทิศด้านที่กิบลัตนะครับของมัสยิดนั่นแหละถูกต้องแล้วครับดังนั้นท่านนบีก็จึงไม่อนุญาตที่จะนมาดแล้วก็หันไปที่หลุมฝังศพดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุแต่นมาดคนตายได้เพราะครั้งหนึ่งนะครับคนที่กวาดอะไรครับกวาดทำความสะอาดมัสยิดเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วก็พอกลางคืนก็รีบพี่บรรดาซอบ้าก็รีบเอาไปฝังเลยไม่ได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรุ่งเช้ามาท่านนบีก็ถามว่าเนี่ยคนที่ทำความสะอาดมัสยิดไปไหนอ่ะบรรดาซอบ้าบอกเสียชีวิตไปแล้วท่านนบีก็ติงอ้าวทำไมไม่บอกฉันล่ะนะท่านนบีก็ติงว่าทำไมไม่บอกฉันล่ะเหมือนไม่ให้ความสำคัญเหมือนว่าฉันจะไม่ให้ความสำคัญกับเขากันนั้นหรือนบีอาจจะตำหนิแบบนี้ท่านนบีก็บอกสิกูโบของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนบรรดาซอฮาบะห์ก็พาท่านนบีไปและท่านนบีก็ปฏิบัตินะครับนมาดให้กับผู้ที่ทำความสะอาดมัสยิดคนนี้บางรายงานบอกเป็นผู้ชายบางรายงานบอกเป็นผู้หญิงนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับท่านนบีได้ไปนมาดนะครับที่กูโบนะครับให้กับบุคคลคนนี้ดังนั้นการนมาดนะครับถ้าเราไปนมาดญะนาซะห์ใครก็ตามแต่ไม่ทันที่เขานมาดจัดกันที่มัสยิดเราสามารถที่จะไปนมาดอีกครั้งนึงที่กุบูร์นะครับสามารถที่จะไปนมาดได้ และท่านนบีก็กล่าวเตือนวะลาตัซิซูอะลัยฮาดังนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าไปนั่งบนกุโบนะบางคนเห็นที่นูนดีนะครับอะไรดีนะครับนั่งกำลังดีเลยไปนั่งบนกุโบนะครับอันนั้นเป็นมารยาทที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้พวกท่านทั้งหลายจงอย่านั่งบนกุโบและอีกรายงานถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกเช่นกันนะครับอะลาละอันตัจลิสอะฮะฮะดุกุมอะลาจัมรอติفتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแน่นอนการที่ท่านพวกท่านคนใดคนหนึ่งนั่งลงบนฐานไฟน่ะแล้วมันก็ไหม้นะครับเสื้อผ้าของเขาแล้วก็ลามจนกระทั่งไปถึงผิวหนังของของเขาเนี่ยยังดีกว่าที่เขานั้นน่ะจะไปนั่งบนหลุมฝังศพของใครคนใดคนหนึ่งนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเช่นกันดังนั้นพี่น้องครับการไปเยี่ยมกุโบร์หลังจากให้สลามแล้วนะครับไปขอดุอาที่นั่นแล้วนะครับเราอย่าไปนั่งนะครับบนกุโบร์ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้ดังนั้นการเยี่ยมสุสานหรือการเยี่ยมกุโบร์เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีแบบอย่างไว้ท่านทำด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วได้มีคำสั่งให้ทำด้วยกับการที่เรานั้นทำเพื่อให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำให้รำลึกถึงโลกอาคิเราะห์ด้วยคนที่มีสติปัญญาเมื่อได้เห็นนะครับที่พำนักสุดท้ายของเขาในโลกนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่านะครับเขาจะต้องมีความสมถะอย่างแน่นอนที่พำนักของโลกดุนยาใบนี้คือกุโบร์นะครับเขาต้องมีอะไรครับของไม่ทะเยอทะยานนะครับไม่ต้องไม่แก่งแย่ขินยีขินเด่นกับใครเพราะเมื่อตายไปแล้วก็อยู่แค่นี้แหละนะครับดังนั้นเราจะต้องก่อสร้างนะครับหรือว่ามุ่งเน้นในการที่จะสะสมสิ่งที่จะไปสู่โลกที่ถาวรกว่านั่นก็คือโลกอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับควรเยี่ยมหลุมฝังศพและมันจะทำให้เรานั้นไปอยู่โลกอาคิเราะห์นะครับเตือนให้เราว่าโลกอาคิเราะห์เราจะไปอยู่กันนะไม่ใช่โลกดุนยาใบนี้ดังนั้นการเยี่ยมนะครับหลุมฝังศพเราอย่าไปเยี่ยมนะครับเฉพาะนะครับในวาระต่างๆแต่เราสามารถถ้ามีโอกาสเราไปเยี่ยมตอนไหนก็ได้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ท่านนบีสอนเราว่าท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาความเจ็บป่วยของท่านด้วยการบริจาควันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่คลื่น FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 837กิโลเฮิรตซ์ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนความจำเริญในทรัพย์สินครอบครัวและลูกหลานแด่ท่านทั้งหลายขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความโปรดปรานและยกสถานะแด่ท่านทั้งหลายในดุนยาและอาคิเราะห์ขอพระองค์ทรงตอบแทนท่านทั้งหลายในทุกๆความดีขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลาม ติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอยาริยะการบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
8: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
9: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

0: كبار.
1: 20 ปีวิทยุเสียงอิสลามอยู่คู่สังคมไทยก้าวสู่ทศวรรษใหม่ผลิตรายการสาระความรู้ที่ดีและชัดเจนอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปวิทยุเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับอันนี้ก็เราก็จะได้พูดถึงเรื่องของการเชิญชวนสู่ความดีเชิญชวนสู่แนวทางที่ถูกต้องท่านคงจะรับทราบนะครับว่าการเชิญชวนสู่ความดีและสู่แนวทางที่ถูกต้องก็คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีนั่นเองแต่ความดีที่ว่านี้เนี่ยคือเป็นความดีที่อัลลอฮ์ใช้นบีสอนอิสลามจึงนับว่าเป็นความดีถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีไม่ได้สอนแม้คนจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีแต่ก็ไม่ใช่ความดีที่อิสลามต้องการนะครับเราจะเห็นว่าความดีคนนี่พอทำไปแล้วนะครับทำความดีไปแล้วก็ยังต้องมีเงื่อนไขกำกับอีกว่าคนนั้นเขามีอีหม่านไหมมีศรัทธาไหมนะครับแล้วก็ทำนั้นตรงกับรูปแบบที่ท่านนบีได้กระทำไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ความดีที่ว่านี้ก็คืออัลลอฮ์ใช้นบีสอนเราเรียกว่าเป็นความดีนะถ้าเราไปดูในอัลกุรอานในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอุดอูอิลาซะบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซอตินฮะซะนะห์ก็แปลว่าจงเชิญชวนสู่แนวทางแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยฮิกมะด้วยวิทยาปัญญาวัลเมาอิซอตินฮะซะนะห์และด้วยคำสอนด้วยคำตักเตือนที่ดีนะครับจากอายะอันกุรอานอายะนี้นะครับเราจะเห็นว่าคนที่เชิญชวนเรียกร้องสู่แนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์ก็ได้ให้ว่าให้ข้อมูลว่าคนที่จะทำการดะวะทำการเชิญชวนสู่แนวทางของอัลลอฮ์นั้นต้องมีฮิกมะห์นะครับมีวิธี

0: การมีแนวทางที่ถูกต้องและเป็นคำตักเตือนที่ดีนะครับนั่นถ้าหากว่าเขาตักไม่ได้ตักเตือนด้วยความดีงามที่มาจากอัลเลาะห์มาจากรอซูลมันก็ไม่ก่อประโยชน์ใดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดีแล้วเราต้องมีฮิกมะห์มีเหตุมีผลมีคำพูดจาที่ฟังได้นะครับไม่ได้ไปดูถูกคนฟังไม่ได้ไปอะไรไปให้ร้ายไปใช้คำพูดที่หยาบคายอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้แหละอิสลามจึงมีคำสอนให้ชัดเจนว่าให้เรานั้นเชิญชวนสู่แนวทางแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยมีเหตุผลและด้วยคำตักเตือนที่ดีนะครับถ้าเราไปดูในอัลกุรอานนี่นะอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งก็บอกว่าวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยยะดออูนะอิลัลคอยรีวะยะอมูรูนะบิลมารูฟวะยันฮาวนะอานิลมุงกัรนะครับก็แปลว่าจงให้มีขึ้นกลุ่มหนึ่งจากพวกท่านนะที่เชิญชวนไปสู่ความดีเชิญชวนกันไปสู่ความดีแล้วก็ใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามจากการกระทำความชั่วนะครับไอ้คำว่าจงให้มีขึ้นกลุ่มหนึ่งจากพวกท่านเนี่ยที่ไปทำหน้าที่ดะวะไปทำหน้าที่เชิญชวนไปสู่ความดีนะใช้คนทำความดีห้ามปรามจากคนทำความชั่วตรงนี้กลุ่มคนนี้ก็คือกลุ่มคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับที่อัลลอฮ์บอกให้มีกลุ่มหนึ่งที่เชิญชวนไปสู่ความดีนะครับตามที่อัลลอฮ์ใช้นบีสอนนะแสดงว่าเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มนี้ที่จะต้องเชิญชวนไปสู่ความดีนั่นคือคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอการดะวะการเชิญชวนการเรียกร้องสู่ความดีหรือสู่แนวทางของอัลลอฮ์นั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้นะจึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้ไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นไม่ใช่ว่าทุกคนนี่จะต้องมีหน้าที่ไปเชิญชวนสู่แนวทางของอัลลอฮ์เชิญชวนสู่ความดีทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเรามีมุสลิมในโลกนี้เป็น 2,000 กว่าล้านเราก็ต้องออกมาดะวะห์ทั้ง 2,000 ล้านเลยไม่ใช่นะครับเพราะงั้นคนที่มีหน้าที่ทำงานมีหน้าที่ก็คือบรรดาอุลามะบรรดาผู้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่จะต้องเชิญชวนคนสู่ความดีห้ามปรามคนไม่ให้กระทำความชั่วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากอัลกุรอานซูเราะห์อันอาลัยอิมรอนที่อ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับด้วยเหตุนี้แหละถ้าการเชิญชวนสู่ความดีเนี่ยถามว่ามันเป็นฟัรดูอีนหรือเป็นฟัรดูกีฟายะนะครับคำตอบก็คือว่าเป็นฟัรดูกีฟายะนะครับฟัรดูกีฟายะคืออะไรฟัรดูกีฟายะก็คือเป็นฟัรดูนะที่จำเป็นบนคนกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าคนกลุ่มนี้ไปทำหน้าที่ดะวะทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนนะครับคนกลุ่มอื่นๆก็พ้นฟัรดูตรงนั้นไปนะครับแตกต่างกับฟัรดูอินถ้าเป็นฟัรดูอินนี่หมายถึงเป็นฟัรดูรายบุคคลที่ทุกคนจะต้องกระทำตัวอย่างเช่นการละหมาดการถือศีลอดในรอมฎอนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นฟัรดูอินแต่การดะวะห์นี่ไม่ใช่เป็นฟัรดูอินเป็นฟัรดูกิฟายะห์นะครับฟัรดูกิฟายะห์ตรงนี้อัลกุรอานจึงบอกว่าจงให้มีขึ้นกลุ่มหนึ่งจากพวกท่าน ที่เชิญชวนไปสู่ความดีคนกลุ่มนี้คือคนที่มีความรู้ก็ขอตอกย้ำอย่างนั้นนะครับโดยเหตุนี้พอคนที่ไม่มีความรู้ถามว่าทำหน้าที่อะไรนะคนที่ไม่มีความรู้ก็ทำหน้าที่เรียนให้รู้แล้วก็สู่การปฏิบัตินะครับเขาไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปด่าว่าออกไปทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะหน้าที่ตรงนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของผู้รู้นะผู้รู้นี่จะต้องเอากิตาบุลกะและซุนนะห์นี่ไปนำเสนอเพราะการเรียกร้องในแนวทางของอัลลอฮ์นี่เรามีบรรทัดฐานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับนั่นก็คือกิตาบุลกะและกับซุนนะห์ของท่านนบีถามว่าถ้าคนไม่รู้น่ะเรียกร้องสู่กิตาบุลกะและซุนนะห์เอากิตาบุลกะและซุนนะห์ไปเชิญชวนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ทำไมล่ะไม่ได้ก็จะแปลกุรอานก็ไม่ได้แปลหะดีษก็ไม่ได้แล้วก็จะไปเรียกร้องเชิญชวนคนสู่ความดีได้อย่างไรนี่แหละด้วยเหตุนี้ไอ้องค์การที่บอกว่าวัมตะกุมมิงกุมอุมมะตุยยะดูนะอิลันคอยดีจงให้มีขึ้นกลุ่มหนึ่งจากพวกท่านที่เชิญชวนไปสู่ความดีคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นบรรดาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาส่วนคนที่ไม่มีความรู้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนให้รู้นะครับไม่ยังไม่มีหน้าที่จะต้องไปออกไปดะวะนะครับไม่ออกไปเชิญชวนนะนั่นคือองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เสร็จแล้วถ้าเราไปอ่านบทในหะดีษนะครับในหะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนว่ามันดัลละอะลาคอยรินฟะละฮูมิสลูอัจริฟาอิลิฮีนะบันทึกในซอฮีหมุสลิมนะแปลว่าผู้ใดที่ชี้นำสู่ความดีผู้ใดที่ชี้นำสู่ความดีนะเขาจะได้รับผลบุญตอบแทนเท่ากับผู้ที่กระทำความดีนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไอ้คนที่ชี้นำถูกความดีเรียกร้องสู่แนวทางของอิสลามนี่จะได้บุญจะได้ผลบุญเยอะนะครับพอเขาเชิญชวนคนแล้วเนี่ยนะครับคนก็มาปฏิบัติธรรมไอ้คนปฏิบัติตามเขาก็ได้รับผลบุญเท่ากันกับคนที่ปฏิบัติตามนะครับก็หมายความว่าเขาเนี่ยเชิญชวนน่ะได้บุญแหละนะแล้วก็ถ้าคนเขาเอาไปปฏิบัติเขาก็ได้ผลบุญเพิ่มเติมอีกเรียกว่าได้สองเด้งนี่แหละครับแล้วก็ไอ้ผลบุญตรงนี้นะจะไม่ถูกลดหย่อนไปเลยแม้แต่น้อยนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานอีกบทนึงว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันดาอิลันฮุดากานะละฮูมินันอัจริมิสลุอุจูริมันตะบิอะฮูลายังกุซุซาลิกะมินอุจูริกุมชัยอานะครับแปลว่าผู้ใดที่เชิญชวนสู่แนวทางที่ถูกต้องก็คือแนวทางกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะได้รับผลบุญตอบแทนเท่ากับผลบุญของผู้ปฏิบัติตามเขานะครับโดยไม่มีอะไรลดหย่อนไปกว่ากันเลยโอ้เห็นไหมนั่นที่เขาเชิญชวนไปสู่ความดีงามนั้นนะครับในเวลาเดียวกันวามันดาอิลาดอลาละตินผู้ใดที่เชิญชวนสู่แนวทางที่หลงผิดเนื้อเชิญชวนสู่แนวทางที่ดอลาละนะครับกานะอะลัยฮิมินัลอิสมิมิสลูอาซามินมันตะบิอะฮูลายังกุซู ดาลิกามินอาซามิหิมชัยอานะครับเขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับบาปของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาโดยไม่มีอะไรลดหย่อนไปกว่ากันเลยโอ้ยตกลงว่าถ้าเขาเชิญชวนคนให้ทำในเรื่องดอลาละเรื่องผิดบัญญัติศาสนาที่ไม่มีคำสอนมาจากกิตาบุลลอที่ไม่มีคำสอนจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ต้องไปแบกบาปของคนเหล่านั้นด้วยพอคนเหล่านั้นเชื่อเขาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติถามว่าปฏิบัติในทางที่ดอลาละนี่มันเป็นความผิดไหมเป็นความผิดครับแล้วก็เสร็จแล้วเป็นบาปไหมเป็นบาปเมื่อเป็นบาปแล้วคนที่เรียกร้องคนที่ไปบอกเขาน่ะต้องไปเอาบาปตรงนั้นด้วยรับบาปด้วยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีเท่ากันเลยนะคนทำความสิ่งที่ดอลาละหลงผิดและทำความผิดไปแล้วก็คนบอกก็ได้รับบาปเท่ากันนี่แหละจึงจะต้องมาระมัดระวังตรงนี้นะครับว่าคนที่จะดะวะคนที่จะเชิญชวนสู่แนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะถ้ามิฉะนั้นแล้วเอาเรื่องที่หลงผิดไปมอบให้ไปบอกสังคมสังคมนั้นสังคมนี้นะครับคนนั้นคนนี้เขาทำเราก็พลอยได้แบกบาปไปด้วยไอ้คนบอกก็คอยพลอยแบกบาปไปด้วยถ้าเขาบอกในเรื่องดีล่ะบอกในเรื่องถูกล่ะเขาก็ได้รับผลบุญไปด้วยนะนี่คือคำสอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละครับจึงเป็นหน้าที่ของบรรดานะบรรดาผู้รู้ทุกคนที่จะต้องทำการดะวะทำการเรียกร้องสู่แนวทางอันอิสลามโดยมีบรรทัดฐานอิสลามที่มีบรรทัดฐานจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะและก็กิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะก็บนฐานความเข้าใจบนความเข้าใจของซะลัฟนะครับนี่คือที่เราได้จากองค์การและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือความร่วมมือกันนะมุสลิมเนี่ยนะครับต้องมีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก
2: มูลิดนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนา

เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนา

พิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากรรมทางเทคโนโลยี

อันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากรรมทางเทคโนโลยี

อันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากรรมทางเทคโนโลยี

อันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากรรมทางเทคโนโลยี

อันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากรรมทางเทคโนโลยี

0: อันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากรรมทางเทคโนโลยี
1: สาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัทราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประ

0: ที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาให้ได้

0: กิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาให้ได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชา

0: มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชา
2: ศึกษาที่งานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูล
3: ประมาณ2,570ภายในไตรมาส2

0: ที่ท่านได้ช่วยเหลือ
1: ประชาสาขางานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูล
2: ประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
3: นะซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายก

0: ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกหรืองาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุง
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้เนี่ยนะฮะมาคุยเรื่องของไอ้โง่ ผมไม่ได้ว่าใครนะครับไอ้โง่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการประมงนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นลอกแบบพักพับได้เออลองไปเซิร์ชดูนะไอ้โง่นะครับไม่ได้ว่าใครนะคือลอบแบบพับได้แล้วมันก็จะแบบเป็นเหมือนแบบมันเป็นพับพับแล้วก็เขาเรียกอะไรดึงออกขยายออกมันก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนอุโมงค์อ่ะนะอุโมงค์ตะข่ายสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาขึงตามลำน้ำเพื่อหาปลานะครับคือไอ้โง่เนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายนะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็จัดเป็นเครื่องมือทำลายล้างทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากไอ้โง่เนี่ยมันสามารถดักจับสัตว์น้ำได้ทุกขนาดรวมถึงสัตว์น้ำวัยอ่อนนะครับส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็ความสมดุลของทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวนะครับซึ่งมันมีข่าวนะครับจากเพจนะครับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการนะครับกองตรวจการประมงกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ลงข่าวนะว่าเขาเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนั่งเรือไปไล่จับเรือหางยาวที่บรรทุกไอ้โง่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่นั่นแหละเขาเรียกอะไรป่าชายเลนของแถบสมุทรปราการนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไอ้โง่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะครับความผิดนะครับในข้อหาร่วมกันใช้หรือมีไว้ในครอบครองนะครับเครื่องมือลอบพับได้วงเล็บไอ้โง่นะครับที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำมากกว่า2ทางนะครับเพื่อจับสัตว์น้ำในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประมงนะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษนะครับปรับตั้งแต่นะครับ 5,000 ถึง 100,000 บาทหรือนะครับ5เท่าของจำนวนสัตว์น้ำที่จับได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าอันไหนเนี่ยสูงกว่ากันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปจับนะครับเป็นคลิปนะไปจับแล้วก็ยึดของกลางแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ะโอเคตรงเนี้ย เรามองในระยะยาวสำหรับลูกหลานเราถ้าเราจับตัวเล็กตัวน้อยตัวอ่อนไม่รู้แหละจะเป็นไอ้โง่ไอ้บื้อเนี่ยนะไอ้เครื่องมือการประมงเนี่ยจะเป็นทั้งไอ้โง่ตะข่ายไอ้อะไรนะอวนรุนอวนลากอะไรต่างๆที่จับทั้งในใกล้ชายฝั่งกลางหรือว่ากลางทะเลลึกเนี่ยถ้ามันใช้อวนตาทีเนี่ยแน่นอนนะครับกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆเนี่ยมันถูกจับมาด้วยพอถูกจับมาด้วยเนี่ยไม่ได้ขนาดมันก็คือว่ามันก็ตายอ่ะมันก็ตายมันไม่ได้มีการเจริญเติบโตพอเสร็จปุ๊บเนี่ยท้ายที่สุดพอไม่มีตัวเล็กตัวน้อยปุ๊บมันก็ไม่มีสัตว์ตัวโตให้เราจับให้เรากินแต่ถ้าเราใช้อวนตาห่างไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็ลอดอวนไปได้ถูกไหมลอดตาข่ายไปได้ถูกไหมเราก็จะได้กินเฉพาะตัวใหญ่ๆซึ่งมันก็โอเคตัวเต็มวัยแล้วไอ้ตัวที่มันลอดออกไปมันก็จะมาโตรอให้เราเนี่ยจับในวันหน้าแต่ถ้าเราเอาหมดเรียบร้อยไม่เกิน10ปีต้องไปซื้อปลาทะเลที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็ดีนะแต่โอเคแหละเราก็มองอีกมุมนึงมุมชาวบ้านอ่ะใช่ไหมล่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยเขาก็เป็นชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยแต่บางคนบอกเฮ้ยไม่เล็กน้อยนะไอ้โง่มันก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะซื้อเยอะๆเนี่ยไหนจะเครื่องเรือหนึ่งไหนจะเครื่องเรืออีกไหนจะเรืออีกมันก็ต้องลงทุนมันไม่ใช่ประมงพื้นบ้านแบบพายเรืออะไรไม่ใช่มันก็เป็นเรือประมงแบบมีอุปกรณ์เต็มลำเหมือนกันอ่ะโอเคเรามองว่าอ่ะอันมองในมุมชาวบ้านเอ้ยมาจับผมทำไมผมหาเช้ากินค่ำหาสายกินเย็นอะไรก็ว่าไปแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยอ่ะถ้าจับชาวบ้านได้แต่อย่าลืมนะครับ

0: เขารับสารภาพผมก็เชื่อว่าศาลเนี่ยก็ลงโทษในสถานเบาอยู่แล้วแต่ท่านเนี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรนะกรมอะไรนะเมื่อกี้กระทรวงทรัพยากรใช่ไหมลืมอ่านและลืมเองนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยหรือว่าไม่รู้แหละหน่วยงานไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปจับรายใหญ่ที่เป็นหน่วยโรงงานเป็นร้านค้านะไอ้นั่นก็ต้องเอาด้วยนะครับก็ต้องเอาด้วยหรือว่ามันจับไม่ได้มันยังไม่มีกฎหมายก็ต้องเริ่มกฎหมายเข้ามาใหม่ก็เพิ่มได้นี่ใช่ไหมล่ะในเมื่อมนุษย์มันเขียนอ่ะมันก็เพิ่มได้ดิถ้ายังไม่ได้ใช้แต่ก็ห้ามขายเหมือนกันอ่ะก็ว่ากันไปเพราะนั้นถ้าเห็นอกเห็นใจถ้าแบบเขาเรียกอะไรคิดถึงลูกหลานจริงๆอ่ะมันต้องจับทั้งระบบจับชาวประมงที่ทำผิดกฎหมายด้วยแล้วก็จับนั่นแหละไอ้บริษัทต้นทางเรื่องของเครื่องมือที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยจิตเภทหรือคนพิการคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ควรปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยจิตเภทหรือคนพิการนะครับควรพูดสั้นได้ใจความเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้หลีกเลี่ยงการเน้นรายละเอียดหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติกรณีผู้ป่วยและคนพิการนะครับมีอาการหลงผิดไม่ควรโต้แย้งกับความคิดที่หลงผิดนั้นนะครับญาติควรแสดงความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาพร้อมให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกรณีผู้ป่วยและคนพิการมีอาการเห็นภาพหลอนหูแว่วไม่ควรโต้แย้งขบขันหรือเห็นเป็นเรื่องตลกควรบอกสถานการณ์ตามความเป็นจริงกรณีผู้ป่วยและคนพิการนะครับแสดงอาการก้าวร้าวควรพูดคุยด้วยท่าทีสงบน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ใช้คำพูดยั่วยุหรือตำหนิพฤติกรรมของผู้ป่วยหรือว่าคนพิการและที่สำคัญนะครับไม่สัญญาในสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยหรือว่าคนพิการไม่ได้การติดต่อสื่อสารที่ดีก็คือการใช้คำพูดกิริยาท่าทางหรือวิธีการที่ช่วยสนับสนุนประคับประคองให้กำลังใจผู้ป่วยและคนพิการให้ความรักความห่วงใยหลีกเลี่ยงการแสดงความโกรธความเกลียดรำคาญจับผิดตำหนิหรือว่าข่มขู่นะครับการดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนพิการเกี่ยวกับการรับประทานยาและการตรวจตามนัดเนื่องจากโรคจิตเภทต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นานพอสมควรตลอดจนการกลับมาเป็นซ้ำของโรคได้นะครับดังนั้นการดูแลเรื่องการรับประทานยาจึงควรทำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องไม่ควรหยุดรับประทานยาเองเมื่อมีปัญหาจากผลข้างเคียงของยาก็ควรปรึกษาแพทย์และพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
4: พี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นอยากที่จะบอกกล่าวย้ำเตือนกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับเราทุกคนนะครับต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันผมเองนะครับก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับในการบรรยายในการบอกกล่าวสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับพี่น้องในการห้ามปรามนะครับในสิ่งที่เป็นความชั่วในสิ่งที่เป็นการไม่ดีนะครับไม่ให้พี่น้องนั้นได้ทำการปฏิบัติทางทีมงานเองนะครับของเสียงอิสลามนะครับก็มีหน้าที่ในการเดินสายนะครับไปหาคณาจารย์เพื่อที่จะทำการบันทึกเทปการบรรยายนะครับทำการตัดต่อนะครับจนกระทั่งนำมาสู่การเผยแพร่รวมถึงนะครับพี่น้องเองนะครับหนึ่งหน้าที่ของพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะทำการปฏิเสธได้นะครับนั่นก็คือการให้ความสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับในเรื่องราวของศาสนาซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับเมื่อท่านนบีนะครับได้ประกาศนะครับว่าสงครามนั้นกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีนะครับได้ประกาศเพื่อระดมทรัพย์นะครับระดมอาวุธนะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาเหล่านั้นก็รีบเร่งนะครับในการบริจาคให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้นะครับเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เรานั้นจะต้องหยิบดาบนะครับต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ เรานั้นจะต้องทำกันอย่างหนักนั่นก็คือการท

0: ำสื่อนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการบอกกล่าวนะครับกับผู้คนถึงเรื่องราวของสัจธรรมดังนั้นครับพี่น้องอยากที่จะฝากนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับไว้ในดุอาของพี่น้องไว้ในการช่วยเหลือนะครับของพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถทำการร่วมกันซอดากอนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับตั้งแต่จำนวนหลักหน่วยนะครับหลัก1บาท2บาทนะครับจนกระทั่ง500 1,000 นะครับหรือหลักหมื่นหลักแสนพี่น้องสามารถกระทำได้นะครับและสิ่งดังกล่าวนี้แหละครับพี่น้องมันจะออกดอกออกผลนะครับให้พี่น้องนั้นได้เห็นในวันแห่งการตอบแทนนะครับมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบทหนึ่งนะครับนั่นก็คือซอดาเกาะห์ของเรานะครับที่เรานั้นได้กระทําไปนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะฟูมฟักให้เช่นการที่คนคนนึงได้ทําการฟูมฟักลูกม้านะครับจนกระทั่งตัวของมันใหญ่โตเท่าภูเขาพี่น้องครับการบริจาคนะครับความสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนแต่อย่างใดแต่มันอยู่ที่การเจตนาและความตั้งใจของพวกเราดังนั้นครับพี่น้องช่วยเหลือกันนะครับกับวิทยุเสียงอิสลาม
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411147796เลขที่บัญชี03411147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
2: จงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าพวกท่านจงบริจาคกันเถิดทั้งด้วยสมัครใจหรือด้วยฝืนใจก็ตามมันจะไม่ถูกรับจากพวกท่านเป็นอันขาดแท้จริงพวกท่านนั้นเป็นพวกที่ละเมิดซูเราะห์อัตตาบะอายะห์ที่53
3: เขาบอกว่าหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีการเหยียดสีผิวใช่ไหมครับเดี๋ยวนะ
4: ครับ
3: ทีนี้อาจารย์ลองบอกช่วยบอกหลักฐานหน่อยมีไหม ที่บอกว่าไม่เหยียดสีผิวเนี่ย
4: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดในคำสอนของศาสนาสอนว่าทุกคนล้วนแล้วมาจากบ่าวของมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างมาจากลูกหลานของนบีอาดัมอาดัมเนี่ยเป็นประถมบุรุษเป็นประถมบิดาของเรามาบรรพชนของเรามาจากท่านหญิงฮาวะนะครับจะด้วยชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่จะดำจะขาวหัวจะแดงจะดำจะอะไรก็แล้วแต่อย่างฝรั่งใช่ไหมครับผมก็จะแดงๆนะถ้าไปจากคนไทยเราเอเชียเราจะผมจะดำๆใช่ไหมครับถ้าไปทางนิโกทางแอฟริกาผมจะหยิกอะไรแบบเนี้ยจะด้วยชาติพันธุ์แบบไหนก็แล้วทุกคนมาจากใครมาจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทั้งหมดเลยนบีจึงบอกว่าลาฟาบละไม่มีความประเสริฐวิเศษวิโสไปกว่ากันนะครับคนอาหรับก็ไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าคนอียิปต์แอกไม่ใช่คนอียิปต์คนอาหรับนะคนอายัมนะครับคนอายัมคนอายัมก็ไม่ได้มีความวิเศษวิโสกันไปกว่ากันนะเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเรานะครับแล้วดีไหนอิลลาบิตักวาอัลลอฮ์จะพิจารณาตรงไหนตรงตักวาฉะนั้นตรงนี้คือสาระสำคัญเราไม่ได้ดูคนผิวขาวดีกว่าคนดำคนดำดีกว่าคนขาวคนผมหยิกดีกว่าผมไม่หยิกคนอะไรล่ะคนนิโกแย่กว่าป้าไม่ได้ดูตรงนั้นดูตรงไหนอินนัลลอฮตะอาลาลายันซูรุอีลาซูริกุมเวลาอีลาอัลวานิกุมเวลาอีลาอัจซามิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาเลยอัลลอฮ์ไม่ได้สนเลยนะสีผิวนะรูปพรรณสันฐานรูปร่างหน้าตาสตังไม่ได้ดูเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ดูสตังวะลากียันซูรุอีลาอามาลิกุมแต่ที่อัลลอฮ์พิจารณาคือพิจารณาอะไรครับพิจารณาอามันผลงานต่างหากเราเนี่ยหัวหยิกปากหนาตัวดำปีเหม็นเขียวเลยแต่เรามีผลงานดีกว่าเหมือนบิลานนะเป็นไงครับนั่นนะคุณภาพเราเนี่ยหล่อแล้วจมูกโด่งผมเป็นทองเลยนะสูงสง่าดีเลยแต่ว่าทำตัวไม่ดีไม่ก็ไม่ดีนะครับชาติตระกูลมีส่วนไหมชาติตระกูลก็ไม่มีส่วนนะครับพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายของนบีเยอะแยะเลยลุงของนบีอาของนบีที่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เกียรตินะครับ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับเราได้พูดถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์นะครับในตอนที่ผ่านมาได้พูดถึงการที่เราจะต้องงดเว้นในการที่จะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เคยเกิดความขัดแย้งกันนะครับเป็นจุดยืนของอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในเรื่องดังกล่าวก็คือแน่นอนครับจะต้องยกย่องให้เกียรติขอความพอพระทัยขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขาเหล่านั้นชาวมุฮาจิรีนชาวอันซอรแล้วก็จะต้องงดเว้นนะครับในสิ่งที่เกิดการทะเลาะกันหรือว่าเกิดการทําสงครามกันในระหว่างซอฮาบะห์นี่ก็ต้องงดเว้นในการที่จะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีจุดยืนในเรื่องดังกล่าวนะครับอย่างที่เราได้ชี้แจงไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เรามาดูวงวานหรือครอบครัววงวานของครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าอะฮ์ลุลเบตหรืออะฮ์ลุบัยตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเรียกสั้นๆว่าอะฮ์ลุลบัยตอาลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้เป็นต้นครอบครัวนะครับวงวานครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหรืออาลุนเบตเนี่ยคือใครบ้างอาลุนเบตก็คือวงวานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอะไรครับฮุรริมัตอะลัยฮิมุศศอดะกะฮ์ก็คือวงวานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอดะกะฮ์ไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับพวกเขาตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองไม่รับซอดะกะฮ์นะครับแต่ว่าก็รับฮะดียะห์ของให้ตรงนี้ของขวัญของให้นบีก็รับแต่ว่าถ้าเป็นซอดาเกาะห์อันนี้นบีก็ไม่ได้รับงั้นเช่นเดียวกันวงวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือกลุ่มที่การซอดาเกาะห์นั้นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาก็คือไม่ให้รับซอดาเกาะห์มีใครบ้างครับก็มีวงวางของท่านอาลีอันบีตอลิบวงวางของท่านญะฟาร์วงวางของท่านอันอับบาสบานุลฮาริสอิบนุอับดุลมุฏอลิบแล้วก็ภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือเรียกว่าอะห์ลุลบัยต์หรือว่าวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานที่พูดถึงความประเสริฐของอะห์ลุลบัยต์เนี่ยนะครับอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้บอกในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่33ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนะมายูรีดุลลอฮุลยุซฮิบะอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยติวะยุฏอฮิรุกุมตะฏอฮีรอแล้วบอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นต้องการที่จะขจัดความสกปรกออกไปจากพวกเจ้าทั้งหลายอะห์ลุลบัยต์ครอบครัวหรือวงวานนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยุฏอฮิรุกุมตะฏอฮีรอและพระองค์นั้นต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นเกิดความสะอาดครับนี่คือความประเสริฐของวงวานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์นั้นต้องการที่จะขจัดความสกปรกออกไปจากพวกเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นครอบครัวหรือวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกว่าอุซักกิรุกุมุลลอฮฟิอะห์ลิบัยตีฉันขอเตือนขอบอกกับพวกท่านทั้งหลายเกี่ยวกับวงวานของฉันเตือนให้รักให้สนับสนุนให้ช่วยเหลือกับวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะหรือผู้ที่ศรัทธานะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์เราจะได้อธิบายตรงนั้นเช่นเดียวกันบรรดาภริยาหรือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าในคําว่าอะห์ลุลบัยต์เหมือนกันเข้าในคําว่าอะห์ลุลบัยต์วงวานครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันอย่างไรครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้บอกในซูเราะห์อะห์ซาบตั้งแต่อายะห์ที่32 33 34ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าบรรดาภริยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าในคําว่าอะห์ลุลบัยต์หรืออะห์ละบัยตินเข้าเหมือนกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสว่ายานิซาอันนบีลัสตุนนะกะอะฮัดิมมินันนิซาอินตักอยตุนนะฟะลาตักดอนะบิลกอลฟะยัตมะอัลลซีฟีกอนบิฮิมะรดวะกุนนะกอลันมะอรูฟาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาภรรยาของนบีพวกเธอนั้นไม่เหมือนคนหนึ่งคนใดในผู้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายมีความพิเศษนะซึ่งความพิเศษอันนี้เนี่ยได้เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกเธอเนี่ยหรือบรรดาภรรยาของท่านนบีเนี่ยไม่เหมือนกับผู้คนทั่วไป
นะครับอินิตะกอยตุนฟะลาตักดอนะบินกอลีหากว่าพวกเธอทั้งหลายนั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่พวกเธอก็อย่าได้พูดเพาะพิงนักจะพูดแบบจาริกจาการอย่าพูดแบบเพาะพิงนักให้พูดธรรมดาเนี่ยฟะยัตมาลลซีฟีกอนบิฮิมารัดเพราะว่าคนที่หัวใจของเขามีโรคเนี่ยก็จะเกิดความโลภเราใช้คําว่าฟะยัตมาเกิดความโลภวะกุนนะกอลามะรูฟาและเธอนั้นจงพูดกันคําพูดที่เป็นที่พอดีนะคําพูดที่เป็นที่ทราบคำพูดที่เป็นคำพูดที่พอดีอย่าพูดเพราะพิงนักอย่าพูดจาริกจาการนะครับเพราะว่าคนที่หัวใจไม่ดีเนี่ยก็จะคิดนะครับฉะนั้นเสียงของผู้หญิงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าพูดบางคนเนี่ยพูดแค่เสียงธรรมดานี่ก็ทำให้หัวใจของผู้ชายเนี่ยนะครับรู้สึกเกิดในสิ่งที่ไม่ดีได้เกิดคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้ฉะนั้นถ้าเสียงที่ทำของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าพูดแบบเพราะพิงอีกเนี่ยนะครับพูดเสียงจะออดอ้อนในต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เพศตรงข้ามหรือผู้ชายเนี่ยนะครับเกิดการคิดไปในทางที่ไม่ดีมากยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้เนี่ยนะครับให้บรรดาผู้หญิงเนี่ยได้พูดในเป็นผู้ที่เข้าใจเนี่ยใช้เสียงธรรมดานะครับแล้วก็พูดในสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับว่าเป็นธุระเป็นความจำเป็นก็พูดเท่าที่มีความจำเป็นและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ต่อไปว่าวะกอรนะฟีบุยูติกุนนะวะลาตะบัรรัจนะตะบัรรุญญะฮิลิยะตินอูลาและพวกเธอนั้นจงพำนักอยู่ในบ้านของพวกเธอและอย่าได้อวดโฉมเหมือนกับการอวดโฉมของญะฮิลิยะในยุคแรกให้อัลลอฮฺจึงบอกว่าวะกอรนะฟีบุยูติกุนนะให้อยู่ในบ้านครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านถามว่าใครจะรู้ถึงเรียกว่าผลดีและผลเสียเนี่ยนะครับของสิ่งถูกสร้างทั้งหลายมากไปกว่าผู้สร้างคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครรู้หรอกครับไอ้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเนี่ยได้บอกว่านี่เป็นผลดีอันนี้เป็นผลเสียใครจะรู้ดีไปกว่าอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺรู้ดีว่าผลดีของผู้หญิงหรือสิ่งที่ผู้หญิงจะได้รับที่ดีที่สุดของผู้หญิงก็ให้อยู่ที่บ้านนะครับแต่ก็มีหลายๆคนมีผู้หญิงหลายๆคนพยายามที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆต้องการความเสมอภาคต้องการที่จะไปทำงานในออฟฟิศในโรงงานอยากจะไปทำเหมือนผู้ชายแต่อัลลอฮฺบอกว่ากอรนะฟีบุยุติกุนนะให้นางนั้นพำนักอยู่ในบ้านของพวกนางถ้าเราอิสลามมาเรารู้ในกุรอานรู้ในฮะดีษและเอามาปฏิบัติโลกนี้จะมีความสงบโลกนี้จะมีความสวยงามโลกนี้ถามว่าที่โลกนี้ที่มีความโลกนี้จะมีความสวยงามจะมีความดีนั้นถามว่าจะต้องทำอะไรเอากีตาบุรุษสุนนะมาปฏิบัติโลกนี้จะมีความสวยงามนะครับด้วยการเอาอิบาดะห์เนี่ยคือการต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาปฏิบัติละทิ้งในมักซียะห์โลกนี้ดุนยานี้จะมีความสวยงามแต่สิ่งที่มันเป็นความเลวทรามความชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นก็ไม่ได้เอากีตาบุรุษสุนนะมาปฏิบัติเอาสิ่งที่ยะฮูดีนัสรอนีความเชื่อของชาวตะวันตกการปฏิบัติของชาวตะวันตกมาปฏิบัติแล้วก็ถูกครอบงำแล้วก็น่าเห็นดีเห็นงามเป็นความนิยมชมชอบในชาวตะวันตกพวกยะฮูดีพวกนัสรอนีหรืออื่นๆก็เอามาตัวนี้แล้วก็มาเรียกร้องสิทธิต่างๆอัลเลาะห์บอกว่าพวกเธอจงอยู่ในบ้านของพวกเธออย่าอวดโฉมเหมือนกับผู้ที่อวดโฉมในยุคแรกๆยะฮิลียะมันไม่ได้คุมหยาบไม่ได้ปิดร่างกายเผยโฉมอัลเลาะห์ใช้ให้ผู้หญิงนั้นปิดอย่าทําอย่างนั้นวะอกินัสศอลาตะวะอาตินัสซะกาตะวะอติอันัลลอฮะวะรอซูละพวกเธอนั้นจงทําการจงดํารงการละหมาดจงจ่ายซะกาและจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์อินนะมายูริดุลลอฮุลยุซฮิบะอันกุมุรริจอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยติวะยุตอฮิรุกุมตะฏอฮีรอถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นต้องการที่จะขจัดความสกปรกออกไปจากพวกเจ้าทั้งหลายโอ้อะห์ลุลเบตโอ้องค์วานของท่านนบีเนี่ยและต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์วะซกุรนะอันนี้อายะห์ที่32 33ต่อไปเป็นอายะห์ที่34อัลเลาะห์บอกว่าวะซกุรนะมายุตลานะฟีบุยมายุตลาฟีบุยูติกุนนะมินอายาติลลาฮิวัลฮิกมะห์อินนัลลอฮะกานะลาตีฟัลคอบีรอัลเลาะห์บอกว่าพวกเจอพวกเธอเนี่ยจงอ่านสิ่งที่ได้ถูกอ่านในบ้านของพวกเธอจากอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์แล้วก็ฮิกมะห์
ฮิกมะห์ก็คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอ่านในสิ่งที่ถูกอ่านอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์ตะอาลาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อ่านให้รำลึกให้อ่านอินนัลลอฮะกานะลาตีฟุลคอบีรอแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดผู้ทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งนี่คืออายะห์ที่32 33 34ในซูเราะห์อะฮซับซึ่ง32นี่ก็พูดถึงภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา33แล้วก็มา34ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรอฮิมุลลอฮ์ซึ่งเป็นนักตัฟซีรที่เป็นที่รู้จักนะครับบอกว่าหลังจากนั้นไม่เป็นที่สงสัยเลยสำหรับคนที่พิจารณาอัลกุรอานว่าอันนะนิซาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาคิลาตินฟีกอลิฮิไม่ต้องสงสัยเลยว่าบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นดาคิลาตุนเข้าไปในคำกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ว่าอินนามายูริดุลลอฮุลิยุซฮิบะอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยตวะยุตะฮิรุกุมตะฏอฮีรอไม่ต้องสงสัยเลยว่าภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นอะห์ลุลบัยตด้วยเข้าคำกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ต้องการที่จะขจัดความสกปรกออกไปจากท้องเจ้าทั้งหลายและโอ้อะไรครับชาวครอบครัวหรือวงวางท่านนบีเนี่ยและอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าสำนวนเรียกว่าซิยากเนี่ยสำนวนหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้พูดเนี่ยก็ครอบคลุมเนี่ยก็เข้าด้วยก็เข้าถึงภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่ใช่เฉพาะท่านอาลีท่านฮะซันฮุเซนหรือท่านหญิงฟาติมะห์แค่นี้นะครับที่เป็นลูกสาวนบีเป็นหลานเป็นลูกเขยท่านอาลีเป็นลูกเขยท่านหญิงฟาติมะห์ก็เป็นลูกสาวแล้วก็ฮะซันฮุเซนก็เป็นหลานเนี่ยนะครับท่านนบีก็เป็นตานะครับเพราะว่าท่านหญิงฟาติมะห์นี่ก็เป็นลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นในสำนวนตรงนี้เนี่ยก็เข้าด้วยเพราะอัลเลาะห์ดังกล่าวนี้อัลเลาะห์จึงกล่าวหลังจากตรงนี้เนี่ยนะจากอายะห์ที่33เนี่ยนะครับในอายะห์ที่34เนี่ยก็อัลเลาะห์จึงกล่าวว่าวัซกุรนามายุตลาฟีบุยูติกุนมินอายาติลลาฮิวัลฮิกมะห์พวกเธอจงอ่านสิ่งที่ถูกอ่านในบ้านของพวกเธอจากอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์และฮิกมะห์กับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือจงปฏิบัติวะอ์มัลนะบิมายุนซิลุลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอะลารอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบุยูติกุนมินกิตาบิวัสซุนนะห์พวกเธอนั้นจงปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะได้ประทานลงมาให้กับรอซูลของพระองค์ในบ้านของพวกเธอมินกิตาบิวัสซุนนะห์จากอัลกุรอานกิตาบก็คืออัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ครับฉะนั้นสำนวนจากอายะห์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้านะครับเข้าในข่ายหรือเข้าในคำว่าหมายถึงว่าภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าในคำว่าอะห์ลุลบัยตวงวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่ใช่อย่างคนบางกลุ่มที่คัดอภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากอะห์ลุลบัยตซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องนะครับจากอายะห์ตรงนี้นี่ก็เป็นการชี้เห็นแล้วว่าเข้าหรือว่าภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าในคำว่าอะห์ลุลบัยตหรือวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ยังได้วะซียะห์สั่งเสียเกี่ยวกับวงวานของท่านอย่างหะดีษที่ผ่านมาที่ท่านนบีบอกว่าอุซักกิรุกุมุลลอฮะฟีอะห์ลิบัยตีฉันขอเตือนทั้งหลายที่เกี่ยวกับครอบครัวของฉันอัลลอฮุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ก็จะรักวงวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์โดยภาพรวมและโดยเฉพาะวงวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รักเลยเพราะนบีนี่ก็สั่งเสียเป็นพิเศษให้เกียรติกับพวกเขารักษาในสิ่งที่เป็นวะซียะห์รักษาในสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียเอาไว้นะครับเพราะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการรักท่านนบีและให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับเงื่อนไขอะไรครับด้วยกับเงื่อนไขที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยหรือวงวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ยืนหยัดอิสติกอฮ์มะห์ยืนหยัดในหลักการเหมือนอย่างที่คนที่มาในพวกเขาเนี่ยที่ได้กระทำอย่างเช่นท่านอัลอับบาสลูกของอัลอับบาสท่านอาลีแล้วก็ลูกของท่านอาลีอย่างเนี้ยนะครับส่วนคนที่ฝืนหรือขัดกับซุนนะห์แล้วก็ไม่ยืนหยัดในศาสนาเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่อนุญาตนะครับที่จะให้ความรักความผูกพันกับพวกเขาถึงแม้ว่าจะมาจากเชื้อสายแต่ว่าอะห์ลุลบัยตเนี่ยก็ไม่อนุญาต
นั้นคนที่จะเป็นอะห์ลุลเบตที่บอกตรงนี้เนี่ยที่เราจะให้ความรักให้ความผูกพันสนับสนุนให้การช่วยเหลือนี่คือคนที่ยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเช่นอัลอับบาสและลูกๆของท่านอับบาสนะครับอย่างท่านท่านอาลีแล้วก็ลูกๆท่านเช่นฮะซันฮุเซนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเรารักเราให้เกียรติแต่ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นจะไปให้ความรักไปความผูกพันกับพวกเขาทั้งที่เขาจะมาในสายอะห์ลุลเบตก็ตามนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะมาต่อในประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆอีกอินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังAM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่วงรายการอยู่ดีมีสุขวันนี้เราจะอยู่ดีมีสุขได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันคุ้มกันอะไรครับไม่ใช่คุ้มกันจากโรคนั้นโรคนี้แต่คุ้มกันใจของเราดังนั้นนะครับจิตใจของเราจะไม่เจ็บปวดจิตใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ถ้าเรามีอิสลามเป็นวัคซีนที่เราจะฉีดเข้าตัวเราและจะนำยังไงให้เข้าให้อิสลามเข้าตัวเราพี่น้องครับเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาแล้วสร้างเชื้อนะครับโรคที่จะเป็นภูมิคุ้มกันหัวใจของเราดังนั้นประการหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีหัวจิตหัวใจที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นก็คือการที่เราใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์ในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับอะลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนัลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้หัวใจของท่านสงบไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราอยู่กับอัลลอฮฺเราอยู่กับการนึกถึงอัลลอฮฺเราใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับหัวใจของเราดังนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้เรานั้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการดิกรุลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการนมาดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำคุณงามความดีทำจ่ายบริจาคต่างๆนะครับ ให้อาหารแก่คนยากจนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจานะไพเราะสวยงามนี่คือการทำให้หัวจิตหัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวของเราดังนั้นหลายคนลืมครับลืมความสุขที่แท้จริงที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนะครับคิดนะครับว่าการที่เขานั้นนะอยู่อย่างมีเงินมีทองเขาจะมีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆจะมีความสุขไปเที่ยวที่นั่นที่โน่นที่นี่จะมีความสุขพี่น้องครับอันนั้นคือความสุขจอมปลอมครับสักคู่เดียวสักพักเดียวนะฮะความทุกข์จะมาอีกพอไปเที่ยวปุ๊บนะฮะตอนไปเที่ยวก็สนุกดีกลับมาอะไรครับเงินหมดนะฮะเป็นทุกข์อีกแล้วต้องหาเงินเนี่ยนี่ถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปไหนมาไหนจะอยู่กับที่รู้จะออกนอกสถานที่เราอยู่กับอัลลอฮฺเรามีความสุขเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอารฎอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดงกะใครก็ตามที่หันเหออกจากการนึกถึงฉันอัลลอฮฺบอกอย่างนี้นะครับใครที่หันไม่ยอมนึกถึงฉันน่ะฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกะเขาจะมีชีวิตอย่างอัตคัดแร้นแค้นไม่ใช่อัตคัดแร้นแค้นไม่มีจะกินนะบางทีมีโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยแต่ไม่มีความสุขหัวจิตหัวใจของเขาไม่มีความสุขบางคนมีบ้านเรือนใหญ่โตมีรถตั้งหลายคันมีความสุขไหมไม่มีความสุขกังวลนะและเดี๋ยวตอนปัจจุบันนี้ดูสิโรคนั้นโรคนู้นโรคนี้มันเยอะเหลือเกินเป็นทุกข์ครับทั้งที่มีรถก็ตั้งหลายคันบ้านก็อยู่สะดวกสบายมีแอร์อะไรแต่หูสบายแต่อะไรครับมีความทุกข์อันเนื่องจากว่าอะไรครับเราไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮาน เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราหันเหจากการนำนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชีวิตเราไม่มีความสุขบางครั้งเราไปคิดว่าตัวยาตัวเนี้ยมันช่วยได้บางเราไปคิดว่าคนคนเนี้ยเขาช่วยได้แต่เราไม่นึกว่าผู้ที่ให้คนคิดค้นเรื่องยาได้คืออัลลอฮ์หรือคนที่ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่คนคนนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผู้ที่มอบความสุขคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผู้ที่มอบความทุกข์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วทำไมเราไม่หันไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับอยากให้เราคิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้มันล้วนแล้วแต่อะไรครับพินาศแตกสลายคนเราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้มันก็มีวันอะไรครับมีวันที่จะแก่มีวันที่จะเจ็บป่วยมีวันที่จะเสียชีวิตคนเรานะครับมีวันมานะมีวันเจอก็มีวันจากนะคนนะครับเคยทำไม่ดีวันหนึ่งเขาอาจจะทำดีก็ได้บางคนนะครับทำในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามแต่วันนี้เขาทำในเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักก็เป็นได้ดังนั้นชีวิตของเรานั้นผันหมุนไปแต่การที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปนี้มันสร้างอะไรให้กับเราดังนั้นบางคนเนี่ยไม่ใส่ใจกับการเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ชีวิตกับผู้ศรัทธาบางคนไม่ใส่ใจเลยนะวันๆ นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ไปวันๆเท่านั้นนะค่าเวลาทิ้งไปวันๆเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองก็ไม่เกิดคนรอบข้างก็ไม่เกิดในงานในดุนยาก็ไม่เกิดงานอาคิเราะห์ก็ไม่เกิดดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่นี้ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความดีมีความรู้สึกว่าเรานี้เป็นบ่าวที่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็ตามแต่เราจะอยู่ในสภาพแบบดีก็ตามแต่เราจะอยู่ในสภาพที่ไม่ดีก็ตามแต่เรายังมีงานทำก็ตามแต่เราจะถูกปลดจากตำแหน่งตรงนั้นเราจะป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เพราะเรารู้รู้ดีอยู่นะครับว่าในโลกใบนี้มันไม่แน่นอนวันหนึ่งนะครับที่คนหลายๆคนเขากล่าวว่านะในวันหนึ่งอาจจะมีขึ้นนะบางทีก็ลงบ้างแต่พี่น้องครับแต่วันที่แน่นอนของเราคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเตรียมไว้ให้โลกหน้านั่นแน่นอนฮะแต่ถามว่าเราจะไปถึงวันนั้นไหมและเราเตรียมอะไรที่จะไปสู่วันนั้นกันบ้างถ้าเราทำแล้วอัลลอฮฺฉันอยู่ตรงนี้ทำแบบนี้นะและจะได้ปฏิบัติอัลลอฮฺมีความสุขครับเพราะเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตึงเตือนพวกเรานะครับเพื่อที่จะให้เราทำใจให้ได้นะมันมีวันนะมีก็มีวันจากนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงกล่าวกุลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมทุกสิ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะย่อมเสียหายย่อมสิ้นสลายไปแต่ที่ยังคงอยู่คืออะไรครับที่ยังคงเหลืออยู่เป็นอมตะนั่นก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเกรียงไกรและผู้ทรงมีเกียรติซุลญะลาลผู้ทรงเกรียงไกรและวัลอิกรอมและผู้ทรงมีเกียรติเหลือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะวันนี้นะครับเพิ่งผมวันนี้ผมก็ไปนมัสการญะนาซะห์ลูกศิษย์ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นลูกศิษย์ด้วยซ้ำไปซึ่งอายุน้อยกว่าเราด้วยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ให้พัดภาคจากไปเราก็เห็นนะครับว่า นี่ขนาดลูกศิษย์ยังไปก่อนเราเลยและเราอายุปูนนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้แล้วนะเราต้องคิดนะและเราถามว่าเราเตรียมอะไรไปในวันนั้นวันนั้นจะเป็นความสุขหรือว่าจะเป็นความทุกข์สำหรับเราและอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยนะฮะซึ่งพ่อแม่มาส่งนะเพื่อนพ้องมาส่งกลับหมดเหลือเราและสิ่งอะไรที่เราประกอบในดุนยานี้เรากระทำในดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้สักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโอ้โหหวงแหนอะไรนะลำบากลำบนไปหามาไปทำงานมานะทั้งบางครั้งด้วยกับสิ่งที่เราพยายามมากมายเหลือเกินบางคนหามาเหมือนกันแต่ว่าหามาในทางที่ผิดนะก็โดนสอบสวนจากอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับ4ประการหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราคือทรัพย์สินของเราของอะไรก็ตามที่ได้มาถูกต้องไปได้มาถูกต้องหรือเปล่าและใช้นะครับไปอย่างถูกต้องหรือเปล่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจากอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัรเราะห์มานนี่ให้เราคิดนะครับทุกอย่างสูญสิ้นมาลายหายไปเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราจึงเห็นค่าความสำคัญในสิ่งที่มาลายหายไปไม่เห็นค่าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะอยู่กับเราและที่จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราและที่จะให้ความโปรดปรานแก่เราจะประทานสวนสวรรค์หรือจะให้นรกกับเราทำไมเราไม่นะฮะดูแลตัวของเราที่จะอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้พวกเรานี้หัวจิตของเราหัวใจของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพี่น้องครับพอคนบอกว่าโรคนี้มียาป้องกันมียามีภูมิคุ้มกันที่คุณนั้นนะฮะจะต้องมีคุณต้องไปฉีดคุณต้องไปหามานะหลายคนก็อะไรครับหลายคนก็ไปหามาหลายคนก็ไปซื้อมาถึงแม้ว่าราคาแพงๆก็ตามแต่ก็ยังไปหามาจนได้นี่คือสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นในสังคมครับไปหามาจนได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เขานั้นรอดปลอดภัยใช่ไหมฮะให้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายอันนี้และถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครทำถูกได้อันนี้ใครทำผิดอันนี้แล้วนะครับในสิ่งที่คุณจะหาที่จะมาฉีดหัวใจของคุณที่จะมาให้คุณจะต้องหาที่จะมาบำรุงหัวใจของคุณให้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคุณไปหากันหรือยังเราไปหากันหรือเปล่าหลายคนไม่เคยหานะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่ใครนั้นนะฮะไม่เคยที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจงให้หัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิและเราจะปลอดภัยดังนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครที่หันเหจากอะไรนะจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขดังนั้นจงคิดไตรตรองอยู่เสมอนะครับว่าภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับหัวใจของเรานั่นก็คือการที่หัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครที่หันห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ห่างจากการใกล้ชิดอัลลอฮ์จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากริ้วโกรธเราเมื่ออัลลอฮ์กริ้วโกรธเราอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนะละฮูมาอิชาตันต้องการอยู่ในดุนยาเนี่ยคุณจะอยู่อย่างนะไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอยู่ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองจะมากมายก็ตามแต่ดังนั้นหลายๆคนนะครับทรัพย์สินเงินทองมีมากมายแต่กลับกลายเป็นว่าเขามีความสุขบนนะฮะบนความทุกข์ ดังนั้นหลายคนไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรอกแต่เขามีความสุขสุขที่ใจของเขาอยู่กับอัลลอฮ์สุขที่เขานั้นพอเพียงในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สุขในสิ่งที่เขานั้นได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนพี่น้องไม่อะไรครับไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตราโปรดปรานแก่เขาจึงไปอาธรรมต่อผู้นั้นจึงไปแก่งแย่งจากผู้นี้จึงเกิดความถามว่าทำแบบนี้เรามีความสุขไหมมันก็ไม่เกิดความสุขดังนั้นนะสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้มีความสุขนั่นก็คือการที่เราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำให้หัวใจของเรานี้นะมีแต่เรื่องดีๆดังนั้นหลายคนไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้อ่านกุรอานเลยปีหนึ่งอัลลอฮ์นะไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเราสงบบางคนมีความว้าวุ่นอยู่ตลอดเพราะอะไรครับไม่ได้หันมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์อาลาบิดิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบนิ่งเราไม่เคยอ่านกุรอานเลยทำอิบาดะห์กอริบรีบเร่งๆหัวใจไม่จดจ่อในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หัวใจจดจ่อและมุ่งมั่นเกี่ยวกับดุนยานี้เท่านั้นถามว่าเราจะมีความสุขไหมเรามาดูชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขกับการอิบาดะห์มีความสุขกับการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะท่านนบีได้บอกกับบิลาลยาบิลาลอะริห์นาบิศอลาห์จงให้ฉันพักผ่อนจงทำให้ฉันมีความอะไรฮะพักการพักผ่อนทำให้มีหัวใจที่ดีทำให้มีความสุขด้วยกับการละหมาดอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้เราเนี่ยพอละหมาดละหมาดอีกเลยนะเดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ละหมาดรู้สึกว่ามีความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะจิตใจของเราไม่มีความสุขกับการทำความดีกับอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราทำความดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอะไรครับแล้วเราจะได้ริสกีเท่านั้นริสกีเท่านี้สมมุติแค่ละหมาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1วักตูเนี่ยนะ1วักตูเนี่ยได้อะไรครับได้100บาทอัลลอฮ์พี่น้องจะบอกนะครับว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆมัสยิดเนี่ยคงแน่นไปด้วยกับคนที่มาละหมาดใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่บอกยังไม่ให้ยังให้พวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เก็บไว้ตอบแทนให้กับท่านนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบหัวใจของเราหัวใจของเราเนี่ยเมื่อคุณทำดีและยังไม่เห็นเนี่ยคุณจะกล้าที่จะทำความดีต่อฉันตลอดอีกไหมนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับเรานะครับในวันนี้อยากจะให้พวกเรานั้นมีความสุขกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทำให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นอยู่กับการทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเราอยู่กับอัลลอฮ์เรานะมีภูมิคุ้มกันที่ดีใจเราก็จะมีความสุขวันนี้อยู่ดีมีสุขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮุวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีฮาซันและฮัจยะมาริยะมานะผลจะละหมาดจะนาซะ ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอัสซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการมาด้วยดีโดยตลอดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบทเรียนวิชาฟิกนะครับของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็ใกล้แล้วก็จวนเจียนจะครบหลักสูตรแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับคงจะก่อนไปเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละครับซึ่งอาจจะเป็นประมาณช่วงกลางๆเดือนนะครับประมาณวันที่สัก20กว่าๆก็คงจะหมดหลักสูตรของเราระยะเวลาที่เหลือประมาณอีกสัก 4-5 วันเนี่ยผมจะทบทวนบทเรียนเพราะว่ามีพี่น้องบางท่านนะครับได้โทรมาพูดคุยกับผมแล้วก็ฝากทางเพื่อนวิทยากรบางท่านว่าจะให้ทวนในบางบทซึ่งผมก็นะครับได้จดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไปทวนบทที่ได้โทรมาขอให้ทบทวนให้นะครับอินชาอัลเลาะห์ส่วนพี่น้องท่านอื่นๆนะครับถ้ามีความประสงค์จะให้ทบทวนในบทหนึ่งบทใดนะครับก็ยินดีนะครับที่จะจัดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ถือเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนที่เราจะถึงนะครับถึงกำหนดวันสอบของพวกเราด้วยวันนี้นะครับ บทเรียนอีกบทหนึ่งเป็นฮะดีษนะครับของท่านโคไซมะอิบินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ได้อ่านไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมจะอ่านจากหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์ให้พี่น้องฟังไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับมะฮัลลุลมัสฮีเมื่อวานเราอ่านจากหนังสือฟิกอัลฟิกฮุลวาฎิยะนะครับวันนี้อ่านหนังสือจากฟิกฮุสซุนนะห์ของชิซาบิกนะครับมะฮัลลุลมัสฮ์ก็คือบริเวณหรือพื้นที่ที่เราจะต้องเช็ดรองเท้าคูฟเนี่ยนะครับก็คือเราสวมรองเท้าไปแล้วนะครับแล้วเราจะเช็ดเนี่ยเราจะเช็ดตรงไหนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้นำเสนอกับพี่น้องเป็นหะดีษของท่านอาลีบเนี่ยอบีตอลิบที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการระบุพื้นที่นะครับบอกว่าถ้าหากศาสนาของเราเนี่ยเอาสติเอาปัญญาเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงไปช่วยคิดช่วยอ่านอะไรด้วยได้แล้วก็แน่นอนเลยต้องไม่มีใครหรอกที่จะเช็ดรองเท้าคูฟข้างบนน่ะทุกคนต้องไปเช็ดข้างล่างกันหมดแหละแต่นี่ศาสนาใช้อะไรครับเช็ดข้างบนนะครับศาสนาเช็ดข้างบนก็เป็นหะดีษของท่านคูไซมะห์อิบนซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะครับอันคูไซมะห์ตับนิซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านคูไซมะห์บุตรของซาบิตรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนالمس على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة บอกว่าการเช็ดบนรองเท้าคูฟสำหรับคนเดินทางนะครับสำหรับคนเดินทางเนี่ยใช้ระยะเวลานะครับที่จะสามารถใช้สิทธิ์เช็ดได้เนี่ย3วันนะครับ3คืนนะครับ3วันเต็มๆก็คือ3วัน3คืนส่วนคนที่ไม่ได้เดินทางก็ยอมุนวะไลละวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับพอต่อมาที่เราอ่านกันไปแล้วหะดีษของท่านอาลีบเนี่ยอบีตอลิบเรากานัดดีนุบิรรอยีละกานะอัสฟัลุลคุฟฟิเอาลาบิลมัสซิมินอะลาฮูบอกว่าถ้าหากว่าศาสนานี้สามารถใช้ปัญญาใช้ความคิดเห็นของตัวเองของเราได้แล้วก็แน่นอนการลูบเช็ดไปบนด้านล่างของรองเท้าคุฟเนี่ยย่อมสมควรที่จะเช็ดมากกว่าที่จะไปเช็ดข้างบนแบบที่ศาสนาใช้วะกอดรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮุอะลาซอฮิริคุฟฟายฮิพอฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเช็ดเนี่ยท่านเช็ดไปบนข้างบนนะครับของรองเท้าคูฟหะดีษบทนี้ก็อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดเช่นเดียวกัน2หะดีษที่เราอ่านไปในหนังสือฟิกของเรานะครับหนังสือฟิกของเราซึ่งเราผ่านกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันจะมาสอดคล้องกับบทเรียนที่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในวันนี้นะครับถือเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมต่อยอดจากหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์กันแล้วกันนะครับในส่วนที่4นะครับประเด็นที่4จากหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์ในเรื่องของการลูบเช็ดบนรองเท้าคูฟเนี่ยนะครับบอกว่ามะฮัลลุลมัสฮีบริเวณที่เราจะต้องลูบเช็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคูฟหรือถุงเท้าก็แล้วแต่เขาบอกว่าอัลมะฮัลลุลมัชรูอ์ฟิลมัสฮีซะฮรุลคุฟฟีเขาบอกบริเวณที่เป็นที่ถูกบัญญัติให้ ให้ใช้เช็ดหรือลูบได้ก็คือซะฮรุลคุฟฟีบริเวณด้านหลังก็คือด้านบนนะครับของรองเท้าคูฟลิฮะดีษิลมุฆีเราะติรอฎิยัลลอฮุอันฮุทั้งนี้เนื่องจากมีหะดีษจากท่านมุฆีเราะห์อิบนุชุอบะห์ยืนยันเอาไว้ว่าเราไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮุอะลาซอฮิริลคุฟฟัยนิ
ฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ลูบเช็ดไปบนรองเท้าโคฟของท่านเนี่ยนะครับยัมซะฮุอะลาแปลว่าลูบไปด้านบนซอฮิรแปลว่าผิวของมันหมายถึงว่าด้านบนที่เราเห็นที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปก้มล้วงลงไปข้างล่างเปล่าเห็นด้านหลังของมันนี่แหละรูปเช็ดไปบนนั้นเลยหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยนะครับ อยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามติรมีซีนะครับ แล้วก็สถานะของหะดีษเชคอัลบานีก็ระบุว่าเป็นหะดีษฮะซันนะครับท่านอิหม่ามติรมีซีระบุหะดีษบทนี้เป็นฮะซันอีกเช่นเดียวกันว่าอันอาลียินและมีรายงานจากท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกเช่นเดียวกันเหล่ากานัดดีนุบิรรออิละกานอัสฟาลุลคุฟฟิเอาลาบิลมัสฮิมินอาลาถ้าหากว่าศาสนาของเราเนี่ยสามารถใช้สติปัญญาความคิดเห็นของเราเข้าไปก้าวกายแทรกแซงหรือว่าไปมีส่วนร่วมใดแล้วก็แน่นอนการลูบเช็ดด้านล่างของรองเท้าคอฟย่อมเป็นการสมควรมากกว่าที่จะไปลูบเช็ดด้านบนแล้วก็รอไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซุอะลาซอฮิริคุฟัยเพราะฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเวลาท่านลูบเช็ดไปบนรองเท้าคอฟเนี่ยท่านลูบด้านบนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนรอวะฮูอบูดาวูดะวัดดารุกุตนีอยู่แล้วก็หะดีษบทนี้ก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบีดาวูดและก็รวมถึงท่านอิหม่ามอัดดารุกุตนีด้วยวะอิสนาดูฮูฮะซันุนเอาซอฮีฮุนนะครับสายรายงานของหะดีษบทนี้นะครับการอ้างสายรายงานของสองบทนี้นะครับอยู่ในระดับฮะซันหรือว่าซอฮีฮ์นะครับเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับวัลวาญิบุฟิลมัสฮิมายุตลักุอะลัยฮิอิสมุลมัสฮิลุกะตันมินกอยริตะฮดีดินวะลัมยะซิฮฟีฮุชัยอุนเขาบอกว่าและเท่าที่จำเป็นนะครับที่วาญิบก็คือจะซอฮ์ได้เนี่ยนะครับในการเช็ดก็คือให้เช็ดยังไงก็ได้ให้ที่เขาถือว่าเป็นการลูบก็แล้วกันนะครับให้ลูบไปลูบไปผ่านไปครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นการลูบแล้วไม่ได้หมายความว่าลูบแล้วเราก็ถูแล้วถูอีกแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับมัสฮุนแปลว่าลูบผ่านไปแค่นี้นะครับฉะนั้นแหละมัสรอดมัสรอตันไว้ได้ถือว่าครั้งเดียวไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องถึงขั้นเอามือรองน้ำมาแล้วก็มาลูบถูไปถูมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเราลบกระดานดำอย่างนั้นไม่ใช่นะครับถูไปถูมาให้เกี่ยงงั้นปะคือลูบผ่าน

ะครับอันนี้คือสิ่งที่มีปรากฏ ในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณที่เราจะลูบนะครับรองเท้าโคฟของเราจะลูบตรงไหนประเด็นที่5ครับบอกเตากีตุนมัสฮีการกำหนดหรือเรียกว่าการกำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เช็ดได้นะเราจะเช็ดได้แค่ไหนจากวักเวลาไหนถึงเวลาไหนบ้างดูเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าก่อนมุดดะตุลมัสฮิอะลัลคุฟไฟนิลิลมุกีมิยอมุนวะไลลาตุนวะลิลมุซาฟิริซะลาซะตุอัยยามินวะลายาลีฮาบอกว่าระยะเวลาที่จะอนุญาตให้เช็ดบนรองเท้าโคฟทั้ง2ได้อันนี้รวมถึงถุงเท้าด้วยนะครับลิลมุกีมิยอมุนวะไลละสำหรับคนมุกีมคือคนอยู่ในมุกิมไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่ในบ้านอยู่ในมูภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยยอมุนวะไลละใช้สิทธิ์ได้1วัน1คืนก็คือวันนึงเต็มๆเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับวักตูจนวักตูใหม่นั่นแหละครับทั้งวันใหม่วะลิลมุซาฟิริซะลาซะตุอัยยามินวะลายาลีฮาแต่สำหรับคนเดินทางแล้วให้ใช้สิทธิ์ได้เท่าไรถึง3วันนะครับ3วัน3คืนเลยนะครับเต็มๆเลยกอลาซฟกอลาซฟวานอิบนุอัสซาลินท่านซอฟวานอิบนุอัสซาลซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอะมารนาأن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا บอกว่าอามารนาในที่นี้หมายถึงได้ใช้แล้วก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเราได้ใช้เราอันนัมซะฮะอะลัลคุฟไฟนว่าเวลาเราจะเช็ดไปบนรองเท้าคูฟของเราเนี่ยทำไมเช็ดใช้ยังไงอิซานะห์นูอัดคอลนาฮูมาอะลาตุฮรินถ้าเราสวมรองเท้าของเราเรียบร้อยแล้วไปในสภาพที่ไรที่เรามีน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็สวมรองเท้าไปเนี่ยอามารอนาเราซูลใช้ให้เราเช็ดได้ถึงอะไรครับซาลาซันเท่าไหร่3วันเลยนะครับ3วันอิซาซาฟารนา3วันนี่เฉพาะใครเฉพาะกรณีที่พวกเราเป็นคนเดินทางวะยามันวะไลลาตันแต่เราซูลใช้ให้เราเช็ดได้เพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเฉพาะใครอีลากุมนะเฉพาะในกรณีของคนที่หรือเราที่อะไรที่อักกอมนะเราอยู่ในสภาพที่มูกีมไม่ได้เดินทางไปไหนอันนี้ชัดเจนนะครับก็ไปสอดคล้องกับฮะดีษของท่านฮุไซมะห์นะครับที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยในฮะดีษของฮุไซมะห์อิบนุซาบิตนะครับที่เราซุนบอกนั่นแหละนะครับแต่อันนั้นอยู่ในรีวายะห์ของท่านอิหม่ามอบีดาวูดแต่ฮะดีษของซอฟวานนะครับ รายงานตรงกันบอกเราซุนใช้เอาไว้ว่าถ้าพวกเราเดินทางมาอะไรแล้วก็ใช้ให้เช็ดเลยอนุญาตให้เช็ดได้3วัน3คืนเต็มๆแต่ถ้าเราอยู่อีราอะกอมนะเราอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านในภูมิลำเนาบ้านเกิดของเรามาตูภูมิของเราไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยวันเดียววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่เราซุนใช้วะลานะคละฮูมาอิลลามินจะนาบะตินแล้วเราก็ไม่ต้องไปถอดมันนะครับไม่ต้องถอดมันนอกเสียจากว่ามีจะนาบ้านั่นแหละเพราะมีจะนาบ้าปุ๊บเนี่ยเราต้องอาบน้ำใช้วิธีล้างไม่ได้แล้วพอเราอาบน้ำเนี่ยก็ต้องล้างให้ทั่วตั้งแต่หัวจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับต้องทำให้ทั่วเลยรอวะฮุชาฟิอียูอะห์มัดวะอิบนุคุซัยมะตะวะติรมิซียูวันนะซาอีวะซอฮะฮาฮูเขาบอกว่าหะดีษบทนี้นะครับในมุสนัดของท่านอิหม่ามชาฟิอีได้บันทึกเอาไว้มุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับนักในสอฮีหะของอิบนุคุซัยมะห์ในสุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีในซาอีนะครับซึ่งทั้งติรมิซีในซาอีก็ระบุว่าหะดีษบทดังกล่าวนี้นะครับเป็นหะดีษสอฮีหะนะครับเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษฮะซันนะครับจะฮะซันหรือสอฮีหะนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับอยู่ในมาตรฐานที่เขาเรียกว่าดารจุลกุบูนก็คือสามารถรับไปใช้เป็นหลักฐานนะครับประกอบการปฏิบัติได้วันชุรอยฮิบนีวันชุรอยฮิบนีฮานีอินรอฎิยัลลอฮุอันฮุและมีรายงานจากท่านชุรัยอิบนุฮานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกเช่นเดียวกันรายงานบอกว่ากอละ กอละเขากล่าวว่าซะอัลตุอาอิชะตะอานิลมัสฮิอะลัลคุฟไฟนมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเข้าไปถามท่านหญิงอาอิชะเกี่ยวกับเรื่องของการลูบเช็ดไปบนรองเท้าโคฟเนี่ยทํายังไงบ้างอะไรต่ออะไรก็ไปถามหลายเรื่องฟะกอละท่านหญิงอาอิชะไม่ได้ตอบฉันนะแต่ท่านแนะนําว่าซัลอาลียันเอางี้ดีกว่าท่านหญิงอาอิชะบอกเอางี้ดีกว่าซัลอาลียันไปถามอาลีเลยจบทีเดียวفإنه أعلم بهذا مني เพราะเรื่องนี้เรื่องของการลูบเช็ดบนรองเท้าโคฟเนี่ยอาลีรู้มากที่สุดรู้ดีกว่าฉันเข้าใจเรื่องนี้นะครับสันทัดมากกว่าฉันกานายูซาฟิรุมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านคอลีฟะอาลีเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อยมากๆเลยไปถามอาลีเอาก่อนละกันฟะอัสอัลตุฮูท่านชุไรกอิบนุฮานีก็บอกฉันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามใครไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ถามท่านคอลีฟะอาลีฟะกอลท่านคอ

0: ที่ฟ้าลีก็เล่าให้ฉันฟังว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ๋อเรื่องนี้น่ะรอซูลเคยพูดเอาไว้แบบนี้นะครับเคยพูดอย่างนี้ท่านคอลีฟะอาลีก็เลยเอาหะดีษอะไรหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าให้ฟังเลยเล่ายังไงเล่าหะดีษบทเดียวกับที่อยู่ในเอกสารในบทเรียนของเรานะครับลิลมุซาฟิริซะลาซะตุอัยยามินวะลายาลีฮินนะบอกว่าสำหรับคนเดินทางแล้วเนี่ยอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเช็ดบนรองเท้าโคฟเนี่ย3วัน3คืนเต็มๆเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับไม่ต้องถอดเช็ดไปพออาบน้ำละมากี่ทีก็เช็ดอาบน้ำละมากี่ทีก็เช็ดไปวะลิลมุกีมียอมุนวะไลละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่กับบ้านอยู่กับที่เนี่ยเอาแค่วันเดียวก็พอนะครับไม่ได้ลำบากอะไรเอาวันเดียวก็พอหะดีษบทเมื่อสักครู่นะครับเราว่าหูอะห์มัดวะมุสลิมวะติรมิซีวะนะซาอีวะอับนุมาจะตะเขาบอกรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามมุสลิมท่านติรมิซีนะครับท่านอิหม่ามนะซาอีแล้วก็อิบนุมาจะนะครับโดยสายรายงานที่ถูกต้องอิหม่ามมุสลิมคนเดียวก็พอแล้วครับตอนนี้เล่าให้ที่เขาเขียนมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นหะดีษที่รายงานมานะครับแล้วก็มีผู้บันทึกนะครับในหลายๆระดับนะครับได้บันทึกเอาไว้ฉะนั้นหะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการลูบเช็ดเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเตากีตุนมัสกำหนดระยะเวลาในการลูบเช็ดสรุปแบบนี้ก็คือถ้าเป็นคนเดินทางเอาแค่วันเดียวนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเริ่มเช็ดเริ่มสวมรองเท้าตั้งแต่เวลาวักตัวไหนวักตูซูฮรีก็ลูบเช็ดเลยไปอัสรีมักริบอิชาจนกระทั่งมาจนซูฮอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเริ่มจากเวลาไหนก็ชนเวลานั้นนั่นแหละครับถ้าเป็นคนเดินทางล่ะก็3วัน3คืนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนประเด็นต่อมาซิฟะตุลมัสฮีลักษณะวิธีของการเช็ดเราจะลูบเช็ดแบบไหนซึ่งผมจำไม่ได้ว่าพูดไปเมื่อครั้งก่อนหรือเมื่อวานอะไรจำไม่ได้นะครับว่าให้ลูบผ่านไปเฉยๆเนี่ยนะซิฟะตุลมัสฮีเขาบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่6ละวัลมุตะวัดดิอุบะดะอัยยุติมมะวุดูอะฮูเขาบอกสำหรับคนที่อาบน้ำละหมาดนะหลังจากที่เขาทำขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดมาจนกระทั่งครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วท่านตอนขั้นละหมาด1 2 3 4จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะล้างเท้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้ววายันบิซัลคุฟฟะแล้วเขาก็อะไรสวมรองเท้าคุฟเอาวิลเจลรอบะหรือสวมถุงเท้าลงไปนาละหมาดล้างหน้าล้างตาเช็ดล้างหน้าล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกเช็ดศีรษะเช็ดหูล้างเท้าสองข้างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สวมอะไรอัลคุฟสวมรองเท้าคุฟเอาวิลเจลรอบะหรือสวมถุงเท้าเรียกเจลรอบก็ได้นะครับนะเรียกเจลรอบก็ได้แล้วก็อะไรสวมถุงเท้าเสร็จแล้ววะยะซิฮละฮุลมัสฮุอะลัยฮิกุลละมาอะรอดัลวุฎูอะยะซิฮุไอยะยูซุเขาบอกเป็นการซะถือว่าใช้ได้ไม่ผิดนะหรือเป็นการอนุญาตสำหรับเขาอัลมัสฮุที่จะเริ่มต้นเช็ดนะครับเช็ดอะลัยฮิเช็ดได้ทั้งบนรองเท้าคูฟของเขาหรือวัลญะรอบนะครับหรือว่าถุงเท้าของเขาก็ได้กุลละมาอารอดัลวุดูอะทุกครั้งนะครับทุกกรณีทุกเหตุการณ์ที่เขาต้องการที่จะใช้วิธีลูบเช็ดไปบนรองเท้าของเขาแทนนะครับคือต่อไปนี้เวลาเขาอาบน้ำละหมาดเขาก็ไม่ต้องมาเสียเวลาถอดรองเท้าโคฟถอดถุงเท้าลูบไปบนไหนเลยล่ะลูบไปบนรองเท้าของเขาได้เลยลูบไปบนถุงเท้าได้เลยไม่ว่าการที่เขาจะอาบน้ำละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยจะอาบเพื่อละหมาดจะอาบเพื่ออะไรก็แล้วแต่เขาบอกกุลละมาอารอดัลวุดูทุกครั้งที่เขาอยากจะอาบน้ำละหมาดจะอาบน้ำละหมาดซุนนะห์จะอาบน้ำละหมาดฟารดูจะอาบน้ำละหมาดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาบน้ำละหมาดก่อนนอนก็ตามไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะอาบน้ำละหมาดเฉพาะไปละหมาดฟารดู5เวลาเรื่องของการกำหนดว่าละหมาดฟารดู5เวลาหมายถึงระยะเวลาเท่านั้นแต่รายละเอียดขั้นตอนในต่างๆเหล่านี้นะครับที่ว่าจะอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งน่ะไม่สำคัญเลยแต่ก็คือภายในระยะเวลา5เวลาละหมาดเนี่ยหรือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือ3วันกับ3คืนเนี่ยอันนี้เราจะอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาและทุกครั้งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อะไรใช้สิทธิ์เช็ดไปบนรองเท้าได้เลยบนอะไรบนถุงเท้าได้เลยบัดลันมินกอสลิริจไลฮีนะครับแทนที่เขาจะต้องไปเสียเวลาในการอะไรล้างเท้าทั้งสองข้างของเขาก็ใช้วิธีอะไรเช็ดไปบนรองเท้าคอฟหรือรองถุงเท้านั้นได้เลยยูรอคอซอลาฮูฟีซาลิกะยาวมุนวะไลลาตุนเขาบอกว่าในกรณีแบบนี้นะครับเป็นมูรคอสก็คือได้รับการอนุโลมให้เขาในการปฏิบัติหรือกระทำดังกล่าวนี้นะครับ1วันกับอีก1คืนอีดากานมุกีมันเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในวันเฉพาะในกรณีที่เขามุกีมันก็คืออยู่ในบ้านมาเดินทางไปไหนวะซะลาซะตุอัยยามินวะลายาลีฮาอิงกานมุซาฟิรอนและเช่นเดียวกัน3วันกับ3คืนสำหรับคนที่ ออกเดินทางนะครับออกเดินทางใช้3วัน3คืนสมมติว่าเดินทาง6วันนะครับพอถึงวันที่3เราก็ถอดออกมา1ครั้งแล้วก็ล้างเท้าให้เกลี้ยงแล้วเราก็สวมกลับไปใหม่แล้วเราก็ใช้สิทธิ์เรื่อยไปอะไรจนกระทั่งถึงวันที่6พอวันที่7แล้วก็ถอดใหม่นะครับไปอยู่นู่นอีก3วันแล้วก็ใช้แบบนี้3วัน3วันถอดที3วันถอดทีแต่ถ้าเป็นคนมุกีมล่ะ1วันถอดที1วันถอดที1แบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของเขาอิลลาอิลาอัจนาบะยกเว้นเฉพาะอะไรกรณีที่เขาเกิดมียูนุบขึ้นมานะครับเกิดมียูนุบขึ้นมาฟะอินนะฮูยะญิบุอะลัยฮินัซอูฮูทั้งนี้เพราะว่าถ้าถึงขั้นมียูนุบขึ้นมาแล้วนะครับจะได้เพียงแค่ครึ่งวันหรือจะวันกว่านะครับก็จำเป็นจะต้องถอดแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมันจำเป็นจะต้องอาบน้ำเพราะการอาบน้ำกุศลนะครับจะสวมรองเท้าโคฟกับไปนี่ไม่ได้นะครับเพราะมันจะทำให้น้ำเปียกไม่ทั่วถึงทุกส่วนของร่างกายหรือฮะดีษซอฟวานอัลมุตตะกอดิมซึ่งตรงกับฮะดีษของท่านซอฟวานหรือเป็นไปตามฮะดีษที่ท่านซอฟวานได้รายงานมาก่อนหน้านี้แล้วแต่พี่น้องจำได้เป็นฮะดีษของท่านอิหม่ามอะห์มัดของท่านคุซัยมะห์ท่านติรมิซีนะซาอีและก็ท่านอิหม่ามชาฟีได้รายงานเอาไว้ที่ซอฟวานบอกว่าวะลานะคละอะฮูมาอิลลามินญะนาบะห์รอซูลใช้แล้วว่าถ้าเรายังพอจะสวมรองเท้าอยู่ต่อไปได้นะสวมเรื่อยไปเลยนะครับไม่ต้องถอดนะครับนอกจากว่ากำหนดถึงกำหนดระยะเวลาแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องถอดเลยเกิดมียูนุบขึ้นมาถึงแม้จะไม่ถึงก็ต้องถอดแล้วล่ะครับเพราะกรณีนี้มันเป็นกรณีของการอะไรอาบน้ำวาญิบที่เราจำเป็นจะต้องอะไรต้องถอดนะประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับซิฟะตุลมัสฮีอันนี้เราอ่านไปแล้วนะซิฟะตุลมัสฮีประเด็นสุดท้ายมายุบติลุลมัสฮะกรณีที่จะทำให้การลูบเช็ดใช้ไม่ได้นะครับการลูบเช็ดไม่ได้เขาบอกยับตุลุลมัสฮูอัลคุฟไฟนี่การลูบเช็ดไปบนรองเท้าคุฟถือว่าจะใช้ไม่ได้นะครับด้วยกรณีด้วยเหตุผลด้วยสาเหตุนะครับดังที่จะกล่าวต่อไปนี้หนึ่งอิงกิดออุลมุดดะที่คือการหมดระยะเวลาที่ศาสนากำหนดเอาไว้สมมติคนเดินทางนะครับคนเดินทาง 3 วันกับ 3 คืนแล้วที่เราเดินทาง 5 วันเราจะใช้สิทธิ์ในการเช็ดทั้ง5วันเลยนะใช้ได้แต่เขามีเงื่อนไขว่าเราต้องอะไรพอถึงวันที่3เนี่ยพอถึงวันที่3เนี่ยเราต้องถอดออก1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็อาบน้ำละหมาดล้างใหม่ให้สะอาดแล้วก็สวมไปใหม่แล้วก็เริ่มนับ1 2 3ใหม่พอถึงวันต่อไปพอครบ3ก็ถอดล้างใหม่แล้วก็อะไรแล้วก็เริ่มต้นนับใหม่แบบนี้เลยไปไม่ใช่เช็ดทีเดียวทั้งอะไรทั้ง7วันเลย8วันเลย10วันเลยแล้วก็ไม่ถอดไม่อะไรเลยเขาบอกมันจะใช้ได้เฉพาะแค่3วันแรกเท่านั้นหมายความว่ายังไงสมมติผมเดินทาง5วันนะครับเดินทาง5วันเริ่มสวมใส่ไปตั้งแต่วันที่1แล้วก็ใช้สิทธิ์เรื่อยไปวันที่1วันที่2วันที่3แค่วันที่3เนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วผมจะต้องถอดอะไรถอดรองเท้าโคฟมาแล้วก็มาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ล้างเท้าให้เรียบร้อยใหม่นะครับแล้วก็สวมไปใหม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ต่อในวันที่4แล้วก็วันที่5แต่ถ้าผมไม่ใส่ไม่ถอดนะไม่ถอดแล้วก็ไม่ล้างเอาใช้สิทธิ์ตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเลยเนี่ยผมจะน้ำละหมาดผมจะใช้ได้เฉพาะเพียงอะไรเพียงแค่3วันแรกเท่านั้นนี่คือทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้ามันหมดระยะเวลาแล้วถ้าไปเช็ดหลังจากด้านถือว่ามันไม่ซอถือว่าใช้ไม่ได้3อัลญะนาบะห์การมีญะนาบะห์พอมีญะนาบะห์ปุ๊บมันวาญิบจะต้องถอดรองเท้าคอฟเพื่ออะไรเพื่อจะไปอาบน้ำวาญิบอาบน้ำกุสนะ3นัซอุลคุฟฟีการที่เราถอดรองเท้าระหว่างนั้นแหละนะครับเขาบอกว่า1วันกับ1คืนให้สวมไปแล้วก็เช็ดไปได้เลยแต่เราใส่ไปได้ครึ่งวันเองเช็ดไปได้2วักตูเองอยู่ๆถอดรองเท้าแล้วลงไปเตะบอลไปอะไรถอดรองเท้าคอฟออกกลัวรองเท้าจะพังจะสึกลงไปเตะบอลโคมได้ก็บอกอ้าวในเมื่อแกถอดรองเท้าเตะบอลได้แกก็ต้องถอดรองเท้าเลยอาบน้ำละหมาดได้งั้นก็ไม่ต้องสวมอาบน้ำละหมาดใหม่ซะถ้าจะใช้สิทธิ์ก็ต้องอะไรก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ถือว่าไอการถอดของเรานี่แหละถือเป็นอะไรถือเป็นการทำให้เสียนะครับเสียและเสียสิทธิ์ในการที่จะลูบในครั้งนั้นๆหรือครั้งต่อๆไปนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเมื่อการสิ้นสุดระยะหรือการถอดรองเท้าโคฟนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญแบบนี้ก็สมควรที่จะคำนึงถึงแล้วก็ตระหนักให้ดีเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะเป็นการเผลอเรือบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับท่านเชคอัลบานีนะครับแกไม่เห็นด้วยกับทัศนะต่างๆเหล่านี้แกบอกว่าในเมื่อเราซูนให้3วันก็3วันไปสิเขาจะถอดหรือไม่ถอดเขาจะทำยังไงเรื่องของเขาอันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการบางส่วนที่เขาพูดเอาไว้แบบนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่า ้องไม่ถอดนะต้องแล้วต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าหมดเวลาแล้วก็ต้องถอดแล้วก็เริ่มต้นล้างใหม่อะไรลักษณะนี้เป็นต้นอินชาอัลเลาะห์นะครับบทเรียนอันฟิกนะครับในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพูดอะไรกันได้ไม่กี่เรื่องเองนะครับยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่เลยก็หมดเวลาลงอีกแล้วอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ใหม่นะครับแล้วก็ในวันถัดๆไปสำหรับวันนี้นะครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮัวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีฮาซันและฮัจยะมาริยะมานะผลจะละหมาดจะนาซะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยาซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477969เลขบัญชี03411477969ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิوَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับตลอดจนพี่น้องที่รับฟังผ่านการบันทึกเสียงก็ดีหรือว่าบันทึกเทปก็ดีเนี่ยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคที่จะต้องกล่าวเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าทำให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันโดยเฉพาะผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ย ก็แอบดูอยู่นะมีการเรียนการสอนกันทุกสัปดาห์ผมก็ดูอยู่นะครับผ่านอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนี่แหละนะครับที่ทำให้เราได้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคที่จะต้องกล่าวบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยหลายๆท่านได้มีโอกาสมานั่นยิ่งต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เยอะๆเพราะว่าเรายังแข็งแรงแสดงว่าเรายังไม่ถึงขั้นว่าจะต้องอะไรนะอยู่กับบ้านอย่างเดียวนะครับส่วนคนที่ไม่มีโอกาสมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่ามันทันสมัยมากแล้วเราสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆมากมายนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่เราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์กันเยอะๆอีกอย่างก็คือว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วันนี้เราเป็นมุสลิมเรานี้วันนี้เราคือคนที่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราคือคนที่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์พูดได้เต็มปากเลยครับถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แปลว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมใช้คำว่ามีโอกาสไม่อยากจะบอกว่าแน่ๆใช่ไหมเพราะหลายคนเนี่ยวันนี้เป็นอิสลามไม่ใช่สิเคยเป็นมุสลิมวันนี้เนี่ยลาออกจากอิสลามแล้วมีไหมมีนะโดยเฉพาะไอ้พวกคนดังทั้งหลายนะจริงๆมันไม่ต้องบอกก็ได้แหละมันจะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นศาสนาอื่นก็เรื่องของมันเนาะไม่ต้องบอกไม่ต้องเป่าประกาศให้สังคมเขารับทราบก็ได้นะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามด้วยซ้ำมันแปลว่ามีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ไม่อยากเข้าสวรรค์ก็เรื่องของเขาเนาะส่วนเรื่องของเราก็คือว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนี้อัลเลาะห์ให้เราเป็นมุสลิมอัลเลาะห์ให้เราเป็นผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ให้เราอยู่ในอันอิสลามถ้าตั้งคำถามว่าอิสลามดียังไงอิสลามดียังไงแน่นอนครับอิสลามเอาตรงๆเลยก็คืออิสลามดีทุกเรื่องนี่เราตอบแบบเข้าข้างตัวเราเองอีกเหมือนกันถ้าใครเขาบอกไม่ดีเรื่องของเขาเห็นไหมง่ายๆเลยเรื่องของเขา เพราะอิสลามดีสำหรับเราถามว่าวันนี้เราต้องมั่นใจในอิสลามของเรานะวันนี้เราต้องภูมิใจกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นมุสลิมให้เป็นผู้ศรัทธาเพราะนั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์อย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถามว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีตั้งมากมายเครือญาตินบีญาติพี่น้องนบีมีโอกาสเข้าสวรรค์ทุกคนไหมไม่ใช่นั่นแปลว่าอัลลอฮ์เลือกให้เรามีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นต้องทำไมดีล่ะก็รักษาให้ตลอดรอดฝั่งก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปอะไรนะลาออกกลางทางก็แล้วกันนะไหนไหนไหนเราก็มีโอกาสแล้วก็พยายามรักษาให้ตลอดรอดฝั่งทีนี้ถ้าหากว่าตั้งคำถามว่าอิสลามดียังไงนะครับเราก็ต้องมีเหตุผลประกอบให้กับตัวเราเองเหมือนกันนะเพื่อเป็นกำลังใจเพราะถ้าเราไม่มีเหตุผลให้กับตัวเราเองเลยเนี่ยบางทีเราก็พอหนักๆเข้าเราจะท้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยนี้เนี่ยเราถูกท้าทายจากความเชื่ออื่นๆเมื่อก่อนเราอยู่กับบ้านเราไม่ค่อยได้รับรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมหรือว่าในโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนใช่ไหมเราใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะด้วยการดูสิ่งต่างๆมากมายบางทีมันก็มีเรื่องของความเชื่อของคนอื่นๆเขาเข้ามาผ่านโทรศัพท์ของเราแล้วเราก็ดูแล้วก็ดูสุดท้ายแล้ว AI ระบบ AI เขามีนะมันก็จะจับว่าเราชอบแบบนี้มันก็จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละให้เราดูบ่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็คล้อยตามเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาเวลามาดูศาสนาบ่อยๆมันก็จะเอาเรื่องของศาสนาเนี่ยมาใส่ให้เราบ่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นต้องเลือกที่จะดูเหมือนกันทีนี้ไอ้คนที่ไม่มีภูมิต้านทานคนที่ไม่ค่อยสนใจกับหลักการศาสนาเวลาดูสิ่งอื่นแล้วมันตรงกับนับซูไงมันตรงกับหัวใจมันตรงกับความต้องการเพราะฉะนั้นมันก็เลยคล้อยตามสุดท้ายแล้วก็มองว่าอิสลามของเราเนี่ยล้าหลังอิสลามของเราเนี่ยลำบากกินก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้จะกินก็ต้องเลือกว่ามันต้องฮาลาลนะมันจะต้องถูกต้องตามหลักการศาสนานะมันจะต้องสารพัดจะแต่งตัวให้สวยเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ต้องคุมฮิญาบออกนอกบ้านอุตส่าห์เสียค่าทำผมมาตั้งหลายร้อยแล้วใครจะเห็นล่ะมันก็จะมีความคิดต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วสุดท้ายแล้วเราก็คอยตามพอคอยตามแล้วเป็นยังไงเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราถูกท้าทายด้วยความเชื่อหรือว่าด้วยวิธีคิดแบบนี้มากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนว่าอิสลามดีที่สุดสำหรับเราแล้วอิสลามดีที่สุดสำหรับเราเพราะอะไรครับเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ให้การค้ำประกันอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาณอัลลอฮ์นั้นคืออันอิสลามเท่านั้นและอันอิสลามเป็นศาสนาที่คนทุกคนนบีทุกท่านเขาก็ยึดถือและปฏิบัติมาเพราะอิสลามเนี่ยแปลว่าการยอมจำนนมุสลิมก็คือผู้ที่ยอมจำนนยอมจำนนต่อใครอ่ะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนบีทุกท่านนบีทุกคนเลยก็จะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าหลักปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปแต่แกนเหมือนกันนั่นก็คือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์บทบัญญัติหรือว่ารายละเอียดในบทบัญญัติเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยถือศีลอดก็อาจจะคนละแบบละหมาดก็อาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าหลักจะเหมือนกันว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอย่าได้ตั้งภาคีอุอบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่คือคำสั่งที่นบีทุกคนได้รับเหมือนกันหมดพอมายุคสมัยนบีมุฮัมมัดเราก็จะได้คำสั่งว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตอันนี้คือยุคของท่านนบีเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลักแรกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าทุกคนเป็นมุสลิมนบีทุกท่านเป็นมุสลิมเพราะนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับแล้วถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในลัทธิความเชื่อแบบเดียวกับเราหรือไม่ยอมรับอันอิสลามเหมือนกับเราล่ะเราก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพบกับการขาดทุนถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในด้านใดก็แล้วแต่บางคนรวยบางทีเราก็แอบอิจฉาคนรวยอะเนาะมันไม่ใช่มุสลิมแต่มันรวยเอ้าเลยเอาไอเราเป็นมุสลิมก็จนเอ้าจนเอาเหมือนกันก็อย่าไปเอามันสิจนจะเอามาทำไมล่ะใช่ไหมเราก็ต้องขยันหน่อยพอเราไม่มีอีหม่านหรืออีหม่านเราอ่อนเราจะเกิดความรู้สึกว่าทำไมเป็นมุสลิมมันลำบากอะถ้าเป็นมุสลิมมันลำบากแล้วไปเป็นศาสนาอื่นมีการช่วยเหลือได้รับการดูแล เอาง่ายๆมีตังใช้อ่ะดีกว่าไหมเห็นไหมมันจะเกิดความรู้สึกเพราะนั้นถึงบอกถ้าอีหม่านเราอ่อนก็จะเกิดความรู้สึกว่าอิสลามของเราเนี่ยทำไมมันไม่เหมาะกับเราละแต่ต้องอย่าลืมว่าอิสลามคือศาสนาที่อัลลอฮ์ค้ำประกันว่าไม่ยับตะกี้ร้อยรอนอิสลามมีดีนันฟะลายุกบะละมินฮุวะฮุวฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินอัลลอฮ์บอกว่าและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามแล้วก็การงานทั้งหลายของเขาอัลลอฮ์ไม่รับและในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เขาจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดามินัลคอซิรินจากคนที่ขาดทุนถามว่าเราทำความดีมาตั้งมากมายแต่โลกหน้าโลกอาคิเราะห์เรากลับไม่ได้รับอะไรเป็นการตอบแทนเลยแล้วเราจะไปอยู่ไหนเราจะไปอยู่ไหนในความเชื่อของเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีโลกหน้าใช่ไหมหรือใครไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อเราต้องสอนอะกีดะห์ท่านก่อนนะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะเพราะอะกีดะห์เนี่ยมันคือตัวแปรสำคัญมันคือสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้เราเก่งขนาดไหนดีขนาดไหนมีความรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่รู้จักอัลเลาะห์และไม่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ายังไงเราก็ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ก็ต้องบอกนะสวรรค์ของอัลเลาะห์นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนมาทะเลาะกับเราอีกสวรรค์ของอัลเลาะห์อ้าวแล้วคนอื่นๆก็ทำความดีบริจาคทำอะไรตั้งมากมายเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเอาเฉพาะแขกอย่างเดียวเหรอเข้าสวรรค์เนี่ยเขาอาจจะเถียงกับเราอะนะต้องเถียงกับเขาไหมไม่ต้องผมเคยบอกหลายๆที่ไม่ต้องไปเถียงคุณก็ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณจะเอาสวรรค์จากใครล่ะถูกไหมคุณทำความดีคุณบริจาคคุณทำนู่นทำนี่ตั้งมากมายที่คุณคิดว่ามันน่าจะได้รับรางวัลดีๆทั้งหลายคุณก็ต้องถามตัวคุณว่าคุณจะไปเอาสวรรค์จากใครแต่ถ้าถามเราลังเลไม่ที่จะตอบว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เห็นไหมแปลว่าเราไม่งงไงเราไม่งงของเขาเนี่ยถามสิบคนมันอาจจะได้คำตอบแตกต่างกันไปของเราเนี่ยถามตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งอายุหลายวันกันแล้วเนี่ยตอบเหมือนกันเอาสวรรค์จากใครอัลลอฮ์เห็นไหมแปลว่าเราไม่ได้ลังเลไงเราไม่ได้ลังเลเพราะนั้นเพราะสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างที่พำนักเอาไว้สุดท้ายปลายทางของคนนะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยแล้วพอไปถึงโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เชื่อหรือไม่เชื่อมันหนีไม่พ้นสองที่นี้ครับสวรรค์และนรกสวรรค์และนรกอ้าวถ้าคิดแบบมนุษย์ทำไมมันต้องมีสวรรค์และนรกอ่ะจะรู้ได้ไงต้องมีเพราะสวรรค์เอาไว้ตอบแทนคนทำความดีนรกเอาไว้ลงโทษคนทำความชั่วทำไมต้องเป็นแบบนั้นน่ะเพราะถ้ามันไม่มีสุดท้ายปลายทางมันไม่มีการสอบสวนไม่มีการคิดบัญชีแปลว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมสมมุติว่าผมฆ่าคนหนึ่งตายผมไม่ได้ถูกจับและไอ้คนตายก็ตายไปแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ตายปรากฏว่าจบกันผมก็ไม่ถูกลงโทษอ้าวและไอ้คนที่ถูกฆ่ามันถูกอาธรรมใช่ไหมใครจะช่วยมันใครจะคืนสิทธิ์ให้มันอันนี้ภาพไกลไปนิดนึงโหดไปโกงที่ดีกว่านะโกงที่มรดกอะไรกันเนี่ยนะระวังให้ดีนะโกงที่โกงทางอะไรทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าพอดุนยาเนี่ยมันไม่มีใครเอามาคืนให้ไงไม่มีใครมาตัดสินเพราะจับกันไม่ได้มันตัวบทกฎหมายมนุษย์มันก็มีข้อจำกัดเนี่ยถ้าถามว่าอัลลอฮ์ปล่อยผ่านไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านแม้กระทั่งนิดเดียวอัลลอฮ์ก็เอามาสอบสวนฟะมัยยะมันมิสกอละซะรอตินไคร่รอยะรอความดีนิดเดียวอัลลอฮ์ตอบแทนแล้วก็ชัรรอยะรอความชั่วนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ตอบแทนก็แปลว่าไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ด้วยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการฟื้นคืนชีพมันจะต้องมีการสอบสวนมีการคิดบัญชีแล้วมีการให้รางวัลและการลงโทษเพราะนั้นนี่คือความเชื่อของเราถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยใครจะพูดเขาเรียกจะกล้าในการที่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกมันหลอกลวงหรือว่ามันเป็นเรื่องงมงายก็ปล่อยเขานั่งไปนั่งทะเลาะทำไมเสียเวลาเราด้วยใช่ไหมสู้หาเวลามารู้เรื่องศาสนาดีกว่าไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะผมแนะนำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้พร้อมจะฟังเราอ่ะจะไปทะเลาะกันไปเพื่อเราก็ไม่ได้ชนะเขาหรอกเพราะเขาไม่ได้ยอมรับเราไงถ้าอย่างนั้นก็แต่ถ้าเขาสงสัยและเขาอยากรู้เราก็ต้องพิจารณานิดนึงว่าเขาอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เราสอนเขาให้ข้อมูลเขาไอ้เชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงเพราะเขาอยากรู้เขามาดีอ่ะพูดง่ายๆมาดีเฮ้ยทำไมมุสลิมไม่กินหมูอ่ะเราอยากฟังเหตุผลว่ามันมีหลักการยังไงอ้าวเราก็บอกเขาละบอกเขาแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ช่วยส่งมาให้ตัวครูเขาตอบไม่ต้องไปตอบเองเพราะว่าตอบไปตอบมาเดี๋ยวแพ้ทางกันยุ่งอีกบอกทำไมมุสลิมไม่กินหมูเนี่ยตอบไงดีหมูไม่อร่อย ไม่ใช่หมูมีเชื้อโรคอ่ะสมมติเราตอบวัวไม่มีไงเอาแล้วเถียงเขายังไงดีล่ะเนี่ยไก่ไม่มีไงเออแล้วควายที่กินเนี่ยวิ่งแล้วเลยว่าไม่มีไงโอ้แล้วเถียงก็ไม่ได้หรอกมันอย่างงั้นอย่างนี้เราเถียงไม่สู้ไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเถียงไงผมบอกแล้วง่ายๆเลยศาสนาห้ามพระเจ้าห้ามอัลลอฮ์ห้ามเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจบถ้ามันถามต่อว่าทำไมพระเจ้าห้ามทำไมอัลลอฮ์ห้ามผมแนะนำให้ตอบแบบคำตอบของอาจารย์วิทยาวิเศษรอฮิมะฮุลลอฮ์ทำไมพระเจ้าห้ามอาจารย์วิทยาตอบไงรู้ไหมผมจะไปรู้ว่าผมไม่ใช่พระเจ้าจบไหมอย่าลืมฮะมันคือความเชื่อความศรัทธาแปลว่าของใครของมันเขาก็เชื่อเขาแบบนึงไงเราก็เชื่อของเราแบบนึงวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องบังคับให้เขาเชื่อเราและเขาก็ไม่มีสิทธิ์บังคับให้เราเชื่อเขาเพราะนั้นถ้าแต่ถ้าเขาอยากรู้เราต้องแนะนำว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวลองแกลองเทียบดูแล้วกันว่าเนี่ยระหว่างเนี่ยอย่างเรื่องการแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยเห็นภาพชัดเลยถามว่าเราออกจากบ้านคุมหิญาบเรียบร้อยก็ไอออกมาเนี่ยแทบจะไม่เหลือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเอาแบบสายตาคนปกติที่ไม่หลอนยาด้วยนะถามว่าไอคนสองคนเนี่ยใครเรียบร้อยกว่าแน่นอนเขาก็ต้องบอกแบบนี้เรียบร้อยกว่าแล้วถามว่าคนสองคนเนี่ยเวลาเขาแทะล้มด้วยสายตาเขาจะมองใครเขาก็มองไอ้คนที่มันเปิดไอ้คนปิดก็มองไม่เห็นเราเห็นแต่ลูกตาเนี่ยก็จะไปมองทำไมล่ะใช่ไหมล่ะนี่คือสิ่งที่มันคือธรรมชาติของความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยดีสำหรับเราดีในทุกๆเรื่องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดให้มันเป็นศาสนาของมนุษยชาติและไม่ใช่ของนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะแล้วอย่าไปเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยเพิ่งเหมือนกับข้อมูลของคนไม่ใช่มุสลิมมันก็จะบอกว่าอิสลามเพื่อก่ออะไรเพิ่งจะถูกก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อ1440กว่าปีแค่นี้เองยังน้อยกว่าศาสนาเขาอีกไม่ใช่อิสลามมีมาตั้งแต่สร้างโลกเลยเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่วันที่สร้างโลกกำหนดมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมถามว่านบีอาดัมเคารพกราบไหว้ใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นบีทุกคนเนี่ยเรียกร้องสู่ใครสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอิสลามมีมาตั้งนานแล้วอ่ะหลักฐานจากอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกชะรออะละกุมมินัดดีนมาวัสซอบิฮินูฮันอัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับพวกเจ้าซึ่งศาสนาเหมือนกับที่เคยสั่งเสียให้แก่นูฮ์มาแล้ววัลละดีเอาให้นาอิไลกะและสิ่งที่อัลลอฮ์วะฮยูมายังเจ้าก็คือมุฮัมมัดเนี่ยว่ามาวัสไซนาบิฮิอิบรอฮีมเป็นสิ่งเดียวกันที่อัลลอฮ์เคยสั่งเสียใครเหมือนกันนบีอิบรอฮีมถามว่านบีอิบรอฮีมกราบไหว้ใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมเป็นมุสลิมมั้ยเป็นนะแล้วก็มูซาวะอีซานบีมูซาก็ใช่นบีอีซาแม้กระทั่งนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาเป็นมุสลิมนะไม่ใช่เป็นนัสรอหรือนัสรอนีไม่ใช่นะถึงแม้ว่าความเชื่อของคนบางกลุ่มเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรนะศาสดาของเขาและคำว่าศาสดาเนี่ยผมขอแนะนำว่าอย่าใช้กับนบีมูฮัมมัดของเราเพราะนบีมูฮัมมัดไม่ใช่ศาสดาศาสดาคือผู้ก่อตั้งลัทธิถามว่านบีมูฮัมมัดก่อตั้งลัทธิป่ะเปล่าอิสลามเป็นของใครของอัลลอฮ์นบีมีหน้าที่มาประกาศศาสนาเราเรียกนบีว่าศาสนทูตถ้าภาษาไทยแต่เราเป็นมุสลิมเราเรียกให้มันทับศัพท์ไปเลยว่าท่านนบีหรือรอซูลุลลอฮ์แปลว่าศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นมุสลิมมั้ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะอัลเลาะห์บอกว่าเป็นแต่ถึงแม้ว่าไอ้ความเชื่อของคนอื่นๆเค้าก็จะบอกว่าเค้าเป็นอีกศาสนานึงก็เรื่องของเค้าดีแล้วให้มันคนละศาสนากับเราน่ะดีแล้วเพราะถ้าเป็นศาสนาเดียวกับเราแล้วมันทําคนละอย่างกับเราแล้วมันจะยังไงกันล่ะใช่มั้ยความเชื่อของเค้าคืออะไรนบีอีซาตายแล้วเพื่อไถ่บาปให้ชาวโลกโอ้เล่นใหญ่มากนะเรานี่สบายแล้วหมดบาปแล้วไม่ใช่นะยังไงก็ยังมีบาปอยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับเพราะบาปใครบาปมันในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าลาตะซิรุวะซิรอตุนวิซรออุคราไม่มีใครต้องรับผิดชอบบาปใครหมายความว่าบาปใครก็บาปมันยกเว้นว่าไอ้บาปที่เราทำเนี่ยเราเรียนแบบมาจากมันรับด้วยถูกไหมเพราะมันทำความชั่วเราเห็นวิธีการของมันแล้วเราเอาวิธีการมันมาทำมันรับด้วยแต่ถามว่าเราก็ยังต้องรับอยู่ไหมล่ะก็ต้องรับอยู่วันยังค่ำนั่นแหละนะครับเพราะนั้นนบีทุกท่านเนี่ยนบีทุกท่านเป็นมุสลิมเหมือนกันหมดคำถามนิดนึงก่อนแล้วกันนบีอีซาตายหรือยังโอ้อันนี้สอบผ่านเลยเพราะตอบปุ๊บเลยไงไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าตอบด้วยความมั่นใจแต่ถ้าใครบอกเดี๋ยวขอคิดก่อนอันนี้ไม่เข้าท่าละเดี๋ยวเราบอกแล้วถ้าอันไหนไม่เข้าท่าเดี๋ยวสอนตะกีด้ากันก่อนสอนวิชาเตาฮีดกันก่อนนบีอีซายังไม่ตายตามความเชื่อของเราและในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ก็มาสัมทับเตือนว่านบีอีซายังไม่ได้ตาย อินนีมุตะวัฟฟีกะวะรอฟิอุกะอิลัยยะวะมุตะฮิรุกะมินัลละดีนกะฟะรูนี่เป็นอายะที่อัลเลาะห์เอามายืนยันว่าอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะยกเจ้าขึ้นไปบนชั้นฟากฟ้าให้เจ้าตายและให้เจ้าปลอดภัยจากบรรดาผู้ปฏิเสธแปลว่ายกขึ้นไปแล้วอยู่ยังไงวัลลอฮุอะลัมไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องนะเพราะบางคนอยู่ยังไงคนไทยเรานี่แปลกไม่คนไทยพวกเรานี่แหละคนไทยที่เป็นมุสลิมพวกเรานี่แหละนะแปลกอยู่อย่างอันไหนที่ลึกลับเป็นยังไงอยากรู้วิญญาณอย่างเงี้ยมันจะกลับมาบ้านไหมปู่ย่าตายายโต๊ะกี้โต๊ะวังทั้งหลายที่เสียไปแล้วจะกลับมาไหมเนี่ยพอจะกลับมาแล้วก็เดือดร้อนอีกดิถ้าเขากลับมาเนี่ยเราเดือดร้อนต้องเตรียมที่เตรียมทางเตรียมข้าวเตรียมนู่นเตรียมนี่เหมือนกับที่หลายๆคนเขาเตรียมไงถามว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาอะไรนะเมื่อกี้อิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดคิดเองไม่ใช่นะศาสนาอิสลามก็คืออะไรเราต้องไปดูไงเรื่องของวิญญาณถามว่านบีก็เคยถูกถามเรื่องของวิญญาณใช่ไหมยัสอาลูนากะอานิรูห์พวกเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณถามว่านบีบอกได้แค่ไหนก็บอกได้ตามที่อัลลอฮ์บอกกุลิรูห์มินอัมริร็อบบีต่อไปนะวิญญาณเป็นเรื่องของใครก็เรื่องของอัลลอฮ์จบไหมไม่จบอีกเจ้าให้ได้แล้วถ้าเราอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้ไม่ต้องอยากเอาอยากของเราเนี่ยละก่อนมันก็แปลกนะถึงบอกไงเพราะอันไหนที่มันเป็นเล่นลับหน่อยเราอยากจะนั่นฉะนั้นอย่าลืมนะลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮีในยุมินูนบินไกบนี่ลักษณะของเราอัลลอฮ์บอกแค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นอีกเรื่องนึงที่หลายคนทะเลาะกันเลิกเกินเรื่องของศาสตร์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อยู่ยังไงว่างใช่ไหมเราอย่ายุ่งเราไปยุ่งกับไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่ควรจะยุ่งถามว่าอัลลอฮ์บอกไลซักมิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ต้องนึกต่อไหมไอ้พระองค์จะเป็นยังไงนั่งบนบัลลังก์นั่งยังไงไม่ต้องเขาบอกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะอะไรเพราะนั่นคืออัลลอฮ์เราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์บอกยังไงเชื่อไหมเชื่อจบไม่ต้องไม่ต้องนั่นต่อไม่ต้องไปอะไรเพราะอย่าลืมสติปัญญาเรามันมีขอบเขตจำกัดนะเอาง่ายๆสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยจินตนาการได้ไหมไม่ได้หรอกสมมุติแบบปากกาสักหนึ่งด้ามซึ่งเราไม่เคยเห็นปากกามาก่อนเลยแล้วไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยปากกาแล้วเราจะนึกออกไหมว่าปากกาเป็นยังไงไม่ออกหรอกครับเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเพราะนั้นเราเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เคยแต่อัลลอฮ์มีจริงไหมมีจริงเพราะรู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทำไมสร้างถามว่าของเล็กๆ เราบอกได้ว่ามนุษย์สร้างแต่พอของใหญ่ๆเราบอกว่าธรรมชาติสร้างแปลว่าแรกๆเราฉลาดหลังๆความฉลาดมันน้อยลงผมไม่ใช้คำอื่นนะเดี๋ยวจะดูไม่สุภาพเห็นกล้องแล้วผมกลัวตลอดปกติผมจะพูดบางทีก็อาจจะหลุดๆบ้างไงแต่พอเห็นกล้องหลายตัวเริ่มกลัวเหมือนกันไม่ใช่กลัวว่าจะโดนด่านะกลัวว่ากล้องกลัวว่าสถานีหรือว่าช่องของเขามันจะปิวมันจะปิวไงเดี๋ยวพวกลงเดี๋ยวทัวลงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าใจภาษาบอกทัวลงใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมั่นใจอัลลอฮ์บอกแค่ไหนเอาแค่นั้นสิ่งที่เป็นสิ่งเล่นลับไม่ต้องไปยุ่งเยอะเพราะนั้นให้มั่นใจว่าอิสลามดีที่สุดแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะประโยคนี้ผมพูดหลายที่ผมพูดบ่อยแปลว่าเรื่องที่เป็นเรื่องของเราอะศาสนาใช้ให้เราทำอะไรนั่นแหละยุ่งให้เยอะวันนี้เราทำหรือยังอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาแล้วใช้กับทุกเรื่องเลยนะสมมติเรื่องชาวบ้านต้องไปยุ่งไหมไม่ต้องเพราะไม่ใช่หน้าที่ตัวเราคนในครอบครัวเราญาติพี่น้องเราเอาคนใกล้ชิดเราพอละไม่ต้องไปยุ่งกับบ้านตรงข้ามไม่ต้องไปยุ่งกับใครที่ไม่ต้องนี่กลายเป็นว่าเรารู้ทุกเรื่องของชาวบ้านแต่ในบ้านเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ไม่ได้สิไม่จะไม่ได้นะเพราะนั้นอิสลามเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่จะต้องเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตให้เป็นเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามดีที่สุดแล้วเราต้องภูมิใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้กับเรามากๆและบรรดานบีทุกคนเป็นมุสลิมอย่างที่ผมบอกเพราะทั้งหมดนั้นทำไมอันอากีมุตตีนวะลาตัตฟัรรอกูคำสั่งบรรดานบีเหมือนกันหมดว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงยืนหยัดในศาสนาของอัลเลาะห์และอย่าได้แตกแยกกันอุลามะหรือนักตัฟซีรอธิบายบอกว่านั่นก็คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ถามว่านบีทุกคนยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ามั้ยจบนั่นแหละเอกภาพเค้าเรียกเตาฮีดไงเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราจึงพูดได้เต็มปากว่าที่บอกเรื่องดีเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือว่าคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วเราไม่ทะเลาะกับใครนะส่วนใครจะบอกว่าเขาจะไปเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาแล้วเอาไปเราต้องไปแย่งกับเขาไหม ไม่ต้องนะแล้วเวลาเรามีดีอะไรก็ตามแนะนำกันนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสวรรค์ให้เราอยู่คนเดียวนะแปลว่าเราทำความดีอะไรเราคิดว่าเป็นสิ่งดีเผยแผ่พยายามแบ่งปันพยายามบอกกล่าวพยายามเตือนกันแต่ที่สำคัญก็คือบิ้นอิคลาสด้วยหัวใจที่ทำไมบริสุทธิ์อย่าเขาเรียกอย่าไปคิดว่าเรารู้มากกว่าเราจึงไปบอกให้เขาต้องทำตามเราอย่ายกตนข่มท่านพยายามนอบน้อมแล้วมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเตือนใครเนี่ยถามว่านบีแข็งก้าวกับการดะวะไหมเปล่านะนบีถูกสอนนะอุดออิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะวันเมาอิซะตินฮะซะนะวะจาดิลฮุมบิลลาตีฮิยะอะซันเจ้าจงเรียกร้องสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยฮิกมะฮิกมะเนี่ยแปลได้หลายอย่างวิทยาปัญญาเข้าใจยากอ่ะเนาะหลายๆท่านวิทยาปัญญาคืออะไรวะชื่อโรงเรียนไม่ใช่เอาง่ายๆเลยก็คือหลักการและเหตุผลด้วยเหตุและผลเนี่ยหมายความว่าเวลาเราไปสอนกับใครเราจะไปให้ความรู้ใครเราจะไปคุยกับใครก็ดูเขานิดนึงเขาพร้อมจะฟังไหมกาลเทศะความหมายง่ายๆเลยกาลเทศะรู้ว่าเขาพร้อมจะฟังเราไหมเขาอยากจะฟังไหมคำพูดแบบนี้ใช้ได้ไหมกับเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนนี่คือวิธีการก็เรียกอุสูบุดดาวะวิธีการในการดะวะหรือเชิญชวนเพราะนั้นเราจะเห็นว่านบีไม่ได้ก้าวร้าวขนาดว่านบีถูกแกล้งขนาดไหนถูกรังแกขนาดไหนนบียังไม่โกรธเลยเพราะท่านนบีโกรธแล้วนบีต้องการล้างแค้นถามว่านบีมีสิทธิ์ไหมก่อนมีโดยหลักมันคือเรื่องของการถูกอาธรรมไงแต่นบีไม่ได้โกรธแล้วนบีเมตตาแล้วนบีขอดุอาให้อีกต่างหากดูชาวตออิฟตออิฟเนี่ยนบีมีความหวังว่าเข้าไปเมืองตออิฟแล้วเนี่ยคนในเมืองตออิฟน่าจะแบบให้การสนับสนุนแต่มันตรงกันข้ามออกมาเลือดอาบมาเลยเลือดอาบมาเลยมาลาอิกะห์มาหาได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ที่ดูแลแถวนั้นว่าเอาไหมถ้าจะให้ภูเขาสองลูกเนี่ยมันขนาบเข้าหากันแล้วให้มันตายกันให้หมดเลยเปล่านบีไม่เอานบีบอกว่าขอดุอาให้กับคนเหล่านี้และหวังว่าเลือดเนื้อเชื้อไขของคนเหล่านี้เขาจะเป็นผู้ศรัทธาในอนาคตแล้วเป็นไหมเป็นสิถ้าไม่ได้เป็นพวกเราไม่ได้เป็นขึ้นกระเช้าที่ตออิฟกันหรอกถูกปะล่ะถามหาว่าตอนนี้ตออิฟเป็นยังไงโอ้โหอากาศก็ดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำเป็นสถานที่ทำเงินให้ซาอุดีตั้งเท่าไหร่นะเพราะว่าคนไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ส่วนใหญ่ก็ทำไมเอาไปตออิฟซะหน่อยนึงพอแซ่บอกไปขึ้นกระเช้ากันเอาไปแล้วก็ไปกันเห็นไหมถามว่าท่านนบีเอาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเอาจัดการเลยจะเหลือตออิฟให้เราไปเที่ยวไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะเพราะนั้นนี่คือความเมตตาของท่านนบีและก็นี่คือสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าวิธีการหรือว่าการดะวะเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกฮิกมะของมันอยู่นะครับทีนี้ชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยเหมือนคนปกติเขาทั่วไปอยู่แล้วมันก็มีทั้งความสุขและความทุกข์มีทั้งยามที่เราสบายใจและทุกข์ใจก็แปลว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่วิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะต่างกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดง่ายๆเขาเรียกคิดบวกนะไม่ใช่คิดจะบวกนะฮะมันจะมีพวกคิดจะบวกเหมือนกันเห็นอะไรจะใส่อย่างเดียวเลยคิดบวกก็หมายความว่าเราคิดในแง่ดีไงว่าถึงแม้ว่าคนอย่างเช่นน้ำท่วมหรือว่าถูกทดสอบในเรื่องใดก็แล้วแต่เราก็จะมองว่าอะไรนั่นคือบททดสอบที่อัลลอฮ์กำลังต้องการวัดอีหม่านของเราในขณะที่คนโดยทั่วไปเขาอาจจะมองว่ามันคืออะไรล่ะสมมตินะฮะขอโทษนะฮะมันคือความซวยของเขาแต่เราไม่ได้มองแบบนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเขาถึงได้ตั้งหัวข้อว่าไงนะมีแต่ดีกับดีถึงแม้ว่าไอสิ่งที่มันไม่ดีในความรู้สึกของคนโดยทั่วไปอย่างเช่นบาละเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกครับบาละแปลว่าบททดสอบภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยกังวลใจลูกสอบตกอะไรเนี่ยนะอกหักสามีซ้อมอะไรก็ว่าไปไม่มีนะของเราไม่มีไม่ได้มีเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้กติกาชีวิตอยู่แล้วนะครับว่าระหว่างชายหญิงมันมีอะไรนะมันมีหน้าที่ผูกพันกันนะเพราะนั้นเวลาจะแต่งงานก็เลือกก่อนก็แล้วกันนะเลือกคนที่มีศาสนาเหมือนกันอันนี้สำคัญนะดูแล้วเราก็คงแต่งงานกันทุกคนแล้วนะ อันนี้ดูเผื่อลูกๆหลานๆแล้วกันนะถ้าจะแต่งงานเนี่ยนบีบอกอย่างนี้ผู้หญิงจะเลือกคู่ครองอ่ะจริงๆเขาบอกวลีก็คือพ่ อบอกวลีว่าถ้าจะเลือกคู่ครองเลือกลูกเขยอ่ะนะให้เลือก2ข้ออะไรกับอะไรศาสนากับมารยาทดีนูฮูวะคูลูกูฮู2ข้อ ขาไม่ได้บอกว่าหล่อด้วยไม่ได้บอกว่ารวยด้วยไม่ได้บอกว่ามีชื่อเสียงไม่ต้องเอาสองข้อนี้เพราะไอ้สองข้อนี้มันจะกำกับชีวิตทั้งหมดแหละมันจะทำให้ชีวิตจะไปกันรอดอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะต้องมีเหมือนกันผู้ชายเลือกผู้หญิงล่ะนบีก็พูดเอาไว้แหละรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาแต่ไอ้ข้อมีศาสนาอยู่ข้างหลังแต่นบีไปโฟกัสหรือเน้นย้ำว่าเลือกคนที่มีศาสนาและชีวิตของท่านจะไม่วุ่นวายนั่นแปลว่าผู้ชายเลือกผู้หญิงมีศาสนาผู้หญิงเลือกผู้ชายมีศาสนาเป็นยังไงชีวิตสมบูรณ์แล้วครับไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่ใช่ปัญหามันมีอยู่แล้วยังไม่ตายยังไงปัญหามันก็มาตายก็มีปัญหาใช่ไหมคือปัญหามันมีแต่วิธีคิดมันจะคนละแบบใช่ไหมฮะถามว่าเวลามีชีวิตคู่มันก็อาจจะหอมระแหงกันบ้างธรรมดามันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะเป็นเรื่องทั่วปกติอยู่แล้วแต่ว่าวิธีคิดจะคนละอย่างไอ้ประเภทแบบกูหย่ามึงอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกจากปากง่ายๆหรอกครับถ้ามันไม่เต็มที่จริงๆหรือไม่ถึงเวลาของมันจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนโดยทั่วไปที่เขาอาจจะลงไม้ลงมือแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายร่างกายสุดท้ายบางคนฆ่ากันตายด้วยซ้ำแต่อิสลามมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะเรามีขั้นตอนเรามีหลักการถ้าไม่พอใจกันอยู่กันไม่ได้ก็ทำไงอ่ะก็ต่างคนต่างไปแต่ก่อนที่มันจะต่างคนต่างไปมันเขาให้สิทธิ์การหย่าอยู่ที่ใครนะผู้ชายลองให้อยู่ที่ผู้หญิงดิรับรองโดนหย่าวันละไม่ต่ำกว่า10งอนหน่อยหย่างอนหน่อยหย่างอนหน่อยหย่าใช่ไหมแต่ให้อยู่ที่ผู้ชายเพราะอะไรคิดเยอะไงโอ้ถ้าหย่าเนี่ยถ้าหย่าแล้วแต่งใหม่มาฮัทให้ไปต้องไปเสียมาฮัทใหม่เนี่ยโอ้ผมคิดเยอะไงไม่หย่าหรอกยังไงก็เดี๋ยวต่างคนต่างไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเคลียร์กันใหม่อะไรก็ว่ากันไปนี่ก็อันนี้คือเรื่องของชีวิตคู่ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเลือกคนมีศาสนาแล้วต้องศาสนาเดียวกันด้วยนะไม่เอาแบบไอ้ในอินเทอร์เน็ตที่เห็นใน TikTok ติ๊กต๊อกอะไรที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวอย่างไงแล้วมันจะมีไอ้คนที่คอยไปคอมเมนต์และเห็นด้วยนะเนี่ยฉันกับแฟนเนี่ยคนละศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ไอ้ฉันเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยนะฉันเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงผู้ชายดีก็อยู่กันได้สามีก็ทำของเขาฉันก็ทำของเขาถ้าฉันก็ทำของฉันอยู่กันได้ไหมเนี่ยเงี้ยมันก็ซีนาตลอดไปนั่นแหละเพราะมันคนละความเชื่อแต่ว่าพยายามทำให้ความชั่วมันดูสวยหรูไงและไอคนที่เขาไปคอมเมนต์ก็มีเราก็เหมือนกันคู่ของเราก็เหมือนกันนั่นแหละลงนรกกันทั้งหมดนั่นแหละมันยังจะแบบเหมือนกับต้องการกำลังใจไงแล้วถามว่าไอของไม่ดีไปให้กำลังใจกันแปลว่าไอพวกเดียวกันอยู่ไหนอะขังรวมสิครับเวลาลงโทษก็ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเราเองก็ระวังนะไอ้ประเภทแบบอามีนจะมีเห็นไหมเอออะไรอามีนดูด้วยจะอามีนนะให้ถูกกับเรื่องด้วยเขาทำบิดาเนี้ยเราไปอามีนไปด้วยกันอะไรงั้นก็ต้องดูกับเรื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอามีนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะแล้วก็เอาให้มั่นใจไม่เป็นไรอามีนทีหลังก็ได้เราอาจจะอามีนเป็นคนที่101ก็ได้เพราะบางคนเนี่ยมันอยากจะเป็นคนแรกไงเนี่ยเพราะเราเล่นสื่อเยอะไงเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะไอ้โทรศัพท์เนี่ยแล้วเราก็คุยกันนะผมก็คุยกับบรรดาบอกว่าเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่เล่นโทรศัพท์เยอะเพราะผู้ใหญ่เล่นโทรศัพท์เยอะแล้วบางทีเนี่ยหลุดไงไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้สิเนี่ยที่มันโดนหลอกก็เพราะนี้แหละนะคอนเซ็นเตอร์มันโทรมาหลอกได้ไงเพราะนั้นแต่ว่าไม่นะว่าไม่ได้หมายความว่าห้ามเล่นนะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วต้องยอมรับคือลืมโทรศัพท์ต้องกลับไปเอาถูกไหมถ้าลืมบัตรประชาชนลืมกระเป๋าตังค์ลืมพูดง่ายลืมทุกอย่างช่างมันให้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วกันไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าเราก็ใช้ให้เป็นก็แล้วกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างดีหมดสำหรับชีวิตผู้ศรัทธาให้เราไม่ชอบมันก็ดีในความรู้สึกของมนุษย์นะถึงแม้ว่าไม่ชอบมันก็ดีเพราะนบีบอกอย่างนี้อัจบัลลิอัมรินมุมินีอินนะอัมเขาเดี๋ยวขออนุญาตที่หนึ่งเขาให้ผมพูดถึงกี่โมงนะเอาเที่ยงเองเหรอเที่ยงสิบห้าได้ ผมไม่รู้ผมเพราะว่าเวลาที่ให้มานะสิบสี่สิบใช่ไหมผมก็กล่าวว่า10:40ถึงพอดีเที่ยงไงไม่เป็นไรฮะถึงเที่ยง15กับเที่ยง15อยู่ด้วยกันนะอัจบัลลิอัมรินมุมินีอินนะอัมรอฮูกุลละฮูไคลุนนบีบอกว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งสำหรับมุมินทุกสิ่งทุกอย่างของมุมินดีทั้งหมดและขยายความเพิ่มเติมวะไลซาดากาลิอะฮาดินอิลลาลินมุมินและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นนอกจากกับมุมินเท่านั้นแปลว่าใครได้สิทธิ์ตรงนี้เท่านั้นมุมินก็คือใครอ่ะพวกเรานี่แหละต้องเหมารวมกับพวกเราอ่ะนะเพราะมุมินคือพวกเราอินอัลซอบัตุสระชากะรอ เมื่อมีสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขทำมาหากินได้กำไรเยอะมีความสุขไหมมีความสุขลูกมาบอกว่าวันนี้ฉันสอบได้ที่หนึ่งมีความสุขไหมมีความสุขนะแล้วสามีซื้อของมาฝากมีความสุขไหมต้องมีแหละนะไม่ใช่พอซื้อของมาฝากแล้วไม่ยิ้มเลยไม่ได้นะไม่งั้นครั้งหน้าอดอินอัสอบัตุสระชากรอฟาก้านะไครอนละหูเป็นสิ่งดียังดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเวลามันมีความสุขเนี่ยแล้วเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่แปลกเพราะเราแน่นอนคนมีความสุขยังไงอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลเลาะห์ให้ริสกีเยอะเราพูดได้อยู่แล้วแหละแต่อีกอันนึงก็คือว่าวะอินอัสอบัตุดอรอซอบารอแต่เมื่อมีสิ่งที่มันเป็นบาละบททดสอบเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขาสอบารอเขาอดทนได้นี่ไงตรงนี้คือเครื่องวัดอีมานเลยเพราะไอตอนดีเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในการที่จะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ไอตอนที่เราแย่หรือไอตอนที่เราถูกทดสอบเราไม่สบายเรามีโรคเราถูกอะไรต่ออะไรที่เป็นบาละทั้งหลายเนี่ยเรายังมีความสุขอยู่ไหมยังสอบัตได้ไหมเพราะให้เราสบัดอดทนแต่ถ้าเราทำได้ฟาก้านาไครอนละหูมันก็เป็นสิ่งดีสำหรับเขาเพราะนั้นไอ้คำว่าชีวิตผู้ศรัทธาที่มีแต่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีความทุกข์นะทุกข์ไอ้คำว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ต้องทำไมด้วยก็ต้องดีด้วยนะยังนั่งๆกันอยู่เนี่ยทุกข์กันบ้างไหมวันทุกข์นะแต่ว่าเวลามีความทุกข์ไม่ต้องเอามาฝากใครเยอะนะคือเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างพอเขาเรียกอะไรนะพอให้รับรู้ว่าเรากำลังแย่เผื่อใครเขามีความพร้อมอยากจะช่วยเหลืออยากจะแนะนำอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่าเอามาฝากเขาทุกวันนะเดี๋ยวเขาจะไม่คุยกับเราไงและอีกอย่างนึงเนี่ยนะวิธีการก็คือว่าได้มีโอกาสคุยกับคนเนี่ยความทุกข์มันจะคลายลงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหนึ่งในฮักกุนมุสลิมอัลันมุสลิมเนี่ยก็คือสิทธิ์ของพี่น้องที่พึงจะได้รับจากพี่น้องด้วยกันเนี่ยขอคำแนะนำต้องทำไมต้องแนะนำเพราะอย่าลืมบางทีเขาก็มองเราเป็นผู้มีประสบการณ์ไงเพราะอายุเราเยอะหน่อยหลายวันก็ได้อะอายุเราเยอะหน่อยเขาก็อาจจะมองเราเป็นผู้มีประสบการณ์มีเรื่องอะไรเขาก็มาปรึกษาหารือเราก็แนะนำเขาเนี่ยคือหน้าที่

ึ้นมันเหมือนกับให้มีที่ปรึกษามีคนคอยแนะนำหรือบางคนเนี่ยเวลาไปปรึกษาชาวบ้านเขาใช่ไหมปรึกษาคนอื่นไอ้คนนั้นน่ะเล่าเรื่องของตัวเองมั่งให้เราฟังปรากฏว่าเออเรื่องมึงหนักกว่ากูอีกว่ะกลับบ้านสบายใจเลยมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมุสลิมกับมุสลิมหนึ่งในหน้าที่ที่เป็นสิทธิ์ของกันและกันคือทำไมนะขอคำแนะนำต้องแนะนำนะครับขอคำแนะนำต้องแนะนำเพราะฉะนั้นไอ้บททดสอบเนี่ยทุกคนถูกทดสอบหมดครับความเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคกันบ้างไหมมีกันทุกคนแหละครับเนาะผมก็มีนะตอนนี้ก็นิดหน่อยคือเรื่องของหวัดแต่ว่าไอ้โรคประจำตัวก็มีไหมผมก็มีความดันอยู่เหมือนกันนะก็ว่าดูแลกันไปนะครับแล้วก็เรื่องของการสูญเสียสูญเสียโดยเฉพาะสูญเสียคนอันเป็นที่รักนี่บททดสอบใหญ่ใช่ไหมบททดสอบใหญ่เพราะมันวัดอีหม่านและประเภทแบบว่าถ้าไปแบบไม่ล่ำไม่ลาโอ้โหมันกระชากความรู้สึกแต่ถามว่าเราเลี่ยงได้ไหมไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ภายใต้การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าการอะไรนะการตักดีดเพราะฉะนั้นและสิ่งที่อัลเลาะห์เอามาก็เลยเอามาทดสอบเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเรานะถามว่าอัลเลาะห์อะไรมาทดสอบเราบ้างในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตอัลเลาะห์บอกว่าและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้นี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งเป็นมาเป็นแพ็คเกจนะส่งมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเพราะอัลเลาะห์รู้บ่าวของพระองค์มีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะเผชิญอุปสรรคเพราะถ้าหากว่าส่งมาทีเดียวตู้มมาเลยหลายๆเรื่องโหเดี๋ยวเราก็สติหลุดกันแต่อัลเลาะห์ต้องการที่จะส่งมาทีละเรื่องเพื่อวัดอีหม่านฝึกฝนอีหม่านของเราอะไรบ้างที่อัลเลาะห์จะทดสอบบิชัยอิมินันเค้าความกลัวกลัวหนุนกลัวนี่กลัวไปหมดเลยอย่ากลัวผีก็แล้วกันนะกลัวอุปสรรคอะไรต่างๆวันยั่วความหิวความอดอยากนะวันนักซิมินันอัมวานการสูญเสียทรัพย์ขาดทุนถูกขโมยถูกโกงใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นบททดสอบหมดเลยวันอันฟุสสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่เรารักคนที่เรารักคนที่เรารู้จักจะเป็นสามีภรรยาปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานเครือญาติเพื่อนฝูงที่เรารู้จักแน่นอนเวลามีคนตายโดยความรู้สึกคนต้องทำไมต้องเสียใจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะถ้าไม่เสียใจสิไม่ปกติเอ้ยแล้วก็สามีเป็นไงมันตายไปแล้วไม่ใช่เพราะล่ะมันคือความรู้สึกของคนยังไงมันก็ต้องมีความเสียใจแต่มันต้องไม่เกินเลยไงมันต้องไม่เกินเลยจากสิ่งที่ศาสนาอนุมัติเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวนะมันเกิดกับใครต่อใครมากมายอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นบททดสอบที่จะต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนและในท้ายอายะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าบัชชีริซอบีรีนให้นบีบอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนนะแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็ต้องอดทนให้ได้นะครับเราอดทนให้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีที่พึ่งคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเวลาเกิดอะไรขึ้นให้เรากล่าวว่าไงนะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนที่อดทนก็คือคนที่กล่าวประโยคนี้และการกล่าวประโยคนี้มันสะกดความรู้สึกได้ให้เรารู้สึกยังไงก็แล้วแต่เราก็จะกลับมาสู่อะไรสู่การอีหม่านต่ออัลเลาะห์ว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราจะต้องถูกนำกลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นคนอื่นไอ้ความสูญเสียต่างๆเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แปลว่าไอ้ของที่เราครอบครองก็เป็นของใครก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เพราะนั้นอัลเลาะห์ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกกลับมั้ยเรียกกลับเพียงแต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์เรียกกลับเราต้องตั้งสติให้ได้เราต้องอีหม่านให้ได้เราจะต้องไม่ขาดทุนกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นความสูญเสียก็ต้องทำให้เราได้ผลบุญการที่เรามีความสุขเราก็ต้องได้ผลบุญยิ่งเรามีความสุขเราต้องยิ่งพยายามใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ให้มากๆเวลาเราได้อะไรมาสักอย่างนึงอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประโยคแรกกล่าวไว้ก่อนอย่างที่บอกยกตัวอย่างลูกบอกว่าฉันสอบได้ที่1อะไรเงี้ยนะฉันสอบผ่านแล้วก็ได้อ่ะฉันสอบติดแล้วเงี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ไปสุญูดเลยลูกสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์กันเลยไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ไปสุญูดได้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าที่เขาได้เพราะใครให้อัลเลาะห์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้และถ้าสมมติว่าเรามีเงินมีทองเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้ฉันทำธุรกิจมีตังค์เยอะแล้วไงต่อดีต้องแบ่งปันไม่ใช่แบบอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้แล้วก็เงียบเวลาเขาขอสร้างสุเราสร้างมัสยิดบริจาคเงียบอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าละอินชะกัรตุมละอซีดันนะกุมอัลเลาะห์บอกถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีก

0: ว่าไอการที่เราแบ่งปันสิ่งที่เราได้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งเป็นการรักษาทรัพย์ของเราอีกส่วนหนึ่งเป็นเพิ่มผลบุญให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยซะกาตเราเลี่ยงไม่ได้เรื่องไม่ได้ถ้าเรามีตังมีเงินมีทองครบตามจำนวนที่ศาสนาเขากำหนดเราก็ต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้าซอดอกะมันเป็นความสมัครใจแล้วผมแนะนำว่าซอดอกะควรจะทำไว้เยอะๆซอดอกะเนี่ยควรจะทำไว้เยอะๆเพราะเขากำหนดไหมว่าแค่ไหนเปล่า1บาทยังได้เลยในหะดีษนบีบอกว่าคนบริจาค1เหรียญในขณะที่เขามี2เหรียญอาจจะได้ผลบุญมากกว่าคนบริจาค 100,000 เพราะอะไรคน 100,000 เขามีเป็น10ล้านสะเทือนไหมกับ 100,000 ที่เขาบริจาคไม่ก็ไอคนมี2เหรียญให้ไป1เหรียญเหลือเท่าไหร่เหลือเหรียญเดียวแต่เขาคิดว่าไอการให้ของเขาไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้เขาก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์เนี่ยผลบุญมันอาจจะได้มากกว่า 100,000 นั่นแปลว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ดูที่ปริมาณแต่ดูที่อิคลาสของเราดูที่เจตนาของเราอินามันอามาลูบินนิยาตการงานทุกอย่างตัดสินที่เจตนาเราเนียดยังไงเราตั้งใจยังไงอัลเลาะห์ให้ตามนั้นเพราะนั้นให้เราได้มีกำลังใจไงเดี๋ยวจะมาบอกว่าฉันยังไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวมีตังค์เมื่อไหร่ฉันจะบริจาคบ้างถามว่าวันนี้ร้อยหนึ่งไม่มีติดกระเป๋าเลยหรอแล้วบริจาคต้องบริจาคทั้งร้อยหนึ่งไหมไม่ต้องสมมติเราอยากจะบริจาคเนี่ยกองทุนมัสยิดที่เขาเขียนไว้มีพอดีมีตังค์เหลือ20 บาทใส่ได้ไหมได้เพราะเขาไม่ได้กำหนดเนี่ยแต่ถ้าเป็นซะกาตล่ะไอ้ซะกาตเนี่ยมันมีเรื่องของจำนวนละทอง 5.6 บาทนะไม่ถึง6บาทนะแต่ว่ามันจำยากไงเราก็เลยตีเป็น6บาท6บาททอง6บาทหรือมีเงินพอจะซื้อทองได้6บาทหรือมีเงินครึ่งนึงมีทองครึ่งนึงรวมกันแล้วได้6บาทแต่ต้องเป็นเงินนิ่งนะเงินนิ่งก็คือเงินค้างปีอ่ะอยู่มาปีนึงละไอ้อย่างเงี้ยต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องนะครับไม่ถึงก็ทำมานี่คนพอไม่ถึงจ่ายไม่ถึงแต่อยากจ่ายอยากทำบุญทำไงก็บริจาคไงและบริจาคฝึกไว้ดีเพราะเดี๋ยววันหนึ่งวันใดอัลเลาะห์ให้ริสกีเยอะๆจะได้ไม่มือสั่นไงถูกไหมถามว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีสตังค์มากเหมือนคนอื่นเขาเราฝึกการให้ไปเรื่อยๆหยอดตู้มัสยิด10 บาท20 บาทไปเรื่อยๆวันหนึ่งวันใดที่รับมรดกมานั่นแน่มีที่มีทางขายได้เป็นร้อยล้านกล้าจ่ายซะกาตป่ะเพราะเราเคยจนมาก่อนเราจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าให้ไปกูจะจนน่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ทั้งหมดที่ได้เพราะใครให้นะอัลเลาะห์ให้เราจะรู้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรอัลเลาะห์ให้ไปทางนี้เดี๋ยวมันก็เพิ่มมาจากอีกแล้วการให้เนี่ยนะการให้เนี่ยนะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกไงว่าคนที่บริจาคเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่เขาหว่านเมล็ดพืช1เมล็ดแล้วมันงอกเงยขึ้นมา7รวงและในแต่ละรวงมีอีกเท่าไหร่100เมล็ดโอ้โหแปลว่าทำหนึ่งได้ถึง700ได้นะเพราะอย่างต่ำเลยนะการทำความดีหรือการบริจาคเนี่ย1อาจจะทวีคูณเป็น10-700เท่าได้เพราะนั้นอัลกุรอานถึงได้บอกเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นฉันให้10เนี่ยเอาโอ้โห700คูณเข้าไปก็เยอะแล้วนะมันไม่ต้องทำตัวเป็นนักคณิตศาสตร์นะเอาว่าบริจาคตามที่เราพร้อมเราไม่ต้องไปคิดเยอะเวลาให้ไปแล้วเนี่ยเราแค่คิดเฉยๆว่าเรากำลังฝากไว้กับบัญชีอาคีรอของเราเดี๋ยวพอไปโลกหน้าโลกอาคีรอเนี่ยกลับมาแก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้นะคือเวลาเรายังไม่ตายนี่คือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากเราก็ต้องสำรวจตัวเราเองว่าเรากำลังเป็นคนเดินทางถูกไหมเรากำลังจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังจะไปสู่จุดหมายปลายทางของเราทุกคนมีใครยิ่งอยู่ยิ่งสาวยิ่งอยู่ยิ่งหนุ่มไหมไม่มีนะยิ่งอยู่เราก็ยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะร่วงโรยไปตามอะไรตามวันเวลาตามสภาพที่แน่ๆก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องไปถึงอายันของมันอายันคือระยะเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดทุกคนมีอายันของตัวเองนะวันนี้ยังกินกันได้ปกติใช่ไหมห้ามอยู่ดีละพยายามกินกันเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเรายังกินได้อยู่ยังมีเงินมีทองใช้แปลว่าเรายังมีริสกีถ้ายังมีริสกียังไม่ตายหรอกครับเพราะอายันกับริสกีมันอยู่ทำไมมันอยู่คู่กันมันอยู่คู่กันเพราะนั้นถ้ามันเป็นของเรายังไงมันก็ต้องเป็นของเราถ้าถูกกำหนดว่าเป็นของเรามันก็ยังต้องเป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งต่างๆมากมายทำให้เราจะต้องทำไมคิดขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะลืมอะไรลืมสุขภาพลืมเวลาว่างที่มีหมายความว่าไงเวลามีสุขภาพดีไม่ค่อยสนใจศาสนา เวลามีเวลาว่างเยอะๆไม่ค่อยสนใจศาสนามันจะเป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้าหากว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีสุขภาพดีแล้วเคยแข็งแรงแต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่งจะมาสนใจศาสนาก็ไม่เป็นไรฮะแต่หมายความว่าหะดีษนี่กำลังเตือนว่าเมื่อเรามีความพร้อมเราควรที่จะต้องทำงานศาสนาหรือว่าสนใจศาสนาให้มากๆโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายกับเวลาว่างผมเคยเอาไปบอกกับนักเรียนผมนักเรียนผมวัยรุ่นนั่นเลยนะผมสอนม.ปลายไงนะครับก็จะบอกว่าถามว่าหะดีษนบีบอกงี้เนี่ยมาตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนัสมีความโปรดปรานอยู่2อย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมแล้วถามว่าไอ้2อย่างเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยอัสซะฮะตุวัลฟะรอกสุขภาพดีกับเวลาว่างมันอยู่ที่ใครเยอะมันอยู่ที่วัยรุ่นน่ะเยอะใช่มั้ยสุขภาพดีมีใครแข็งแรงกว่ามันมั้ยเราแข็งแรงกว่ามันป่ะไม่มันแข็งแรงกว่าแล้วก็เวลาว่างเนี่ยมันกับเราเนี่ยใครว่างกว่ากันถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าสุขภาพดีเวลาว่างที่เยอะถ้าเขาไม่ได้ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์มันก็จะไปไล่ตีกันไงมันก็จะไปไล่ตีไปแข่งรถไปอะไรต่ออะไรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ะติดยาเสพติดเยอะมากนะแต่เราไม่ดูแลกันให้ดีนะไอ้ยาเสพติดที่มันง่ายๆบุหรี่น้ำท่อมบ้านผมเนี่ยโอ้โหขายทั้งซอยใครขายคับคายคับคาวว่าจะแขกใครซื้อก็คับคายคับคาวว่าจะแขกไม่มีใครเลยเห็นไหมล่ะแล้วถามว่ามันฮาลาลไหมก่อนแล้วจะมาถูกกฎหมายแล้วไงนี่ไงแม่ใครเนี่ยไปทำให้มันถูกกฎหมายนะใครก็ไม่รู้นะถ้าถามว่ามันถูกกฎหมายมนุษย์มันฮาลาลตามกฎหมายของอัลเลาะห์ไหมไม่ฮาลาลครับมันไม่ฮาลาลมันก็ไม่ต่างอะไรกับกินเหล้านั่นแหละถ้าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอัลเลาะห์ก็เอาลงนรกไงครับและอีกอย่างนึงถามว่าถ้าเรายังทำความชั่วเรายังหมกมุ่นกับของที่ไม่ฮาลาลไอการกินการอยู่ของเราถ้ามันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามจากของกินที่ไม่ฮาลาลมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อยกมือขอดุอาอัลเลาะห์รับมั้ยเออบางทีเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้ทำไมดุอาของเราเนี่ยอัลเลาะห์ไม่รับสักทีนะอ๋อก็มาดูซิล่ะวิถีชีวิตเราเป็นยังไงกินของฮาลาลมั้ยสำคัญนะกินของฮาลาลจริงๆแล้วฮาลาลไม่ใช่มีแค่เรื่องกินแต่เราจะเห็นชัดในภาพของการกินเพราะนั้นอาหารต้องเลือกกินอิสลามทานได้เนี่ยฮาลาลมั้ยเออถ้าอิสลามทานได้ให้ตีตกไว้ก่อนว่าไม่ฮาลาลเพราะถ้ามันฮาลาลมันจะเขียนทำไมในอิสลามทานได้มันก็เขียนฮาลาลมาเลยสิเออแต่มันไม่กล้าเขียนเพราะอะไรเพราะอิสลามทานไม่ได้แต่เราก็ใจง่ายไงพออิสลามทานได้เราก็นึกว่าฮาลาลตัวใหม่เออเอาซะหน่อยมันเราจะว่าเราจะพออย่างยิ่งยำยำไอ้พวกยำยำเราก็บอกเขาไม่เอาอันนี้นะเอาซื้อดะนะเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ที่เป็นของเราที่มีตาฮาลาลแต่ถามว่ามันลวกหม้อไหนหม้อลวกมันลวกหม้อเดียวกันแต่เราไม่ได้กินไงแล้วถามจะรอดไหมล่ะคือบางทีเราต้องคิดให้เยอะนะเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราดูอาเราไม่รับเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาวิถีชีวิตเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่มันเป็นความปวดปานทั้งหลายเนี่ยต้องขอบคุณต่อรสุบฮานอุวาตาลาความปลอดความปวดปานในเรื่องของความปลอดภัยเราดูนะว่าเราไม่ต้องหนีสงครามเนี่ยเป็นเนี่ยมะนะเป็นความปวดปานที่อัลลอฮ์ให้ตื่นเช้ามาเรายังไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมไม่ต้องนอนให้อยู่ให้ยาเหมือนกับที่อยู่ในห้อง ICU เราก็ยังไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีลแชร์โอ้เห็นไหมถึงอาจจะลำบากบ้างอะไรบ้างแต่มียากินเป็นชีวิตประจำวันบ้างก็ไม่เป็นไรก็ยังไปไหนมาไหนได้นั่นแหละสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับชีวิตเพราะชีวิตคนเนี่ยตื่นมาปลอดภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนักๆมีอาหารกินในแต่ละวันพอยังพอแล้วนบีบอกงี้มันอัสบะฮามิงกุมอามินันฟีซิรบิฮีใครก็ตามที่ตื่นนอนมาในยามเช้าในสภาพที่ปลอดภัยมูอาฟันฟียาซาดิฮีร่างกายก็ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนักๆมีโรคประจำตัวบ้างเล็กน้อยก็กินยากันไปอินดะฮูกูตุยามิฮีแล้วก็ในวันนั้นมีอาหารกินฟากาอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาเสมือนว่าดุนยาทั้งใบเป็นของเขาแล้วใช่ไหมเพราะเราต้องการแค่นั้นถามว่าอิ่มแล้วเนี่ยให้มันเอาอาหารอร่อยมาตั้งกินได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเขาถึงได้บอกไม่น่าตัดกำลังกันเลยมาเล่นเอาของอื่นมาก่อนแล้วไอ้ของปวดเรามาทีหลังแล้วเรากินซะอิ่มแล้วทำไงอ่ะไปล้วงคอออกไงก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าคนเราก็แค่นี้แหละครับนี่คือสิ่งที่นบีบอกแปลว่าถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขอบคุณต่ออัลเลาะห์อย่างที่บอกครับประโยคแรกขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีทั้งอะไรคำพูดของเราการกระทำของเราและก็จิตใจของเราอันดับแรกจิตใจก่อนเลยก็คือจิตใจที่ขอบคุณอัลเลาะห์อย่างแท้จริงอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้กับฉันแบบนี้ให้กับฉันอย่างนี้ ราะนั้นขอบคุณด้วยใจก็คือการยอมรับในความโปรดปรานในเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขอบคุณด้วยลิ้นคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขอบคุณด้วยการกระทำก็คือการที่เราเนี่ยแปลเปลี่ยนภาคเป็นภาคปฏิบัติของเราเช่นถ้าภาพจะเห็นชัดอย่างพูดเรามีเงินมีทองเยอะขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์อาจจะเอาไปแบ่งปันแจกจ่ายซอดาเกาะห์จ่ายซะกาตช่วยเหลืองานซุเราะห์สร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางแล้วอย่าไปตนีกับการบริจาคเพราะการบริจาคเนี่ยมันเป็นเสบียงของเรามันเป็นการถ่ายโอนบัญชีกรมสรรพากรไม่ตรวจสอบหรอกไม่ต้องห่วงนะเราเอาไปบริจาคในมัสยิดโรงเรียนเด็กเรียนหนังสืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเรามันหายจริงอยู่มันอาจจะหายไปจากบัญชีแล้วอะหายไปสักหมื่นนึงถามว่ามันไปงอกเงยอีกตั้งเท่าไหร่กินดอกเบี้ยได้ไหมล่ะไม่ได้เรากินดอกเบี้ยไม่ได้ไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยฮารามบาปไม่ได้แต่เราฝากธนาคารของอัลเลาะห์เนี่ยมันยิ่งกว่าดอกเบี้ยอีกนะมันทวีคูณไม่รู้กี่เท่าเพราะนั้นเวลามีซองมาอย่าคิดเยอะใส่ไป100ถ้าคิดเยอะใส่ไป3ถูกป่ะล่ะอ้าวก็คิดเยอะไงคิดเยอะต้องใส่ให้เยอะเพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้คิดเยอะรีบพอซองมาปุ๊บรีบใส่เลยใส่แล้วปิดซอง100ส่งให้มันไปเลยแต่ถ้าหากว่าคิดเยอะต้องใส่เท่าไหร่3ต้องใส่3เพราะคิดเยอะคิดเยอะเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าอยากได้ผลบุญเยอะรับรองได้เลยใส่แค่ร้อยเดียวชัวร์นะอันนี้คือวิธีคิดของเราเหมือนกันนะในการที่เราจะแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้เมื่อเจอเรื่องที่ไม่ดีเมื่อกี้เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วเจอเรื่องดีขอบคุณไม่แปลกหรอกครับเรายิ้มแย้มแจ่มใสกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมาอยู่แล้วนะไม่มีใครมาแหมลูกสอบได้ที่1เสียใจจริงๆเลยว่ะเราเนี่ยอยากให้มันตกมีไหมไม่มีหรอกครับโอ้เราเนี่ยหน้าชื่นตาบานทำบุญ3วัน7วันเราไม่ได้นะอันนี้มันเหมือนเข้าไปใช่ไหมอันทีนี้เมื่อเจอเรื่องไม่ดีเมื่อเจอบททดสอบต้องทำไมอินอาซอบัตฮูดอรรอซอบารอต้องอดทนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกต้องอดทนให้มากกว่าเด็กนะเพราะอะไรเพราะเราผ่านชีวิตมาก่อนเราผ่านขั้นตอนชีวิตมามากกว่าเขาแล้วเรารู้ว่าไอ้ผลดีหลังจากที่เราอดทนได้มันคืออะไรมันคือสิ่งใดเพราะนั้นถามว่าใครบ้างไม่เคยถูกทดสอบไม่มีหรอกครับทุกคนโดนหมดคนพูดคนฟังไม่ต่างกันหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะโดนมุมไหนของชีวิตแค่นั้นเองบางคนการสูญเสียชีวิตบางคนสุขภาพร่างกายบางคนคนใกล้ชิดอะไรล่ะพูดง่ายๆว่าคนใกล้ชิดติดเตียงอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลกันไปเพราะนั้นบททดสอบเหล่านี้เนี่ยหรือบางทีบางคนทำไมปวดหัวบททดสอบในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วไม่สบายถือเป็นบททดสอบไหมเป็นนะปวดหัวล่ะเป็นกังวลใจล่ะเป็นเพราะนั้นทุกบททดสอบอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้เหมือนกันรางวัลแต่เล็กจะน้อยบอกแล้วไงอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับในฮะดิษนบีในฮะดิษนบีบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับมุสลิมมายูซีบุนมุสลิมมินนัสซอบินวะลาวะซอบินวะลาฮะมินวะลาฮะซานินวะลาอะซาวะลากอมมินท่านนบีบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาจะเป็นความเจ็บป่วยความเหน็ดเหนื่อยความกังวลความเศร้าการเดือดร้อนหรือทุกภัยใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งหนามที่ตำฮัตตัชเชากะหนามที่ตำเท้านบีเปรียบเทียบของเล็กไงหนามตำเท้าเนี่ยยังไงก็เจ็บฮะคนปกตินะยังไงก็เจ็บเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โวยวายอะไรไงแต่มันถือว่าเป็นความเจ็บเพียงเล็กน้อยนบีบอกว่าแม้กระทั่งหนามที่ตำแล้วเราสะบัดอดทนไม่โวยวายไม่ได้ด่าใครเป็นยังไงอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูอัลลอฮ์ก็จะเอาผลบุญเหล่านั้นมาลบบาปให้เรามีบาปกันบ้างไหมไม่มีนะไม่มีถ้าไม่มีไม่ใช่แล้วแหละบาปต้องมีเพราะอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์คนไม่มีบาปมีคนเดียวแล้วคนเดียวจริงๆด้วยคือนบีมุฮัมมัดนบีท่านอื่นก็ยังมีนะเพราะนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลเลาะห์ยกไว้ให้คนนึงไงเราถือว่าเป็นมะซูมเป็นมะซูมทีนี้ไอ้ความผิดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องถูกลบล้างถูกลบล้างไปด้วยอะไรการทำความดีถูกลบล้างไปด้วยผลบุญของเราซึ่งแน่นอนว่าไอ้วิธีการได้มาซึ่งผลบุญมันก็มีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายวิธีการและสิ่งนึงก็คือการที่เราอดทนกับบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นอัลเลาะห์ก็จะเอาไปลบล้างความผิดให้กับเราแล้วก็วิธีการในการที่จะลบล้างความผิดแล้วก็จะเห็นว่าอย่างเช่นการถือศีลอดในวันเวลาต่างๆที่ศาสนาสอนกับเรา10มุฮัรรอมอาชูรอใช่ไหมวันอาชูรอหรือว่าวันอารอฟะห์ นะที่เราถือศีลอดกันมันก็จะไปลบล้างบาปให้เป็นปีๆเลยนะแต่ว่าต้องวงเล็บนะว่าบาปเหล่านี้ต้องเป็นบาปอะไรเท่านั้นบาปเล็กนะครับบาปใหญ่เนี่ยมันมีเงื่อนไขบาปใหญ่นี่ง่ายๆบาปใหญ่คดีอาญาคดีอาญายอมความได้มั้ยไม่ได้บาปใหญ่แต่บาปใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยหรือคดีอาญาที่เราเข้าใจเนี่ยนะณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยมันถูกลบได้แปลว่าไอ้เค้าเรียกยกให้ทั้งหมดเลยได้ด้วยการอะไรเตาบะแม้จะเป็นการทำชีริกก็ตามชีริกนี่บาปใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยแต่ถ้าตายในสภาพของผู้ตั้งภาคีลงนรกสถานเดียวแต่ถ้าเขาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวมาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เหมือนเดิมมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะเงื่อนไขการเข้าสวรรค์คืออีหม่านก่อนอีหม่านก่อนและวันนี้เราอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็อย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเราจะอีหม่านตลอดรอดฝั่งนะยังเพราะการงานไม่ได้ดูแค่ตรงนี้ครับอินนามันอามาลูบินคอวาตินนบีบอกการงานเขาดูกันที่นู้นเลยบั้นปลายดูวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ประคับประคองอีหม่านของตัวเองได้มันการอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของชีวิตเขาปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เขาก็จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แปลว่าเราจะต้องประคับประคองอีหม่านของเราให้ถึงวาระสุดท้ายวันนี้เนี่ยอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าวันนี้เราเป็นเราแจ๋วแล้วเราดีแล้วเราพร้อมจะเข้าสวรรค์แล้วถึงแม้ว่าวันนี้เราจะละหมาด5เวลาครบถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเคร่งครัดกับหลักการศาสนาก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะไม่แน่เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นไงเคยเป็นอิสลามค่ะตอนนี้ลาออกแล้วเห็นไหมมันไปดื้อเลยเพราะฉะนั้นอ่านดุอาเยอะๆดุอาบทนึงที่เราอ่านกันทุกวันอยู่แล้วเนาะผมคิดว่ายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันเนี่ยไหมมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปขอบ่อยๆนะครับเพราะเราอย่าชะล่าใจนะเราอย่าคิดว่าวันนี้เนี่ยเราโอ้ยเราเคร่งคัดศาสนายังไงเราก็เตรียมตัวเข้าสวรรค์ก็อย่างที่ยกตัวอย่างไงฮะมันมีสิทธิ์หลุดกันได้เพราะนั้นเราต้องประคับประคองอีหม่านของเราด้วยการขอดุอาอันดับแรกคือขอดุอาแล้วก็พยายามทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะเป้าหมายของเราคือการขอสวรรค์หวังสวรรค์เป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยตอนนี้เราสมัครแล้วใช่มั้ยเรายื่นใบสมัครแล้วที่เหลือเราต้องพยายามส่งให้ครบถ้าส่งไม่ครบเขายึดคืนนะยึดคืนก็แปลว่าเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์และพยายามทำความดีให้มันเยอะกว่าความชั่วทำความดีให้เยอะกว่าความชั่วเพราะเวลาไปชั่งแล้วถ้าชั่งความดีมันหนักกว่าก็เข้าสวรรค์เลยถ้าตาชั่งความชั่วมันหนักกว่าล่ะก็ต้องลงนรกก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปฏิเสธต่อหรอกแต่ว่าบทลงโทษมันมีอยู่แต่ถ้าใครก็ตามปฏิเสธต่อหรอกอันนี้ลงนรกได้เลยเขาไม่พิจารณาแล้วเพราะเขาเอาอีหม่านเป็นตัววัดไปก่อนว่าถ้าอีหม่านต่อหรอกคุณมีสิทธิ์เข้าสวรรค์แล้วแต่จะได้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าไอความดีความชั่วเนี่ยมันอันไหนมากกว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่ความดีความชั่วมันอาจจะทำไมนะเท่ากันอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นเนาะมีมันต้องมีเพราะอะไรเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในซูเราะตุลอะรอฟไงใช่ไหมคือต้นอารอฟอ่ะก็คือความดีความชั่วเท่ากันก็อยู่บนอารอฟก่อนอารอฟแปลว่ากำแพงเราน่าจะเรียนตัฟซีรกันบ้างแล้วนะส่งใหญ่เนี่ยเพราะดูหน้าตาอาลิมกันทุกคนอยู่แล้วเนี่ยวันไหนอาจารย์ไม่มาผมว่าผัดกันขึ้นมาพูดก็ได้แหละเพราะนั้นในกำแพงอ่ะกำแพงเนี่ยเขาเรียกกำแพงเนี่ยเขาเรียกอารอฟคือขวางกันระหว่างสวรรค์กับนรกมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนนี้เขาเรียกอัสฮาบุนอารอฟนะในตัฟซีรอธิบายว่าอิสตาวัตฮัสนาตุฮูวะซัยอาตุฮูความดีความชั่วเขาเท่ากันเลยต้องอยู่บนนี้ก่อนพวกนี้รุ่นเยอะหน่อยไงหันไปทางชาวสวรรค์ก็โอ้สลามุอะลัยกุมขอเป็นชาวสวรรค์ด้วยแต่พอหันมาทางซ้ายหันมาทางชาวนรกแบบแน่นอนนะอูซบิลลาห์ไม่อยากมองไม่อยากมองแต่ต้องทำไมแต่ต้องมองเพราะเขาไม่ได้ให้สมัครใจเขาบังคับให้แต่ว่านักตัฟซีรก็อธิบายนะว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์เขาอาจจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ว่าเราไม่เอาลุ้นแบบนั้นสินะถ้าไม่อยากลุ้นแบบนั้นคือทำความดีให้เยอะให้เยอะกว่าความชั่วของเราเวลาลบล้างเรายังมีความดีเป็นต้นทุนเราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแล้วอีกอย่างเวลาถูกทดสอบเรื่องใดก็ตามพยายามนึกเสมอว่าอัลเลาะห์รักใครอัลเลาะห์ทดสอบคนนั้นนึกนะแล้วก็อย่าพยายามพูดด้วยกับคำพูดที่ประชดประชันเพราะบางคนเป็นไงตอนอัลเลาะห์รักกูชิบหายเลยตัวเยอะอันนี้ก็เลยประชดประชันปากไม่ดีอย่างนี้ไม่เอานะเราอย่าไปคือต้องใจจริงๆไงเพราะคนที่ถูกทดสอบหนักอัลลอฮ์เตรียมผลบุญให้หนักให้เห็นนึกอย่างนี้ฮะดิษนบีอย่างนี้ท่านนบีว่าอินนาอิซามันจาซะมาอิซามินบาละ แท้จริงรางวัลอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะอยู่คู่กับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันถ้าถูกทดสอบหนักๆแน่นอนผลบุญมันก็ต้องเยอะมันก็ต้องคุ้มค่าแหละนะว่าอินนัลลอฮ์วะอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อรักกลุ่มชนใดพระองค์จะทดสอบพวกเขาเพราะนั้นเราจะไม่ถูกปล่อยให้ถูกกล่าวว่าฉันอีมานฉันมีอีมานไม่ใช่ไปดูได้ไม่มีมุมินคนใดอะไรนะชีวิตไม่ถูกทดสอบไม่มีหรอกครับเพราะอะไรเพราะการถูกทดสอบเป็นการวัดอีหม่านว่าอีหม่านจริงไหมเพราะถ้าถามว่าใครอีหม่านทุกคนบอกฉันอีหม่านต่อหรอแต่ถ้าถามว่าเธออีหม่านต่อหรอแล้วไม่ถูกทดสอบอะไรเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้เพราะถูกทดสอบแล้วยังอีหม่านอยู่ไหมนั่นแหละถึงจะเป็นมุมินที่แท้จริงว่าเรายังยืนหยัดได้ว่าเรายังมีอีหม่านต่อหรอสุบฮานุฮุวาตาลาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอีหม่านมันไม่ใช่แค่ใจอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่อีหม่านไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวแต่อีหม่านมันคือ3ส่วนเขาเรียกคำนิยามหรือองค์ประกอบของอีหม่านคืออะไรบ้างอัตตัสดีกุบิลกอลบีหัวใจที่ยอมรับแปลว่าเรายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอันนุตกุบิลลิซานลิ้นวาจาที่เปล่งออกมาว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์และอัลอามาลุบินชะวาริยะการปฏิบัติด้วยร่างกายเพราะฉะนั้นอีหม่านอยู่ที่ใจเงี้ยไม่เอานะทำไมไม่ละหมาดเอ้ยอีหม่านอยู่ที่ใจอันนี้มันเลอะเทอะมันเลิศเถอะหลอนยาวะเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมประเภทนี้มีไหมเคยได้ยินใช่ไหมมีบางคนก็บอกว่าเอ้ยอีหม่านอยู่ที่ใจไม่ใช่อย่าลืมนบีเนี่ยดีกว่าเราทั้งขนาดไหนนบีละหมาดไหมเออเพราะนั้นวิธีการง่ายๆศาสนาเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งนบีมาเราอยากรู้เรื่องใดที่เป็นเรื่องของอิบาดะห์ไปหาตัวอย่างจากนบีถ้าหายังไม่เจอไปหาจากซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์เขาต้องปฏิบัติตามนบีแต่ถ้าหาไม่เจอก็เอาละหาไม่เจอไปหาคน300ปีแรกแต่ถ้าอื่นจากนั้นอันนี้ต้องละเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านนบีบอกว่าไคลุนัสกอร์นีซุมมัลลาดีนายาลูนะฮุมซุมมัลลาดีนายาลูนะฮุมคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคือยุคสมัยของฉันก็คือซอฮาบะห์100ปีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมถัดมาอีก100ปีและเรียกคนเหล่านี้ว่าตาบีอินซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมเราเรียกว่าตะอัตบาอุตตาบีหรือตาบีอัตตาบีอิน300ปีรวมๆแล้ว300ปีเนี่ยเรียกเขาว่าอะไรรู้มั้ยชาวซะลัฟเนี่ยถ้าคน300ปีนี่ใครก็ได้เขาทำแล้วเขาศรัทธากับนบีด้วยนะหมายถึงว่าเขาได้ชื่อว่าเป็นชาวซะลัฟอะอย่างงี้เราพอใจนั่นได้เหมือนกันครับเหมือนกับไอ้เรื่องที่เราทะเลาะกันคุยทุกวันเนี่ยมันก็จะมีว่าทำได้ทำไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้จะทะเลาะกันทำไมก็กลับไปหาสิว่ามันมีตัวอย่างมีต้นตอมีรูปแบบไหมอ่ะถ้ามีทำเลยทำให้เหมือนเขานะมันจะมีอีกว่าอ้างหลักฐานมามีอ่ะแล้วทำไมไม่ทำได้ไม่ทำให้เหมือนเขาล่ะไปทำคนละอย่างกับที่เขาทำล่ะถ้าทำคนละอย่างกับที่เขาทำแล้วอย่าเอาไปแปะให้เขานะว่าเขาทำไม่ใช่นะเพราะนั้นหลักของศาสนาเนี่ยง่ายๆเลยครับปฏิบัติตามในสิ่งที่มันมีตัวบทรับรองมีอุลามะรับรองแล้วเราจะได้ปลอดภัยไอ้นายนั้นนายนี้ยีนั้นยีนี้พูดอย่าไปฟังมันเยอะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้รับรองไงเขาไม่ได้รับการรับรองนะเมื่อไม่ได้รับการรับรองปุ๊บเนี่ยแล้วใครจะประกันให้เราอะไอ้สิ่งที่เราทำเราจะได้ผลลัพธ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องศาสนาคิดเองไม่ได้นะครับเรื่องศาสนาเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตามเรียนรู้ว่านบีสอนยังไงและปฏิบัติตามแค่นั้นไม่ต้องคิดเองเองไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่เราไม่ใช่นักการเมืองนะหาโซโลแกนเพาะๆมาใช้อยู่เรื่อยเลยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเดิมมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราเรียนรู้และปฏิบัติตามจบแค่นั้นแล้วถามว่าไอ้เรื่องที่เขาสั่งเนี่ยมันเยอะแยะเลยนะเรื่องที่ศาสนาสั่งกับเราเยอะนะเราทำได้ทุกเรื่องไหมไม่แต่เราก็จะไปทำไอ้เรื่องที่ศาสนาไม่สั่งแปลว่าเราทำไมเราว่างใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่น่าว่างเพราะเรื่องที่ศาสนาสั่งเอาง่ายๆเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนทำครบทุกเรื่องไหมโอ้เพียบเลยแต่ไม่เอาจะไปเอาไอ้เรื่องที่มันได้ไม่ได้เอ้ยมันมีคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำเนี่ยแล้วเราก็มาทะเลาะไม่ใช่เรานะหมายถึงว่าเขาก็ทะเลาะกันไงเราก็เห็นด้วยว่าเขาก็ทะเลาะกันอยู่ก็ถามว่าได้ประโยชน์อะไรบอกแล้วไอ้เรื่องที่เขาสั่งมีตั้งเยอะทำให้ครบเออถ้ามันครบแล้วเดี๋ยวเขามาคุยกันว่าจะทำเรื่องอื่นต่อได้ไหมนี่อีกเรื่องที่เขาสั่งยังทำไม่ครบเลยก็จะไปทำไอ้เรื่องที่เขาไม่สั่งอ่ะเพราะนั้นศาสนาเป็นเรื่องง่ายนบีอัดดีนุยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายศาสนาเป็นเรื่องง่ายคือเรียนรู้และปฏิบัติตามเพราะศาสนาเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งใครมาเป็นผู้แสดงแบบนบีมุฮัมมัดจบแค่นั้นอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแบบอย่างนบีเพราะนั้นนบีจึงบอกว่านบีทิ้งไว้ให้สองอย่างใช่ไหม กิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีและหมายรวมถึงวะซุนนะตินคุลาฟะรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบาดีก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รับการยอมรับทั้งหลายด้วยก็แปลว่า2อย่างที่นบีทิ้งเอาไว้ก็ไปจับกับ2อย่างนี้แหละนะครับนี่คืออิสลามของเราเพราะนั้นเราไม่ต้องมานั่งคิดเองอะไรเองทั้งสิ้นทีนี้เวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจเพราะแน่นอนว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะคิดนู่นคิดนี่บางคนฟุ้งซ่านบางคนขาดสติบางคนฆ่าตัวตายเราต้องฆ่าตัวตายไหมไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าเราฆ่าตัวตายปัญหาเราจะเป็นปัญหาชาวบ้านเขาทันทีเลยนึกออกไหมทีแรกมันเป็นปัญหาเราไงพอเราฆ่าตัวตายปุ๊บปัญหาเราไปเป็นปัญหาของชาวบ้านเขาแล้วไม่ต้องนะครับไม่ต้องฆ่าตัวตายให้เรามีปัญหาขนาดไหนก็แล้วแต่อันดับแรกเลยมีที่พึ่งไหมเราเป็นเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไงเรามีที่พึ่งเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรามีทางออกอยู่แล้วนมาดขอดุอาเยอะๆถ้ามันอยู่นอกเวลาของการละหมาดฟัรดู5เวลาก็ละหมาดซุนัตผมมั่นใจนะถ้าละหมาดแล้วขอดุอายังไงปัญหามันก็คลี่คลายเพราะเราจะสบายใจขึ้นและอัลลอฮ์สัญญาว่าไม่ยัตตะกิลละยะจะอัลละหูมักรอยาไม่ยัตตะกิลละยะจะอัลละหูมักรอยาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้วายะรุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบและจะให้ริสกีแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับเห็นไหมแปลว่าอัลลอฮ์ประกันไว้ให้แล้วผมมั่นใจว่าทุกท่านนั้นจะเคยได้กับตัวเองผมก็ได้กับตัวผมเหมือนกันว่าเวลาเราเครียดเรากัดกุ้มเรามีปัญหาเนี่ยเราไม่ได้ทำไงละหมาดขอดุอาแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าขอครั้งเดียวแล้วปุ๊บโอ้ปิ๊งเลยปัญหาหายไปอันนั้นเราดูการ์ตูนมาเยอะไปหน่อยปัญหามันอาจจะอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่อัลลอฮ์ส่งคนมาช่วยเห็นไหมหรือบางทีมันทำให้เรามีวิธีคิดว่าเอ้ยเราต้องแก้ปัญหาแบบนี้สิแบบนี้สิเพราะนั้นเราต้องมั่นใจว่าผู้ที่กำหนดก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์สามารถที่จะให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปแปลว่าเรามีที่พึ่งเพราะนั้นเวลาถูกทดสอบให้นึกเสมอว่ามันคือโอกาสในการสำนึกผิดของเราด้วยเพราะบางคนเนี่ยทำความผิดแล้วไม่มีใครเตือนเวลามันถูกมูซีบ้าทีนี่มันต้องมานั่งนึกอ๋อนี่เราทำแบบนี้แบบนี้ไม่ดีกับอัลลอฮ์นี่ฝ่าฝืนหลักการของอัลลอฮ์นี่มันนั่นเราก็ต้องตอบ้าตัวสำนึกผิดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็ที่สำคัญคือขอดุอาเยอะๆนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้คิดเสมอว่าอัลลอฮ์กำลังเตรียมผลบุญเอาไว้ให้กับเรานั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับว่าทุกคนมีปัญหามุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็มีปัญหาแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะคิดคนละแบบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะคิดเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราได้รับผลบุญในขณะที่คนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเขาจะคิดว่านี่คือความอะไรนั่นคือความพูดได้ป่ะ คือความอัปยศนะคือความอัปยศของชีวิตเขานะน้ำท่วมไฟไหม้การสูญเสียอะไรก็แล้วแต่แล้วบางทีเขาด่าเลยนะเขาแบบสติหลุดบ้างอะไรบ้างเขาด่าแต่ถามมุสลิมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลิคัยรอมินฮาอ่านดุอาบทนี้ซะเพราะอัลลอฮ์จะได้เปลี่ยนหนึ่งอัลลอฮ์จะได้ทดก็แล้วตอบแทนเราในความอดทนของเราและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้กับเราเพราะบางคนเนี่ยเสียบางอย่างไปแต่พอเราอ่านดุอาปุ๊บเราได้บางอย่างที่ดีกว่านั้นซะอีกเคยได้ไหมตั้งเคยแหละผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเคยได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นเราก็ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นความสุขที่เราทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ที่เป็นบททดสอบก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นความสุขเขาให้เราทำยังไงขอบคุณถ้าสิ่งที่เป็นความทุกข์เขาให้เราทำยังไงนะอดทนเพราะนั้นทั้งขอบคุณและอดทนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและเป็นการบอกว่าการงานทุกอย่างของเราเนี่ยดีไม่ดีดีเพราะเราไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอการอดทนก็ไม่ได้แปลว่าเรายอมจำนนนะเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอดทนไม่ไปหาหมอใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกไม่ฉลาดนะแล้วก็บางคนนี่ปากไม่ดีนะอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายเองแหละอัลลอฮ์ให้ตายด้วยนะอย่าลืมใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้เป็นแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเฮ้ยคุณไม่สบายคุณต้องไปหาหมอสิไปหาหมอแล้วหมอมารักษาแล้วมันไม่หายโอเคอันนั้นเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่อะไรหรือบางคนบอกว่าไม่ทำมาหากินเอ้ยไม่ออกไปทำมาหากินเหรอแล้วจะเอาเงินเอาทองที่ไหนใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ริสกีเองอ่ะโอ้อันนี้ก็เหมือนตะวักกุลสูงเกินไปอีกตะวักกุลนะก็คือมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนี่เขาเรียกไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่สติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาเลยเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความสุขเป็นความทุกข์เราก็ไม่ลืมในการที่จะสำนึกเสมอว่าทั้งหมดนั้นเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธามีแต่ดีกับดีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง จากหะดีษที่ยกไปเนี่ยนะอีหม่านแปลว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรามีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานเรายอมรับได้เรายอมรับได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจก็ตามแต่เรารู้เสมอว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนั่นคืออีหม่านข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่อีหม่านมีกี่ข้อก่อน6ข้อนะฮัมดุลิลละห์นะนึกว่าสอบฟัดดูอินไม่ผ่านกันแล้วข้อที่6ใช่มั้ยทั้งการศรัทธาต่อการกำหนดทั้งดีและไม่ดีแปลว่าชอบและไม่ชอบของเราเพราะนั้นอีหม่านและเสร็จแล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราได้รับสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายแน่นอนครับละอินชะกัรตุมละอซีดันนะกุมอัลเลาะห์บอกขอบคุณสิและฉันจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกแล้วก็อดทนอดทนเวลาเราถูกทดสอบเรื่องใดก็แล้วแต่ให้นึกเสมอว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ถูกทดสอบชาวบ้านเขาก็โดนเหมือนกันแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่มีใครกล้าฆ่าตัวตายผมมั่นใจนะว่ามุสลิมเนี่ยน้อยคนแหละครับไม่น่ามีนะเราคิดว่าไม่น่ามีที่จะฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าฆ่าตัวตายแล้วมันไม่ได้จบปัญหานะมันเพิ่มปัญหาด้วยซ้ำแล้วถ้าฆ่าตัวตายแปลว่าไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วครับถึงเวลามันก็ตายนะแล้วก็ประการสุดท้ายคือเรียกตะวักกุลให้เยอะๆตะวักกุลก็คืออะไรมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อำนาจของเราเรามีหน้าที่ในการปฏิบัติมั่นใจยังไงทำตามนั้นเพราะนั้นก็เราบอกว่าฟาอิดะอัซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์เมื่อมั่นใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มอบความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นตามมาไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก็สรุปนะครับจากสิ่งที่ได้พูดคุยมาก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็แล้วกันว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจะทำให้เรามีความสุขหรือทำให้เรามีความทุกข์ก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลและบุญให้กับเราได้เพราะเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ประเทศชาติจะเข้มแข็งและปึกแผ่นก็เพราะความรักความสามัคคีของคนในชาติทุกหมู่เหล่าวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะสื่อดีสังคมดีคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้ฟังเรื่องราวศาสนาเป็นสาบับเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นง่ายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์นบีได้บอกกับพวกเราถึงเคล็ดลับในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับการเรียนศาสนาฟังศาสนาเมื่อฟังศาสนาแล้วพี่น้องต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วถามว่าจบไหมพี่น้องหมดหรือยังยังมีขั้นตอนสุดท้ายอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการสอนการบอกกล่าวนะวะยักดีบิฮาวะยุอัลลิมุฮาเมื่อนำมาใช้แล้วต้องบอกให้กับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยทราบด้วยดังนั้นเรื่องศาสนาพี่น้องมี2หัวข้อหลักๆด้วยกัน1กรณีของคนที่ไม่รู้ศาสนาแล้วพูดบิกอยริอัยมินโดยที่ปราศจากความรู้พี่น้องอันนี้น่ากลัวนะอัลเลาะห์ก็ฆ่าโทษเอาไว้รุนแรงเช่นเดียวกันกับคนที่มีความรู้ศาสนาและก็มีคนมาถามประเด็นศาสนาหรือมาให้เขานั้นช่วยที่จะไขข้อข้องใจแต่ปรากฏว่าเขาปกปิดเขาไม่บอก เขาไม่สอนพี่น้องนะทั้งที่เขามีความรู้อ่ะและเขาไม่บอกอ่ะพี่น้องอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะตรงนี้ก็ทำความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ในเรื่องศาสนาหรือยังไม่เข้าใจในประเด็นใดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยการทรง

0: วนท่าทีแล้วก็ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยมากกว่าในทางกลับกันถ้าเรารู้ในประเด็นศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะความรู้เก็บไว้ในพุงอย่างเดียวเลยไม่เอามาบอกมาสอนไม่ฮึไม่อะเลยนะพี่น้องนะอันนี้ก็บาปเหมือนกันนะดังนั้นแต่ละคนสามารถที่จะสอนศาสนาได้ตามความสามารถหรือตามความรู้ตามองค์ความรู้ที่ตัวเองนั้นได้มีพี่น้องนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการสุญูดนะถ้าพูดถึงสุญูดแน่นอนก็เป็นท่วงท่าหนึ่งที่เป็นรุกลเป็นองค์ประกอบของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูและก็ซุนัตนะยกเว้นละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเขาเรียกว่า4ตักบีรนะมีตักบีร4ครั้งพี่น้องนะไม่เรียกเป็นรอกกะอะห์เพราะว่าไม่มีรุกัวที่เรียกว่ารอกกะอะห์ก็คือมาจากคำว่ารุกัว1รอกกะอะห์ก็จะมี1รุกัวพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของสุญูดที่นอกเหนือจากที่เป็นองค์ประกอบของการละหมาดแล้วเนี่ยก็ยังมีสุญูดที่พูดถึงเป็นกรณีเฉพาะหรือตามสถานการณ์สุญูดที่1เรียกว่าสุญูดติลาวะห์หรือสุญูดซะญะดะห์พูดคุยไปแล้วพี่น้องมี15ที่ด้วยกันนะที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นซุนนะห์เป็นซุนนะห์ส่งเสริมให้ปฏิบัติทั้งคนที่อ่านหรือคนที่ได้ยินก็ตามประการที่2สุญูดที่2เรียกว่าสุญูดชุกรหรือสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะใช้เรื่องสุญูดชุกรเนี่ยพี่น้องก็คือ1ก็คือเป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่เป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่หรือภัยบาลาที่มันอันตรายรุนแรงแล้วมันก็ผ่านพ้นไปตัวอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยตัวอย่างหนึ่งก็มีรายงานมาจากอับดุลลอฮ์บินอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินออกไปฉันก็เดินตามท่านนบีจนกระทั่งท่านได้เดินเข้าไปยังสวนอินทผลัมแล้วก็ได้ทำการสุญูดนานมากพี่น้องนะอันนี้ไม่ได้ใช่ละหมาดนะท่านเดินเข้าไปในสวนเสร็จแล้วก็ก้มลงไปสุญูดจนกระทั่งในใจของอับดุลรอฮ์มานบินอาวเนี่ยคิดไปว่าพระองค์อัลลอฮ์นี่จะเอาชีวิตของท่านนบีไปหรือเปล่าแปลพูดง่ายๆก็คือเห็นนิ่งไปนานๆเนี่ยนะก็เป็นอะไรหรือมีเหตุอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่เงยศีรษะขึ้นมาอีกถามว่ารู้ไหมว่านบีสุญูดรู้แต่มันนานมากนะจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยเงยศีรษะขึ้นมานะเสร็จสิ้นจากการสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าเป็นอะไรหรือท่านอับดุลรอฮ์มานเห็นหน้าอับดุลรอฮ์มานตกใจก็เลยถามอับดุลรอฮ์มานก็บอกว่าฉันก็คิดว่าท่านนบีนะจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้เล่าให้ฟังว่าเหตุที่นบีสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอินนะจิบรีลอะลัยฮิสสลามกอลลีแท้จริงท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยมายังฉันแล้วก็อะลาอุบัชชิรุกะมาแจ้งข่าวดีที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอินนัลลอฮะอัซซะวะญัลยะกูลุละกะมันศ็อลลาอะลัยกะศ็อลลัยตุอะลัยฮิท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงส่งได้กล่าวแก่ท่านว่าผู้ใดได้ศอลวาตแก่ท่านขอพรให้ท่านตรงนี้คำว่าศอลวาตก็คือดุอาให้ท่านนบีนะมันศ็อลลาอะลัยกะศ็อลลัยตุอะลัยฮิพระองค์อัลลอฮ์ก็จะประทานพรให้ความเมตตาให้เราะห์มะห์แก่บุคคลนั้นที่กล่าวศอลาวาตให้แก่ท่านนบีวะมันซัลลามะอะลัยกะผู้ใดที่กล่าวสลามแก่ท่านนบีซัลลัมตุอะลัยฮิฉันก็คือพระองค์อัลลอฮ์นั้นก็จะให้ความสุขสันติแก่เขาท่านนบีจึงกล่าวว่าท่านนบีได้กล่าวว่าฉันจึงฟาซายัตตุลิลลาฮิอัซซะวะญัลชุกรอฉันจึงทำการ ก้มลงไปสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นั้นได้บัญญัติกำหนดให้มุสลิมทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นทำอิบาดะห์ด้วยกับการขอดุอาให้กับท่านนบีก็คือศอลาวาตให้กับท่านนบีนี่เป็นความดีงามนะครับที่จะได้ในการศอลาวาตนบีถามว่าสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนก็คือเราจะได้เราะห์มัตนะที่อัลลอฮ์ประทานให้คือเป็นผลบุญนะแล้วก็ศอลาวาตให้กับท่านนบีหนึ่งครั้งเนี่ยอัชรอเราจะได้ถึง10เราะห์มัตที่อัลลอฮ์จะให้นะครับอัลฮากิมได้รายงานหะดีษนี้เช่นเดียวกันและท่านก็ได้กล่าวว่าหะดีษเนี่ยซอฮีหนะถูกต้องตามเงื่อนไขของอิหม่ามทั้งสองก็คืออิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมและฉันก็ไม่ทราบว่าในเรื่องของการสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยจะมีหะดีษไหนถูกต้องไปกว่าหะดีษนี้แล้วในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีบอกว่ากะอ์บินมาลิกได้สุญูดเมื่อทราบข่าวดีว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้รับการเตาบะห์กับตัวของเขากะอ์บินมาลิกก็เป็นคนที่ไม่ได้ออกไปร่วมสงครามนะห่วงเขาเรียกห่วงมีความห่วงนะครับสวนอินทผลัมหลังจากนั้นจงกระทำให้ท่านนั้นตกขบวนไปหลังจากนั้นก็นบีไม่คุยด้วยไม่พูดด้วยพี่น้องแม้กระทั่งภรรยาเองก็เก็บข้าวเก็บของจนกระทั่งอัลลอฮ์นะอภัยโทษเตาบะห์รับการเตาบะห์ของกะอ์บินมาลิกนะครับอิหม่ามอะห์มัดได้กล่าวว่าท่านอาลีได้สุญูดเมื่อทราบว่าซิสซุดัยยะอันนี้เป็นชื่อคนนะเป็นพวกคอวาริดที่ถูกฆ่าตายในสงครามนะแน่นอนพวกกลุ่มคอวาริดก็เป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายให้กับโลกอิสลามพี่น้องพวกนี้ในฆ่าไม่ว่าจะเป็นท่านอาลีเองนะแล้วก็เหล่าซอฮาบะห์นะครับเป็นพวกสุดโต่งพี่น้องนบีบอกกีลาบุนนาสพวกนี้คือสุนัขในนรกนะซาอิดบินมันซูรได้กล่าวว่าท่านอบูบักได้ทำการสุญูดเมื่อทราบข่าวว่ามูไซลามะอัลกัซซาบมูไซลามะอัลกัซซาบผู้ที่อ้างตนเป็นนบีประกาศตัวเลยนะว่าเป็นนบีต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไอ้คนคนเนี้ยนะไม่ธรรมดาพี่น้องไม่ใช่ตาสีตาสาคนโนเนมนะมุไซลามะอัลกัซซาบเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือด้วยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วก็มีรายงานว่าบางครั้งก็ชอบแสดงอภินิหารบางอย่างด้วยมีเรื่องเหมือนกันนะก็เลยมีคนเนี่ยหลงเชื่อไปบ้างนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกสังหารนะครับถูกสังหารนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีท่านอบูบักก็กล่าวก็ลงสุญูดการสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์นี้เนี่ยนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวกับสุญูดในละหมาดบางทัศนะนะบางทัศนะได้กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขดังกล่าวหรอกแปลว่ามันจำเป็นไม่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดนะแปลว่าถ้าได้รับเนียมัดเมื่อไรก็ลงสุญูดได้เลยอันนี้ก็มีการเห็นที่ขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่น้ำหนักที่มีน้ำหนักก็คือว่าสุญูดได้พี่น้องแม้ว่าไม่มีน้ำละหมาดก็ตามอันนี้ไม่ใช่ละหมาดนะต่อมาข้อที่3เรื่องว่าสุญูดซะฮวีคำว่าซะฮวีแปลว่าหลงลืมพี่น้องมนุษย์เราเนี่ยจะว่าความจำแม่นยังไงก็แล้วแต่นะมันก็ต้องมีหลงมีลืมมีพลาดกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะแต่บางเรื่องก็ไม่ควรลืมอ่ะนะเช่นลืมภรรยาไว้ในตลาดอย่างเงี้ยนะ กลับมาบ้านแล้วไอ้ตอนไปสาวว่าไป2คนเอ๊ะตอนกลับทำไมเหลือคนเดียวนึกขึ้นได้ลืมภรรยาอันนี้ไม่ต้องไปบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเราแวะมาเซอร์ไพรส์อย่าไปลืมแบบนี้พี่น้องได้มีรายงานอย่างชัดเจนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เกิดความหลงลืมขึ้นในละหมาดพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะในหนังสือบูลูกุลมารอมเนี่ยที่นบีลืมในละหมาดเนี่ยไม่ใช่ว่าใจนบีไปคิดเรื่องอื่นเหมือนพวกเรานะพวกเราเนี่ยที่ลืมว่ารอกอะห์ที่เท่าไรเนี่ยใจเราไปอยู่นู่นพี่น้องละครมั่งแหละไปอยู่ตลาดนัดมั่งไปอยู่ในสำรับกับข้าวบ้างถูกไหมไอ้นี่ลืมเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ชัยฏอนมันก็ทำงานแต่การลืมของท่านนบีไม่ได้มีการเอาหัวใจเนี่ยไปอะไรไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้นอกละหมาด นะแต่อัลลอฮ์เนี่ยทำให้นบีลืมเพื่อที่จะเป็นบทบัญญัติพี่น้องให้กับพวกเรานี่แหละถ้านบีไม่ลืมเลยเนี่ยคำถามว่าแล้วพวกเราเวลาลืมเราจะทำยังไงอ่ะไม่มีแบบอย่างดังนั้นอัลลอฮ์ทำให้นบีลืมเพื่อที่จะอะไรเป็นตัวอย่างในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องของซุญูดซะฮวีและก็อีกข้อนึงก็คือเป็นการยืนยันว่าท่านนบีเนี่ยเป็นมนุษย์พี่น้องเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละแต่ในเรื่องของความมีเกียรติแน่นอนไม่เหมือนเราเกียรติของท่านนบีนะความประเสริฐของท่านนบีนั้นไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ความเป็นมนุษย์การกินการดื่มการนอนการแต่งงานการนิกะห์การร่วมประเวณีตรงนี้ยังมีนะแม้กระทั่งการลืมนะก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งของมนุษย์ เป็นการยืนยันว่าท่านนบีนั้นเป็นมนุษย์พี่น้องนะในมุมของมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์แต่สถานะแน่นอนนะความมีเกียรติของท่านนบีนั้นเป็นที่ได้เรียนรู้กันมาอินนามาอานาบาชารุมนบีบอกว่าแท้จริงฉันก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันซาฉันลืมเป็นฉันลืมได้กามาตันเซาน่ะเชกเช่นที่พวกท่านทั้งหลายก็หลงลืมกันลืมเหมือนกันพี่น้องแต่สาเหตุในการลืมต่างกันนะฟาอีดานาซีตะเมื่อฉันลืมขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยฟาซักกิรูนีพวกท่านก็เตือนฉันด้วยนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการลืมพี่น้องการซุญูดซะฮวีถูกบัญญัติแก่ประชาชาติของท่านนบีโดยมีรายละเอียดต่อไปนิดนึงวิธีการซุญูดการซุญูดซะฮวีคือการซุญูด2ครั้งพี่น้องต้องจำให้ได้นะซุญูด2ครั้งสถานที่ในการซุญูดก็คือก่อนสลามกับหลังสลามนะการซุญูดตรงนี้เนี่ยการซุญูดตรงนี้เนี่ยสถานที่ของมันก็คือก่อนสลามนะหรือว่าหลังสลามนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนก็จะยึดในเรื่องของอะไรพี่น้องก่อนสลามนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วยเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดพี่น้องนะว่าเป็นยังไงคราวนี้สุญูดกี่ครั้งล่ะ2ครั้งสุญูดกี่ครั้งนะ2ครั้งไอ้ช่วงที่อยู่ระหว่างสุญูดเนี่ยไม่มีการอ่านอะไร1ขึ้นมานั่งแล้วก็2วิธีการดังกล่าวเนี่ยได้มีรายงานอย่างถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกที่ซอฮีหะที่มีรายงานมาจากอบีซาอิดอัลคุดรีว่าบอกว่าไงพี่น้องอิซาชะกะฮะดุกุมฟีศอลาตีฮีฟะลัมยะดริกัมศอลลาซะลาซันอัมอัรบะอันนะฟัลยะตอรอฮิชักนะบอกว่าไงเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยเกิดความสงสัยในการละหมาดของเขาและเขาก็ไม่ทราบว่าละหมาดของเขานั้น3หรือ4รอกะอ์ให้เขานั้นจัดการโดยการทิ้งความสงสัยนั้นเสียแล้วก็ยึดเอาสิ่งที่แน่ใจนะแล้วก็จงสุญูด2ครั้งก่อนให้ซะลามตรงนี้ก็ต้องวินิจฉัยแล้วอันไหนมันจะเป็นไปได้มากกว่านะก็ให้เลือกเอาที่มั่นใจอันไหนที่มันมั่นใจก็เอาอันนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าทำไม่มั่นใจเลยไม่รู้อันนี้ก็เขาเรียกว่า50 50ก็ให้เอาจำนวนน้อยไปก่อน3หรือ4เอา3 2หรือ3เอา2 1หรือ2เอา1นะคือเอาจำนวนน้อยทำเพิ่มขึ้นไปเรียกก็ซุญูดซะฮวีซึ่งแม้ว่ามันจะเกิน5ไปเราก็ไม่รู้พี่น้องถามว่าเราจะรู้ไหมล่ะไม่รู้หรอกนะถ้าเรารู้เราก็มั่นใจสิและในซอฮีหะของอันบูคอรีก็ได้กล่าวถึงนะซิลยะดัยนะหรือว่าซุลยะดัยอันนี้เป็นชื่อคนเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซุญูดหลังจากให้สลามไปแล้วนบีละหมาดไป2รอกอะห์แล้วก็สลามซอฮาบะห์ก็นึกว่านบีย่อละหมาดพี่น้องแต่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนี้ละหมาดที่มะดีนะห์จะย่อยังไงไม่ได้เดินทางถูกป่ะหรือซอฮาบะห์บางคนก็เข้าใจว่านบีเนี่ยได้รับวะฮีใหม่เคยละหมาด4เหลือ2เป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้สิวะฮีอาจจะได้รับมาใหม่ก็ได้เพราะมันก็มีหลายกรณีที่นะที่มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ท่านนบีอยู่เดิมอนุญาต มาห้ามหรือห้ามแล้วก็มาอนุญาตก็มีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อ นบีสลามไปแล้วซุนยาใดก็เลยถามนาบีว่ามีเป็นบทบัญญัติไหมหรือว่าเป็นบทบัญญัติไหมหรือว่าลืมนบีก็เลยบอกว่าไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละนะสุดท้ายแล้วซุนยาใดก็บอกว่าน่าจะลืมมากกว่าในเมื่อมันไม่มีบทบัญญัติใหม่นบีจึงไปถามซอฮาบะห์ที่ร่วมละหมาดอยู่ด้วยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างที่ซุนยาใดบอกหรือเปล่าซุนนะคนทุกคนหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าใช่นบีละหมาดไป2นบีก็ละหมาดต่อพี่น้องขึ้นมาตักเบสแล้วก็ละหมาดต่อเมื่อกี้ละหมาดไปเท่าไหร่แล้วนะ2ก็ละหมาดอีกแค่2ไม่ได้ละหมาดใหม่ตั้งแต่แรกจบนะไม่ใช่ขึ้นมา4แล้วก็สยุดซะฮวี2ครั้งประเด็นก็คือว่ากรณีนี้นบียังไม่ได้ออกไปจากสถานที่ละหมาดพี่น้องยังอยู่ตรงนั้นอยู่ยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะยืนขึ้นก็ตามนะแต่ก็ยังอยู่ตรงเสื่อละหมาดอยู่แต่ถ้ากรณีที่ละหมาดไปแล้วสมมตินะละหมาดอยู่ที่บ้านนะปรากฏว่าละหมาดเมื่อกี้ไป3แล้วก็ให้สลามและเราก็มีคนเห็นหรือนึกขึ้นได้ก็ได้แล้วก็เดินออกมาข้างนอกพี่น้องนะมารดน้ำต้นไม้เดินมาออกจากที่ละหมาดตรงนั้นแล้วเข้าไปในครัวนั่งกินข้าวแล้วนะเจอคนนี่ก็ทักเขาบอกเอ้ยเมื่อกี้ละหมาดไม่ครบนะขาดไปรอกะอาหนึ่งฉันก็ว่าอยู่ว่ามันแปลกๆคราวนี้ถามว่าพอเดินกลับไปในห้องละหมาดจะไปละหมาดใหม่เนี่ยละหมาดอีกหนึ่งรอกะอาเปล่าไม่ใช่แล้วต้องละหมาดตั้งแต่ต้นนั่นแหละ1ถึง4เลยเพราะอะไรล่ะเพราะมันขาดตอนไปแล้วพี่น้องมันลุกออกมาจากตรงนั้นไปแล้วนะเพราะว่าเดินเข้าไปในครัวนั่งกินโคงกินข้าวรดน้ำต้นไม้แล้วอันนี้เริ่มต้นใหม่เลยนะแต่ถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่ในเสือละหมาดอยู่แล้วก็ถามว่ามึงยีเมื่อกี้ฉันละหมาดไปกี่รอกะอาล่ะมึงยีบอกโอ้เมื่อกี้3รอกะอาขาดไป1รอกะอานี่ละหมาดอะไรละหมาดบ่ายอ้าวละหมาดบ่ายก็ต้องมี4รอกะอาสิเรายังไม่ได้ลุกออกไปจากตรงนั้นยังไม่ได้ออกจากห้องนั้นเราก็ขึ้นมาตักเบสแล้วก็ละหมาดไปอีก1รอกะอานะแล้วก็ซะฮวีนะครับแล้วก็สลามนะก็เรื่องของบทบัญญัติเรื่องของซะฮวีเดี๋ยวมาดูกรณีว่าเมื่อใดบ้างที่ต้องซะฮวีนะครับที่ต้องสุญูดซะฮวีวันนี้จากลาทอนิวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณลอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจึงเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 น.นามัสยิดนูรุนยาซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: ดุอาขอให้ได้รับปัจจัยยังชีพที่ดีขอให้มีความรู้ที่มีประโยชน์และให้การงานนั้นถูกตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอ

0: ซุบฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอะวะริซกันตอยยิบะวะอามะลันมุตะกับบะลาอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอะวะริซกันตอยยิบะวะอามะลันมุตะกับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق
1: خلق الإنسان من علق
2: خلق الإنسان من علق
1: اقرأ وربك الأكرم
2: اقرأ وربك الأكرم
1: الذي علم بالقلم
2: الذي علم بالقلم
1: علم الإنسان ما لم يعلم

0: فاسجد واقترب.
1: كلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: เรื่องนี้ก็คือเรื่องของชะฟาอะห์หรืออัชชะฟาอะห์หรือเราจะมักได้ยินติดปากว่าการขอชะฟาอะห์นั่นเองนะครับซึ่งการขอชะฟาอะห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องศรัทธาและการศรัทธาของเรานั้นจะต้องศรัทธาอย่างถูกต้องด้วยนะครับและก็ก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจและก็ทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขอชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์นั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าอัชชะฟาอะห์หรือการขอชะฟาอะห์ในที่นี้นั้นหมายถึงอะไรนะครับอัชชะฟาอะห์ในภาษาอาหรับนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับคำว่าอัชชะฟาอะห์นั้นมาจากคำว่าอัชชะฟอูคำว่าอัชชะฟอูในที่นี้นั้นมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าอัลวิตเราเคยได้ยินคำว่าอัลวิตมั้ยวิตละหมาดวิตเตสใช่มั้ยครับซอลาตุลวิตแต่เราจะเรียกกันว่าละหมาดวิตเตสอัลวิตหรือวิตเตสติดปากเราน่ะคือจำนวนขี้ใช่ไหมครับแต่อัชชะฟอูคือจำนวนคู่นะครับคือจำนวนคู่นะครับนี่คือความหมายในด้านของภาษาเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันกันยังไงเดี๋ยว

จะอธิบายให้ฟังนะครับ2ความหมายในด้านชะรอันหรืออิสติลาฮันนะครับหรือในด้านบทบัญญัตินั้นคำว่าอัชชะฟะอูหรือคำว่าชะฟาอะห์ที่เรากำลังจะเรียนรู้กันนั้นหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอัตตะวัสสุตลิลฆอยนะครับบิญันบิมันฟะอะตันเอาดัฟอิมะดัรรอหมายถึงอะไรครับหมายถึงอัตตะวัสสุตหมายถึงการเป็นคนกลางนะการเป็นคนกลางเพื่อที่เราจะขอให้คนคนหนึ่งได้รับในสิ่งที่ดีนะพี่น้องฟังนะชะฟาอะห์คือการที่เรานั้นเป็นคนกลางที่จะขอให้คนคนหนึ่งได้รับในสิ่งที่ดีหรือขอให้คนคนหนึ่งปลอดภัยรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือเรื่องของชะฟาอะห์ในด้านบทบัญญัติและข้อเท็จจริงจริงๆแล้วชะฟาอะห์น่ะถ้าจะอธิบายให้เราเข้าใจลึกไปกว่านี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาทรงพอพระทัยคนที่เขาเดิมเป็นคนที่มีอิคลาสเดิมเป็นคนที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องนะครับแต่เขามีความผิดใช่ไหมน้องฟังนะอัลลอฮฺตะอาลาทรงเมตตาคนที่เขาเป็นผู้ที่มีอะกีดะห์คนที่เขาเป็นผู้ที่มีการเตาฮีดมีความอิคลาสแต่เขาอาจจะมีความผิดอื่นๆอยู่อัลลอฮฺเมตตาด้วยการที่พระองค์ได้อภัยให้แก่คนกลุ่มนี้พี่น้องฟังนะอัลลอฮฺเมตตาด้วยการที่พระองค์อภัยให้แก่คนกลุ่มนี้เนี่ยคนทางด้านขวาเนี่ยด้วยกับดูอาของคนทางด้านซ้ายอภัยให้คนกลุ่มนี้ด้วยการดูอาของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพระองค์อนุญาตที่จะให้คนกลุ่มนี้ขออภัยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่คนกลุ่มนี้พี่น้องเข้าใจไหมลักษณะง่ายๆการขอชะฟาอะห์เนี่ยมีอยู่3ส่วน1อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ2อัชชาฟิยะคือผู้ที่ร้องขอเดี๋ยวพอเราเรียนไปเราจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นอัชชาฟิยะคือผู้ที่ขอคือเราเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นเรานะครับอันมัชฟูอะละฮูคือผู้ที่เราขอให้แก่เขาเช่นเราเนี่ยขอดุอาโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาคนคนเนี้ยเราเป็นผู้ขอใช่ไหมเราเป็นผู้ขอจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เมตตาคนคนเนี้ยการกระทำลักษณะเช่นเนี้ยคือเราขอจากอัลลอฮ์ให้แก่คนคนเนี้ยการขอในลักษณะเช่นเนี้ยคือชะฟาอะห์คือการที่เราเรียกว่าชะฟาอะห์ถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของดุนยาเช่นอะไรพี่น้องเช่นคนคนหนึ่งเช่นอิหม่ามทำงานอยู่ในกระทรวงท่านอิหม่ามทำงานอยู่ในกระทรวงใช่ไหมครับคราวนี้บางบ่าวจะไปสมัครงานบางบ่าวจะไปสมัครงานปรากฏว่าสนิทรู้จักกับอิหม่ามก็เลยบอกกับอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามไปคุยกับรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยผมจะมาสมัครงานเนี่ยคุยให้ผมหน่อยอิหม่ามก็ไปคุยให้นี่รัฐมนตรีเนี่ยบางบ่าวเนี่ยเป็นคนดีเลยนะเป็นคนทำงานขยันขันแข็งอย่างนั้นอย่างนี้การที่อิหม่ามไปขอกับรัฐมนตรีให้เนี่ยการกระทำลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าการขอชะฟาอะห์คือการชะฟาอะห์คือขอความช่วยเหลือนะครับแต่การกระทำในลักษณะเช่นนี้ในระหว่างมนุษย์กระทำได้ตราบใดที่การขอนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถกระทำได้นะครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะเรียนกันนั้นคือการขอชะฟาอะห์ที่เราขอจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้พี่น้องเข้าใจหรือยังชะฟาเป็นแบบไหนเข้าใจนะฮะชะฟาคือการขอแต่เราเนี่ยเป็นคนกลางขอจากอัลลอฮ์ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับหัวข้อต่อมานั่นก็คือชะฟานั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันชะฟาการขอชะฟานั้นมีอยู่2อย่างด้วยกัน1การขอชะฟาอะห์ในภาษาอาหรับที่เรียกว่าอัชชะฟาอะตุลบาติละหรืออัชชะฟาอะห์อัลมันฟียะหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการขอชะฟาอะห์ที่ไม่ถูกต้องที่ทำไม่ได้ที่ถูกปฏิเสธที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงปฏิเสธว่าการขอในลักษณะเช่นนี้นั้นใช้ไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์และทำไม่ได้นะครับเช่นอะไรพี่น้องเช่นการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาขอนะครับการที่คนคนหนึ่งเขาขอในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลายังไม่พอพระทัยเพราะว่าการขอชะฟาอะห์มีเงื่อนไขที่สำคัญ3ประการและเมื่อใดก็ตามที่การขอชะฟาอะห์โดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ครบองค์ประกอบ3ประการการขอชะฟาอะห์นั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับเช่นอะไรพี่น้องการขอชะฟาอะห์ของพวกที่ทำชิริกของพวกที่ทำบิดอะห์โดยที่พวกเขาเนี่ยคนเหล่านั้นเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่ามนุษย์บางคนเนี่ยเขามีความสามารถณที่อัลลอฮ์มีฐานะณที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับเขาก็เลยขอให้คนคนนี้ขอจากอัลลอฮ์ให้เช่นอะไร
ช่นเราไปขอจากคนตายใช่ไหมไปขอจากคนตายน่ะมันคือการขอชะฟาอะห์ให้คนตายไปขอต่อให้ซึ่งการขอในลักษณะเช่นนี้ถูกหรือผิดผิดและก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นชิริกด้วยนะครับและตัวอย่างต่อมาเช่นอะไรเช่นการขอของพวกมุชริกีนมุชริกีนในยุคสมัยก่อนนะครับที่ขอจากรูปเจเวตของพวกเขาโดยที่พวกเขาอ้างว่ารูปเจเวตของพวกเขานั้นเป็นสื่อกลางใช่ไหมครับเป็นตัวแทนเป็นตัวกลางที่จะไปขอต่ออัลลอฮ์ให้กับพวกเขานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราพูดกันเองหรือเปล่าพี่น้องไม่ใช่เราไม่ได้พูดกันลอยๆหรือมามีเชคคนนั้นพูดอุลามะคนนี้พูดแบบนั้นโดยอ้างว่ามุชริกีนมักกะฮ์เขาขอโดยที่เขาอ้างว่านะครับอ้างว่ารูปเจเวตเป็นสื่อกลางนะครับจนกระทั่งว่าคนในยุคหลังเราพอมีคนไปทำชีริกเนี่ยเป็นคนไปขอต่อคนตายต่อกูโบสคนก็จะมาอ้างว่าโอ้เราจะไปดูได้ไงบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปดูอาให้กับคนตายแต่ให้คนตายเป็นสื่อกลางแต่แม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามการกระทำลักษณะดังกล่าวเป็นที่ต้องห้ามนะครับซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ในกุรอานว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮฺบอกว่ายะบูดูนะมินดูนิลลาฮิมาลายะดุรุฮุมวะลายันฟะอุฮุมอัลลอฮฺบอกว่าและพวกเขาก็เคารพบูชาสิ่งอื่นพี่น้องดูนะวะยะบูดูนะมินดูนิลลาพวกเขาเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสังเกตดีๆนะอัลลอฮ์ใช้คำว่าพวกเขาเคารพบูชายะบูดูนแปลว่าเคารพบูชาใช่ไหมครับซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วว่าคำว่าอิบาดะห์นั้นไม่ได้หมายความว่าการละหมาดการจ่ายซะกาตหรือการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์หรือการถือศีลอดเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่น้องสังเกตนะอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะยะบูดูนะมินดูนิลลาพวกเขาคือพวกมุชริกีนเนี่ยนะครับพวกเขาเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพในสิ่งที่มาละยะดุรุฮุมในสิ่งที่มันไม่สร้างอันตรายให้แก่เขาไอสิ่งที่เขาเคารพเนี่ยทำร้ายพวกเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมวะลายันฟะอุฮุมและสิ่งนั้นก็ไม่สามารถให้คุณประโยชน์แก่เขาได้คนที่ไปขอเนี่ยคนที่ไปเคารพเนี่ยสิ่งที่เขาไปเคารพก็ไม่สามารถให้คุณประโยชน์แก่เขาได้วะยะกูลูนะและผู้ที่เคารพเนี่ยพวกเขาก็กล่าวขึ้นมาว่าอ้างว่าฮาอูลาอีชูฟาอูนะอินดัลลอฮ์นะครับพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาเคารพเนี่ยคือรูปเจเวตเหล่านี้เป็นชูฟาเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนที่จะไปขอดุอาที่จะไปขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้กับพวกเขาซึ่งการขอในลักษณะนี้ก็คือการขอชะฟาฉะนั้นการที่มุชริกีนเนี่ยไปขอตัวรูปเจเวตก็คือการร้องขอชะฟาและการที่พวกเขาไปขอชะฟาต่อรูปเจเวตเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกว่าอะไรอิบาดะห์ใช่มั้ยอิบาดะห์ต่ออะไรต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยพี่น้องอัลเลาะห์บอกในตอนต้นว่าพวกเขาเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็บอกสาเหตุในการที่พวกเขาเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ตะอาลาคืออะไรคือการที่พวกเขาอ้างว่าสิ่งที่พวกเขาไปขอต่อสิ่งอื่นนั้นมันเป็นสิ่งอื่นเป็นอะไรพี่น้องเป็นตัวแทนเป็นตัวกลางที่จะขอสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจากอัลเลาะห์ให้กับพวกเขาฉะนั้นการขอในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามคือการขอของพวกมุชริกีนที่ขอจากรูปเจเวตนะครับ2อัลเลาะห์บอกในกุรอานบอกว่าวะมาลิซซอลิมีนมินฮามีมวะลาชะฟีอ์นยุตออัลลอฮ์บอกว่าและสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมผู้ที่อาธรรมถ้าหากหมายถึงผู้ที่อาธรรมเนี่ยก็จะมีทั้งหมายถึงบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวของตัวเองโดยการทำในสิ่งที่เป็นชิริกโดยการทำกระทำความผิดใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องมาลิซซอลิมีนะสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นพวกเขาจะไม่มีฮามีมแปลว่าอะไรไม่มีมิตรสหายไม่มีมิตรสหายในที่นี้คือในวันอาคิเราะห์จะไม่มีมิตรสหายที่ช่วยเหลือพวกเขาวะลาชะฟีอ์นยุตอและจะไม่มีผู้ขอความช่วยเหลือใดๆจะรับฟังเขาเห็นไหมชะฟีอ์ใช่ไหมพี่น้องชะฟีอ์คือผู้ที่ขอชะฟาอะห์ตรงเนี้ยในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆผู้ร้องขอความช่วยเหลือใดๆจะฟังใครอัซซาลิมคือผู้ที่อาธรรมฉะนั้นคนที่การขอชะฟาอะห์ที่จะได้รับสำฤทธิ์ผลนั้น1คือจะต้องมีเงื่อนไขครบ3ประการ2ผู้ที่ขอร้องขอชะฟาอะห์จะต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่อาธรรมจะต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเดี๋ยวเราจะพอเราเรียนลักษณะที่2เราจะเข้าใจตัวนี้นะครับอายะห์ที่3อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฟะมาตังฟะอุฮุมชะฟาอะตุชาฟิอีนนะครับดังนั้นนะครับการขอชะฟาอะห์ของบรรดาผู้ที่ร้องขอชะฟาอะห์นะครับการร้องขอชะฟาอะห์ของบรรดาผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ย
จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับพวกเขาทั้งสิ้นในที่นี้คือสำหรับการขอชะฟาอะห์ในลักษณะที่ไม่ครบองค์ประกอบเงื่อนไขที่สำคัญ3ประการนะครับฉะนั้นการขอชะฟาอะห์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาการขอชะฟาอะห์ของคนที่ขอต่อสิ่งอื่นที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บัญญัติให้เรากระทําได้นั้นน่ะเป็นการขอที่ไม่เกิดประโยชน์และยิ่งไปกว่านั้นเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นอันตรายนะครับและถึงขั้นชิริกนะครับนี่คือการขอชะฟาอะห์ประเภทที่1การขอชะฟาอะห์ประเภทที่2และเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนั่นก็คืออัชชะฟาอะห์อัลมุซบะตะหรืออัชชะฟาอะห์อัศฮีฮะห์นั่นหมายถึงการขอความช่วยเหลือหรือการขอชะฟาอะห์ที่ใช้ได้ที่ถูกต้องในที่นี้หมายถึงการร้องขอความช่วยเหลือที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการ1อัลเลาะห์ตะอาลาทรงอนุญาตพี่น้องฟังนะการขอชะฟาอะห์ในที่นี้คือการขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขอชะฟาอะห์ที่จะได้รับสำฤทธิ์ผลหรือจะใช้ได้หรือจะถูกต้องนั้น1อัลเลาะห์ตะอาลาต้องอนุญาตเสียก่อนและถามหน่อยการที่คนๆหนึ่งไปขอต่อคนตายเนี่ยได้รับอนุญาตหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีบทบัญญัติใดๆที่สามารถกระทำได้นะครับฉะนั้นสิ่งนี้จึงตกไปใช้ไม่ได้และไอ้ที่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้อย่างเดียวมันยังเป็นชิริกด้วยนะครับเพราะการขอนะมันก็คือการอิสติอานะห์หรืออิสติอาซะห์ซึ่ง2สิ่งนี้เป็นการขอเป็นอิบาดะห์ที่เราจะกระทําได้ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้คนเป็นทําไม่ได้เราไปขอเขากับคนเป็นมันยังเป็นชิริกเลยแล้วกับคนตายที่ไม่ได้ยินที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นอันตรายฉะนั้นเงื่อนไขประการที่1ของชะฟาอะห์ที่จะได้รับการตอบรับ1อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตอัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตนะครับ2อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจในผู้ที่ขอนะพี่น้องเห็นมั้ยทําไมอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปฏิเสธการขอของพวกการปฏิเสธการขอของใครของพวกที่อธรรมไงอัลเลาะห์บอกเมื่อกี้บอกว่ามาลิซซอลิมีนมินฮามีมินวะลาชะฟีอันยูตอสําหรับบรรดาผู้ที่อธรรมพี่น้องลองเขียนคําว่าอธรรมอยู่ตรงกลางสําหรับบรรดาไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมคือตัวนี้ยังข้ามไปเดี๋ยวก่อน2อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยคนที่ขอเช่นใครเช่นรูปเชเวตเมื่อกี้ไงอายะห์เมื่อกี้ใช่มั้ยพวกมุชริกีนน่ะคือตัวที่3มุชริกีนไปขอต่อใครต่อรูปเชเวตใช่มั้ยครับแล้วก็อ้างว่ารูปเชเวตเป็นสื่อกลางใช่มั้ยครับเป็นผู้ที่จะขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้แก่พวกเขาซึ่งเงื่อนไขที่2ก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องพอพระทัยในผู้ที่ขอก่อนแต่ผู้ที่ขอเนี่ยใครอ่ะรูปเชเวตอันอัสนามฉะนั้นใช้ได้หรือเปล่าก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นการขอในลักษณะเช่นนี้ก็ทําไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์ใช่มั้ยครับ2อ่ะนะ3อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยในผู้ที่เราขอให้เขาเห็นไหมครับตัวอย่างอายะห์เมื่อกี้เลยมาลิซซอลิมีนมินฮามีมินวะลาชะฟีอันยูตอนะครับอาจจะมีผู้ที่ขอให้เราแต่เป็นคนที่ดีที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอนุญาตแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาพอพระทัยในคนที่ขอแต่ปรากฏว่าคนที่เขาได้รับการร้องขอเป็นซอลิมีนเป็นคนที่อาธรรมอาจจะเป็นคนที่ทําชิริกก็ได้เป็นคนที่ทําชิริกฉะนั้นการขอชะฟาอะห์จะขอได้หรือเปล่าจะสําเร็จผลจะได้รับการตอบรับมั้ยไม่ได้ฉะนั้นการขอชะฟาอะห์จะได้รับการตอบรับและเป็นการขอชะฟาอะห์ที่ถูกต้องจะต้องมี3เงื่อนไขที่สำคัญ1อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาต2อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยในผู้ที่ขอและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยในผู้ที่เราขอให้แก่เขานะครับ3องค์ประกอบที่สำคัญพูดเองหรือเปล่าแบบนี้เปล่าพอพูดไปเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าไอ้พวกวะฮาบีพวกนี้นี่นะมาตัดสินใช่มั้ยครับมาฮุกมนะบางคนก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้ตัดสินสองโลกก็มีตัดสินทั้งดุนยาและตัดสินทั้งอาคิเราะห์ด้วยเขาบอกว่าเรื่องการตัดสินพวกนี้การฮุกมเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะมาตัดสินคนได้ว่าคนนี้ทำชิริกการทำแบบนี้เป็นบาปการทำแบบนี้ตะลงนรกนะทำแบบนี้ชิริกใหญ่ชิริกเล็กเขาบอกว่าตัดสินแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์เขาบอกเรากำลังทำหน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลียาซุบิลลาห์ถ้าพูดแบบนี้นะอัลเลาะห์ไม่ต้องส่งนบีมาเราจะส่งนบีมาทำไมอ่ะจริงหรือเปล่าเราจะส่งนบีมาทำไมเราจะประทานกุรอานลงมาทำไมล่ะครับให้นบีมาบอกมาสอนมากล่าว
ช่ไหมครับและหากบรรดาอุลามะไม่สามารถที่จะบอกที่จะกล่าวที่จะเตือนที่จะสั่งที่จะสอนจะตัดสินได้นะท่านนบีไม่พูดเราบอกว่าไงพี่น้องวะลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาใช่ไหมครับท่านนบีจะไม่พูดหรอกว่าบรรดาอุลามะคือมรดกของบรรดานบีใช่ไหมเพราะบรรดานบีเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะท่านนบีท่านนบีบอกว่าท่านนบีไม่ได้ศพไม่ได้ทิ้งลัมยูวาริซูดีนารันวะลาดิรฮามาใช่ไหมบรรดานบีไม่ได้ละทิ้งมรดกไว้เป็นเงินไว้เป็นทองอินนามาวะรอซุลอินมาแท้จริงละทิ้งอะไรความรู้เอาไว้ฉะนั้นคนที่รับเอาความรู้คือบรรดาอุลามะฉะนั้นหน้าที่ที่สำคัญของบรรดาอุลามะคือปฏิบัติตามแนวทางที่บรรดานบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้สอนได้กล่าวได้เตือนเราเอาไว้ฉะนั้นหน้าที่ที่สำคัญคือการบอกกล่าวและการต้องเตือนใช่ไหมครับฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะมาบอกว่าเราไม่สามารถจะตัดสินคนนี้ว่าทำชีริกนี่เป็นชีริกใหญ่นี่เป็นชีริกเล็กตายกันพอดีนะครับฉะนั้นถ้าเป็นน้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายเราไม่ได้พูดเองเรื่องเหล่านี้เราบอกว่าในกุรอานเขาดูหรือเปล่าล่ะอ่านกุรอานน่ะท่องจำกันน่ะบางคนท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องจำแต่ก็ยังทำความผิดกันทำชีริกทำบิดอะห์ไอเราสงสัยไหมเอ้ยเรามันฮาฟิซกุรอานแล้วมันทำถ้ามันสิ่งที่มันทำไม่ถูกเนี่ยมันฮาฟิซได้ยังไงล่ะฮะพี่น้องว่ายังไงบางคนเขาบอกว่าอะไรอุ้ยเราบอกว่าไอ้คนนั้นน่ะมันทำชีริกเนี่ยน่ะเฮ้ยเขาฮาฟิซนะเขาทำกุรอานนั่นน่ะเอาละสิคราวนี้เราว่ายังไงล่ะไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งจำความจำดีท่องจำกุรอานแม้จะจำ30ยูซหรือแม้ว่าเขาจะเป็นอาเลมเป็นอุลามะเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะบางทีการที่เขามีความรู้การที่เขาจำกุรอานดีเป็นการทดสอบใช่ไหมเป็นบททดสอบเป็นอิสติดรอจเป็นการมิฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกว่าคนแรกที่จะถูกจับโยนลงนรกคือใครใครพี่น้องอัลกอรีคนอ่านกุรอานคนจำกุรอานแต่จำแบบไหนอ่ะอ่านแบบไหนไม่ได้อ่านเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละแต่อ่านเพื่อให้คนได้ยินอยากจะมีชื่อเสียงมิฉะนั้นผู้รู้ไม่จับถูกจับโยนลงไฟในไฟนรกก่อนใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ได้แสวงหาวิชาความรู้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเอามาตรฐานว่าโอ้คนคนนี้ฮาฟิซกุรอานนะคนคนนี้เป็นผู้รู้โอ้ไม่ได้นะเราต้องดูการปฏิบัติเราดูการปฏิบัติว่าสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นตรงตามแบบอย่างหรือเปล่าเราจะบอกว่าโอ้คนคนนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้เอามาจากคำพูดของเราหรือคำพูดของใครหรือคำพูดของบรรดาอุลามะในยุคใดก็ตามไม่เอามาจากคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่ากัมมินมะลากินฟิสซะมาวาตอัลเลาะห์บอกว่ากัมกี่มากน้อยแล้วจากบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่ในชั้นฟ้าเพราะบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ในชั้นฟ้าทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาพูดเช่นนี้พี่น้องเรากับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยใครใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดใครพี่น้องบรรดามาลาอิกะห์สิใช่มั้ยเพราะเราเนี่ยอยู่บนหน้าแผ่นดินมาลาอิกะห์อยู่บนชั้นฟ้ามีทั้งชั้นฟ้าที่1 2 3 4 5 6 7มีทั้งมุกอรรบูนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งบรรดามาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่พระองค์ทรงมั่งมีไม่ต้องพึ่งพิงบัลลังก์ของพระองค์แต่ด้วยกับฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างบัลลังก์ของพระองค์ขึ้นมาคราวนี้ถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลเลาะห์บอกว่ากี่มากน้อยแล้วที่บรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่บนชั้นฟ้าคือบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอ่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังปฏิเสธได้ปฏิเสธการร้องขอชะฟาอะห์นะครับการเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะห์นี้บรรดามนุษย์บางคนบูชาบรรดามาลาอิกะห์นะครับในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าบูชาเทพเจ้าใช่ไหมครับบูชาเทพเจ้าใช่ไหมครับการบูชาในลักษณะเช่นนี้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปฏิเสธซึ่งการบูชาในลักษณะเช่นนี้อัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาบูชาเนี่ยพวกเขาอ้างว่าการที่เขาบูชาต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต่อบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมาลาอิกะห์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์จะขอชะฟาอะห์ให้กับพวกเขาแต่อัลเลาะห์ว่ายังไงพี่น้องและทุกนี้ชาฟาอัตุมใช่อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าการขอชาฟาของบรรดามาลาอิกะห์นั้นจะไม่เกิดประโยชน์กับบรรดาคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาทำไมพี่น้องเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ฉะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าวะกัมมินมะลากินฟิสซะมาวาติลาตูกุนีชะฟาอะตุฮุมชัยอะอิลลามิมบะอ์ดิอัยยะซะนัลลอฮุลิมัยยะชะวะยัรฎอการร้องขอชะฟาอะนั้นจะได้สำฤทธิ์ผลหรือจะเกิดประโยชน์หรืออัลลอฮ์ตะอาลาจะรับการร้องขอนั้นจนกว่าใครพี่น้องมิมบะอ์ดิหลังจากที่พระองค์อัยยะซะนะอัลลอฮ์ตะอาลาอนุญาตให้เขาขอได้เห็นมั้ยอัลลอฮ์ตะอาลาอนุญาตให้คนเนี้ยขอได้ซะก่อนนะครับลิมัยยะชาและผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาอนุญาตเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาต้องประสงค์ด้วยวะยัรฎอและพระองค์ก็ทรงพอพระทัยในผู้ที่ขอและผู้ที่เราขอให้กับเขาด้วยฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยรวมเงื่อนไขที่สำคัญ3ประการเห็นมั้ยพี่น้องฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครต่อใครไปขอคนตายไปขอคนนั้นไปขอคนนี้ได้ป่ะไม่ได้นะครับไม่ได้ฉะนั้นจะต้องมีเงื่อนไขที่สำคัญ3ประการอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้ในกุรอานอายะห์นี้พวกเราน่าจะท่องกันได้มันซัลลดียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนีเราท่องกันได้เกือบทุกคนเราท่องกันได้เกือบทุกคนแต่ปัญหาคือเราไม่เข้าใจความหมายเรายังทำในสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่เราท่องได้เพราะเราไม่เข้าใจอัลลอฮ์ว่าไงพี่น้องมันซัลลดีอัลลอฮ์ถามว่าใครกันเล่ามันใครกันเล่าซัลลดีที่เขาจะยัชฟะอูอินดะฮูที่เขาจะไปขอความช่วยเหลือใครกันเล่าที่เขาจะขอความช่วยเหลือหรือขอชะฟาณที่อัลลอฮ์ตะอาลาใครกันจะขอได้อิลลาบิอิซนีนอกเหนือซะแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะอนุญาตให้คนเนี้ยขอซะก่อนนอกเหนือแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะอนุญาตให้คนนี้ขอซะก่อนการขอชะฟาณที่อัลลอฮ์ถึงจะใช้ได้เห็นไหมมีเงื่อนไขข้อหนึ่งอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมานิรตอบอและพวกเขาจะไม่ได้รับการร้องขอหรือการขอชะฟาอะห์จะใช้ไม่ได้จนกว่าผู้ที่ขอและผู้ที่เราขอให้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะพอพระทัยใน2คนนี้เสียก่อนเห็นไหมพี่น้อง2อายะ3เงื่อนไขอายะแรก3เงื่อนไขนะครับและอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเยามะอีดินในวันนั้นคือวันกิยามะลาตังฟะอุชชะฟาอะตุนะครับการขอชะฟาอะห์หรือการขอความช่วยเหลือในวันกิยามะจะไม่เกิดประโยชน์จะไม่เกิดประโยชน์คือจะใช้ไม่ได้อิลลามันอะซีนะละฮุรเราะห์มานยกเว้นเสียแต่ว่าการขอนั้นจะต้องมาจากผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงอนุญาตเสียก่อนนึงวะรอดียะละฮูกอูลาและอัลลอฮฺตะอาลาทรงพอพระทัยในคำพูดของเขาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทั้ง4อายะนี้บ่งบอกให้เรารู้ถึงเงื่อนไขที่สำคัญของการขอชะฟาอะห์การขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนคนหนึ่งที่จะใช้ได้จะต้องมี3เงื่อนไขคือ1อัลลอฮฺตะอาลาอนุญาต2อัลลอฮฺตะอาลาทรงพอพระทัยในผู้ที่ขอและ3อัลลอฮฺตะอาลาทรงพอพระทัยในผู้ที่เราขอให้กับเขานะครับต่อมาการขอชะฟาอะห์ที่ถูกต้องที่ใช้ได้มีกี่ลักษณะด้วยกันมีกี่ประเภทด้วยกันมี2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันพี่น้องฟังนะมี2ประเภทมี2ลักมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1การขอชะฟาอะห์ที่เป็นการขอเฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นนะการขอชะฟาอะห์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของท่านรอซูลเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีบรรดามาลาอิกะฮ์ไม่มีใครเลยที่เขาได้รับสิทธิในข้อนี้1นะ2การขอชะฟาอะห์ซึ่งเป็นสิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิทธิของบรรดานบีและสิทธิของบรรดาคนซิดดีกคือคนที่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ที่ศรัทธาที่มีอีมานและสิทธิของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นนะครับมี2 อย่างหลักๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอันที่1ก่อนการขอชะฟาอะห์ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของท่านนบีคนเดียวนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเนื้อหาที่เรากำลังเรียนกันอยู่นะครับนั่นก็คืออัชชะฟาอะตุลอุซมาอัชชะฟาอะห์การร้องขอความช่วยเหลืออัลอุซมาแปลว่าอุซมาอะซีมแปลว่าอะไรอะซีมแปลว่ายิ่งใหญ่เห็นมั้ยอะซีมแปลว่ายิ่งใหญ่อัลอุซมาแปลว่าการร้องขอความช่วยเหลือหรือการขอชะฟาอะห์อันยิ่งใหญ่ทำไมถึงเรียกว่าอันยิ่งใหญ่รู้ไหมเพราะนี่คือชะฟาอะห์เฉพาะของท่านนบีคนเดียวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวนั่นก็คือการขอชะฟาอะห์หรือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ท่านรอซูลจะขอต่ออัลลอฮ์
ให้เริ่มการตัดสินการคิดบัญชีการพิพากษาในวันกิยามะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบท1นะครับอันนี้เราจะกลับมาในเรื่องเราละนะครับบอกไว้ในหะดีษบท1ที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านรอซูลได้กล่าวว่าอะนะซัยยิดุลนาซยอมันกิยามะท่านรอซูลบอกว่าฉันเป็นนายของบรรดามนุษยชาติในวันกิยามะวะฮันตะดรูนะมิมมาซาลิกและพวกเจ้ารู้ไหมทำไมฉันจึงเป็นนายของบรรดามนุษยชาติในวันกิยามะท่านรอซูลบอกยัจมาอุลลอฮุนนาซาอัลอาวาลีนวัลอาคิรีนฟีซออีดินวาฮิดท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะรวมมนุษย์นะฮะจะรวมมนุษย์ในวันกิยามะรวมในที่นี้หมายถึงอะไรการอัลฮัชนะที่เราเรียนมาเมื่อวานในสัปดาห์ก่อนคือการถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะอัลอาวาลีนวัลอาคิรีนมนุษย์ทั้งในยุคสมัยแรกและยุคสมัยสุดท้ายก็คือตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายก่อนวันกิยามะนะครับฟีซออีดินวาฮิดในพื้นแผ่นดินเดียวกันแต่ไม่ใช่พื้นแผ่นดินนี้และไม่ใช่พื้นแผ่นดินในลักษณะเช่นนี้แต่เป็นพื้นแผ่นดินที่ไม่มีที่ราบสูงไม่มีที่ลุ่มที่ดอนไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้มองเห็นเหมือนกันหมดยุสมิอูฮุมุดดาอีมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในทุ่งมะฮ์ชัรจะได้ยินเสียงเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าเขาจะอยู่หน้าสุดหรืออยู่หลังสุดใครอยู่หน้าสุดใครอยู่หลังสุดข้างหลังสุดเลยเขาก็ได้ยินเหมือนคนที่อยู่หน้าสุดวายันฟูดูฮุมุนบัสซอรแล้วเขาจะมองเห็นเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมคนที่อยู่หน้าสุดเนี่ยเหมือนจะมองเห็นชัดที่สุดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่หลังสุดในวันกิยามะห์ในทุ่งมะฮ์ชัรเขาก็จะมองเห็นเหมือนคนที่อยู่หน้าสุดจะได้ยินเหมือนกันจะมองเห็นเหมือนกันเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะให้เรารู้ถึงความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เห็นเราจะได้ยินถึงการตัดสินของมนุษย์ในวันกิยามะห์ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงแห่งหนใดก็ตามมนุษย์ได้ยินทั้งหมดอัลเลาะห์จะสอบสวนเราจะตัดสินเราในวันกิยามะห์จะบอกในสิ่งที่เรากระทำมนุษย์ทุกคนจะได้ยินและจะมองเห็นด้วยไม่ว่าเขาจะอยู่ณแห่งหนใดในทุ่งมะฮ์ชัรก็ตามแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าตะดนุชัมซุนะครับแล้วในวันนั้นดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้ฟะยะบลูกุนนาซะมินัลกัมมิวัลกัรบิมาลายุตีกูนวะลายะฮ์ตะมิลูนท่านรอซูลบอกวันนั้นมนุษย์จะต้องแบกรับความวิตกความกังวลความทุกข์จนกระทั่งว่าเขาเกือบที่จะไม่สามารถจะแบกรับหรือทนมันได้แต่ยังไงเขาก็ต้องแบกรับเพราะเราตาละสร้างให้เราขึ้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในกิยามะห์ในร่างกายที่สามารถแบกรับแต่การแบกรับนั้นแบกรับด้วยความทรมานแต่ยังไงก็ต้องแบกรับนะครับตายไม่ได้พักไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้ไม่มีการหลับแล้วตื่นมารอบหลังเนี่ยฟื้นขึ้นมาไม่มีหลับแล้วนะครับชาวสวรรค์ไม่มีการนอนหลับท่านรอซูลพูดต่อพี่น้องฟะยากูลุนนาสพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยผู้คนในทุ่งมาชัดก็ต่างจะพูดกันบอกว่าอัลลาตะรอนะมากอดบาลากุมพวกเจ้าเห็นไหมในสิ่งที่พวกเจ้าประสบกันพวกเจ้าเจอกันอัลลาตันซูรูนะมัยยัชฟะอะละกุมอิลาร็อบบิกุมเอาอย่างงี้มั้ยเราลองดูซิว่าจะมีใครสักคนนึงที่เขาสามารถจะไปขอให้จากอัลเลาะห์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเราได้เห็นไหมไม่ยาชฟาอูละกุมใครจะไปขอชาฟาอะต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือพวกเราได้ในที่นี้ช่วยเหลืออะไรพี่น้องให้เริ่มการตัดสินเพราะมนุษย์เนี่ยรออยู่ในทุ่งมะฮ์ชัรเนี่ยนานแล้วใช่ไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลายังไม่ลงมานะครับร้อนก็ร้อนเสื้อผ้าไม่ได้สวมใส่เหงื่อกระท่วมนะครับเหงื่อกระท่วมเบียดเสียดก็เบียดเสียดเยียดยัดในวันกิยามะห์ก็เลยพูดกันบอกว่าเอางี้ดีกว่าเราจะไปหาใครสักคนที่เขาจะไปขอความช่วยเหลือขอชะฟาจากอัลลอฮ์ให้เริ่มการตัดสินฟะยะกูลุลบะฟะยะกูลุบะอุนนาซิลิบะอดินมนุษย์บางคนในวันกิยามะห์ก็จะพูดว่าอะลัยกุมบิอาดัมพวกเจ้าจงไปขอต่ออาดัมนะไปขอให้ท่านนบีอาดัมไปขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาเริ่มการตัดสินเนี่ยแล้วเพราะนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนบีคนแรกเป็นอาบุลบะชัรเป็นบิดาของมนุษยชาตินะครับพวกเขาจึงไปขอให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่ปรากฏว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอได้ยินสิ่งที่พวกเขาร้องขอแล้วท่านนบีอาดัมว่ายังไงพี่น้องฉันทำไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นับซีตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันท่านนบีอาดัมจึงบอกว่าไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเป็นอบูลอัมบียะห์เป็นบิดาแห่งบรรดานบีใช่มั้ยครับมนุษย์ในวันนั้นจึงเดินรวมกันนะคือพวกนักผู้ศรัทธานะ
ไม่ใช่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะเป็นมุมินีนผู้ศรัทธาเดินไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในวันนั้นไปบอกกับท่านนบีอิบรอฮีมเช่นเดียวกันบอกท่านนบีอิบรอฮีมได้โปรดขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ให้เริ่มการตัดสินได้แล้วท่านเห็นว่าสิ่งที่พวกเราประสบพบเจอเนี่ยคืออะไรท่านนบีอิบรอฮีมว่ายังไงพี่น้องฉันขอไม่ได้นี่เป็นชื่อเรื่องของฉันฉันไม่มีสิทธิ์ตรงนี้พวกเจ้าจงไปหาใครอ๋อก่อนไปหาท่านนบีอิบรอฮีมไปหาท่านนบีนูฮ์ก่อนไปหาท่านนบีอิบรอฮีมไปหาท่านนบีนูฮ์ก่อนเพราะท่านนบีนูฮ์เป็นรอซูลคนแรกท่านนบีนูฮ์ก็ปฏิเสธหลังจากนั้นท่านนบีนูฮ์บอกไปหาท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมก็ปฏิเสธท่านนบีอิบรอฮีมจึงบอกว่าให้ไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามใช่มั้ยครับไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาก็ปฏิเสธอีกถึงแม้ว่าท่านนบีมูซาเป็นกะลีมุลลอฮ์เป็นผู้ที่สนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีสื่อกลั้นโดยไม่มีสื่อกลางแต่มีม่านกลั้นใช่ไหมครับคราวนี้ท่านนบีมูซาก็ปฏิเสธอีกท่านนบีมูซาก็บอกว่านี่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉันท่านนบีมูซาบอกไปหาท่านนบีอีซาซะนะครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันนะครับพูดเหมือนกันบรรดานบีพูดเหมือนกันเลยบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ในตรงนี้พวกเจ้าจงไปหามุฮัมมัดสิพวกเจ้าจงไปหามุฮัมมัดสิและบรรดาผู้ศรัทธาจึงเดินไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอพวกเขาไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็บอกว่ายามุฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดครับอันตะรอซูลุลลอฮ์วะคาติมอัลอัมบิยาท่านนบีมูฮัมมัดครับท่านคือรอซูลของอัลเลาะห์และท่านก็เป็นนบีท่านสุดท้ายวะกอดกอฟารัลลอฮุละกะมาตะกัดดะมะมินซัมบิกะวะมาตะอัคคอรและท่านก็เป็นผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาอภัยในความผิดทั้งก่อนหน้าและหลังแต่ว่าไม่มีความผิดอิชฟะลานาอิลารับบิกได้โปรดขอชะฟาอะห์ได้โปรดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ให้กับพวกเราด้วยเถิดขอในขณะที่ท่านรอซูลมีชีวิตนะไม่ใช่บางคนบอกว่าโอ้นี่ขอได้ไปหากุโบท่านรอซูลแล้วไม่ใช่นี่คือตะรอซูลมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสียชีวิตไปแล้วในวันกิยามะห์นะครับก็ขอตะรอซูลบอกได้โปรดให้ตะรอซูลไปขอชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้กับพวกเราได้เถิดนะครับอะลาตะรออิลามานะห์นูฟีฮิท่านเห็นมั้ยในสิ่งที่พวกเราทุกคนกําลังเผชิญกันอยู่อะลาตะรอมากัดบะละกะนาท่านนบีคงเห็นแล้วในสิ่งที่พวกเรากําลังประสบกันอยู่ฟะอัมตอลิกูฟะอาตีตะห์ตัลอัรชิตะรอซูลจึงพูดบอกว่าและในวันกิยามะห์ฉันจึงเดินไปพอฉันได้ยินเช่นนั้นบางรายงานบอกว่าอานาละฮาอานาละฮานี่คือสิทธิ์ของฉันบางรายงานทารุณบอกว่าอานาละฮานี่คือสิทธิ์ของฉันทารุณจึงเดินไปและจนกระทั่งว่าไปถึงใต้บัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำอะไรพี่น้องฟาอากอุซาจิดันลิร็อบบีแล้วฉันก็สุญูดก้มลงไปสุญูดให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานานมากท่านรอซูลสุญูดนานมากๆซุมมายัฟตะฮุลลอฮุอะลัยยาวะยุลฮิมุนีมินมะฮามิดิฮิวะฮุสนิซะนาอิอะลัยฮิชัยอัลลัมยัฟตะฮูลิอะฮัดกับลีและท่านรอซูลก็บอกว่าพอในขณะที่ฉันสุญูดเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดหัวใจให้กับฉันอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดหัวใจให้แก่ฉันและดลใจให้ฉันกล่าวคำสรรเสริญต่อพระองค์กล่าวคำชมเชยต่อพระองค์ซึ่งคำสรรเสริญและคำชมเชยนี้เป็นสิ่งเป็นถ้อยคำที่ไม่เคยมีผู้ใดก่อนหน้านี้ได้รับการดลใจให้กล่าวเช่นนี้มาก่อนแปลว่านี่เป็นคอซออิสเป็นคุณลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมายูกอลพอท่านรอซูลชมเชยสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานานมากใต้อารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวขึ้นว่ายามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ้ยเอรฟะรอซะเงยศีรษะขึ้นวะซัลตัวอัตอและจงขอมาแล้วเจ้าจะได้รับการตอบรับในสิ่งที่เจ้าขออิชฟะตูชัฟฟะและจงขอชะฟาอะห์เห็นไหมพี่น้องและจงขอชะฟาอะห์จงขอการช่วยเหลือตูชัฟฟะและเจ้าจะได้รับการตอบรับการช่วยเหลือนะครับฟะอัรฟะอุรอซีฟะอะกูลแล้วหลังจากนั้นท่านรอซูลบอกว่าฉันก็เงยศีรษะขึ้นแล้วฉันก็พูดขึ้นว่ายารับอุมมะตียารับอุมมะตีโออัลเลาะห์ประชาชาติของฉันโออัลเลาะห์ขอพระองค์เมตตาประชาชาติของฉันด้วยเถิดเห็นมั้ยพี่น้องทะรอซูลขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยุกาลูยามุฮัมมัดพออัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินเช่นนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกกับท่านรอซูลบอกว่ามุฮัมมัดเอ้ยอัดคิลินญันนะมินอุมมะติกะมัลลาฮิซาบอะลัยฮิมินัลบาบิลไอมันมินอับวาบินญันนะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวกับท่านรอซูลบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงให้คนกลุ่มหนึ่ง
จากประชาชาติของเจ้าเข้าสวรรค์ซึ่งคนกลุ่มนั้นเป็นคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ได้รับการสอบสวนคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการสอบสวนในวันกิยามะห์ให้เข้าสวรรค์เลยให้เข้าสวรรค์ประตูทางด้านขวาสุดประตูสวรรค์มีกี่ประตูพี่น้อง8ประตูอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เข้าประตูสวรรค์ด้านขวาสุดของประตูสวรรค์ซึ่งบรรดาคนที่จะได้เข้าสวรรค์ก่อนกลุ่มแรกกลุ่มนี้พวกเขาเป็นไงท่านรอซูลบอกว่าฮุมชุรอกาอุนนาซีฟีมาซีวาซาลิกะมินัลอับวาบพวกเขายังเป็นคนที่มีความดีงามอื่นๆที่สามารถที่จะเข้าสวรรค์ประตูอื่นๆร่วมกับมนุษย์คนอื่นได้แต่ถึงแม้กระนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้คนเหล่านี้เข้าสวรรค์ประตูขวาสุดเข้าก่อนเพื่อนเลยและท่านรอซูลก็บอกว่าวัลละดีนัฟซูมุฮัมมัดบิยาดีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในมือของพระองค์คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามาบัยนัลมิสรออัยนีท่านรอซูลเห็นนะพี่น้องท่านรอซูลเห็นอะไรประตูสวรรค์น่ะขนาดนี้หรือเปล่าขนาดประตูที่เราเข้ามามั้ยไม่ใช่ท่านรอซูลมาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าขอบประตูเนี่ยวงกบประตูเห็นไหมพี่น้องขอบด้านหนึ่งด้านซ้ายด้านขวาของประตูสวรรค์เนี่ยห่างกันมินมาซอร์อินจันนะกามาใบนะมักกะตาวาฮาจักขอบวงกบประตูของประตูสวรรค์เนี่ยสองด้านเนี่ยมีความห่างกันเหมือนระยะทางการเดินทางระหว่างนครมักกะกับเมืองฮาจักเมืองฮาจักอยู่ไหนอยู่ในประเทศบาห์เรนเมืองฮาจักกับนครมักกะห่างกันราวๆ 1,300 กิโลนะครับเอากะมาบัยนะมักกะตะวะบุสรอหรือเหมือนความห่างระหว่างระยะทางการเดินทางระหว่างนครมักกะกับเมืองบุสรอเมืองบุสรอตั้งอยู่ในประเทศซีเรียในปัจจุบันและเมืองบุสรอห่างกับนครมักกะ 1,600 กิโลประตูสวรรค์กว้างหรือเปล่าล่ะกว้างไหมพี่น้องกว้างมากๆ 1,000 กว่ากิโลจากนี่ไปไหนเนี่ยไปบ้านผมเนี่ยมันผมมัน500กิโลจากพังงาไปลำปาง1,500กิโลนี่1,600กิโลไปเชียงใหม่นู่นลำปางเชียงใหม่ยังแค่90กิโลเนี่ยเหนือเชียงใหม่ขึ้นไปอีก1,000กว่ากิโลพี่น้องประตูขอบวงกบ1ถึงอีกวงกบ1แล้วความสูงขนาดไหนล่ะแล้ว8ประตูขนาดไหนล่ะทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นล่ะเพราะชาวสวรรค์ตัวใหญ่เพราะชาวสวรรค์ตัวใหญ่นะครับอันนี้ที่หนึ่งนะอันนี้คือชะฟาอะห์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เอาไว้จบเลยนะพี่น้องนะเราจะได้จบเรื่องชะฟาอะห์ชะฟาอะห์ประเภทที่สองที่เป็นชะฟาอะห์เฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นก็คือถ้าเราซูลจะขอความช่วยเหลือหรือขอชะฟาอะห์ต่ออัลลอฮ์จะให้ชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์เกิดอะไรขึ้นพี่น้องหลังจากที่ชาวสวรรค์เนี่ยผ่านเหตุการณ์ในทุ่งมาชัดมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันจนกระทั่งว่าพวกเขาข้ามผ่านสะพานซิรอตแล้วนะผ่านสะพานซิรอตมาแล้วพอผ่านสะพานซิรอตมาแล้วพวกเขามาหยุดยืนอยู่ที่กอนตอรอกอนตอรอเป็นอีกสะพานหนึ่งที่ชาวสวรรค์จะต้องมาหยุดอยู่ที่นั่นมาหยุดทำอะไรพี่น้องกิซอสจะต้องมาชดใช้กันอีกครั้งนึงแต่การชดใช้ในสะพานที่เรียกว่ากอนตอรอสะพานที่2เนี่ยมันแตกต่างจากการชดใช้ในทุ่งมาชัดเพราะการชดใช้ในทุ่งมาชัดนั้นเป็นยังไงพี่น้องชดใช้ในความดีงามใช่ไหมเราทำเขาเอาความดีเราไปให้เขาความดีเราหมดเราจะต้องเอาความผิดเขามาแบกรับแต่การชดใช้กันกีซอสกันในที่กอนตอรอสะพานที่2เนี่ยไม่เหมือนกันเป็นลักษณะเฉพาะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราเรียนรู้กันแต่ในขณะนั้นเนี่ยชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทำไมพี่น้องจะขจัดหัวใจให้สะอาดแปลว่าอะไรแปลว่าชาวสวรรค์มีหัวใจหรือเปล่ามีหัวใจเพราะเราเนี่ยเดิมมีหัวใจในวันเกียรติมาเราก็มีหัวใจอีกเราจะชำระล้างหัวใจของเราให้สะอาดจะขจัดหัวใจของเราให้พ้นจากความโกรธแค้นความเป็นศัตรูความเกลียดชังความอาฆาตพยาบาทที่เราเคยมีต่อกันนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบไปทั้งหมดเลยจะขจัดให้สะอาดเลยพอหัวใจของชาวสวรรค์สะอาดบริสุทธิ์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็อนุญาตให้พวกเขาเข้าสวรรค์ได้แต่พอปรากฏว่าพวกเขาเดินไปถึงปากประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ปิดแล้วพี่น้องเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้พอในขณะนั้น
ประตูสวรรค์จะไม่เปิดจนกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เปิดประตูสวรรค์เห็นไหมพี่น้องอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าฮัตตาอิดาจาอูฮาวะฟูติฮัตอับวาบูฮานะครับซึ่งตรงนี้มันแตกต่างจากชาวนรกตรงไหนพี่น้องชาวนรกพอไปถึงนรกปุ๊บประตูนรกเปิดอยู่แล้วถูกผลักถูกโยนถูกดันลงไปเลยถูกลากลงไปเลยประตูเปิดอยู่แล้วแต่ชาวสวรรค์ประตูปิดอยู่อัลลอฮ์จึงบอกไว้ในกุรอานบอกว่าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาเดินมาถึงปากประตูสวรรค์ว่าฟูติฮัตอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ใช้คำว่าว่าหลังจากนั้นและคำว่าว่าแปลว่าและและในที่นี้หมายถึงอะไรหลังจากนั้นไม่นานฟูติฮัตนะครับอับวาบูฮาประตูก็จะถูกเปิดออกแสดงว่าเมื่อพวกเขามาถึงประตูสวรรค์จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นและหลังจากนั้นประตูก็จะถูกเปิดออกนั่นเองและเหตุการณ์ที่ว่าในที่นี้คืออะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปิดประตูสวรรค์เพราะท่านรอซูลจะเป็นคนแรกที่เคาะประตูสวรรค์และท่านรอซูลจะเป็นคนแรกที่เข้าสวรรค์คนแรกดังมีปรากฏหะดีษดังที่ท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ว่าท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาตีบาบันญันนะยามันกิยามะท่านรอซูลบอกพอฉันมาถึงประตูสวรรค์ในวันกิยามะห์เนี่ยฟาอัสตัฟติฮุฟะยะกูลุลคอซินฉันก็จะขอให้มาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยเปิดประตูมาลาอิกะห์ที่เฝ้าก็จะถามว่ามันอันแต่เจ้าเป็นใครแปลว่าอะไรมาลาอิกะห์อยู่ไหนอยู่ข้างในมันอันแต่เจ้าเป็นใครฟาอะกูลุนะครับฉันก็จะกล่าวว่ามุฮัมมัดแล้วมาลาอิกะห์ก็จะบอกว่าบิกะอูมิรตุเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ฉันถูกสั่งให้เปิดประตูสวรรค์ลาอัฟตะฮูลิอะฮะดินกับละกะฉันจะไม่เปิดประตูสวรรค์นี้ให้กับคนใดยกเว้นแต่เจ้าเป็นคนแรกแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนแรกเคาะประตูสวรรค์และเป็นคนแรกที่อาวะลุมายักรออุบาบันญันนะใช่ไหมและเป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์และมีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่าอานะอาวะลุชะฟีอันฟินญันนะฉันจะเป็นคนแรกที่ขอชะฟาอะห์ให้เข้าสวรรค์เห็นไหมท่านรอซูลจะเป็นคนแรกที่ขอชะฟาอะห์ให้เข้าสวรรค์ลัมยุซดดะกนบียุนมินัลอัมบิยาอิมาซุดดิกตุเหตุเพราะอะไรเพราะไม่มีนบีคนใดในประชาชาติใดที่ผ่านมาทั้งหมดไม่มีนบีคนใดที่จะมีประชาชาติและมีอุมมะหรือมีผู้ที่ศรัทธามากเท่าประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลบอกว่าอินนามินัลอัมบิยาอินนบียันเพราะว่ามีนบีทั้งหนึ่งจากบรรดานบีทั้งหมด 100,000 กว่าท่านเนี่ยจะมีนบีอยู่ทั้งหนึ่งมายุซดิกุฮูมินอุมมะติฮิอิลลารอญุลวาฮิดุนไม่มีใครที่เชื่อฟังนบีท่านนั้นเลยมีคนเดียวเท่านั้นอิลลารอญุลวาฮิดมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือมีอุมมะเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะปฏิบัติตามและเชื่อฟังนบีท่านนั้นในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่มีผู้ปฏิบัติตามผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เชื่อฟังมากที่สุดจากบรรดานบี 100,000 กว่าท่านนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมนะครับการขอชะฟาอะห์ประการที่3ที่เป็นการขอชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นก็คือขอชะฟาอะห์ให้บรรดาผู้ศรัทธากลุ่มนึงได้เข้าสวรรค์โดยไม่ได้รับการสอบสวนมันจะรับการสอบสวนอยากจะเป็นหรือเปล่าพี่น้องขอดุอามากๆขอดุอามากๆเพราะที่เรารู้เนี่ยจะมีอยู่กี่คนเดี๋ยวเรามารู้กันท่านหะดีษจากท่านนบีฮุรอรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายัดดุคูลุมินอุมมะตินญันนะห์จากประชาชาติของฉันจะมีคนอยู่ 70,000 คนซะบะอูนอัลฟันบิไกรฮิซาบพวกเขาจะเข้าสวรรค์ 70,000 คนนะครับโดยไม่ได้รับการสอบสวนคือไม่ต้องถูกสอบสวนเลยเข้าสวรรค์เลยตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้หะดีษเมื่อกี้จำได้ไหมอัลตาลาบอกว่าอะไรหลังจากที่ตรัสรู้สุญูดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดให้ประชาชาติของเจ้าเนี่ยเข้าสวรรค์ไปเลยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเนี่ยเข้าไปด้านประตูด้านขวาเนี่ยนะหะดีษบทนี้บอกว่ามีกี่คน 70,000 คนพอพูดแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนึงที่ชื่อว่าอุกกาชะบินมักซันท่านลุกขึ้นยืนเลยเห็นไหมบรรดาซอฮาบะห์พอได้ยินเรื่องดีๆนะรีบเลยพี่น้องพอได้ยินตรัสรู้ผู้จบลุกขึ้นยืนเลยยารอซูลุลลอฮ์อุดออัลลอฮ์ให้ยะจะอาลานีมินฮุมทะรอซูลขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 ได้ไหมทะรอซูลว่าไงพี่น้องอันตะมินฮุมเจ้าจะได้เป็นหนึ่ง
น70,000คนฟะกอมารจุลุนฟะกอลายานบีอัลลอฮ์อูซูอัลลอฮ์ให้ยะจะอัลนีมินฮุมและพอท่านอุกาชะพูดเสร็จชายอีกคนก็ลุกขึ้นคือซอฮาบะห์อีกท่านนึงลุกขึ้นยืนเลยบอกว่าท่านรอซูลครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ฉันเป็น1ใน70,000ได้ไหมท่านรอซูลว่าไงพี่น้องซาบะกอกาบิฮาอุกาชะอุกาชะเนี่ยเขาขอไปก่อนหน้าเจ้าแล้วแสดงว่าอะไรฮะดีษบทที่2นั้นให้แกเรารู้สอนให้เรารู้ว่าความดีเมื่อมาถึงรีบอย่ารอเพราะบางทีเรารอจนกระทั่งสุดท้ายเราไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นฉะนั้นนี่เป็นหลักฐานในการขอชะฟาอะห์ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาบางคนได้เข้าสวรรค์โดยไม่ได้รับการสอบสวนซึ่งเป็นชะฟาอะห์เฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่4เมื่อยหน่อยพี่น้องประการที่4การขอชะฟาอะห์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการขอชะฟาอะห์ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาบางคนที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลายกฐานะยกฐานะให้แก่เขาสูงสูงบนสวรรค์อยากได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วแต่เราสูญสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยเพราะมีหะดีษตามรายงานนะครับยกเว้นแต่เราในวันกิยามะห์นะครับตามรายงานปรากฏจากท่านนบีมูซาอัชอะรีนะครับท่านนบีมูซาอัชอะรีได้เล่าว่าครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จสิ้นจากการทำสงครามฮุนัยน์สงครามฮุนัยน์เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8หลังจากที่พิชิตมักกะห์เสร็จสิ้นแล้วท่านรอซูลทรงท่านนบีมูซาอัชอะรีแต่งโดยแต่งตั้งท่านอบูอามิรผู้เป็นลุงของท่านอบูมูซาอัชอะรีเนี่ยเป็นแม่ทัพนำทหารกองหนึ่งไปยังอัลตอสไปทำสงครามที่อัลตอสหลังจากคนในนั้นและในหลังจากที่เสร็จสิ้นจากอัลตอสแล้วเนี่ยท่านอบูอามิรเนี่ยคือลุงของท่านอบูมูซาอัชอะรีเนี่ยถูกยิงด้วยธนูที่หัวเข่าจนกระทั่งว่าบาดแผลชะกันจนกระทั่งว่าชะกันหนักจนกระทั่งว่าจะเสียชีวิตท่านอบูอาเมรผู้เป็นลุงจึงกล่าวกับหลานชายบอกว่าโอ้หลานชายของข้าบอกไงไปน้องยาบันนาอาคีโอ้ผู้ลูกของพี่ชายของข้าเอ้ยอักริอินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามวะกุลละฮูอิสตัฆฟิรลีโอ้หลานของข้าเอ้ยฝากสลามไปยังท่านนบีด้วยนะคือไปไม่ได้แล้วคงจะตายแล้วตอนนี้ยังไม่เจอท่านรอซูลแล้วก็จงพูดกับท่านรอซูลจงบอกท่านรอซูลหน่อยว่าอิสตัฆฟิรลีท่านรอซูลได้โปรดขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้แก่ฉันด้วยเถิดพอหลังจากนั้นท่านอบูอามิรสิ้นชีวิตท่านอบูมูซาอัชอะรีก็กลับไปยังนครมะดีนะห์นะครับก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังพอท่านรอซูลได้ยินเรื่องนี้ท่านรอซูลบอกมานะซอฮาบะห์บอกว่าไปนำน้ำมาไปเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยเอาน้ำมาทำอะไรท่านรอซูลพอน้ำมาแล้วท่านรอซูลก็อาบน้ำละหมาดนะครับฟะตะวัดดะซุมมารฟะอะยะดัยฮิพออาบน้ำละหมาดแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นฟะกอละแล้วก็กล่าวดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิอุบัยดอะบีอามิรโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่อุบัยดอะบีอามิรด้วยเถิดนะครับแล้วท่านอบูมูซาอัชอะรีพอเห็นเช่นนั้นน่ะว่ายังไงพี่น้องฉันเห็นวะรออัยตุบะยาดออิบฏอยฮิฉันเห็นความขาวของรักแร้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าท่านรอซูลยกแขนสูงจึงเห็นรักแร้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะจอัลฮุยามันกิยามะติฟาวกะกะซีรินมินคอลกิกะมินันนาสโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้อบูอามิรในวันกิยามะห์เขาได้อยู่ในสวรรค์ในฐานะที่สูงกว่ามนุษย์หลายๆคนในวันกิยามะห์ฉะนั้นนี่เป็นการขอชะฟาอะห์เฉพาะที่ท่านนบีขอให้บรรดาผู้ศรัทธาบางคนได้รับดะเราะญะฮ์สถานะที่สูงในวันกิยามะห์และมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับเมื่อท่านอบูซะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้เป็นสามีของมุซะลามะห์เราเคยได้ยินใช่มั้ยมุซะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอบูซะลามะห์เป็นสามีเนี่ยสามีคนเนี่ยตายพอตายแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเข้าไปหาพอเข้าไปหาในท่านอบูซะลามะห์เนี่ยนอนตายในสภาพติดตาเนี่ยยังเหลือบอยู่นะครับมองไปยังเคยเห็นคนตายใช่ไหมพี่น้องตาเนี่ยเลือกอยู่พอท่านรอซูลเห็นท่านรอซูลก็เอามือเนี่ยลูบปิดตาลงแล้วท่านรอซูลก็พูดบอกว่าอะไรบอกว่าดวงตาเนี่ยจะมองตามวิญญาณที่ออกไปจากร่างนะดวงตาเนี่ยจะมองตามวิญญาณที่ออกไปจากร่างและหลังจากนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิอบีซะลามะวัรฟะดะเราะจะตะฮูฟิลมะฮดียีนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่อบีซะลามะและขอพระองค์ได้โปรดยกฐานะให้แก่อบีซะลามะหลายๆขั้นในสวรรค์ด้วยเถิดนี่เป็นชะฟาอะห์เฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องรู้มั้ยอบูซะลามะพอสิ้นชีวิตลงแล้วเนี่ยภรรยาของท่านคืออุมมุซะลามะอุมมุซะลามะเนี่ยพอสามีตายเนี่ยอ่านดุอาอ่านว่าอะไร
อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟนีมินฮาคอยรอโออัลเลาะห์แท้ที่จริงว่าไงพี่น้องแท้ที่จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ตอบแทนให้ผลบุญครั้งนี้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดและขอพระองค์ได้ทดแทนสิ่งนี้ด้วยกับความดีงามกว่านี้ด้วยเถิดเพราะสิ่งนี้ซะเราะซูลได้เคยสอนเอาไว้อุมมุซะละมะห์ขอดุอาบทนี้พี่น้องรู้มั้ยอุมมุซะละมะห์ได้อะไรทดแทนหลังจากที่สามีตายได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอุมมุซะละมะห์คนนี้เนี่ยผู้เป็นภรรยาของอบูซะละมะห์เนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นนะครับชะฟาอะห์ที่5ที่เป็นชะฟาอะห์เฉพาะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการที่ท่านรอซูลได้ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้ลดโทษให้กับใครให้กับผู้เป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่มีชีวิตอยู่ท่านอิสลามนั้นมีอยู่4คนด้วยกัน1อบูละฮับใครเป็นน้องบุละฮับตับบัติยาดาอาบีละฮาบิวะตับใช่ไหมอัลลอฮฺจะอาลาสาบแช่งอบูละฮับไว้ในสุรออัลมาซัดใช่ไหมครับคนคนนี้เป็นกาเฟรและก็เป็นชาวนรกสองอบูตอลิบนะครับสองคนนี้เป็นกาเฟรและก็ตายในสภาพที่เป็นกาเฟรส่วนอีกสองคนเป็นผู้ศรัทธาคือฮามซะบินอับดุลมุตอลิบตายในสงครามอูฮุดใช่ไหมครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองอัลอับบาสบินอับดุลมุตอลิบเป็นลุงของท่านรอซูลเช่นเดียวกันนะครับสองท่านเป็นกาเฟรสองท่านเป็นผู้ศรัทธาและหนึ่งในสองท่านที่เป็นกาเฟรคืออบูตอลิบคนนี้แหละที่เป็นคนที่คอยปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดท่านรอซูลพยายามที่จะบอกที่จะสอนที่จะบอกให้ลุงกล่าวชะฮาดะบอกตลอดสอนตลอดแต่ก็ยังไม่กล่าวจนกระทั่งบทถึงตอนจะตายนะบอกลุงกล่าวกาลิมาสิฉันจะเป็นพยานนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ลุงก็ไม่ยอมกล่าวหันไปเหลือบไปมองพี่ชายไปมองพี่น้องนะครับที่เป็นกาเฟรน่ะที่ยืนอยู่รอบๆเนี่ยเจ้าจะทิ้งศาสนาของเจ้าอบูตอลิบจะทิ้งศาสนาของเจ้าหรืออบูตอลิบกล่าวป่ะไม่กล่าวนะครับแล้วก็ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรแต่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นชะฟาอะห์เฉพาะเราขอให้ได้หรือเปล่าสมมติว่าเรามีบิดามารดาใช่ไหมมีพี่น้องเป็นกุฟฟาร์เป็นกาเฟรมุชริกเราขอให้ได้ไหมไม่ได้แต่นี่เป็นเฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวตอนนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ขอไม่ให้เขาได้รับการลงโทษนะขอให้ได้รับเบาให้การลงโทษนั้นเบาหน่อยในวันกิยามะห์พอมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮวะนุอะฮลินนารีอะซาบันอบูตอลิบนะครับมนุษย์ที่ชาวนรกที่ได้รับการลงโทษเบาที่สุดพี่น้องฟังนะเบาที่สุดของชาวนรกเป็นยังไงคืออบูตอลิบคนนี้แหละวะฮุวะมุนตะอิลุนบินาอะลัยนิยะกลีมินฮุบาดีมากคนคนนี้จะอยู่ในนรกในสภาพที่ใส่รองเท้าเนี่ยเหมือนกับใส่รองเท้าแต่รองเท้าของเขาเนี่ยภายใต้รองเท้าคือไฟนรกหินไฟนรกนะครับซึ่งหินไฟนรกด้วยความร้อนของมันเนี่ยทำให้สมองเนี่ยเดือดแล้วสมองเดือดแล้วร่างกายจะมีลักษณะเช่นใดล่ะพี่น้องนะครับบางรายงานบอกว่าคนคนนี้น่ะเขาคิดว่าเขาน่ะถูกลงโทษหนักที่สุดแล้วในขณะที่เขาได้รับการลงโทษเบาที่สุดแล้วการลงโทษของคนที่หนักกว่าเขาล่ะเป็นลักษณะเช่นใดพี่น้องนะครับนี่เป็นชะฟาอะห์เฉพาะของท่านรอซูลเพียงคนเดียวเท่านั้นอันนี้1นะ2การขอชะฟาอะห์ที่เป็นชะฟาอะห์ของท่านนบีของบรรดานบีอื่นๆของบรรดาคนซอและของบรรดาซิดดีกีนและของสิ่งอื่นๆเป็นลักษณะที่2มีอะไรบ้างพี่น้องการขอชะฟาอะห์ให้กับคนที่เขาในวันกิยามะห์เขาจะต้องลงนรกใช่มั้ยวันกิยามะห์เขาจะต้องลงนรกและแต่ขอชะฟาอะห์ให้แก่คนกลุ่มนี้โดยไม่ต้องเข้านรก2คนกลุ่มหนึ่งเข้านรกไปแล้วขอชะฟาอะห์ให้แก่คนกลุ่มนี้ให้เขาออกจากนรกและเข้าสู่สวรรค์ชะฟาอะห์กลุ่มนี้ให้กับคนเหล่านี้ซึ่งใครมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราเรียนกันในตอนพูดถึงนรกนะผมติดไว้นะ2การถือศีลอดและอัลกุรอานพี่น้องการถือศีลอดและอัลกุรอานจะขอชะฟาอะห์ให้เห็นไหมมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัศยามุวัลกุรอานยัชฟาอานีลิลอับดิท่านรอซูลบอกว่าการถือศีลอดและอัลกุรอานนั้นจะขอชะฟาอะห์คือขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้แก่บ่าวของพระองค์นะครับ
ใครพี่น้องยากูลุซียามในวันกิยามะห์การถือศีลอดจะกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารับบีอินนีมะนะอตุฮุตตออามะวัชชะรอบะบินนะฮารโอ้อัลเลาะห์แท้ที่จริงฉันคืออะไรคือการถือศีลอดเนี่ยได้ห้ามปามคนๆเนี้ยบ่าวคนเนี้ยโอ้อัลเลาะห์ฉันห้ามเขามีให้เขากินอาหารมีให้เขาดื่มน้ำในเวลากลางวันฟาชัฟเฟนีฟีฮิขอพระองค์ได้โปรดร้องรับการขอความช่วยเหลือนี้ให้กับบ่าวคนนี้ด้วยเถิดนะครับวะยะกูลุลกุรอานและอัลกุรอานในวันกิยามะห์จะกล่าวว่าร็อบบีมะนะตุฮุนนอมะบิลไลลฟาชัฟเฟนีฟีฮินะครับโอ้อัลเลาะห์ฉันคืออัลกุรอานเนี่ยได้ห้ามมีให้เขานอนในเวลากลางคืน

นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลานะครับพี่น้องอีกนิดหนึ่งยังมีการงานบางการงานนะครับที่เราทุกคนตรงนี้สามารถทำได้สามารถทำได้บางอย่างนะสามารถทำได้บางอย่างอีกอย่างนึงก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งการงานเหล่านี้ใครรักษาสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่สำคัญนะครับหลังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอนุมัติของพระองค์และสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้รับชาฟาอะในวันกิยามะห์ชาฟาอะของใครของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของคนซอลิห์ในวันกิยามะห์นะครับเป็นยังไงพี่น้องทำอะไรพี่น้อง1การกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรากล่าวรู้ป่ะทุกคนกล่าวทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกล่าวแล้วจะได้รับชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์นะไม่ใช่นะการกล่าวนั้นจะต้องมีลักษณะแบบไหนท่านรอซูลบอกว่าอัสอะดุนนาสุบิชะฟาอะติเราเรียนแล้วหะดีษบทนี้ตอนเรียนเรื่องชุรูตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยครับท่านรอซูลบอกว่ามนุษย์ที่จะมีความสุขกับการได้รับชะฟาอะห์ของฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์มนุษย์ที่จะมีความสุขที่สุดกับการได้รับการขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์ของฉันในวันกิยามะห์มากที่สุดแสดงว่าอะไรคนคนนี้ได้รับชะฟาอะห์ใครพี่น้องมันกอละคือคนที่กล่าวในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยากล่าวว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอลบิฮีกล่าวว่าอะไรพี่น้องกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกเหนือจากอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วไม่ใช่กล่าวเพียงอย่างเดียวแต่การกล่าวจะต้องเป็นการกล่าวด้วยกับความบริสุทธิ์ที่ออกมาจากหัวใจของเรานะครับไม่ใช่เห็นคนเยอะๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรืออยู่ในมัสยิดนั่งรวมกลุ่มกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้กล่าวด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์นะครับกล่าวเพื่ออัลลอฮ์และการกล่าวนั้นจะต้องตรงตามการปฏิบัติด้วยใช่มั้ยครับไม่ใช่ว่าเรากล่าวว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลเลาะห์ตะอาลาในการเคารพสักการะที่แท้จริงนอกเหนือจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ในขณะที่เราดังทําชิริกยังใส่เส้นได้นะครับยังใส่ศีลยังทําชิริกไปหาหมอดูยังไปทําไสยศาสตร์แสดงว่าการกล่าวของเรากับการปฏิบัติมันขานกันมันตรงกันข้ามฉะนั้นการกล่าวนี้แสดงว่ากล่าวด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจการกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจคือบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวและการปฏิบัติของเราจะต้องตรงตามในสิ่งที่เรากล่าวฉะนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับกับชะฟาอะห์ของใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะ2อันที่2นี่เราจะได้มั้ยไม่รู้2ใครพี่น้องคนที่ตายที่นครมะดีนะอยากตายมั้ยนครมะดีนะมั้ยอยากตายเพราะอะไรเพราะคนที่ตายที่นครมะดีนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานิสตออัยยะมุตบิลมะดีนะห์ใครที่เขาสามารถที่จะตายที่นครมะดีนะห์ได้ใครสามารถที่จะตายที่มะดีนะห์ได้ฟะลียะมุตบิฮาจงตายที่นั่นจงตายที่นั่นหากว่าสามารถฟะอินนีอัชฟะอูลิมันยะมูตุบิฮาพอแท้จริงฉันจะขอชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือให้กับเขาคือคนที่ตายที่นครมะดีนะห์ในวันกิยามะห์นะครับมีหะดีษบทนี้บันทึกอยู่ในยามีอัตติรมิซีนะครับและการงานที่3ที่เราทุกคนสามารถกระทำได้นั่นก็คือการขอดุอาหลังจากมุอัซซินอะซานและนี่เป็นการงานสุดท้ายที่เราจะพูดกันในค่ำคืนนี้นะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอละฮีนยัสมาอุนนิดาผู้ใดก็ตามที่เขาเมื่อเขาได้ยินผู้มุอัซซินอะซานมุอัซซินอะซานอะซานจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคอยฟังมาดินอาดานจบแล้วเรากล่าวดุอาว่าอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามมะโออัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งการเรียกร้องอันสมบูรณ์นี้นะครับวัสศอลาติลกออิมะและการละหมาดนี้ก็จะดำรงอยู่ก็คือการละหมาดนี้กำลังจะละหมาดแล้วนะครับเป็นอิบาดะห์ที่ดำรงอยู่อาติมุฮัมมะดานินวะซีละตะวัลฟะดีละโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเราขอประจำเรารู้ความหมายไหมอาติโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดประทานอันวะซีละและอันฟาดีละให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันวะซีละคืออะไรอันวะซีละคือสวรรค์ขั้นสูงสุดสวรรค์มีกี่ชั้นพี่น้องมี100ชั้นอินนะฟิลญันนะติมีอะตะดะเราะจะห์เห็นไหมท่านรอซูลบอกในสวรรค์มีอยู่100ชั้นแต่ในแต่ละชั้นมีหลายต่อหลายขั้นสวรรค์ชั้นสูงที่สุดคืออัลฟิรดาวส์
ช่ไหมครับสวรรค์ชั้นสูงสุดคืออัลฟิรดาว

0: แต่ขั้นที่สูงที่สุดของอันเฟรดาสมีชื่อว่าอัลวาซีละอัลวาซีละและดูอาบทนี้เราขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ท่านรอซูลได้รับได้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดนะครับวันฟอดีละและขอให้อัลลอฮ์ประทานความประเสริฐความดีงามความดีงามให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบะอัสฮุและขอพระองค์ได้โปรดให้ท่านรอซูลฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เห็นไหมมะกอมันมะห์มูดะมะกอมันมะห์มูดันให้ท่านรอซูลได้อยู่ในมะกอมในสถานที่ที่ได้รับการสรรเสริญพี่น้องว่าคืออะไรสถานที่ที่ได้รับการสรรเสริญมาก็มันมะห์มูดในที่นี้คืออะไรคือการขอชะฟาอะตุลอุซมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือการขอชะฟาอะเฉพาะท่านรอซูลในวันกิยามะห์ที่ขอให้เริ่มการตัดสินที่ท่านรอซูลเดินไปใต้อารัชแล้วก็สุญูดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกให้เงยหน้าขึ้นเนี่ยนี่คือมะกอมันมะห์มูดคือสถานที่คือมะกอมคือที่ยืนคือสถานที่ที่ได้รับการสรรเสริญเราขอดุอาให้อัลเลาะห์ให้ท่านรอซูลได้รับสิทธิตัวนี้ใช่ไหมครับอัลลอฮีวะอัตตะซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าท่านรอซูลบอกให้เราได้ทราบถึงหะดีษบทนั้นที่เราฟังเมื่อสักครู่เนี้ยการบอกนั้นเป็นการบอกมาจากท่านรอซูลหรือเปล่าหมายความว่าบอกมาโดยที่ไม่มีใครวะฮีหรือเปล่าไม่ใช่การที่ท่านรอซูลบอกพูดในหะดีษบทเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าเป็นวะฮีเป็นบัญชาเป็นคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสัญญาไว้ให้แก่ท่านรอซูลว่าท่านรอซูลจะได้รับตำแหน่งนี้ในวันกิยามะห์ท่านรอซูลจึงพูดหะดีษบทนี้ขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าอะไรหะดีษเป็นวะฮีฉะนั้นซุนนะห์ของท่านรอซูลก็เป็นวะฮีแล้วเราจะทิ้งซุนนะห์ของท่านรอซูลได้ไหมพี่น้องไม่ได้นะครับฉะนั้นท่านรอซูลบอกใครที่เวลาที่มุอัซซินอาซานจบแล้วเขาขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดาวะติตามมะวัศศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดันวะซีละตะวัลฟอดีละวะบะอัซฮุมะกอมันมะห์มูดันลลซีวะอัตตะใครขอดุอาบทนี้ท่านรอซูลว่าไงพี่น้องฮัลลัตละฮูชะฟาอะตียอมันกิยามะในวันกิยามะเขาจะได้รับการร้องขอชะฟาอะของฉันในวันกิยามะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือการงานที่เราทุกคนสามารถกระทำได้ยกเว้นเสียแต่การตายที่นครมะดีนะห์ที่คงจะยากสักหน่อยแต่ก็หากว่าเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีใครรู้ว่าเราจะตายตรงไหนใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับการร้องขอชะฟาอะห์อัลลอฮ์ตะอาลารับการขอชะฟาอะห์ให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษได้รับชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์นะครับเพราะเราทุกคนเป็นคนที่ทำความผิดพี่น้องเราไม่รู้ว่าเราจะตายในเมื่อใดแต่ยังไงแล้วขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาพวกเราเพราะการขอชะฟาอะห์ของท่านรอซูลนั้นจะสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความผิดบาปใหญ่ที่ไม่ได้ตอบบัตตัวในวันกิยามะห์ด้วยแต่การที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะรับชะฟาอะห์นั้นพระองค์ก็จะต้องอนุญาตและพระองค์ก็จะต้องพอใจในตัวพวกเราด้วยฉะนั้นแล้วเราจะต้องเป็นหนึ่งไม่มีชิริกติดตัวหากว่ามีชิริกเนี่ยจบเลยพี่น้องชิริกติดตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อันตรายนะพี่น้องฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดและขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาให้พวกเราได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับนี่ก็จบเรื่องของชะฟาอะห์เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่อกันในเรื่องเหตุการณ์ที่ต่อจากการขอชะฟาอะห์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮัวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีฮาซันและฮัจยะมาริยะมานะผลจะละหมาดจะนาซะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอาซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 034-1147 0-34-1147-796เลขที่บัญชี0-34-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
4: ินนาอะฏายนากัลกอซร
5: แท้จริงเราได้ประทานอัลกอซัรแก่เจ้าแล้ว
4: ฟัศอลลิลิร็อบบิกวันฮร
5: ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี
4: อินนะชานิอะกะฮุวัลอับตร
5: แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเป็นผู้ที่ถูกตัดขาด

0: وأنزلنا من السماء ماء بقدر
1: بقدر فأسكناه في الأرض

0: نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة
1: ومنها تأكلون
0: ومنها تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقهورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสการ ซุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามานั่งอยู่ที่มัสยิดของอัลลอฮ์เราเรียกว่าบ้านของอัลลอฮ์คนที่นั่งอยู่ที่มัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็มาอ่านกุรอานหรือมาทบทวนนะครับความรู้ยาตาดารอซูลคำนี้นบีสอนยาตาดารอซูลนั่งแล้วก็หาความรู้หาความเข้าใจจากอัลกุรอานและจากสุนนะของท่านนบีอัลลอฮ์ให้สามอย่างครับสกีนะอัลลอฮ์ให้ความสงบสงบที่ไหนที่หัวใจสองฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะเนี่ยเอาปีกมาคลุมแล้วก็ประทานเราะห์มะห์ลงมาแล้วก็ประทานความพึงพอใจลงมาอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะมากล่าวดุอาให้กับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับคนที่นั่งคนเนี้ยแล้วก็อภัยโทษประทานความเมตตาให้กับเขาด้วยเหมือนกับเราไปเยี่ยมคนตายเราไปเยี่ยมมัยยิตใช่ไหมนบีสั่งให้เราขอดุอาส่วนใหญ่ก็ขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมะฟิลละฮูวะฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟุอันฮูแต่ว่าแค่นี้อัลลอฮุมะฟิลละฮูวะฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟุอันฮูแล้วก็ขอดุอาให้กับมัยยิตขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้ทบทวนกุรอานแล้วก็วันนี้มาถึงซูเราะห์เท่าไหร่23ซูเราะห์อัลมุมินูนทบทวนมาแล้ว15อายะห์นะครับ15อายะห์นะครับวันนี้มาถึงอายะห์ที่16นะครับ17 18 19 4อายะห์4อายะห์นี่ก็เยอะถ้าแปลอย่างเดียวมันก็ไม่เยอะหรอกเพราะอธิบายนี่มันก็เยอะนะอธิบายไม่หมดอธิบายไม่หมดเอามาเล็กๆน้อยๆเองครับเราพี่น้องมาดูกุรอานนะอายะห์ที่16ของซูเราะห์อัลมุมินูนซุมมาอินนะกุมยามัลกิยามะติตุบอะซูนซุมมาอินนะกุมยามัลกิยามะติตุบอะซูนอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องถ ้าไม่รู้ความหมายไม่มีปัญหาพอรู้ความหมายเนี่ยอัลลอฮ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก่อนหน้านี้อายาที่15นะพี่น้องว่ายังไงนะซุมมาอินนะกุมบาดะซาลิกะลามัยตุนซุมมาอินนะกุมบาดะซาลิกะลามัยตุนตรงนี้แปลว่าหลังจากให้มนุษย์อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอธิบายว่าไงนะถ้าคิดวันหนึ่งของอัลลอฮ์พันปีพันปีถ้าอยู่80ปีเท่ากับกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ไงอัลลอฮ์ชีวิตเราเนี่ยนะนิดเดียวเองอยู่บนโลกดุนยานี่นะแค่2ชั่วโมงถ้าคิดวันเกียร์มะพันปีอีกอายะห์หนึ่ง 50,000 ปีใช่ไหมอ้าว 50,000 ปีอยู่บนดุนยาเนี่ยเท่าไหร่เป็นนาทีอ่ะนี่พออ่านกุรอานเราใช้ปัญญามานั่งคิดเรานี่ถูกหลอกให้หลงหมดเลยเนี่ยเสียเวลาการนั่งอยู่ในบาร์ไนท์คลับทะเลาะกันนินทากันไร้สาระทั้งหมดเลยนะอ้าวในวันนี้กุรอานนะหลังจากนั้นหลังจากอยู่บนโลกดุนยานี้อธิบายนะไม่กี่นาทีหรือแค่2ชั่วโมงหลังจากนั้นให้ตายซุมมาอินนะกุมบาดะซาลิกะลามัยตุนอัลลอฮ์พี่น้องตอนตายนี่ก็ทรมานแล้วคนที่ไม่มีศาสนาพี่น้องอัลลอฮ์อ่านจากฮะดีษเนี่ยเป็นอย่างงี้มาลาอิกะห์ลงมาในท่าทางที่สกปรกฝนผมนี่ฟูเหม็นชึงเลยพี่น้องมาเอาวิญญาณของคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลไม่รู้จักกุรอานถ้าไม่รู้จักเนี่ยพี่น้องครับมลาอิกะห์มาในสภาพที่น่าเกลียดที่สุดแล้วมาไม่ได้มาคุยแล้วถึงก็กระชากเลยตูมตูมตูมเล่นแรงเลยแต่ตรงกันข้ามนะฮะว่าคนตายเนี่ยเขาเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพอมลาอิกะห์มาเนี่ยมาแบบสง่างามเลยนะแต่งตัวสวยรูปหล่อหอมกลิ่นหอมพาผ้ากระฝันมาจากสวนสวรรค์น้ำหอมจากสวนสวรรค์แล้วก็ไอ้นุ่นสำลีมาจากสวนสวรรค์นบีอธิบายชัดเจนเลยแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็มาลาอิกะห์มาก่อนที่จะมาดึงวิญญาณน่ะทำอย่างนี้สลามอะลัยกุมอัลลอฮ์เราอยากเจอสภาพนี้ใช่ไหมอ่ะมาลาอิกะห์มาสลามอะลัยกุมแล้วก็มาเชิญอุครูจีอิลามักฟิรติมิรร็อบบิกวะริดวานี่ออกเถอะวิญญาณไปไหนไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์สู่ความพึงพอใจของอัลลอฮ์ถามว่าวิญญาณออกง่ายหรือออกยากง่ายมากครับนบีอธิบายอีกง่ายหรือยากแบบไหนกลัวคนจะสับสนเอาน้ำใส่แก้วแล้วก็ตอนเทออกเทง่ายหรือเทยากอัลลอฮ์แค่ตะแคงแก้วปึ๊ดออกแล้วเนี่ยวิญญาณของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วิญญาณเขาจะออกง่ายแบบง่ายได้เนี่ยแค่3รายการนี่เราก็ฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขนาดนั้นยันนบีก็ยังกลัวนะนบีขอดุอาอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซะกะรอติลเมาตโออัลลอฮ์อย่าให้ฉันถูกทรมานก่อนใกล้จะตายนบีขอนะเอ้ามาดูคนลูกน้องนบีใครบ้างคอลีฟะมุฮัมมัดบินอับดุลอาซีซอุมัรบินอับดุลอาซีซขออนุญาตอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะอะลัลเมาตสำนวนคล้ายๆของนบีโออัลลอฮ์ขอให้วิญญาณของฉันตอนตายเนี่ยออกแบบง่ายๆโดยเธอแบบสบายๆโดยเธอเพราะเขากลัวทุกคนทุกคนขนาดนบียังขอเลยนะครับซอฮาบะห์นบีทุกคนขอหมดนะขอให้ตายสบายสบายสบายโออัลลอฮ์พี่น้องทีนี้พอจับใส่โลงพับนี่พี่น้องคนมุมินน่ะตะโกนดังๆกอดดีมูนี่พาฉันไปไวๆอีกกลุ่มหนึ่งคนกาเฟรพอจับใส่โรงปั๊บมึงจะพากูไปไหนที่ถ้าเราได้ยินนะอัลลอฮฺอักบาร์กลัวกันหมดแต่อัลลอฮฺไม่ให้ได้ยินไม่ให้มนุษย์ได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงคนที่อยู่ในกูอยู่ในโรงเนี่ยเขาว่าอะไรบ้างพี่น้องครับนี่ไงอ่านฮะดีษนี่อธิบายมีมากกว่านี้อีกเยอะเอาเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปก่อนไปขอเตือนใจนะครับ อัลลอฮฺอักบัรทีนี้มาดูอายะที่16ซุมมาอินนะกุมยาวมัลกิยามาติตุบาซูอยู่บนดุนยานี้เท่าไรครับถ้าคิด 1,000 ปีก็แค่2ชั่วโมง80ปีถ้าคิด 50,000 ปีก็ไม่กี่นาทีพี่น้องหมดแล้วอยู่บนดุนยาแค่นั้นเป็นเสร็จแล้วไปไหนครับตายพอตายเสร็จแล้วซุมมาอินนะกุมหลังจากนั้นแล้วสู่เจ้าก็จะตุบอาซูนตุบอาซูนเนี่ยแปลว่าถูกให้ฟื้นขึ้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยพี่น้องคนนี่นะไม่ใช่ตายแล้วตายเลยตายแล้วต้องฟื้นนี่นะกะบีกุรอานอธิบายชัดมากเลยซุมมาอินนะกุมยาวมัลกิยามาติตุบอาซูนแล้วสู่เจ้าจะถูกให้ฟื้นขึ้นเมื่อไรครับยาวมัลกิยามะในวันกิยามะวันกิยามะแปลอะไรครับวันแห่งปรโลกนั่นไงพี่น้องวันกิยามะชื่อกิยามะมีประมาณ10กว่าชื่อพี่น้องมีเยอะใช่ไหมเอาจะเอาที่เราว่าประจำก็ยาวมัลกิยามะยาวมุลกิยามะถามว่าฟื้นขึ้นมาทำอะไรอุลามะก็สรุปชีวิตทะเลง่ายๆเพื่อชำระเพื่อรับการชำระแล้วก็ชำระความดีแล้วก็ชำระความชั่วฉะนั้นนะมุสลิมนะอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยจะทำอะไรต้องนึกฉันทำของนี้เนี่ยฉันจะได้อะไรในวันกิยามะนั่งอยู่ในมัสยิดเรารู้ชัดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาขอดุอาให้เราอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูดีไหมดีนั่งทบทวนกุรอานในมัสยิดหาความรู้ในมัสยิดอัลลอฮ์ให้อะไรให้มาลาอิกะห์เอาปีกมาคุมนบีอธิบายหมดเลยต้องนึกโอ้เราได้เยอะเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มันก็นั่งที่มัสยิดแบบไม่กระสับกระส่ายนั่งแบบสงบมาเพราะเรารู้ว่าเรานี่ได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องสังเกตนะครับพออยู่บนดุนยาไปนี่มนุษย์เนี่ยถูกสร้างมากี่รายการนะเจ็ดขั้นตอนนะ7ขั้นตอนหนึ่งสร้างจากน้ำสร้างจากดินใครนบีอาดัมสองวาระที่สองขั้นที่สองเป็นน้ำอสุจิอิหม่ามอ่านตอนนมาตะกี้นะฟาคอลักกนาฟาคอลักกนาฟาคอลักกนาวาจาอัลนาพูดว่าเราเป็นคนทำเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างพูดย้ำไปย้ำมาให้คนอ่านกุรอานชายปัญญาว่าคนอื่นไม่มีหุ้นส่วนในการสร้างกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นฟะคอลักกอนาเราได้สร้างจากดินเป็นน้ำอสุจิเราได้สร้างจากน้ำอสุจิเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อเป็นกระดูกแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยหุ้มกระดูกฟากาเซาเนลไอโรมาลาห์มาเอาเนื้อหุ้มกระดูกเสร็จแล้วก็ต่อไปอะไรนะวิญญาณเป่าวิญญาณลงไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสร้างกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็เป่าวิญญาณอัลลอฮฺอักบัรอายะห์ที่15 16ผลสุดท้ายมนุษย์ต้องตายตายแล้วต้องให้ฟื้นขึ้นในโลกอาคิเราะห์เป็นขั้นตอนอย่างนี้และเป็นเรื่องจริงด้วยพี่น้องทั้งหลายทีนี้ในวันกิยามะห์มาเนี่ยมีการเป่าเขาจะเป่าอะไรนะเป่าที่เป่านะบางคนเป่าว่าเรียกว่าสังเป่าสังเข้าใจง่ายดีเป่าที่เป่านะกี่ครั้งสองครั้งพูดอ่านพูดชัดเลยครับเป่าสองครั้งการเป่านี่นะพี่น้องเป่าสังในวันไหนรู้ไหมวันศุกร์เป่าสังเนี่ยวันศุกร์วันกิยามะห์เกิดวันศุกร์พี่น้องทีนี้มาอ่านฮะดีษนะของอิหม่ามอิบนุมาจาอธิบายอย่างนี้มาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มีไหมมีครับชั้นฟ้าแผ่นดินลมริยาห์แปลว่าลมยิบาลภูเขาห้าบาฮรุนทะเลมหาสมุทรนะครับหกรายการนี้พี่น้องต่างกลัวเมื่อถึงวันศุกร์นี่กลัวประวัติว่าวันนี้จะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่าเห็นไหมนี่ถ้าไม่อ่านหะดีษไม่รู้ครับนบีสอนนะครับส สรรพสิ่งเนี่ยที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี่หนึ่งมลาอิกะฮ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สองชั้นฟ้าสามแผ่นดินสี่ลมห้าภูเขาหกน้ำทะเลในมหาสมุทรไปน้องต่างมีความหวั่นเกรงกลัวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาหรือเปล่าพวกเราก็พร้อมไม่เห็นแต่วันศุกร์เนี่ยพวกเราเตรียมตัวใช่ไหมเดี๋ยวจะไปสุราแล้วท่านจะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องรองเราพร้อมนะพี่น้องพร้อมที่จะตายทุกอย่างเพราะเรานึกอยู่ในใจว่าวันนี้วันศุกร์อาจจะเป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาก็ได้เราอาบน้ำตั้งแต่เช้าพี่น้องอยู่เมืองไทยเนี่ยอาบน้ำ11โมงใช่ไหมอ่ะ10โมงแต่เราไปอยู่ในซาอุดีสิมันแข่งกันเข้าสุราใช่ไหมพี่เจ้าถ้าไปสายจบมันมีที่นั่งก็ต้องไปแต่เช้านั่นแหละที่เราถลายครับแล้วนี่10โมงก็อาบน้ำกว่าท่านบางที11ใช่ไหมแต่เราไปอยู่ในโลกอาหรับอัลลอฮ์ที่คนก็เข้าสุราก็เป็นล้านอ่ะต้องรีบไปแต่เช้าถ้างั้นยังมีที่นั่งตั้งกลางแดดก็ไม่ไหวนะพี่น้องพี่น้องนี่ไงเล่าให้ฟังต่อมาครับพอฟื้นขึ้นมาพี่น้องฟื้นขึ้นมานะเนี่ยซุมมาอินนากุมยาวมัลกิยามาติตูบะอัสูแล้วสู่เจ้าจะถูกให้ฟื้นขึ้นในวันกิยามะเพื่อรับการชำระความดีและเพื่อชำระความชั่วครับพี่น้องพอฟื้นขึ้นมาพี่น้องคนที่จะได้รับเกียรตินะครับพอฟื้นขึ้นมานู่นเดินไปทุ่งมาชัดหมดนะทีนี้แผ่นดินนี้อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแผ่นดินนี้นะเป็นแผ่นดินที่เราอยู่มานานแล้วไม่รู้ว่ากี่ล้านปีใช่ไหมในกุรอานอธิบายตูบัดดิลุลอัรดุไกรอลอัรดิอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแผ่นดินนี้เอาออกไปแล้วเอาแผ่นดินใหม่เข้ามาแทนท่านยิ่งอายชาเพราะอ่านกุรอานอายานี้ถามท่านนบียาเราสูรุลลอฮ์แล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนกันวันที่เปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่ไหนนบีตอบว่าอัลลอฮ์ซิรอตอยู่บนสะพานโอ้สะพานนี่ใหญ่น่าดูเลยนะอยู่บนสะพานน่ะแต่ที่สะพานนั้นมีอยู่สองช่วงช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายก่อนจะเข้าสวรรค์ช่วงนั้นเขาเรียกว่ากัมกอนตอรสะพานเหมือนกันช่วงแรกเรียกว่าซิรอตช่วงที่สองเรียกว่ากอนกอนตอรช่วงที่สองนี่พี่น้องยืนเพื่อจะรอเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาอูบะตาลาสะพานมีสองช่วงนะช่วงแรกต่อช่วงสุดท้ายนั่นอยู่บนนรกทั้งหมดถ้าพลาดตูมเลยเนี่ยโอ้โหบางวันอ่านแล้วขนลุกอ่านแล้วกลัวนะทีนี้คนที่จะได้รับเกียรตินะครับในโลกอาคิเราะห์หลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วมีทั้งหมด11กลุ่มพี่น้องนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะ1คนที่มีอีหม่านคนที่มีอีมานแล้วก็มีอามันที่ซอลและคือคนอาซานกลุ่มแรกคนอาซานเลยเนี่ยมุฮัมมัดเราเนี่ยโอกาสอัลลอฮ์สูงมากคนที่อาซานที่มัสยิดกี่เวลา5เวลาอิหม่ามไม่มีไม่จะมีมีแต่มุอัซซินใช่มั้ยมุอัซซินคนอาซานที่มัสยิดอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นใครจะเป็นภรรยาของมุอัซซินดูแลมุอัซซินให้ดีนี่เป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วนบีขอดุอาให้มุอัซซินคนอาซานว่าไงนะอัลลอฮุมมักฟิรโออัลลอฮ์อภัยโทษให้คนมุอัซซินด้วยทำไมต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษเพราะมุอัซซินบางครั้งละหมาดอาซานช้าไป5นาทีมีหรือไม่มีแม่บ้านก็ด่าที่ฉันจะรอละศีลอดดูวันอาซานช้าไป5นาทีดูฉันก็หิวบางคนเขาฟังมัสยิดนะที่บ้านผมมีฟังจากสุเรานะไม่ฟังทีวีด้วยทีวีจะไม่เชื่อเสียงมัดนี่พี่น้องอาทีนี้ถ้าหากอาจารย์ไวไปนมาเสียไหมโอโลเสียกันหมดเลยบงบวชเสียหมดมีอยู่ครั้งตะยอนเล็มอาจารย์ตีสามตะยอนเล็มเราเสียไปแล้วผมอะไรวะเนี่ยตีสามตะยอนเล็มผิดแล้วมึงอาจารย์ได้ครึ่งหนึ่งหยุดนี่ที่เขาคิดมีหมดแล้วพี่น้องเอาต่อมาครับข้อที่สองผู้ที่เป็นธรรมเราเป็นพ่อนี่พี่น้องให้ความเป็นธรรมกับภรรยากับลูกๆเราไม่เอียงนะไม่มีสองมาตรฐานมาตรฐานเดียวรักพ่อรักแม่รักลูกรักภรรยา รักอัลลอฮ์ไม่มีความอายุติธรรมไม่มีนี่สำคัญนะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในทุ่งมาชัดพี่น้องเรื่องที่สามคนที่แต่งกายไม่ตามแฟชั่นอะไรนี่มันเรื่องแต่งกายก็เอามาเกี่ยวข้องด้วยมันดูสิถ้าไม่อ่านฮะดีษเนี่ยไม่รู้เลยอัลลอฮ์อักบะร์ฉะนั้นคนที่แต่งกายรักเสื้อผ้าธรรมดาไม่โอเวอร์ไม่แพงมีอยู่คนหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้องแต่งตัวเสื้อผ้าแพงที่สุดจังมาจากฝรั่งเศสนะมีไหมมีคนพวกเรานี่แหละราคาเป็นแสนน่ะมีไหมมีฉะนั้นนบีให้เราแต่งตัวแบบธรรมดาใช่ไหมอย่าตามแฟชั่นพี่น้องปฏิสติดติดมีดีข้อที่สี่กลุ่มที่สี่ผู้ที่รักษาน้ำนมาดอัลลอฮฺอักบัรรักษาน้ำนมาดอยู่เป็นประจำนะพี่น้องนะเพราะจะมีใบหน้าที่รัศมีจะมีใบหน้าที่อวัยวะที่ถูกน้ำทั้งหมดเป็นฮะดีษของอิหม่ามติดมีดีข้อที่หกคนที่ถูกรังแกผลคนที่ถูกรังแกแล้วก็มีความสามารถที่จะแก้แค้นได้ด้วยพวกมีอำนาจมีเงินมีสั่งการนี่ปุ๊บเลยแก้แค้นได้เลยนะแต่ไม่แก้แค้นไม่แก้แค้นอันนี้สำคัญมากพี่น้องคนที่ถูกรังแกบนโลกดุนยาใบนี้แต่ทั้งที่มีความสามารถมีพวกมีเงินมีนู่นมีนี่เยอะไปหมดแต่ไม่แก้แค้นฉันปล่อยให้อภัยมันมีไหมมีครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้อภัยไปเถอะพี่น้องบันทึกของอิหม่ามไรนะอะห์มัดและอดทนกลุ่มที่6ผู้ที่จะนมาทุกครั้งนึกถึงมัสยิดนี่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องอยู่ในทุ่งมาชัดพี่น้องฟื้นขึ้นมาแล้วนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะรอที่ทุ่งมาชัดพี่น้องคนที่นึกถึงนมาดนึกถึงมัสยิดกลุ่มที่6กลุ่มที่7คนหนุ่มสาวที่เติบโตมาอยู่ในการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนุ่มคนสาวคิดถึงลูกๆเรานะเราดูแลลูกเราดีอัลลอฮ์พี่น้องตั้งแต่อายุ13 14 15 16 17 18 19 20เราเนี่ยปกครองดูแลลูกไม่ให้ลูกนั้นพลาดท่าไปทําบาปเนี่ยพี่น้องลูกหลานเราได้ไปสวรรค์หมดเลยนะอยู่ในทุ่งมาชัดแบบสง่างามข้อที่8ชายที่มีหญิงเชิญชวนเรียกร้องมาชวนเอารถมาจอดเลยไปกับฉันไหมพี่รวยด้วยสวยด้วยผู้ชายบอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ไปกับเธอไม่ได้มีไหมถ้ามีคนนี้รอได้เลยเขาอยู่ในสวนสวรรค์แน่ๆมีสักกี่คนถ้าผู้หญิงมาชดมาจอดเนี่ยนะเอาก่อนเดี๋ยวตบ้าทีหลังอย่าพี่น้องนี่นบีพูดชมเชยเอาไว้นะคนที่ผู้หญิงสวยรวยเรียกร้องให้ทำซินาตอบว่าไงนะอินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอฮ์ต่อมาข้อที่10พี่น้องบริจาคทรัพย์ไม่บอกให้ใครรู้หยอดตู้ทีละพันหยอดตู้มัสยิดเนี่ยทีละ500ทีละบาทไม่มีใครรู้เลยอาจจะเอาเงินให้ใครก็ให้แบบระดับไปเงียบพี่น้องมีไหมผมเคยเห็นหลายคนเลยพี่น้องข้อที่10อยู่คนเดียวรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่10กลุ่มแล้วนะกลุ่มที่11เจ้านี่นี่พูดเรื่องเงินแล้วเนี่ยสุดท้ายพูดเรื่องเงินแล้วนะเจ้านี่ที่มีลูกหนี้แล้วขอยืมเงินเราไปเนี่ยสัญญาว่าจะให้1เดือน1อะไรก็ตามแต่พอถึงเวลาแล้วไม่ให้เขาเพราะอะไรเพราะเราไปดูเราก็ผ่อนปลนเนี่ยอาการผ่อนปลนนี่แหละเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ผ่อนปลนไประยะหนึ่ง6เดือน7เดือนปี2ปีมันให้ไม่ไหวไปดูที่บ้านมันเออจริงเว้ยแย่จริงๆเลยยกเลยพี่น้องอ่ะฉันทำซอดาเกาะให้ยกหนี้ให้นั่นแหละจะเป็นร่มเงาให้กับคนคนนั้นในทุ่งมาชัดของอัลลอฮ์11กลุ่มเป็นไม่เยอะมีแค่นี้เองพี่น้องคนจะอยู่สบายๆในทุ่งมาชัดไม่มีปัญหาเดือดร้อนอัลลอฮ์ให้เกียรติคน11กลุ่มไอ้กลุ่มแรกก็ทำง่ายมุอาซินอัลลอฮ์หาคนทำยากตรงนี้นะคือว่าทำงานโรงงานฝรั่งดีกว่าพี่น้องคนที่รับสมัครเนี่ยถูกเลือกมาเป็นมุอาซินเนี่ยมันจะธรรมดานะทรมานนะสมาซุบโบมาเนี่ยแย่นะต้องตื่นก่อนชาวบ้านเขาใช่ไหมต้องมาสุราก่อนมาเปิดประตูเอาพี่น้องเอาทีนี้ คนที่อะไรนะได้รับความต่ำต้อยไร้เกียรติในทุ่งมาชัดมีอีกมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะ14กลุ่มพี่น้องเยอะหน่อยนะพูดสั้นๆหนึ่งคนที่ขาดนมาดไม่ครบถูกแน่ที่มุสลิมหมดเลยประมาณเนี่ยคนแขกหมดเลยคนฝั่งกันนี้ทั้งนั้นมันจะฝั่งกันโน้นเนี่ยเพราะว่าคนฝั่งกันโน้นชัดเจนอยู่แล้วเอาฝั่งคันนี้นะหนึ่งคนที่นมาดไม่ครบสองคนที่มาจ่ายซะกาตซอดาเกาะห์ฮะดียะห์วะกัฟต้องนึกนะสามคนที่กินดอกเบี้ยฝั่งกันโน้นเยอะฝั่งกันนี้ก็มีกินดอกเบี้ยบางคนเก็บดอกเบี้ยที่เนี่ยอะไรเนี่ยตลาดอิมสบัตนี่ก็มีข้อที่สี่ผู้ที่ตั้งใจฆ่าพี่น้องของเขาโอ้อันนี้หนักนะข้อที่ห้าโกงที่ดินของเขาที่อิมามบุคอรีทั้งหมดโกงที่ดินโกงทรัพย์สินเขาพี่น้องข้อที่หกผู้ที่ก่อความอยุติธรรมนะครับในอิมามบุคอรีบันทึกหะดีษมาเจ็ดผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองอวดดีเขาเรียกตะกบุตรถูกหมดเลยครับพี่น้องรู้ไหมคนตะกบุตรเย่อหยิ่งอัลลอฮ์ลงโทษยังไงให้เป็นตัวหนอนเป็นคนแต่รูปร่างเป็นหนอนน่ะเกือบอยู่ทุกมาชาตินะพี่น้องนั่นมันภาพจริงๆนะต่อมาข้อที่8ผู้ที่อวดดีอ้วกโอ้อวดทําความดีเพื่อการโอ้อวดโอ้อวดอ้วกอวดโอ้อวดไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไร้เกียรติครับในทุกมาชาติข้อที่9ผู้ที่มีภรรยาเกิน1คนแล้วก็ไม่ให้ความยุติธรรมเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวเห็นชัดเลยพอเดินมาโอ้โหกลุ่มนี้เยอะเว้ยอัลลอฮ์เลี้ยงเมียแบบบุฟเฟ่ระวังพี่น้องอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมแต่เมียหลวงก็ดุเหลือเกินแม่จะประกาศให้ใครรู้ก็ไม่ได้เอาพี่น้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังของจริงนะเล่าของจริงให้ฟังนะเอาต่อมาข้อที่สิบไม่มีความจำเป็นเราขอเงินชาวบ้านเขาผมนึกถึงพี่น้องที่มานั่งขอที่สุราโพสถ้าจนจริงๆไม่มีปัญหาถ้าไม่จนแล้วมาขอเป็นนิสัยอันนี้ระวังนะที่ใบหน้าไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกอย่างเดียวเอาต่อมาข้อที่11ผู้ที่ทรยศต่อบิดามารดาเห็นไหมอัลลอฮ์ให้เห็นทั้งสองโลกนะคนที่ทรยศต่อบิดามารดาโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยนะครับพี่น้องข้อที่12สามีที่ปล่อยให้ภรรยาควงกับใครก็ได้โอ้เห็นยังครับมีภรรยาต้องดูแลภรรยาให้ดีอย่าปล่อยให้ไปเดินกับชาวบ้านให้ผู้ชงผู้ชายมามั่วอยู่ในบ้านไม่เอาเราต้องรักษาภรรยาเราให้ดีข้อที่13พี่น้องหญิงที่ทําตัวเหมือนผู้ชายมีเปล่าเมื่อวานผมคุยกับใครไม่ทราบว่าจันมุสลิมเยอะที่สุดที่ทําอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เด็กมุสลิมเนี่ยเยอะที่สุดอัลลอฮฺอักบัรเด็กมุสลิมเยอะที่สุดทำตัวเป็นผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายพี่น้องข้อที่14แก่ชราแล้วเอาะแล้วพี่น้องแก่แล้วสวแล้วยังทำซินาอยู่เลยผมมีอยู่คนเล่าผู้ฟังฉันเนี่ยเมียไม่ให้นอนด้วยภรรยาไม่ให้ถูกตัวเนี่ยเวลามีอารมณ์ทำไงไปหาโสเภณีผมบอกอาจารย์เป็นไงผมบอกอ้าวนี่มันบาปใหญ่นะเมียไม่ยอมอ่ะเมียไม่ยอมไม่ถูกตัวเลยสลัดปึ้งปึ้งอันนี้ก็ทนไม่ได้ก็ไปบอกทำไมมาถือบวชล่ะแล้วมันกันนิก้าใหม่ยังแต่งใหม่ก็ไม่กล้าบังกลัวบ้างอะไรก็ตามแต่ที่ท่านแก่แล้วไปทำซินาอีกอัลลอฮ์ระวังให้ดีเนี่ย14กลุ่มในวันกิยามะฮ์จะไม่ได้รับการยกย่องให้เกียรติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องอาทีนี้กุรอานว่าไงนะ

ตูบาสูแล้วสู่เจ้าจะถูกให้ฟื้นขึ้นในวันกิยามะเพื่อรับนี่มาเป็นคำอธิบายนะเพื่อรับการชำระความดีเพื่อรับการชำระความชั่วแต่คำแปลเนี่ยไม่มีแต่เป็นคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับพี่น้องเอาต่อมาครับมีอีกหะดีษหนึ่งเอาหะดีษมาอธิบายนะง่ายดีนะผู้ที่ได้รับความลำบากผู้ที่ได้รับการทดสอบชาชีวิตแบบลำบากนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเขาเป็นมุมินเขาจะถูกสอบสวนแบบง่ายได้อธิบายอย่างนี้มีอยู่หะดีษหนึ่งอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าตูจตามิอูนายาวมันกียามาในวันกิยามะนะพี่น้องมันมุตจะถูกรวมกันพอรวมกันดีแล้วฟอยูก็หลูมาลายกาจะยืนประกาศจะมีเสียงประกาศบอกว่าไงนะไอ้นาฟุกรออูฮาดิฮิลอุมมาว่ามาซากีนูฮาอุมมาของนบีมูฮัมมัดคนยากคนจนคนที่อะไรนะคนที่อยากขัดสนคนยากคนจนอยู่ที่ไหนยืนขึ้นให้หมดพอคนยากคนจนยืนขึ้นพวกคนยากคนจนก็พูดกับอัลลอฮ์บอกว่ารอบบานาอิบตาไลนาฟาสบัตนาคนจนที่มีศาสนามีไหมมีครับพูดว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะทดสอบพวกเราให้เงินน้อยลำบากยากจนบ้านกับหลังเล็กๆถ้าฉันอดทนมาตลอดเลยทั้งชีวิตของฉันไม่เคยทำบาปมีไหมมีครับอิบตาไลนาเราเนี่ยถูกทดสอบฟาสบัตนาแล้วเราก็อดทนไม่ฝืนคำสั่งอัลลอฮ์ทั้งที่จนอยู่แล้วเนี่ยหวยก็ไม่ซื้อมานมาดไม่มาซอฮาบะห์นบีบางคนที่มานมาดที่มัสยิดแล้วรีบกลับมีไหมมีนบีถามว่ากลับไปทําไมอ่ะเขาบอกฉันมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวฉันรีบใส่มานมาดแล้วรีบกลับบ้านเพื่อจะถอดให้ภรรยาสวมใส่นั่นคือคนจนในสมัยนบีเข้ามานมาดเปล่ามานมาดที่มัสยิดแล้วเอาคนประเภทนี้อธิบายพี่น้องเพราะว่าอย่างนั้นวาวันไลตัลอัมวาลวัสุลตอนอัลลอฮ์เนี่ยให้เงินบอกอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันลำบากฉันอดทนอำนาจเงินทองทรัพย์สินอัลลอฮ์ไปให้กับคนอื่นหมดเลยกับพวกเราไม่ให้อ่ะอัลลอฮ์บอกใช่ท่านพูดถูกนะฟายากูลุลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งมาอะไรกะสอดักตุ่มพวกคุณนะพูดจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นฟาตาดุคูลูนัลจันนะตะกอบลันนาสให้คนเหล่านี้เป็นคนจนเหล่านี้เข้าสวรรค์ก่อนคนอื่นๆทั้งหมดเชิญเข้าสวรรค์เลยดีไหมพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องเห็นยังครับความลำบากบนโลกดุนยาแต่เราไม่ทำให้เราเสียคนไม่จะทำให้เราลืมศาสนาไม่จะทำให้เราต้องลืมอัลลอฮ์ลืมศาสนาลืมนมาดไม่ลืมแต่เราก็อดทนหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาผลสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์พาเข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกๆเลยฟาตับกอชิดดะตัลฮิซามอาลาซาวิลอัมวาลิวัสุนตอนคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีอำนาจเป็นนู่นเป็นนี้เป็นอบต.สจ.สข.เป็นผู้ว่าพี่น้องรอก่อนอัลลอฮ์จะเช็คบัญชีคนเหล่านี้ว่ามีเงินเอาไปทำอะไรมีอำนาจเอาไปทำอะไรมีเกียรติในสังคมและเอาไปทำอะไรดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์หรือเปล่าไปไหมพี่น้องพออ่านแล้วกลัวอยากรวยกันทุกคนใช่ไหมรวยแล้วถ้าจ่ายเงินไม่เป็นก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องฮะดีษของอิหม่ามตบรอนีนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเอาต่อมาอีกฮะดีษถึงท่านนบีนะครับนบีจะขอดุอาบางเวลาไม่จะขอทุกเวลาบางเวลาท่านหญิงอาอิชะห์เล่าเองขออย่างนี้ฉันได้ยินท่านนบีอ่านดุอาขอดุอาบางเวลาของนมาดวักตูนี่แหละขอว่างี้อัลลอฮุมมะฮาซิบนีฮิซาบายยาซีรอโออัลลอฮุมมะฮาซิบนีให้ซาบายยาซีรอโออัลลอฮ์โปรดทำคิดบัญชีของฉันแบบง่ายนี่นบีขอดุอาใครยินใครได้ยินภรรยาได้ยินชื่ออาหญิงอาอิชะห์ได้ยินนบีขอดุอาอย่างนี้อั
อัลลอฮุมมะฮาซิบนีฮิซาบัยยาซีรออัลลอฮ์จะคิดบัญชีฉันแบบง่ายๆโดยเธอท่านยิงอัญชาถามนบีคิดบัญชีง่ายๆหน่อยหมายความว่ายังไงภรรยาสงสัยอะนบีตอบอัลลอฮ์นำเอาบัญชีของเรามาเปิดแล้วก็มองแล้วก็ผ่านไปเลยดีไหมนบีอธิบายชัดมากพี่น้องหยิบบัญชีของเรามาของนายมุสตอฟาอยู่เป็นสุขเอามาเปิดส่งไปอัลลอฮ์นบีอธิบายถึงไอชาดีใจมากเลยอัลลอฮฺอักบาร์นะครับถ้าหยิบบัญชีมาแล้วก็เปิดทีละล่าตายก็จะอันหน้าไว้ไหนพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮุมะฮาซิบนีฮิซาบัยยาซีรออัลลอฮ์จะให้คิดบัญชีฉันแบบง่ายๆพี่น้องโอ้พี่น้องก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาอย่างนี้ต่อมาอายะที่17พี่น้องวะละกอดะคอละกอนาฟาวกอกุมซะบะตรออิกวะมากุนนาอานิลคอลกิกอฟิลินวะละกอดะคอละกอนาฟาวกอกุมสามาตรออิกวะมากุนนาอานิลคอลกิกอฟิลินโอ้อ่านอีกเที่ยวนะอร่อยจริงๆอ่านอายานี้นะวะละกอดะคอละกอนาฟาวกอกุมสามาตรออิกวะมากุนนาอานิลคอลกิกอฟิลินเห็นไหมคอลักนาอีแล้วเราได้สร้างในแบบไม่มีอะไรนะไม่มีแบบไม่มีแปลนไม่เคยลอกแปลนสักใครเลยของอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าทำบิดอะไรบิดอะนี่เขาเรียกบิดอะทำไม่มีแปลนนอกแปลนเลยบิดอะทีนี้พี่น้องเรามุสลิมเราบางคนเนี่ยพูดว่าอัลลอฮ์ยังทำบิดอะเลยเราก็ทำตามอัลลอฮ์ทำบิดอะบ้างใครบอกให้คุณทำบิดอะนบีห้ามไม่ให้คุณทำบิดอะห์ให้ทำตามนบีอย่างเดียวของที่นบีไม่ทำอย่าทำเหนื่อยฟรีทำแล้วผลบุญไม่ได้ทำไมคุณอ่านอายะห์ไหนอามีลาตุนนาซิบะทำงานเหนื่อยตัสลานารอนฮามียะโยนลงไปในไฟนรกจะทำไมไซนาอุมัตอธิบายอย่างนี้กลัวหมดเลยอ่ะทำงานเหนื่อยเอาเห็นใครครับเห็นพวกบาทหลวงสนาอุมัตยืนนะครับยืนให้อะไรยืนต้อนรับเนี่ยบาทหลวงนี่ยืนต้อนรับไซนาอุมัตที่ประเทศอียิปต์หลังจากยึดแล้วนี่นะไซนาอุมัตก็ไปพวกนี้บาทหลวงยืนต้อนรับกันเต็มไปหมดเลยท่านก็ร้องไห้ท่านร้องไห้ทำไมไซนาอุมัตฉันเห็นพี่น้องบาทหลวงแล้วเนี่ยเชื่อนบีอีสาจริงหรือเปล่าเชื่อนบีมูซาจริงหรือไม่จริงทุกวันนี้เป็นห่วงแน่เพราะมันไม่จริงยึดนบีอีสาเป็นลูกอัลลอฮ์ถูกหรือผิดผิดหมดเลยท่านเลยร้องไห้พอร้องไห้ก็อ่านกุรอานอามีลาตุนซีบะงานเหนื่อยงานหนักสอนคนให้รู้จักนบีอีสาว่าเป็นลูกอัลลอฮ์ตัสลานารอนฮามียะแล้วก็โยนลงไปในไฟนรกแล้วทำไมงานเหนื่อยแบบนี้ทำไมไม่เดินตามนบีมุฮัมมัดเพราะว่าคำสอนของนบีนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วเห็นไหมร้องไห้อัลลอฮฺอักบัรเอาต่อมาครับวะละกอดะคอละกอนาฟาวกอกุมซะบะตรออิกวะมากุนนาอานิลคอลกิกอฟิลินวะละกอดะคอละกอนาและแท้จริงเราได้สร้างโดยแน่นอนยิ่งเราได้สร้างคอลักกอนะเราได้สร้างฟาวก็กลมเหนือหรือเบื้องบนของสูเจ้าเราได้สร้างเหนือศีรษะของท่านทั้งหลายหรือเบื้องบนของท่านทั้งหลายซาบะแปลว่าเจ็ดต่อรออีกแปลว่าวิถีเราได้สร้างไว้เบื้องบนของสูเจ้าอะไรนะ
วิถีหมายถึงระบบสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลตรออีกเดี๋ยวมีความหมายจะสองอย่างหนึ่งแปลว่าทางเดินสองแปลว่าเป็นชั้นชั้นตรออีกเนี่ยแปลจะสองความหมายนะเป็นชั้นชั้นชั้นฟ้านะมีทั้งหมดกี่ชั้นนะ7ชั้นรู้ได้ยังไงครับจากอัลกุรอานสอนเราถ้าเราไม่อ่านกุรอานไม่รู้มองด้วยสายตาไม่รู้เลยว่ามีกี่ชั้นพออ่านกุรอานปั๊บซับอาสมาวาตอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้านี่7ชั้นตรออีกแปลว่า7เอ้ยซับอาแปลว่า7ตรออีกแปลว่าชั้น7ชั้นเป็นอย่างนี้บรรยากาศโลกเป็นงี้ข้อชั้นที่1กลมต่อมาอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองต่อมาชั้นที่สามต่อไปอีกชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดนอกเหลือชั้นที่เจ็ดมีน้ำนี่กุรอานอธิบายเป็นน้ำหลังจากน้ำบัลลังก์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีไหมนี่ไงบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่บนน้ำอธิบายนึกว่าน้ำทะเลนี่ไม่ใช่อันนี้มันเล็กๆน้อยๆอยู่บนดุนยาชั้นที่เจ็ดหลังจากชั้นที่เจ็ดคือน้ำเหนือบนน้ำอารัชของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นั่งอยู่บริหารโลกดุนยาไปนี่หมดเลยครับพี่น้องทีนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะชั้นในนะสร้างนะชั้นฟ้าเหนือศีรษะของท่านเบื้องบนของสูเจ้าชั้นฟ้ากี่ชั้นนะเจ็ดชั้นตรออีกแปลว่าชั้นอีกอายะหนึ่งอายะนี้แหละอธิบายอย่างนี้ตรออีกหมายถึงทางเดินพวกตอริกัดตอริกัดศัพท์นี่แหละตอริกัดเนี่ยเป็นทางเดินเอายึดโต๊ะครูโต๊ะครูนั่นโต๊ะครูนี่เช่นซาซาลีบ้างอับดุลกอดิจิลานีบ้างคนเหล่านี้ก็เป็นซุนนะห์อย่างดีนะแต่ไปจับอะไรผิดๆก็ใช่กันอย่าไปตำหนิปล่อยไปก่อนตรออีกแปลจะสองอย่างตรออีกแปลว่าอะไรนะชั้นตรออีกแปลว่าทางเดินถ้าทางเดินอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้มาลาอิกะเป็นทางเดินทางผ่านของบรรดามาลาอิกะที่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์อยู่บนจากบัลลังก์อัลลอฮ์ก็ต้องผ่านไงผ่านชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดมาชั้นที่หกมาชั้นที่ห้ามาชั้นที่สี่มาชั้นที่สามมาชั้นที่หนึ่งลงมาสู่โลกดุนยานี่พอแล้วขึ้นลงทุกวันพี่น้องเป็นทางผ่านเป็นทางเดินของบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดญิบรีลได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์จากอารัชใช่มากผ่านน้ำผ่านชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองจนกระทั่งมาถึง

อัลลอฮ์นี่นะเวลาสร้างโลกแล้วนะไม่ได้ปล่อยนะนี่สร้างสุราแล้วปล่อยจักรวาลนี่มาเนี่ยเห็นไหมแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยบางทีสร้างบ้านนะกว่าจะเสร็จนะเปลี่ยนช่างนะสามบางทีก็สี่แต่ของอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนครับฉันสร้างแล้วรับผิดชอบดูแลอัลลอฮฺอักบะดูอายะต่อไปว่ามากุนนาอานิลคอลกิรอฟิลินและเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยกอฟิลินแปลว่าเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่เอาใจใส่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้เฉยเมยนะครับอานิลคอลกิต่อการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างอะไรมาอัลลอฮ์ดูแลเลยสร้างมนุษย์มาก็ดูแลมนุษย์สร้างชั้นฟ้าก็ดูแลชั้นฟ้าขนาดสร้างมนุษย์มีกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนเล่าให้ฟังเลยเห็นไหมเห็นยังครับว่ามากุนนาอานิลคอลกิรอฟิลีนและเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยต่อการสร้างหมายความว่าไงนะเมื่อสร้างมนุษย์มาจาก7ขั้นตอนสร้างจากดินน้ำอสุจิเห็นยังอ่ะรับผิดชอบหมดเลยจากอสุจิเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดเป็นกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกเป่าวิญญาณอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยให้อยู่ใช้ชีวิตเองโดยไม่ได้มีคำสั่งมาไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งนบีมาอีกใช่ไม่ใช่อ้าวส่งนบีอาดัมมานบีนูฮ์อิบรอฮีมูซาอีซานบีคนสุดท้ายคือนบีมูฮัมมัดเอาความรู้จากอัลลอฮ์มาสอนให้กับมนุษย์ให้คิดแบบนี้แล้วให้ทำแบบนี้นี่ไงทิ้งหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งเห็นไหมเอ้าวันหนึ่งก็สอนอีกสุโบให้ตื่นแต่เช้านะและนอนแต่หัวค่ำนะใครสอนอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนตื่นนมาสุโบนะตอนตีสี่นะยิ่งตื่นก่อนประมาณชั่วโมงได้นมาตะฮัจญุดใครสอนอ่ะอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่ไงวามากุนนาอานิลคอลกิรอฟิลีนเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยต่อการสร้างมนุษย์มาให้มาลีกามาสคุมกี่องซ้ายขวาข้างหลังมีอีกนะข้างหน้าข้างหลังอีกสองเป็นสี่องค์อ่ะลงทุนเท่าไรเนี่ยลงทุนดูแลคนเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์มีมลาอิกะห์อยู่สี่องค์กำกับหน้ากำกับหลังป้องกันไม่ให้อะไรถูกบัลลังก์บัลล่าถูกฟิตนาถูกรังแกถูกพัดลมหล่นทับบ้างอะไรบ้างรักษาหมดเนี่ยอันนี้บันทึกทรายบันทึกดีบันทึกชั่วบันทึกหมดเนี่ยอัลลอฮ์ลงทุนขนาดไหนสร้างคนมาคนหนึ่งเตรียมที่อยู่ในกุโบไว้แล้วเตรียมที่อยู่ในนรกไว้แล้วเตรียมที่อยู่ในสวรรค์ไว้เตรียมไม่หมดนะพี่น้องไม่ได้ปล่อยปละละเลยมนุษย์เลยใช่ไหมดูสายตาไหมให้หูมาให้ตามาให้จมูกมาอัลลอฮ์คิดดูให้ดีพี่น้องถามว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอจริงๆนะไม่มีอะไรเลยสักอย่างใช่ไหมใช่มาดูต่อไปพอเจริญเติบโตดีนะครับอัลลอฮ์ก็ดูสิให้โลกดุนยาใบนี้มาให้แดดมาใช่ไหมมีแดดมีแล้วก็มีลมมีให้อาหารมีให้ผลไม้มีให้ออกซิเจนใช่ไหมพี่น้องแล้วก็ให้เรือมาให้น้ำทะเลมาให้ลมมาอากาศของใครเนี่ยของอัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครคิดทำเองสักนิดหนึ่งก็ไม่มีมนุษย์คิดอะไรบ้างพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเลยเอาของอัลลอฮ์มาผสมกันใช่ไหมอย่างน้ำร้อนเนี่ยผสมกับกาน้ำกับไฟของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราให้เรากินไม่มีอะไรมนุษย์คิดเองไม่มีสักอย่างหนึ่งทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์เลยพูดเป็นรวมๆบอกว่าว่ามากุนนาอานิลคอลกิกอฟิลีนเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยต่อการสร้างอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องทั้งหลายอ้าวให้สัตว์มาอีกใช่หรือไม่ใช่เป็นแพะแกะวัวควายเนื้อแพะกับเนื้อแกะเนื้อไหนอร่อยกว่ากันน่ะเนื้อแกะอร่อยกว่าเนื้อแกะอร่อยกว่าเพราะว่าตอนที่นบีอิบรอฮีมเชือดอิสมาอีลเอาอะไรมาเปลี่ยนแกะมีขนยาวงามเนื้ออร่อยอัลฮัมดุลิลลาห์แต่นบีชอบเนื้อแพะชาติตรงสองเนื้อแพะด้วยเนื้อแกะด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเห็นยังอ่ะอัลลอฮ์ให้มาหมดเลยเอาดูต่อไปให้เรือมาให้น้ำมาอัลลอฮ์ให้ต้น

มากอกมาพอลอยไปน้องให้มาดูแลมนุษย์หมดเลยไปน้องทั้งหลายอายะห์ที่18วะอันซัลนามินัสซะมาอิมาอัมบิกอดัรฟะอัสกันนาฮูฟิลอัรฎิวะอินนาอะลาซะฮาบิมบิฮิลากอดิรูนอัลลอฮุอักบัรوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون الله أكبر อายะห์ที่18และที่19นี้อัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าฉันดูแลมนุษย์ด้วยอะไรมาให้มนุษย์ตะกบดไม่ให้ยิงให้นึกถึงอัลลอฮ์นะฉันดูแลมนุษย์สร้างมาแล้วผ่านขั้นตอนถึง7ขั้นตอนเมื่อสร้างมาแล้วฉันไม่เคยเฉยเมยรับผิดชอบดูแลอีกอะไรบ้างอายะห์ต่างๆไปนี้ให้อะไรมาครับเพื่อดูแลวิญญาณตัวเองเนี่ยพี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองดูไงครับวะอันซัลนาและเราได้ส่งลงมาเราได้ประทานลงมาเราได้หลั่งลงมาสั่งอะไรครับมีนัสสมาจากชั้นฟ้ามาอันอะไรครับน้ำวอเตอร์อัลลอฮ์ได้หลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าเห็นไหมพี่น้องมาเองหรือเปล่าฮินดูบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวพระเจ้าแห่งน้ำฝนมีต่างหากองค์หนึ่งรับผิดชอบน้ำฝนอย่างเดียวชิริกยังแรงเลยไหนพี่น้องมานาบูซันฉันนะโอ้ทำงานของฉันให้คนให้ดูมารับอิสลามชากมากเลยนะอะกีดามีพระเจ้าตรงหมื่นหมื่นองค์ที่นั่นในอินเดียเอาต่อมาครับให้น้ำมาบิกอดารินตามปริมาณอัลลอฮ์เห็นว่าพี่น้องไม่ได้ให้เยอะให้เท่าที่มีความจำเป็นตามปริมาณเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องพระผู้เจ้าน้ำฝนอัลลอฮ์ให้น้ำฝนมาเนี่ยตามปริมาณบิกอดัตเนี่ยกอดัตแปลว่าปริมาณไม่มากแล้วก็ไม่น้อยพอดีพี่น้องนะขอบคุณอัลลอฮ์นะทีนี้ฝนตกเนี่ยพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นบีนะดีใจเมื่อฝนตกแต่บางวันก็กลัวพอตั้งเข้ามานึกนี่จะเป็นแบบอะไรนะพวกอาร์ตสมุทรหรือเปล่านึกนะลมพายุมาก็กลัวแล้วอัลลอฮ์จะไม่พวกอาร์ตสมุทรไม่มาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วไม่หยุดคนตายหมดเลยนึกหมดเนี่ยถ้าเรามีผูกพันกับศาสนาอะไรที่อัลลอฮ์ให้มากลัวไปก่อนอย่าอัลลอฮ์นี่มันจะแรงหรือจะเบาจะมากหรือจะน้อยนึกพี่น้องทั้งหลายอ้าวอายานี้อธิบายดีเราได้ประทานได้หลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณนะครับพี่น้องแล้วก็ฟาสกันนาและเราได้ให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่อัสกันนาแปลว่าให้มันขังอยู่ไอ้ที่ขังตามคลองเคล็ดนี่ใครให้ขังอัลลอฮ์ขังที่ไหนบ้างครับขังที่ลำน้ำที่บึงที่ห้วยที่ทะเลและในบาดาลอัลลอฮ์คุมหมดเลยนั่นเองนะอัลลอฮ์คุมแต่เพียงผู้เดียวใต้บดงบาดาลใช่ไหมรัฐบาลอะไรห้ามว่าอย่าขุดดำบาดาลนาเพราะดินมันจะยุบนี่เขตบ้านเราเนี่ยยุบปีละหลายปีละเซนหรือครึ่งเซนไม่ชัวร์เพราะขุดน้ำบาดาลกันเยอะนั่งน้ำอัลลอฮ์เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ไหนหนึ่งเก็บไว้ที่ลำน้ำสองลำคลองสามที่บึงสี่ที่ห้วยห้าทะเลหกในบาดาลในน้ำในบาดาลอัลลอฮ์คุมน้ำไว้อัสกันนาหูเราได้ให้น้ำนะขังอยู่นะจึงเจ็ดแปดที่ด้วยกันเพื่อไม่ให้น้ำมันเน่าอัลลอฮ์ให้ขังที่ไหนเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่คนลงเหนือคนลงใต้อ่ะมันฝีมือใครอ่ะบุชระไม่เกี่ยวของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้น้ำมันขังไว้ตรงนั้นเพื่อไม่ให้น้ำมันเสียไงไปน้องให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ละลายมนุษย์เอามาใช้ยังไม่นึกถึงอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ผมอ่านที่ตัฟซีรภาษาอูดูหมดเลยนะภาษาไทยไม่มีผมอ่านไม่มีเลย
บนภาษาอูดูอัลลอฮฺอักบารอะไรกันเนี่ยอุลามะอินเดียเนี่ยให้ความรู้อัลลอฮฺอักบารให้เราเปิดสมองอัลลอฮฺอักบารน้ำแข็งมีได้ยังไงไม่ใช่มีขึ้นมาเองอัลลอฮฺสั่งให้น้ำตรงนั้นไปรวมตัวกันพอเป็นน้ำแข็งน้ำเน่าไม่มีน้ำเสียไม่มีอัลลอฮฺจับเป็นน้ำแข็งแล้วก็ให้มันละลายออกมาถ้าละลายหมดเมื่อไรกิยามะฮ์ทันทีเพราะฉะนั้นน้ำแข็งละลายนี่อันตรายนะน้ำแข็งละลายเพื่อเอามาใช้เป็นประโยชน์พอบีก็ดารินตามปริมาณที่กำหนดไว้ถ้ามากไปเป็นยังไงท่วมโลกกิยามะฮ์ครับอย่างนบีนูห์น่ะเป็นไงครับพอคนสมัยนั้นไม่เชื่อว่าเรือนบีนูห์แล่นบนน้ำได้เพราะไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนด่านบีนูห์นูห์จะบ้าหรือไงสั่งเรือมาทำอะไรพอเสร็จแล้วพออัลลอฮ์ให้น้ำฝนตกลงมาให้น้ำขึ้นจากแผ่นดินไปน้องครับวันนั้นละตายกันเรียบหมดเลยเพิ่งรู้เลยอ๋อฝีมืออัลลอฮ์ผ่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามพี่น้องเอาต่อมาครับฟาอัสกันนาฮูฟิลอัรดิเราได้ให้น้ำนี่นะขังอยู่ตามฟิลอัรดิตามแผ่นดินถ้าไม่อธิบายนะไม่รู้แผ่นดินอะไรบ้างหนึ่งอะไรนะลำน้ำลำคลองบ่อเห็นไหมแล้วก็บึงแล้วก็ห้วยแล้วก็ทะเลด้านในบาดาลอัลลอฮ์ขังไว้ในแผ่นดินทั้งหมดว่าอินนาอัลลาฮบิมบิลกอดิรูนซะฮาบเนี่ยแปลว่าออกไปหรือแห้งไปซะฮาบแปลว่าไปออกไปให้น้ำมันหมดไปให้น้ำมันแห้งไปให้น้ำมันเหือดไปว่าอินนาและเรานี่นะละกอดิรูนมีความสามารถที่จะทำให้น้ำนี่มันแห้งไปให้เหือดไปหรือหายไปจากแผ่นดินก็ได้นี่เล่าให้รู้เลยว่าฉันสามารถให้น้ำนั้นมันขังอยู่ในแผ่นดินขังที่ไหนขังในบ่อในคลองในลำน้ำในบึงในห้วยในทะเลในบาดาลฉันทำถ้าจะไม่ให้ขังให้มันเหือดแห้งได้ไหมได้เห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับเนี่ยนี่ความสามารถของใครตัวตะเกียร์นะของจิงโจกอะที่กลัวจิงโจกกันนะผ้าเขียวผ้าแดงช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ไปน้องแค่นั้นเวลาลงหาเปลือหาปลาที่แถวยะลาปัตตานีนราธิวาสแถวๆไรสงขลาเอาผ้าเขียวผ้าแดงมาแขวนทำไมเข้าใจว่าไอ้ผ้าเขียวผ้าแดงน่ะช่วยได้ก็หกหมดเลยอัลลอฮ์ก็ตะกี้เนี่ยเล่าให้ฟังที่มาลมใครคุมอัลลอฮ์คุมแล้วก็อะไรอีกนะลมภูเขาทะเลเราคุมหมดใช่ไหมพึ่งทำไมอ่ะแล้วก็มีภาษาหมายเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรอ่ะเจ้าอะไรเจ้าที่ใช่ไหม ตั้งภาษากันจนกระทั่งมุสลิมก็เลอะไปด้วยไปน้องอ้าวอ่านมาอีกครั้งว่าอัลลัลนามินัสซามาอิมาอัมบิกอดารฟาอัสกันนาฮูฟิลอัรดิوَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ อัลลอฮฺอักบัรและเราได้หลั่งน้ำน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณแล้วเราได้ให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ตามแผ่นดินเช่นอะไรบ้างลำน้ำลำคลองที่บึงที่ห้วยที่ทะเลแล้วก็ในบาดาลและแท้จริงว่าอินนาอาลาซาฮาบินแท้จริงการที่จะให้น้ำออกไปสู่ทะเลหรือแห้งนั้นไปจากดินนั้นคลายทำแล้วก็ดีรูนเราก็มีความสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนนบีสอนเวลาน้ำแห้งๆทำไงให้นมาดขออะไรขอฝนเห็นไหมย่อผมกลับจากมักกะเล่าเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยชอบทำบุญกลางนากันกลับมาย่อก็ย่อแก้ยังไงย่อก็นั่งคิดพูดแรงญาติพี่น้องก็ทะเลาะกันก็วางแผนไปคุยกับตัวปุ้ยก่อนบอกว่าอย่าทำไม่ได้ละแล้วมันจะแก้ยังไงมึงวางแผนมาสิเขาวางแผนกันนะคุยกันนะกูญาติชวนจะทะเลาะกันน่ะย่อบอกว่าเอางี้ไอ้นั่งกลางนาเนี่ย
มันเจ็บตูดเจ็บก้นมันเป็นระแหงใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปนั่งทำไมเจ็บล่ะถึงจะเอาสัวไปปูแล้วก็ยังเจ็บอยู่น่ะออกลูกนี้ดีไหมอ้าวออกลูกนี้ว่าพี่น้องขอร้องได้ไหมอย่านั่งกลางหน้าได้ไหมเจ็บเจ็บก้นแล้วมึงจะทำยังไงก็นั่งในโซลาไม่ดีเลยย้ายจากโซลาจากกลางนามาอยู่ข้างในนั่นก็ถูกด่าอีกนะไอ้วาฮาบีไอ้คณะใหม่ไปเรียนมักกะฮ์มาไม่กี่ปีเองมาวางอะไรต่ออะไรห้ามโน่นห้ามนี่นั่นคือที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่อก่อนมีอาจารย์สองครั้งแล้วมีมาอาชิรอลมุสลิมีนะวะซุมรอตัลมุมินีนะรอฮิวะกุมุลลอนย้อนเล่ามาฟังเองนะจะเลิกยังไงครับเอางี้ให้บิลาลนี่นะอ่านแล้วก็แปลประมาณสัก 6-7 เดือนพอนี่รู้ยังว่าเขาอ่านก่อนคุณบาเขาอ่านมาเนี่ยรู้คำแปลยังรู้แล้วเข้าใจไหมเข้าใจทำได้ไหมได้วันนี้หยุดไม่อ่านนะมาชิรอลมุสลิมีนะวะซุมรอตัลมุมินีนะรอฮิมะกุมุลลอฮ์หยุดอาจารย์มีกี่ครั้งโอ้ต้องอธิบายอาจารย์มีก็เหลือครั้งเดียวได้ไหมนบีอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นปรึกษากับแชมินกับตัวปุ้ยก่อนนะโอ้สงสารน่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยทำงานศาสนากว่าจะเอาของที่มันไม่ใช่นบีสอนเนี่ยนะออกทีละอย่างละอย่างนี่เหนื่อยมากครับไอ้คนเคสเนี่ยห้ามได้เลยแล้ววันนี้พวกเราสบายแล้วก็ขวางน้ำหมดแล้วรักษาสุนนะอย่างเดียวให้อยู่ที่บ้านของเราเอานั่นเองนะพี่น้องเอาต่อมาครับอายาที่19อัลลอฮ์ดูแลมนุษย์ดูเรื่องน้ำก่อนใช่หรือไม่ใช่และไอ้แท่งน้ำเนี่ยใครวางแผนเนี่ยอัลลอฮ์ทั้งหมดนะให้มนุษย์คิดเอาวางบนข้างบนเนี่ยนะบางทีก็วางข้างล่างแล้วเอาสูงขึ้นมาใช่ไม่ใช่แผนอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยให้มนุษย์บางคนคิดเป็นปัญญาหาสตางค์ได้ด้วยนะครับเอาต่อมาอายาที่19فأنشأنا لكم به جنات من نخيل

ัลลอฮุอักบัรฟะอันชะนาละกุมบิฮิจันนาติมมินนะคีล

อัลลอฮฺอักบัรเป็นและเราได้ทำอันชะนาเห็นไหมฟาอันชะนาคนอื่นไม่ได้ทำใครทำอัลลอฮฺฟาอันชะนาและเราได้ทำอะไรครับละกุมสำหรับสู่เจ้าจันนาตินสวนหลายหลายสวนสวรรค์ก็ใช้คำนี้แหละสวนก็ใช้คำนี้แหละจันนาจันนาสวรรค์จริงๆผมลืมแปลนะสวรรค์นี่นะฟิร์ดเดวส์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าแฟร์ดอสฟิร์ดเดวส์เนี่ยภาษาอังกฤษเอาไปใช้เรียกว่าอะไรนะพาราไดซ์นี่ไงคู่กับคู่กับซีคอนอะไรพาราไดซ์นี่แหละฟิร์ดฟาเดวส์นะภาษาสวรรค์ภาษากุรอานนะไม่ใช่ทีนี้เราได้ทำให้สวนหลายหลายสวนหรือว่าหลากหลายนะครับสวนอะไรบ้างครับมินนาคีลินต้นอินทผลัมใครสร้างต้นตะเกียร์ล่ะมันจะสร้างอัลลอฮ์สร้างต้นอินทผลัมข้อที่สองว่าอานาบินอะไรครับองุ่นอานาภาษาอุรุว่าองุ่นอาของเขามาใช่อังกูดองุ่นนะครับอังกูดนี่เล่าแค่สองรายการนะเพื่อจะบอกให้บอกว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอจริงๆคิดอะไรไม่เป็นถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ต้นองุ่นมาไม่ให้อินทผลัมมาเรียบร้อยเนี่ยวันนี้เราแก้บัวด้วยอินทผลัมใช่หรือไม่ใช่หิวจัดๆไม่มีอะไรกินอินทผลัมสักสามเม็ดคุ้มครองโอ้โหได้ละครึ่งวันผมถามใครรู้ไหมรัฐมนตรีกระทรวงเอากรอบมาเมืองไทยเนี่ยผมถามท่านเช็คพาอินทผลัมมาจะมามุสลิมไม่รู้เรื่องนี่แหละแทนอาหารเช้าเลยเบรกฟาสต์อย่างดีกิน3เม็ด5เม็ดน้ำดำๆ1แก้วอยู่ได้ครึ่งวันแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องเราที่ไปหลงๆอยู่ที่มักกะนะเข้าเต้นไม่ถูกนะกินน้ำอะไรน้ำดำๆอยู่ได้ครึ่งวันมินนาคีลต้นอะไรต้นองุ่นต้นอินทผลัมสองว่าอานาองุ่นละกุมฟีฮาในนั้นสู่เจ้าได้ฟาวากิแปลว่าผลไม้ฟาวากิแปลว่าผลไม้ผลไม้จากต้นอินทผลัมจากต้นองุ่นมากหรือน้อยกาซีรอดตุนเห็นไหมมากกระทั่งส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วยนี่ใครคิดอัลลอฮ์วางแผนให้หมดแล้วเกิดที่มักกะเกิดที่ตูนิเซียท่านอิสราเอลมันก็ทำแล้วเห็นไหมขายกะซี่รอเยอะจนกระทั่งเอาไปขายต่างประเทศได้เลยร่ำรวยเพราะอินทผลัมก็เยอะแยะไปหมดแต่นบีบอกว่าชีวิตฉันชอบอะไรอาจจะอะไรอัจวัดอินทผลัมนบีชอบยี่ห้ออะไรอัจวัดแพงไหมแพงมีคนซื้อมาให้ผมนะอาจารย์ผมกับประคองทานอยู่คนเดียววันละเม็ดสองเม็ดแต่เผลอๆหลานรักกินบุญเลยชอบอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องละหุมละกุมฟีฮาฟาวากิฮากะซีรอผลไม้ทั้งหมดนี้พี่น้องมีผลไม้เยอะวามินฮาตะกูลูนบางชนิดสู่เจ้าก็กินมันและบริโภคมันมันจะกินทั้งหมดนะกินบางนะบางชนิดท่านเอามากินแล้วก็บางอย่างท่านก็ให้สัตว์กินด้วยใช่ไหมแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเขากินด้วยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอไหมอ่อนแออ่อนแอจริงๆด้วยความอ่อนแอนี่แหละอัลลอฮ์เลยให้ต้นองุ่นมาต้นอินทผลัมมาให้ผลออกมาให้ท่านกินให้ท่านขายให้ท่านเอาไปแจกจ่ายกับญาติพี่น้องท่านคนที่มีต้นไม้พี่น้องแล้วคิดสกปรกนะฉันไม่แบ่งให้คนจนอันคุณอ่านแล้วใช่ไหมล่ะไม่ให้คนจนต้องก็คือจะล่อนส่งลมพายุมาเรียบร้อยหมดเลยครับเพราะคิดสกปรกนั่นอย่าคิดสกปรกคิดบริจาคช่วยคนอยู่น้องถามว่าอัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์คิดกว่าอัลลอฮ์คิดจะรับไหมไม่ได้คิดเลยขออย่างเดียวให้จ่ายซะกาตได้อินทผลัมมาอ้าวจ่ายไปได้องุ่นมาอ้าวจ่ายไปได้ข้าวมาจ่ายซะกาตไปไปน้องทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดสรุปมนุษย์อ่อนแอจริงๆน้ำใครให้อัลลอฮ์ให้ขังไว้ตามดินใครให้อัลลอฮ์จัดให้หมดเลยใช่ไหมมนุษย์ไม่ได้คิดอะไรเลยไปน้องถ้าจะคิดสั่งเดียวนะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว
เกิดเป็นคนรวยได้ไหมไม่ได้เลือกเกิดได้ไหมไม่ได้เลือกเป็นผู้ชายได้ไหมไม่ได้เลือกผู้หญิงได้ไหมเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่เลือกได้อยู่อย่างเดียวเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเท่านั้นเองตอนอยู่ในท้องมารดาอัลลอฮ์กำหนดสี่รายการนะ 1. ริสกี 2. อายุ 3. อาชีพ 4. คนดีหรือคนชั่วอันที่4เลือกได้ข้อเดียวเลือกเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอีก3ข้อเลือกไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดไว้ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: อัลกุรอานแบ่งออกเป็น114ซูเราะห์และใน114ซูเราะห์ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด6236อายะห์พบกับรายการอธิบายอัลกุรอานรายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้และเข้าใจอัลกุรอานได้มากยิ่งขึ้นกับวิทยากรที่ได้รับการยอมรับว่าครูแห่งครูจากนิตยสารฮาลาลไลฟ์อาจารย์มุสตอฟาอยู่ที่สุขพบกับรายการอธิบายอัลกุรอานทุกวันอาทิตย์หลังละหมาดซุบฮีทางสถานีโทรทัศน์ TMTVTMTV ทีวีแห่งศรัทธาสาระและข่าว
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณรอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ขอความสุขสวัสดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้อภิบาลเจ้าจงประสบกับท่านฟังที่รักและเคารพครับซูเราะห์อัลอะห์กอฟซึ่งเป็นซูเราะห์มักกียะเราได้ทำการพูดคุยทำการอธิบายกันถึงซูเราะห์นี้ในเนื้อหาของซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับมาได้4อายะห์แล้วซึ่งซูเราะห์อัลอะห์กอฟเนี่ยจำนวนอายะห์นั้นมีทั้งหมด35อายะห์ความหมายของคำว่าอัลอะห์กอฟก็แปลว่าเนินเขาซึ่งเกิดจากลมพัดซึ่งชื่อของซูเราะห์นี้เนี่ยจะมีกล่าวระบุเอาไว้ในอายะห์ที่21ผมคงจะต้องทวนกับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยเกี่ยวกับซูเราะห์นี้นะครับว่าสาระสำคัญของซูเราะห์อัลอะห์กอฟนั้นจะพูดถึงเรื่องของหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมทั้งเรื่องของการเชื่อมั่นต่อวันกิยามะห์นอกจากนี้ในซูเราะห์นี้ก็ยังเตือนสติให้มนุษย์ได้รู้ถึงชะตากรรมของคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ของคนที่ฝ่าฝืนต่อการตักเตือนของท่านศาสนทูตนะครับรวมแม้กระทั่งถึงการที่ซูเราะห์นี้ได้กล่าวถึงยินกลุ่มหนึ่งที่ไปฟังอัลกุรอานมานะครับในซูเราะห์นี้ได้จบลงด้วยการเรียกร้องให้มีความอดทนของท่านนบีในการเผยแผ่ศาสนาวันนี้เป็นอายะห์ที่5อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสไว้ในอัลกุรอานอายะห์ที่5ของซูเราะห์อัลอะห์กอฟว่าวะมันอะฎัลลุมิมมันยะดะอูมินดูนิลลาห์มัลลายัสตะจีบุละฮูอิลายอมิลกิยามะวะฮุมอันดุอาอิฮิมกอฟิลูนวะมันอะฎัลละนะครับแปลว่าและผู้ใดไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะหลงผิดมิมไมยะดะอูมินดูนิลลาห์ยิ่งไปกว่าคนที่ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มัลลายัสตะญีบุละฮูอิลายอมิลกิยามะห์ซึ่งบุคคลที่ไปวิงวอนขอกันเนี่ยไอสิ่งที่ไปวิงวอนขอกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถตอบสนองการวิงวอนของพวกเขาได้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ด้วยวะฮุมอันดูอาอิฮิมกอฟิลูนและมันเหล่านั้นก็เมินเฉยต่อการวิงวอนขอต่อเขาทั้งหลายคำว่ายะดะอูนะเนี่ยแปลว่าดุอาก็คือวิงวอนขอเคารพสักการะต่อมัลลายัสตะญีบุละฮูนะครับมันก็คือบุคคลหนึ่งลายัสตะญีบุละฮูบุคคลซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อการวิงวอนขอของพวกเขานั่นก็หมายถึงบรรดาจเวตต่างๆบรรดารูปปั้นต่างๆนั่นเองดังนั้นใครก็ตามที่ไปวอนขอต่อไอ้สิ่งที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าต่อให้ถึงวันกิยามะห์ด้วยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ใครไปวอนขอกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นคนที่หลงผิดอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ให้คุณมันไม่ได้ให้โทษมันเกิดจากการสร้างของมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์เองพอสร้างเสร็จเนี่ยก็ไปสักการะมันอีกใครก็ตามที่ทำอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในกุรอานว่าหลงผิดอย่างยิ่งในอายะที่6อัลลอฮ์ดำรัสว่าว่าอิซาฮูชิรันนาซูกานูละฮุมอะดาอาวะกานูบิอิบาดะติฮิมกาฟิรีนและเมื่อบรรดามนุษย์ถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะต่างเป็นศัตรูต่อเขาเหล่านั้นและมันปฏิเสธต่อบรรดาผู้ที่เคารพสักการะต่อมันพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ชี้แจงว่าไม่มีใครหรอกที่จะหลงผิดจะโฉดเขาไปกว่าผู้ที่สักการะถึงอื่นนอกจากบรรดาเจเวตนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ยินต่อการร้องขอดังนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองคำวิงวอนขอนะครับได้เลยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยไอตัวเจเวตต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวของมันเองไ
1: แล้วมันจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นเมื่อถึงวันกิยามะเนี่ยวันที่มนุษย์ถูกนำไปชุมนุมกันเพื่อที่จะสอบสวนการงานของพวกเขาที่ได้ปฏิบัติกันไว้ในโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับในขณะนั้นเองบรรดาสิ่งเคารพสักการะต่างๆเนี่ยก็จะทำไมมันก็จะเป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์ที่ไปสักการะนะแล้วก็ปลีกตัวจากพวกเขาถ้าหากว่าพวกเขากล่าวว่าจะพูดได้อย่างไรทั้งที่เจ้าเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตก็จะมีเสียงตอบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ฉันพูดได้เพื่อที่จะตอบโต้กับพวกเจ้านะครับหลังจากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงท่าทีของมุชริกผู้ตั้งภาคีที่มีต่ออัลกุรอานนะครับได้กล่าวถึงท่าทีต่อมุชริกในการเป็นศาสนทูตของท่านนบีในอายะที่7และอายะที่8นะครับดังกุรอานได้กล่าวว่าวะอิซาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุนาบัยยินาตกอลัลลาซีนกะฟะรูลิลฮักลัมมาจาอฮุมฮาซาซิฮรุมมุบีนและเมื่อบรรดาองค์การต่างๆของเรานะครับคือขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตุตลาอะลัยฮิมได้ถูกอ่านให้กับพวกเขาฟังนะครับกอลัลลาซีนกะฟะรูลิลฮักกิลัมมาจาอฮุมบรรดาผู้ปฏิเสธความจริงเมื่อมันมาถึงพวกเขาเนี่ยฮาซาซิฮรุมมุบีนไอ้พวกนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นมายากลอันชัดเจนอันชัดแจ้งอัมยากูลูนัฟตารอกุนอินิฟตารอยตูฮูฟะลาตัมลิกูนลีมินัลลอฮิชัยอาฮูวะอะอะลัมบิมาตุฟีดูนฟีฮิกะฟาบิฮิชะฮีดัมบัยนีวะบัยนะกุมวะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมหรือว่าพวกเขากล่าวว่ามุฮัมมัดได้แต่งอัลกุรอานขึ้นกุนอินิฟตารอยตูฮูดังนั้นมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าหากฉันเป็นผู้แต่งกุรอานขึ้นฟะลาตัมลิกูนลีมินัลลอฮิชัยอาดังนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่มีอำนาจใดๆจากอัลลอฮ์เพื่อปกป้องฉันฮุวะอะลัมบิมาตุฟีดูนฟีฮิกะฟาบิชะฮีดัมบัยนีวะบัยนะกุมวะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกท่านพูดกันอย่างเพ้อเจ้อเกี่ยวกับอัลกุรอานกะฟาบิฮิชะฮีดัมบัยนีวะบัยนะกุมเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ที่จะเป็นพยานระหว่างฉันเองกับพวกท่านวะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยโทษอัลลอฮ์คือผู้ทรงเมตตาท่านฟังที่เคารพครับใน2อายะนี้เนี่ยในอายะที่7กับอายะที่8เนี่ยคือพวกมุชริกเนี่ยบรรดาผู้ตั้งภาคีเนี่ยเมื่อได้สดับฟังอัลกุรอานที่ได้อ่านให้พวกเขาฟังเพื่อที่จะแสดงหลักฐานที่ชัดแจ้งว่ากุรอานนั้นเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้พอได้ฟังกุรอานมันก็กลับกล่าวว่าเนี่ยมันเป็นมายากลที่หลอกลวงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าเป็นนิยายปารัมปรานะครับมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงผู้ที่ได้ยินแล้วก็เป็นการหลอกลวงที่ชัดเจนมากนะฮะนอกจากนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดแค่นี้พวกนี้ยังพูดกันอย่างเลยเถิดไปได้บอกว่าจริงๆแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละเป็นผู้ที่ประพันธ์อัลกุรอานขึ้นมาด้วยตัวของมุฮัมมัดเองซึ่งอายะกุรอานได้แสดงความประหลาดใจต่อบรรดาผู้ที่กล่าวเช่นนี้นะครับพร้อมกับได้กล่าวเป็นการคัดค้านโดยที่ใช้ถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดว่าถ้าหากว่าฉันโกหกต่อพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรีบด่วนในการลงโทษฉันอย่างแน่นอนถ้าอยู่ๆฉันมาแต่งกุรอานขึ้นมาเองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ต้องลงโทษฉันซึ่งไม่มีชาวโลกคนใดที่จะมาปัดป้องฉันมาคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกท่านได้กล่าววิพากวิชากล่าววิพากวิจารณ์ต่อวะฮีที่อัลลอฮ์ประทานลงมา ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอัลลอฮ์นี่บอกว่ามันเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ในการที่พระองค์จะเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกท่านทั้งหลายเพราะอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งที่ฉันได้เผยแผ่อัลกุรอานว่ามันเป็นวาฮีของพระองค์และพระองค์ก็ทรงรู้ดีว่าพวกท่านทั้งหลายได้ใส่ร้ายได้ป้ายสีต่อวาฮีของอัลลอฮ์ในอายะที่8เนี่ยนะครับอัลกุรอานได้ย้ำว่าวะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งการที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้บรรดาคนที่กล่าวร้ายป้ายสีเนี่ยหันมาสู่ความจริงว่าไอ้ที่พูดไปที่โกหกไปเนี่ยถ้าขออภัยซะอัลลอฮ์ก็ทรงอภัยให้นะนะฮะและก็หันกลับมาสู่การนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ในซูเราะห์อัลอะกอฟอายะที่9เนี่ยนะครับอัลกุรอานก็ยังได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงของการเชิญชวนไปสู่ศาสนาอิสลามซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้ท่านนบีทำหน้าที่นี้ว่าอัลลอฮ์บอกว่ากุนมากุนตุบิดอันมินัรรุซูลิวะมาอะดรีมายุฟอะลุบีวะลาบิกุมอินอัตตะบิอิลลามายูฮาอิลัยยะวะมาอะนาอิลลานะซีรุมมุบีนเจ้ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าฉันไม่ได้เป็นผู้ทำขึ้นใหม่โดยผิดไปจากคำสอนของบรรดาศาสนทูตและฉันไม่รู้ในสิ่งที่จะถูกปฏิบัติแก่ฉันและพวกท่านฉันไม่ได้ดำเนินตามสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นจะเป็นวะฮีมาอย่างฉันวะมาอะนาอิลลานะซีรุมมุบีนและฉันไม่ได้เป็นผู้ใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนที่ชัดแจ้งเท่านั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ได้แต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยกล่าวกับผู้คนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นศาสนทูตคนแรกที่ถูกอัลลอฮ์ส่งมายังโลกนี้แต่ว่ามีรอซูลเป็นจำนวนมากมายก่อนหน้าท่านนะครับถูกส่งมายังประชาชาติแต่ละประชาชาติแล้วก็ให้นบีนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมาและเผยแผ่ศาสนาซึ่งคำสอนของท่านนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตราบไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นบีได้บอกกับบรรดาอาหรับมักกะฮ์ในขณะนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนบีไม่ได้ดำเนินตามสิ่งใดไม่ได้ประดิษฐ์สิ่งอื่นใดขึ้นมาใหม่นอกจากไม่ว่าสิ่งที่นบีทำไม่ว่าสิ่งที่นบีพูดสิ่งนั้นเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ประทานมายังนบีแล้วและในตอนท้ายของอายะห์ก็ย้ำชัดเจนว่าวะมาอะนาอิลลานะซีรุมมุบีนและฉันนั้นไม่ใช่พูดไม่ใช่คนอื่นใดเลยนอกจากคนที่มีหน้าที่คนที่มาตักเตือนอย่างชัดแจ้งนะครับตักเตือนอย่างชัดแจ้งตักเตือนถึงการลงโทษของอัลลอฮ์ที่เจ็บแสบนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหลังจากที่ได้บอกหน้าที่ของนบีแล้วเนี่ยนะครับอัลกุรอานซูเราะห์อัลอะห์กอฟในอายะห์ต่อมาก็ได้เรียกร้องให้บรรดามุชริกบรรดากุฟาร์มักกะฮ์ได้รู้จักใช้สติปัญญาในการที่จะพินิจพิเคราะห์พิจารณาถึงข้อเท็จจริงของอิสลามโดยบอกให้พวกเขาเนี่ยลองพิจารณาดูการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของนักปราชญ์ชาวยิวบางคนซึ่งคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ศึกษาศาสนาก่อนๆมาแล้วก็พอศึกษาไปแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้ใหม่ๆนะฮะในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็เกิดความศรัทธาในอัลอิสลามซึ่งเป็นสิ่งที่ประมวลแนวทางที่ถูกต้องแนวทางอันเป็นสัจธรรมนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงตำรัสว่ากุลอะรออัยตุมอิงกานะมินอินดิลลาฮิวะกะฟัรตุมบิ
2: วะชะฮิดะชาฮิดุมมินบะนีอิสรออีลอะลามิซลิฮิฟะอามะนะวัสตักบัรตุมอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมอซซอลิมีนเจ้ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าท่านทั้งหลายเห็นไหมถ้าหากว่าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์แล้วพวกท่านได้ปฏิเสธคัมภีร์นี้และผู้เป็นพยานคนหนึ่งจากชาวอิสราเอลได้เป็นพยานว่าได้มีการประทานเยี่ยงเดียวกับอัลกุรอานแล้วเขาก็ศรัทธาและท่านทั้งหลายได้แสดงการยะโสแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องกับหมู่ชนที่เป็นผู้ที่อาธรรมเมื่อพูดถึงอายะนี้เนี่ยนะครับท่านฟังที่เคารพครับจะมีสิ่งหนึ่งในการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอัสบาบุนนูซูลก็คือสาเหตุของการประทานอายะแต่ละอายะในอายะนี้เนี่ยได้พูดถึงการที่คนคนหนึ่งมาเป็นพยานนะครับว่ากุรอานถูกประทานมาเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มีศรัทธาเนี่ยเกี่ยวกับอายะนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่ออับดุลลอฮ์บินสลามบุคคลผู้นี้ต้องการที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอับดุลลอฮ์บินสลามก็บอกกับนบีว่ายะรอซูลุลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยพวกยิวมันรู้ว่าฉันเป็นผู้หนึ่งในบรรดาคณาจารย์ของพวกเขาคือเป็นคนที่มีความรู้ในคัมภีร์ของพวกยิวแล้วก็บิดาของฉันเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาคณาจารย์ของพวกเขาคืออับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยมีความรู้ในคัมภีร์ของพวกยิวแล้วพ่อของเขาก็มีความรู้ในคัมภีร์ของพวกยิวเนี่ยนะครับแต่อับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยมาหานบีแล้วก็บอกกับนบีว่าแท้จริงฉันขอปฏิญาณว่าท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ชาวยิวได้พบว่าท่านนั้นถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์เตารอตท่านจงส่งไปตามคนนี้คนนี้คนนี้และผู้ที่เรียกชื่อเขาจากชาวยิวนะครับแล้วท่านจงให้ฉันซ่อนตัวอยู่ในบ้านของท่านแล้วถามพวกเขาเกี่ยวกับฉันและบิดาของฉันพวกเขาก็จะพูดว่าฉันนั้นเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในพวกเขาแล้วฉันถึงจะออกมาหาพวกเขาพร้อมกับกล่าวคำปฏิญาณว่าท่านเนี่ยเป็นรอซูลุลลอฮ์และพวกเขาได้พบว่าท่านได้ถูกบันทึกณพวกเขาในคัมภีร์เตารอตและท่านได้ถูกส่งมาพร้อมด้วยทางนำและศาสนาที่แท้จริงนะครับอับดุลลอฮ์กล่าวอีกว่ากล่าวอย่างนี้นะครับว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฉันจะซ่อนอยู่ในตัวท่านแล้วท่านก็ไปส่งจดหมายไปถามคนนี้คนนี้สิท่านรอซูลก็ทำตามนะครับอับดุลลอฮ์ก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของนบีเนี่ยนะฮะต่อมาก็ได้มีการเรียกชาวยิวมาพวกเขาก็มาหาท่านท่านก็ถามว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับพวกท่านชาวยิวในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับชาวยิวพวกนั้นก็บอกว่าเขาและบิดาของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในหมู่พวกเราเลยท่านนบีก็กล่าวว่าแล้วท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรถ้าหากว่าเขาเนี่ยคืออับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วพวกท่านจะเข้ารับนับถืออิสลามหรือเปล่าพวกยิวก็กล่าวว่าอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยนะไม่ได้เข้ารับนับถืออิสลามหรอกอับดุลลอฮ์บินสลามไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามฉันยืนยันว่าอับดุลลอฮ์บินสลามไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกล่าว3ครั้งเลยนะครับท่านนบีก็เลยเรียกอับดุลลอฮ์ออกจากที่ซ่อนเขาก็ออกมาอับดุลลอฮ์บินสลามพอออกมายืนอยู่ต่อหน้าท่านนบีแล้วก็ยืนอยู่ต่อหน้าพวกยิวเนี่ยอับดุลลอฮ์บินสลามก็บอกว่าอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดฉันปฏิญาณว่าท่านน่ะคือรอซูลของอัลลอฮ์นะครับอับดุลลอฮ์บินสลามก็บอกว่าแท้จริงพวกเขาได้พบว่าท่านถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์เตารอตแท้จริงท่านถูกส่งมาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่สัตย์จริงพวกยิวก็เลยบอกว่าเราไม่ว่าท่านเกี่ยวกับการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของท่านหรอกอับดุลลอฮ์บินสลามอับดุลลอฮ์กล่าวว่าแล้วพวกเขาก็ออกไปโดยเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับงั้นอายะนี้เนี่ยก็ได้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับอับดุลลอฮ์บินสลามนั่นเองในการที่เขาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามณเมืองบานีนะ
1: แล้วท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์มาสักครู่นี้บอกว่าซูเราะห์อะกอฟในซูเราะห์มักกียะห์ไม่ใช่หรือนะครับแต่ว่าอายะห์บางอายะห์เนี่ยอยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังว่าถูกประทานที่เมืองมะดีนะห์นะครับแต่อายะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอายะห์ที่คือกุรอานเนี่ยไม่ได้ประทานลงมาที่มักกะห์ทั้งหมดนะครับบางส่วนของซูเราะห์เนี่ยถูกประทานที่มะดีนะห์ด้วยนะครับนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในอายะห์ที่10เนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่นบีอยู่ในเมืองมะดีนะห์แล้วก็ถูกประทานลงมางั้นอายะห์นี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ศึกษาศาสนาอิสลามเนี่ยหรือว่าไปศึกษาคัมภีร์เก่าๆของเขาเนี่ยก็จะพบความจริงบางอย่างแล้วก็เข้ามารับนับถืออิสลามเช่นอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยเห็นไหมว่าทั้งที่เขาพูดความจริงแต่แล้วในที่สุดคนชาวยิวที่ไม่เชื่อนะครับก็ยอมรับอับดุลลอฮ์เป็นคนมีความรู้นะฮะแต่ว่าไม่ยอมรับอิสลามพวกนั้นก็กลับไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายกับคนเหล่านี้ดังนั้นความหมายของอายะห์นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธว่าหากว่าท่านทั้งหลายหาว่าฉันเป็นคนที่ประพันธ์อัลกุรอานขึ้นมาแล้วก็ท่านทั้งหลายจงบอกฉันสิว่าท่านทั้งหลายจะมีสภาพอย่างไรนะอัลลอฮ์ถ้าหากว่าได้มีการยืนยันว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันประพันธ์ขึ้นมาด้วยน้ำมือของฉันหรือว่ามีใครมาเขียนด้วยผู้หนึ่งผู้ใดคนที่ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากพวกยิวซึ่งได้ศึกษาคัมภีร์เตารอตที่ถูกประทานมายังท่านนบีมูซาเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าในคัมภีร์เตารอตเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับบัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานเช่นในเรื่องของหลักการเตาฮีดในเรื่องของหลักการการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการสำทับในเรื่องของการตอบแทนของอัลลอฮ์ในโลกหน้าแล้วก็ยังมีการระบุถึงลักษณะของท่านนบีที่ถูกสัญญาไว้คือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยในคัมภีร์เตารอตก็ได้มีระบุเอาไว้แล้วนะฮะได้ระบุเอาไว้แล้วดังนั้นอับดุลลอฮ์บินสลามซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวยิวเนี่ยจึงได้มายืนยันว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์จริงๆนะแล้วในสุดตัวเขาเองก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตัวเขาเองก็ปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แต่ชาวยิวที่ท่านนบีเรียกมานั้นกับแสดงความยะโสไม่ยอมศรัทธานะครับสภาพอย่างนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอคตินะครับการมีอคติถึงไม่ยอมรับความจริงถ้าเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมมาถึงตรงนี้เนี่ยมันน่าจะยอมรับความจริงสิทำไมพวกนี้ยังแสดงความอคติต่ออันอิสลามเนี่ยเราก็พอจะวิเคราะห์ได้อย่างนี้นะครับว่าบรรดาผู้ที่เข้ารับอิสลามในยุคแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทาสส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจนเป็นคนขัดสนเป็นผู้ที่อ่อนแอนะฮะคนที่มีฐานะคนที่มีความร่ำรวยเนี่ยนะครับมีไม่มากนะฮะมีไม่กี่คนอย่างอบูบักนี่ถือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างอุสมานอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่มีความร่ำรวยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเป็นทาสอย่างบิลานอย่างเงี้ยอย่างคอบบาบอย่างเงี้ยอย่างอัมมาดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ผู้ที่ร่ำรวยไม่ใช่ผู้ที่มีเกียรติในสังคมของชาวกุเรชดังนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบรรดาผู้อาวุโสในเผ่ากุเรชก็เลยปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาต่อศาสนาอิสลามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยได้นำอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งนะครับในอายะที่11มากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับอัลลอฮฺทรงกล่าวว่าวะกอลัลลาซีนะกัฟฟารูลิลลาซีนะอามะนูลาวกานะคอยรอมมาซะบะกูนาอิไลห์
2: วะอิซลัมยะฮ์ตะดูบิฮิฟะซะยะกูลูนฮาซาอิฟกุนกอดีมและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาว่าถ้าหากว่าอัลกุรอานที่มุฮัมมัดนำมาเป็นสิ่งที่ดีแล้วพวกเขาคือหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาก็จะไม่นำหน้าเราในการศรัทธาต่ออัลกุรอานพวกเขาไม่ได้รับแนวทางที่ถูกต้องด้วยอัลกุรอานดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือคำมุสาที่เป็นคำโกหกที่เก่าแก่มากซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นั้นเราก็จะมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
3: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณรอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮูวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีฮาซันและฮัจยะมาริยะมานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยะซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิ

0: บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนวันนี้ดุอาของศรัทธาชนนะครับเป็นดุอาที่ขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับความดีทั้งความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วก็ความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยดุอาบทนี้นะครับจริงๆแล้วในชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดบางคนก็ถามว่าเป็นมุสลิมต้องการอะไรนะครับอย่าไปตอบนะว่าต้องการสวรรค์ไม่ใช่นะครับสิ่งที่ต้องการที่สุดคือความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วก็ความปราณีการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ต้องตอบแบบนั้นไอ้ตอบว่าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าสวรรค์มันเป็นผลพลอยได้พออัลเลาะห์เมตตาแล้วอัลเลาะห์พอพระทัยแล้วให้การอภัยโทษแล้วตรงนั้นถึงจะได้รับสวรรค์ถ้าจะเอาสวรรค์โดยไม่ได้ผ่านความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ได้ผ่านการอภัยโทษของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ไปถึงสวรรค์นะครับฉะนั้นวันนี้เราสิ่งที่เราต้องการคือความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แล้วก็ความเมตตาจากอัลเลาะห์เป็นประการแรกแล้วก็สิ่งที่เหลือมันก็จะตามมาเองนะครับดุอาบทนี้เป็นหะดีษรายงานของอิหม่ามตะบะรอนีดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโออัลเลาะห์อินนีแน่แท้ฉันนั้นอัสอาลุการ้องขอต่อท่านมินฟัลลิกาจากความโปรดปรานของพระองค์นะครับวะเราะห์มะติกาแล้วก็ความเมตตาของพระองค์ฟาอินนะฮูและแท้จริงพระองค์นั้นนะครับลายัมลิกูฮาอิลลาอันตาไม่มีสิ่งใดที่จะครอบครองเป็นเจ้าของมันตรงนี้หมายความว่าไม่มีใครก็แล้วแต่ในโลกนี้เป็นเจ้าของความโปรดปรานแล้วก็ความเมตตาอิลลาอันตาเว้นแต่พระองค์นั่นคืออัลลอฮ์นั่นเองนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งดูอาบทนี้อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ฉันนั้นอัสอาลูการ้องขอต่อท่านขอต่อเหรอมินฟอดลิกาจากความโปรดปรานของพระองค์วะเราะห์มะติกาแล้วก็ความเมตตาของพระองค์ขอ2ประการ1คือความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แล้วก็2ความเมตตาฟาอินนะฮูแท้จริงมันนั้นลายัมลิกูฮาไม่มีใครไม่มีผู้ใดก็แล้วแต่ครอบครองสิ่งที่เราขอเมื่อกี้นั่นคือความโปรดปรานแล้วก็ความเมตตาอิลลาอันตะเว้นแต่พระองค์ความเมตตาความโปรดปรานอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่องค์เดียวฉะนั้นไม่ต้องขอกับสิ่งอื่นขอต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องครับทำไมเราต้องขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ด้วยคำว่าฟัดลุนเนี่ยจริงๆนะรากศัพท์ฟัดลุนแปลว่าความโปรดปรานแต่รากศัพท์อีกคำหนึ่งแปลว่าสิ่งที่เหลือเหมือนเศษอาหารที่กินเข้าไปในแล้วก็ไปติดฟันเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าฟัดละนะครับส่วนประกอบที่ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักในประโยคในทางภาษาศาสตร์เนี่ยในทางวรรคยสัมพันธ์ก็จะคำว่าฟัดละเหมือนกันหมายความว่าไม่ได้มีความสำคัญฉะนั้นบางคนก็เลยตีความหมายว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนเสมือนเศษความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ประทานให้กับมนุษย์เพราะว่าสิ่งที่ได้รับในดุนยาเนี่ยเมื่อเทียบกับรางวัลที่แท้จริงในวันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยเทียบกันไม่ได้วันนี้พี่น้องบางคนเนี่ยนะครับขับรถกระบะผมเห็นแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ข้างหลังนะครับฮาดามินฟัตติร็อบบีนี่แหละมาจากความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันแปะที่รถกระบะเลยไม่ได้ว่าผิดนะครับแต่ว่าไปเห็นแล้วคิดได้ว่าไอ้รถกระบะคันนี้เนี่ยเป็นแค่ฟัดลุนจริงๆนะครับเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลเลาะห์เทียบไม่ได้เลยแล้วก็นั่นคืออัลเลาะห์โปรดปรานและประทานให้แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเขาทำตัวดีเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนให้กับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์มันมากกว่านี้หลายเท่านักนะครับนักวิชาการบอกว่าความแตกต่างกันก็เหมือนกับคนที่เอานิ้วมือเนี่ยจิ้มลงไปในทะเลนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาไอ้น้ำที่ติดนิ้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้รับในดุนยาแต่ว่าน้ำที่เหลืออยู่ในทะเลก็คือสิ่งที่เราจะได้รับในวันอาคิเราะห์เทียบกันไม่ได้แล้วก็ห่างชั้นอย่างกันอย่างมากที่สุดเทียบไม่ได้นะครับน้ำที่ติดนิ้วกับน้ำที่เหลืออยู่ในทะเลนั่นคือความแตกต่างของความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ประทานให้กับบ่าวในดุนยาแล้วก็ไอ้สิ่งที่เป็นการตอบแทนจริงๆในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับขอความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ให้ได้รับตรงนี้ในโลกดุนยาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาแล้วบางคนไม่ได้อยู่แค่ไม่ตายนะครับวันต่อวันไม่ใช่แต่บางทีต้องการบางอย่างด้วยต้องการเกียรติยศการยอมรับนะครับมนุษย์เนี่ยความต้องการก็แบ่งเป็นขั้นๆตอนแรกเนี่ยต้องการเขาเรียกว่าปัจจัยยังชีพพื้นฐานก่อนมีกินมีใช้นะครับที่อยู่อาศัยและสุดท้ายพอมีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยสูงสุดก็คือต้องการเกียรติยศการยอมรับจากผู้คน ไม่มีก็ไม่ตายแต่ว่าพอมีทุกอย่างแล้วอยากจะได้รับการยอมรับตรงนั้นถามว่าผิดไหมที่เราจะขอตรงนี้ไม่ผิดเลยนะครับวันนี้พี่น้องจะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้มีทรัพย์สินขอให้มีเงินทองผิดไหมไม่ผิดนะครับอิสลามไม่ได้รังเกียจคนที่มีเงินทองนะไม่ใช่คนที่รวยเนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีไม่ใช่เป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเวลาที่เรากลับไปดูประวัติศาสตร์แล้วบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับนบีเลยก็ได้มีทั้งจนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็รวยเป็นกษัตริย์เลยก็มีเหมือนกันท่านนบีซุไลมานเป็นกษัตริย์รวยก็มีเหมือนกันคนธรรมดาบ้านๆนะครับเป็นช่างไม้ท่านนบีซักรียานะครับมีเหมือนกันเป็นแบบเค้าเรียกว่าราชบุตรเหมือนท่านนบีมูซานะครับฟิอูนเก็บไปเลี้ยงสุดท้ายก็เป็นคนเร่ร่อนเพราะว่าหนีเหตุเหินไปนะครับไปเป็นลูกจ้างรับเลี้ยงแกะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดท่านนบีเองก็เป็นคนหลายระดับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะขอความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ในเรื่องของทรัพย์สินผิดไหมไม่ผิดมีสิทธิ์ขอได้นะครับนบีไม่พอกลับไปดูซอฮาบะห์ซอฮาบะห์จนมีไหมมีครับจนขนาดว่าแขกมาบ้านแล้วก็ไม่มีอาหารเลี้ยงก็มีในขณะที่บางคนรวยที่สุดมีเหมือนกันนะครับซอฮาบะห์10คนที่อัลเลาะห์สัญญาว่าจะให้เข้าสวรรค์ถือว่าเป็นท็อป10เลยของซอฮาบะห์ระดับสูงสุดเนี่ยถ้าอับดุลรอมาบินเอาส์รวยมากก็ติด1ใน10เหมือนกันนะครับท่านตอนฮาจนเหลือเกินท่านอุสมานนะครับท่านอบูบักรบริจาคหมดตัวเคยมีแต่บริจาคหมดตัวก็ติด1ใน10เหมือนกันฉะนั้นความรวยความจนไม่ได้เป็นความผิดถ้าวันนี้พี่น้องจะขอต่ออัลเลาะห์ให้มีทรัพย์สินมากให้มีรสกีมากไม่ผิดครับเพราะวันนี้คนรวยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันค้ำจุนสังคมด้วยกับการบริจาคของเขาแต่รวยอย่าขี้เหนียวนะครับต้องมีสกายมีสละก้อนด้วยไม่ผิดวันนี้จะขอความโปรดปรานขอร้องให้ได้ลูกเยอะผิดไหมไม่ผิดครับเพราะว่าลูกหนึ่งคือความโปรดปรานขอได้ครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ต้องลำบากใจเลยว่าจะขออะไรให้ได้รับในดุนยาอยากได้บ้านก็ขอบ้านนะครับอยากได้รถก็ขอรถแต่ปัญหาคือได้สิ่งเหล่านี้แล้วอย่าลืมผู้ที่ให้นี่คือปัญหาถ้าได้แล้วต้องเป็นผู้ที่ชูโกต่อเลาะชากิดนะครับเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อเลาะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ต้องเป็นซอบิดเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็รอคอยวันที่จะมาถึงนั่นคือประเด็นความโปรดปรานขอเลาะที่เราสามารถขอได้ประการต่อมาครับสิ่งที่เราขอประการที่สองในดุอาบทนี้คือรอห์มะห์ความเมตตาจากอัลลอฮ์คำว่าความเมตตาตรงนี้มันส่งผลเยอะครับใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์เมตตาเนี่ยผลที่เขาจะได้ไม่ใช่แค่โลกดุนยาแต่ว่าไปวันอาคิเราะห์ด้วยวันนั้นเราเข้าสวรรค์เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องจำไปเลยครับถ้าพี่น้องจะเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะพี่น้องละหมาดไปทำฮัจญ์ทุกปีนะครับบริจาคที่10ล้านไม่ใช่แต่ว่าอัลลอฮ์เมตตาบ่าวคนนั้นถึงได้เข้าสวรรค์เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นนะครับอภัยยักฟิลลิมัยยะชาอภัยให้แก่คนที่องค์ทรงประสงค์วะยัซซิบุมัยยะชาแล้วก็ลงโทษในคนที่องค์ทรงประสงค์ประสงค์ใครก็อภัยได้ลงโทษได้แต่ว่าไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมนะไอ้คนที่ทำดีแทบตายแล้วจะมาลงโทษไม่ใช่ทุกอย่างก็เป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ให้ไว้กับมนุษย์ว่าทำแบบนี้แล้วจะได้แบบไหนแล้วอัลเลาะห์ก็เป็นผู้ที่รักษาสัญญาแต่ว่านอกเหนือจากนั้นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีในบ่าวตรงนี้แหละครับอัลเลาะห์สามารถจะอภัยโทษให้เพราะว่าบางบาปเนี่ยนะครับนบีชะฟาอาแล้วบาปก็ยังช่วยแล้วก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าอยู่ที่คนคนนั้นถ้าได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์เขาจะได้รับการอภัยโทษในที่สุดฉะนั้นวันนี้ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ครับไม่ใช่แค่ประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์แต่ในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้คนที่ดีต่อบิดามารดานะครับคนที่เค้าเรียกว่าเมตตาต่อสิ่งอื่นในโลกจะเป็นเด็กก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีอัลเลาะห์บอกว่ามัลลายะฮัมลายุฮัมคนที่ไม่เมตตาก็จะไม่ถูกเมตตาตรงนี้แหละครับพี่น้องเราต้องมีความเมตตาต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดุอาบทนี้ปิดท้ายว่าฟะอินนะฮูลายัมกูฮาอิลลาอันตาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ขอต่อใครครับขออัลเลาะห์องค์เดียวนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ทวนดุอาบทนี้อีกครั้งนึงนะครับเป็นดุอาที่ขอความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แล้วก็ความเมตตาจากอัลเลาะห์เป็นหะดีษรายงานโดยท่านตะบะรอนีดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโอ้อัลลอฮ์อินนีแน่แท้ฉันนั้นอัสอาลูก้าร้องขอต่อท่านมินฟอดลิก้าจากความโปรดปรานของพระองค์นะครับวะรอห์มะติก้าแล้วก็ความเมตตาของพระองค์ขอสองสิ่งนี้ฟะอินนะฮูลายัมลิกูฮาไม่มีใครเป็นเจ้าของมันทั้งสองสิ่งนี้อิลลาอันตะเว้นแต่พระองค์ครับสวัสดีบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ربنا رب القلوب وهو علم อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณรอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในทุกสัปดาห์กับช่วงของสัปดาห์และอายะในวันนี้นะครับความเดิมจากครั้งที่ผ่านมาที่ผมเองได้พูดทิ้งค้างเอาไว้เกี่ยวกับอายะตุลกิซอสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุถึงกระบวนการความยุติธรรมนะครับที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของประชาชนคนทั่วไปได้ก็คือเมื่อมีผู้กระทําการที่เป็นการอุกอาจประทุษร้ายเป็นฆาตกรตัวจริงนะครับก็จะต้องถูกอะไรถูกเอามาลงโทษถูกเอามาดำเนินคดีส่วนนะครับญาติผู้เสียหายญาติผู้ตายจะติดเนื้อต้องใจจะอภัยโทษอโหสิหรือจะเรียกรับเงินชดเชยค่าสินไหมประการใดแต่อย่างไรนั้นอันนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องอีกกรณีหนึ่งแต่การที่พระองค์ทรงบัญญัติเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีการกีซอสหรือมีการเอาโทษเอาผิดนะครับเพื่อให้สาสมแก่กันนั้นอันนี้ถือเป็นมาตรการที่จะก็เรียกว่าเบื้องต้นในการที่จะปรับพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นให้ได้กระทำอะไรก็แล้วแต่จะได้ระวังตัวจะได้ไม่ตัดสินใจอะไรรีบด่วนฉะนั้นการที่จะเอานะครับที่อังกุที่ในยุคยาฮิลยะที่เป็นวัฒนธรรมว่าในเมื่อคนทำผิดหรือฆาตกรเนี่ยเป็นคนเรียกว่าอำนาจบาดใหญ่ไม่ต้องการที่จะให้ตัวเองนะครับถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีก็ไปเอาคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยบางทีไปเอาชนชั้นทาสมาไปเอาใครแต่ใครมารับผิดแทนเป็นแพะรับบาปแบบนี้การกระทำดังกล่าวนี้ถือว่าไม่ใช่ความยุติธรรมฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงบอกนะครับว่าในเมื่อคนที่ฆ่าคนอื่นตายเนี่ยนะครับเป็นอิสระชนก็ต้องเอาคนนั้นนั่นแหละมาลงโทษนะครับหรือว่าเป็นผู้ชายแล้วก็จะไปเอาผู้หญิงเอาลูกเล็กเด็กแดงมารับโทษแทนนะครับเป็นแพะรับบาปแบบนี้ถือไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมฉะนั้นการที่กีซอสก็คือการลงโทษให้สาสมแก่กันในกรณีความผิดนะครับที่เป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายจนได้รับบาดแผลก็ดีนะครับตลอดจนการรับค่าชดเชยค่าเสียหายค่าทำขวัญอะไรแล้วก็การให้อโหสิกรรมนะครับตามลำดับเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของมาตรการในการกีซอสเพื่อพดุงไว้ซึ่งอะไรครับก็เรียกว่าความยุติธรรมแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับผู้ตายหรือญาติผู้สูญเสียในวันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับที่ยืนยันนะครับกล่าวถึงการกีซอสที่อัลลอฮฺใช้ให้มีการเอาโทษนะครับให้สะสมแก่กันเนี่ยในกรณีคดีความผิดประทุษร้ายร่างกายไว้ว่าอัลลอฮฺบอกยังไงอัลลอฮฺบอกว่าวะกะตับนาอะลัยฮิมฟีฮาอันนันนัฟซบินนัฟซวัลอัยนบิลอัยนวัลอัมฟบิลอัมฟวัลอุซุนบิลอุซุนวัสซินนบิสซินวัลจุรูฮะกิซอสอัลลอฮ์บอกว่าวะกะตับนาอะลัยฮิมและเราได้บัญญัติใช้นะครับแก่พวกเขามาถึงพวกชาวคัมภีร์นะครับแต่ครั้งก่อนมาแล้วอันนันนัฟซบินนัฟซีนะครับในพระคัมภีร์ฉบับก่อนนั้นระบุไว้ยังไงอันนั้นนัฟซาบินนัฟซีชีวิตต้องชดเชยด้วยอะไรด้วยชีวิตนะครับไม่ใช่ชดเชยไม่ใช่ฆ่าเขาตายแล้วก็เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หนีไปกบดานที่อื่นแล้วก็ปล่อยให้คดีหมดอายุแล้วก็กลับมาลอยนวลลอยหน้าแบบนี้ไม่ใช่ต้องเอาชีวิตมาชดใช้กันด้วยชีวิตวัลอัยนะบิลอัยนินะครับดวงตาก็ต้องชดเชยกันด้วยอะไรด้วยดวงตาเราแกล้งเขาเราทำอันตรายเขานะครับทำให้เขาถึงกับดวงตาเขาพิการทุพพลภาพไปเสื่อมสมรรถภาพไปเราก็ต้องถูกดำเนินคดีในลักษณะที่อะไรที่เป็นการสะสมต่อกันนะครับวัลอัมฟาบิลอัมฟีเราบอกว่าแล้วก็จมูกก็ต้องชดใช้โดยจมูกวัลอูซุนบิลอูซุนและฟะและอะไรและหูกันนะครับก็ต้องชดใช้ด้วยอะไรโดยหูด้วยกันวัสซินนบิสซินและฟันก็ต้องชดใช้กันด้วยแหละด้วยฟันวัลยูรูฮะกิซอสอัลลอฮ์บอกและตลอดจนบาดแผลนะครับจะชะกันจะอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นการกระทำเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจแล้วนะครับ ตั้งใจทำให้เกิดบาดแผลเป็นอันตรายกับผู้อื่นแล้วนะครับก็ต้องชดเชยกันด้วยเช่นด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกันพี่น้องไปดูอายะห์กุรอานอายะห์นี้เพิ่มเติมนะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ลำดับที่45ความหมายโดยสังเขปนะครับของอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ก็คือเมื่อเกิดมีการประทุษร้ายการทำร้ายร่างกายกันก็ดีนะครับของผู้อื่นเนี่ยจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะครับก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเช่นเดียวกันเอาชีวิตใครแล้วก็ต้องเอาชีวิตคนที่เป็นฆาตกรสิครับไม่ใช่เราไปทำเขาแล้วแล้วก็เอาชีวิตคนอื่นมาชดใช้แทนอันนี้ก็ไม่ใช่ความยุติธรรมเราจึงบอกว่าเอาชีวิตมาชดใช้แหละชดใช้กันด้วยชีวิตนะครับ แล้วก็บอกต่อมาว่าและดวงตาก็ต้องชดใช้ด้วยดวงตาของผู้ที่ทำร้ายดวงตาเราเนี่ยไปทำคนอื่นเขาใช่ไหมครับเราเนี่ยไปทำคนอื่นเขาไปเอานิ้วถิ่มตาเขาไปเอาอะไรของแหลมแทงตาเขาจนกระทั่งตาเขาบอดตาเขาพิการเราก็ต้องรับผิดชอบเบื้องต้นก็คือต้องกีซอสใส่ได้ไอ้โดนเหมือนกันนะครับก็ต้องทำยังไงให้ดวงตาของเราเนี่ยมีสภาพเช่นเดียวกับเขานะครับหรือเราจะต่อรองกับเขาเจรจาขอลดหย่อนอะไรกันยังไงนะครับจากการที่จะถูกกีซอสมาเป็นวิธีดีนะครับจะเรียกปรับเท่าไหร่เรียกค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงก็คุยกันซึ่งมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่อัลกุรอานได้บอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นท้อมไม่รู้ร้อนมันจะบอดมันจะตายอะไรชงหัวมันไม่เกี่ยวกับข้าเป็นลูกคนนี้ข้านามสกุลนี้ข้าอยู่ที่นี่ข้าเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องอะไรต้องมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยจมูกก็ดีฟันก็ดีหูก็ดีและอวัยวะส่วนอื่นๆนะครับถ้าหากว่าเกิดบาดแผลขึ้นก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบนะครับในการถูกลงโทษในสถานเดียวกันและในเบื้องต้นนะครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยจะคำนึงถึงความสูญเสียนะครับที่เกิดขึ้นกับผู้ตายและก็ครอบครัวญาติของอะไรญาติของผู้ตายโดยเป็นพี่เขาน้องเขาสามีเขาภรรยาเขาลูกอะไรครับแล้วแต่อิสลามคำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้เป็นสำคัญสมมติว่าเรานะครับไปฆ่าพ่อเขาตายภรรยาของเขาล่ะลูกของเขาล่ะหลานของเขาล่ะมันเดือดร้อนจากการตายของคนคนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับสมมติว่าเราเนี่ยนะครับเราตั้งใจกระทำการใดสักอย่างหนึ่งเป็นการประทุษร้ายนะครับเช่นเอาปืนไปยิงขาเขาพอขาเขาพิการแล้วใครล่ะจะออกไปหากินนะครับเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าของเขาภรรยาของเขาที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการที่สามีร่างกายทุพพลภาพนะครับเป็นพิกลพิการแบบนี้อัมพาตนอนแบบนี้ไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้เขาเดือดร้อนกันฉะนั้นอิสลามต้องการที่จะชดเชยชดอะไรแล้วก็ทดแทนไอ้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพียงคนเดียวและทำให้คนคนหนึ่งนะครับนอกจากว่าพิการแล้วหรืออาจจะตายแล้วอาจจะทำให้อะไรให้คนในครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่น้องของเขาที่แก่เฒ่าที่หากินเองไม่ได้และต้องอาศัยผู้ชายคนนี้หรือภรรยาของเขาหรือลูกเล็กเด็กแดงนะครับลูกเต่าของเขาญาติพี่น้องของเขาที่เขาเลี้ยงเขาดูอยู่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะการกระทำของเราคนเดียวฉะนั้นอิสลามจึงไม่ได้คำนึงนะครับว่าคนฆ่าจะเป็นอะไรจะเป็นคนมีอำนาจบาดใหญ่แค่ไหนแต่อิสลามคำนึงถึงความสูญเสียฉะนั้นจึงต้องการที่จะใช้นโยบายหรือมาตรการการกีซอสเรียกแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับใครให้กับคนที่สูญเสียต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นอิสลามจึงให้สิทธิ์ในการที่จะเลือกตัดสินว่าเราจะดำเนินคดีอิสลามให้ความสำคัญกับฝ่ายไหนและให้ความเป็นธรรมแต่ให้สิทธิ์กับฝ่ายอะไรฝ่ายเสียหายญาติของผู้ตายก่อนว่าเราจะตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินคดีกับคนนี้ให้ถึงที่สุดหรือเปล่าถึงขั้นประหารก็ต้องประหารกันขึ้นขั้นไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงและถึงที่สุดนะครับเอาผิดกับฆาตกรผู้ร้ายฆ่าคนตายเนี่ยให้ตายตกตามกันไปหรือเปล่าถ้าเราจะเอาโอเคศาสนาจัดการให้ก็มอบอำนาจให้ตุลาการนะครับในการที่จะเรียกมาแจ้งความผิดนะครับสอบสวนไต่สวนกันหาพยานมายืนยันหักล้างกันแล้วก็ตัดสินไปตามรูปอะไรรูปการของคดีผิดจริงก็ตัดสินผิดปราบถึงเอาอะไรต่อสู้จนกระทั่งถึงที่สุดต้องประหารก็ต้องประหารกันแบบนี้นะอันนี้คืออิสลามให้กับสิทธิ์ขอให้สิทธิ์กับฝ่ายผู้เสียหายนะครับเป็นสำคัญก่อนนะครับหรือญาติผู้ตายญาติผู้เสียหายนะครับตกลงปลงใจยินยอมที่จะเลิกแล้วต่อกันไม่เป็นไรมันตายไปคนหนึ่งแล้วเรายังมองหน้ากันได้เรายังคุยกันได้เราเองก็รับผิดชอบอย่างงู้นอย่างนี้คุยเจรจากันนะครับเลิกแล้วต่อกันแล้วก็รับเงินดียะเงินชดเชยสินไหมนะครับค่ะเขาเรียกว่าเป็นเงินปรับชดเชยกันแล้วกันนะครับบ้านเราชาวบ้านเขาเรียกเงินทำขวัญนะเงินทำศพอะไรก็ได้นะครับ ก็เป็นการกรณีทดแทนซึ่งส่วนนี้สามารถที่จะกระทำได้เป็นมาตรการในศาสนาซึ่งนอกจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วยังมีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นหะดีษนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเลยว่าอิสลามเนี่ยนะครับที่มีมาตรการกีซอสแล้วก็มาตรการผ่อนหนักผ่อนเบาตรงเนี้ยจะทำอย่างนั้นทำให้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุดของฝ่ายผู้เสียหายส่วนไอ้คนฆาตกรเนี่ยไม่ต้องไปสนกับมันนะครับว่ามันจะยังไงอันนั้นอีกเรื่องนึงต้องอะไรต้องดูในช็อตต่อไปแต่เบื้องต้นเลยต้องแคร์ใครแคร์ฝ่ายเสียหายให้มากกว่าด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้ในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมบอกมันกุติละหูกอตีลุนบุคคลใดก็ตามนะครับที่มีญาติมีคนรู้จักไม่ใช่คนรู้จักญาติของเขาคนที่เป็นอะไรผู้เกี่ยวข้องกับเขาอะนะเพราะเราฮะดีษรอซูลใช้คำว่าละหูนะครับที่มีความผูกพันทางนัชับทางสายเลือดทางกอรอบะนะครับหรือทางเขาเรียกมุซอฮาระก็แล้วแต่นะครับก็คือความเกี่ยวดองหนองยุ่งในลักษณะใดเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นญาติหรือว่าเกี่ยวดองน้องยุ่งแต่งงานกันมาเป็นสามีเป็นภรรยากันบางคนเป็นพี่เป็นน้องมีศักดิ์เป็นพี่ป่านะพูดง่ายๆก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของคนตายคนเนี้ยนะครับให้สิทธิ์กับเขาบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีญาตินะครับถูกฆาตกรรมกูติละถูกฆ่าแล้วก็แปลว่าถูกฆาตกรรมดูดีหน่อยนะครับสวยนะฟะฮูวะบิคอยรินนะซอรอยนี่รอซูลบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมที่เขาจะเลือกนะครับเลือกตัดสินใจนะครับดูอะไรบิคอยริมนาซอรอยให้ดูในส่วนใดที่จะเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดดีกับฝ่ายเขามากที่สุดเราซุนบอกให้เลือกเลยคอยริมนาซอรอยสองมุมมองเนี่ย2วิธีการเนี่ยจะเอายังไงอันไหนที่คอยรุนที่ดีกับเขาเป็นประโยชน์กับเขาและเป็นธรรมกับเขามากที่สุดนะครับทำยังไงล่ะระหว่างหนึ่งนะครับอิมมาไอยูดะก็คือให้เขาเป็นฝ่ายเรียกรับดียะเลยนะครับเรียกรับดียะเรียกรับดียะก็คือเรียกรับเงินค่าทำศพเงินค่าทำขวัญเงินปรับชดเชยเนี่ยหลักอันนี้เนี่ยนี่คือดียะเป็นค่าสินไหมนะครับว่าอิมมาไอยูกอดหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ฟ้องร้องดำเนินคดีเอาฆาตกรมาลงโทษให้ได้นี่คืออะไรคือ2ทางเลือกที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ้าวถ้าจะเอาดำเนินคดีถึงที่สุดไปเลยดำเนินคดีฟ้องร้องกันเอาอะไรเอาฆาตกรไปลงโทษให้ได้เพราะเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช่ไหมครับเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดการกีซอสในเมื่อคนของเราเสียแล้วแล้วเขาจงใจกระทำการให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเอาเขามาดำเนินคดีนะครับนี่คือหลักการของศาสนาหรือไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ประสงค์จะดำเนินคดีเอาละให้เรื่องมันจบกันซะมันจะได้เอาละเราเห็นของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีลูกกำพร้าแล้วมีแม่ไม้แล้วถ้าเราเอาคนนู้นเข้ามาฆ่าอีกคนนึงดูสิลูกเขาก็จะเป็นกำพร้าไปอีกคนอะไรอีกคนนึงนี่คือเรามองพยายามที่จะมองข้ามนะครับมองข้ามว่าไอ้เรื่องของการกีซอสนะมันเป็นยังไงแต่เรามองถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทบจากอะไรการที่มีตายคนนึงแล้วถ้ามีตาย2ตาย3ตาย4มันจะยิ่งยุ่งเยอะยิ่งเป็นปัญหากันมากเรื่องไปใหญ่ก็เลยอะไรให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนะครับหะดีษบทดังกล่าวที่ผมนำเรียนกับพี่น้องนะครับที่ว่าเราซูนเปิดโอกาสให้เราเลือกเอาอะไรบิคอยรินนาซอรอย2กรณี2เหตุผลที่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราไม่เสียเปรียบนะครับเราไม่ละเราไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเช่นอะไรล่ะเช่นเขาบอกว่าเราจะเรียกรับดียะก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วมันมีแต่เราเสียเปรียบเขาเนี่ยเราก็ต้องสู้ใช่ไหมครับเพราะเราจะไม่ยอมให้ถูกเสียเปรียบไม่ยอมให้ถูกอาธรรมถูกข่มเหงถูกกดขี่เป็นอันขาดเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยถูกเขาขึ้นมาปล้นมายิงมาฆ่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เจ้าหน้าที่ก็จับอะไรจับฆาตกรได้เอาฆาตกรไปดำเนินคดีแล้วปรากฏว่าฆาตกรมีเป็นคนมีอิทธิพลมีบารมีจ้างทนายมาบ้างอะไรบ้างดิ้นจนกระทั่งอะไรค้าสำนวนบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งจะหลุดฆาตกรตอนนี้มันบอกมันไม่ผิดมันไม่ได้ฆ่าเงินดียาก็จะไม่ได้ถูกประหารก็ไม่ถูกประหารตกลงแล้วเราตายฟรีใช่ไหมครับเราตายฟรีฉะนั้นอิสลามจึงบอกว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการที่จะต่อสู้ถึงที่สุดได้ฟ้องร้องดำเนินคดีเอาจนกระทั่งถึงมันถูกประหารเลยก็ว่าได้หรือถ้าเราไม่อยากให้มันมากเรื่องมากความจะได้จบๆกันซะเอาโหสิกันนะครับเลิกแล้วต่อกันแล้วก็เรียกรับเงินชดเชยเงินค่าสินไหมเงินค่าทำศพอะไรก็แล้วแต่ตามที่ศาสนาได้บัญญัติเอาไว้ว่าเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเพื่อคืนความยุติธรรมคืนชดเชยความเสียหายให้กับครอบครัวของผู้ตาย ถ้าเราจะเลือกวิธีนี้ให้เราเลือกคอยรุนอัลลอฮ์รอยเลือกอะไรเลือกทางออกเลือกวิธีจัดการที่อะไรที่เราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและคืนความเป็นธรรมให้กับเราในฐานะผู้สูญเสียได้มากที่สุดนี่คือฮะดีษของท่านอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมนะครับตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งต่อมาก็คือแล้วถ้าหากว่าญาตินะครับญาติผู้ตายเนี่ยไม่คิดที่จะติดเนื้อต้องใจอะไรนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะอโหสิให้นะครับแล้วก็เลิกแล้วต่อกันที่สำคัญก็คืออยากจะให้มันเป็นความดีเป็นผลบุญนะตอบแทนในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เพราะการให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแล้วก็รณรงค์นะครับเรียกร้องสู่การอภัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เรานะครับได้มีโอกาสในการที่จะเลือกตัดสินใจในวิธีการที่ถูกต้องและก็เหมาะสมมากที่สุดซึ่งปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวแบบนี้หะดีษอยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดรอซูลบอกว่ามันอูซีบะบิดามินเอาคอบัลในบางรายงานเอาวิลคอบัลบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ถูกประทุษร้ายจนถึงแก่ชีวิตนะครับถูกประทุษร้ายจะด้วยอาวุธอะไรก็แล้วแต่ถูกทำร้ายถูกทุบถูกตีถูกแทงถูกยิงถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะครับบิดามินดามินเนบเดิมทีแปลว่าเหลือแต่นี้ไม่ถึงไรถึงแก่ชีวิตเอาข้อบัลหรือถูกประทุษร้ายจนกระทั่งทำให้นะครับได้รับบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บมีบาดแผลข้อบัลในชะรอฮ์หะดีษนะครับที่เขาอธิบายเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอัลยูรหมายถึงบาดแผลที่เกิดขึ้นเป็นแผลชะกันอักเสบต้องไปเย็บไปอะไรกันก็แล้วแต่นะครับหรือฟาซาดิลอะฎอหรืออาจจะถึงขั้นอะไรถึงขั้นทุพพลภาพอวัยวะสูญเสียการทำงานเลยเสื่อมเพราะสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานเช่นบางครั้งนะครับเราฟันอะไรฟันแขนเขาขาดเลยหรือเส้นเอ็นเขาขาดมือเขาขยับไม่ได้กระดิกไม่ได้ขาเขาแปะขาเขาเป๋ขาเขาอะไรไปเลยทำมาหากินกันไม่ได้หรือเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินแก่เขาทำยังไงล่ะรอซูลบอกฟะฮุวะบิลคิยาร์ในกรณีแบบนี้ให้อะไรให้สิทธิ์กับเขาในการที่จะเลือกตัดสินใจนะครับกระทำการอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดก็ได้จาก3ประการที่ศาสนาเปิดโอกาสให้ในต่อไปนี้1รอซูลบอกไงอิมมาไอยักตัสซะก็บอกว่า1ก็คือให้ดำเนินคดีเอาผิดกีซอสให้สะสมกันไปเลยนะครับอันนี้ทำได้1และ1วิธีที่1 2เอายะคุซะบิลอักลิหรือไม่เช่นนั้นก็ให้เรียกรับค่าสินไหมชดเชยแทนนะอัลอักก็คือกรณีที่ญาติพี่น้องรวมตัวกันมาช่วยเหลืออ้าวเขาเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ล่ะค่าเสียหายเท่าไหร่1แสน2แสนล้านอะไรก็แล้วแต่อ้าวไปหากันมาช่วยถ้าญาติพี่น้องไม่ช่วยตายอย่างเงี้ยนะครับนี่คือวิธีที่2ชดเชยค่าเสียหายให้เอายะอัฟวะหรือนะครับหรืออะไรหรือเลือกตัดสินใจเอาโหสิให้ไม่เอาไม่โกรธไม่เคืองนี่คือกอดอกกอดัดของอัลลอฮ์คนเราตายไปแล้วคนหนึ่งถ้าเขาจะให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาไม่ให้ก็ไม่ติดเนื้อต้องใจรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเอาเรายอมเนี่ยสมมติเราตัดสินใจแบบนี้นะครับเลือกแล้วต่อกันก็สามารถที่จะกระทำได้เราซุนบอกให้เลือกเอาเลย3อย่างเนี่ยจะเอาเขาไปดำเนินคดีก็ได้นะครับหรือจะเรียกรับเงินสินไหมค่าช่วยเชยก็ได้หรือเอาโหสิให้การเลือกแล้วต่อกันนะครับจับมือจับไม้ให้คำมั่นสัญญากันต่อไปนี้เราจะไม่ทำแบบนี้อีกจะไม่อารมณ์ร้อนอีกจะไม่สร้างความเจ็บปวดรวดแล้วนะครับเจ็บช้ำน้ำใจถึงแก่ชีวิตกันแบบนี้อีกนะครับรอซูลบอกว่าฟะอินอารอดะรอบิอะตันฟะคูลูอะลายะไดฮิแต่ถ้าหากว่ามีใครก็แล้วแต่กระทำการที่นอกเหนือจากไปสั่งนอกเหนือจาก3กรณี3วิธีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แล้วแล้วก็รอซูลบอกฟะคูลูอะลายะไดฮิให้พวกท่านทั้งหลายขัดขวางเข้าไว้อย่าปล่อยให้เขาทำนะครับเช่นอะไรล่ะเช่นสมมติว่าเราเนี่ยนะตัดสินใจสมมติว่าเราญาติเขาไม่เอาไม่ติดเนื้อต้องใจไม่อะไรสักอย่างนึงแต่เราบอกเราเป็นเพื่อนเราเป็นน้องพ่อแม่ไม่เอาอะไรไม่เอาแต่เราเป็นเพื่อนเรารักชอบพอกันมาเราก็แก้แค้นแทนอย่างนี้ไม่ได้เราต้องขัดขวางเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเรื่องมันจะยิ่งบานปลายไปกันใหญ่เลยฉะนั้น ในกรณีที่นะครับญาติของผู้ตายนะครับไม่ประสงค์จะดำเนินคดีไม่เอาโทษกีซอสนะครับก็ยินยอมเลิกแล้วต่อกันไปแต่ก็ขอให้ใช้เฉพาะสิทธิ์อะไรเรียกรับเงินดีค่าสินไหมชดเชยอันนี้จะเป็นการชดเชยและเป็นการทดแทนโอกาสของญาติ ผู้ญาติพี่น้องลูกเต้าลูกเล็กเด็กแดงที่เขาได้รับผลกระทบนะครับจากการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นพ่อเขาพี่เขาอะไรเป็นต้นนะครับต่อจากนั้นอิสลามก็ส่งเสริมให้ญาตินะครับญาติของฝ่ายผู้ตายนะครับหรือผู้เสียหายเนี่ยใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกรับนะครับด้วยความอลุ่มอล่วยนะครับแล้วก็มีการผ่อนปลนตามสมควรตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ให้ฝ่ายฆาตกรที่เป็นผู้กระทำความผิดจริงเนี่ยนะครับก็เต็มใจยินดีในการที่จะรับชดเชยค่าสินไหมต่างๆเหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ซื่อตรงนะครับตรงไปตรงมาไม่บิดผิวกันเพราะตัวเองผิดเนี่ยตัวเองก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ญาติผู้ตายเนี่ยพอสูญเสียนิดนึงทีนี้ก็เรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่เลยศาลสูงศาลตัดสินบอกว่าเอานะให้จ่ายค่าชดเชยค่าสินไหมชดเชยเนี่ยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นอะไรล่ะ3ล้านบาทเป็นต้นนะครับสำหรับศาลตัดสินศาลอิสลามนะศาลชะรีอะห์ตัดสิน3ล้านบาทเราเป็นญาติผู้ตายบอกไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันก็จะเอา3ล้านอีกคนนึงก็จะเอา3ล้านเป็นต้นรวมกันกลายเป็น10ล้านทีนี้อีก15อีกเพิ่มมาเป็น15เพิ่มมาเป็น20ก็เรียกว่าอะไรได้คืบจะเอาศอกแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับไอ้การที่เราจะใช้สิทธิ์ตรงนี้มันก็ต้องดูตามสถานการณ์ตามความสมเหตุสมผลตามที่หลักการศาสนาระบุไว้ด้วยไม่ใช่ได้คืบจะเอาศอกศาสนาบอกให้จ่ายให้แค่นี้นะตาศาสนาคิดแค่นี้ฟันศาสนาคิดแค่นี้ปากศาสนาคิดแค่นี้แขนศาสนาคิดให้แค่นี้แต่เราจะให้มันอะไรให้มันเยอะไปกว่าเป็นการฉวยโอกาสนะครับบางคนบอกน้ำขึ้นให้รีบตักตอนนี้เขาอะไรเขาเป็นฝ่ายแพ้คดีแล้วเราเรียกเอาให้เยอะเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเช่นเดียวกันคนที่เป็นฝ่ายผิดนะฆาตกรเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองน่ะผิดตัวเองต้องมีความรับผิดชอบแต่นี้จะใช้เชิงได้ไหมใช้เชิงได้ไหมครับเพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติศาล สั่งตัดสินมานะครับในเมื่อฝ่ายโจทนะครับฝ่ายญาติผู้เสียหายญาติผู้ตายไม่ติดเนื้อต้องใจในการที่จะเอาไปประหารนะครับให้ตายตกตามกันเนี่ยแต่ขอเรียกรับเงินดียะเงินสินไหมแทนศาลก็ตัดสินตามหลักการศาสนาว่าสมมุติว่าให้จ่าย3ล้านบาทนะครับ3ล้าน3ล้านปรากฏว่าเราก็จะเอาเชิงแล้วก็ไม่ยอมแต่ศาลสั่งมาแล้วทำยังไงได้ล่ะต่อรองกันไปต่อรองกันมาศาลบอกให้จ่าย3ล้านเราบอกจ่ายก็ได้3ล้านสตังค์ไม่มีตอนนี้ทำยังไงล่ะจะหาเรื่องจะแกล้งมันใหม่จะหาเรื่องป่วนมันทำไงล่ะกิจเจรจาขอจ่ายวันละ10บาท10บาทนะครับจ่ายให้ทุกวันวันละ10บาทหรือ20บาทก็แล้วแต่วันละ10บาท20บาท50บาทจ่ายไปทั้งปีทั้งชาติยันอีกกี่10ปีอีกกี่ร้อยปีก็ไม่รู้จะหมดอะไรหมด3ล้านนี้หรือเปล่าเราอย่ากันแกล้งเขาแบบนี้ในเมื่อเราเองเราเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ต้องสำนึกนะครับด้วยความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาฉันรับผิดชอบนะฉันมีความสามารถจ่ายได้เดือนละ 5,000 เอาฉันจ่ายให้ 5,000 ทุกเดือนจนครบ3ล้านหรือฉันจะพยายามหาให้ได้เลยหาให้ได้เดือนละ 10,000 แล้วก็จะจ่ายให้นะครับอย่ากี่ปีก็แล้วแต่ไม่ใช่วันละ300บาทวันละ50บาทอะไรแบบนี้นะครับจะกี่ปีกี่ชาติใช่ละถึงจะใช่ละถึงจะชดใช้ในส่วนที่เป็นเงินดียะตรงนี้กันหมดฉะนั้นอิสลามจึงได้วางกรอบในการที่จะพิจารณานะครับเงินดียะหรือเงินสินไหมชดเชยการเสียชีวิตนะครับหรือการได้รับบาดเจ็บไว้อย่างรอบครอบรัดกุมแล้วก็ครบทุกด้านอย่างท่วนทีแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินดียะของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชายก็ดีนะครับหรือเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นทาสนะครับหรือว่าได้รับบาดเจ็บสูญเสียเยอะบางส่วนหรือสูญเสียอย่างทุพพลภาพทั้งหมดเลยเนี่ยหรือสูญเสียเฉพาะสมรรถภาพในการใช้งานอย่างเดียวแขนมันแปรหรือแขนมันเส้นเอ็นมันขาดมันจับไม่ได้แต่มันยังมีแขนอยู่เป็นต้นเงี้ยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากตำราฟิกทั่วๆไปพี่น้องไปเข้าเว็บไซต์เข้าอินเทอร์เน็ตดูพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวเขาก็บอกให้รายละเอียดนะครับส่วนในส่วนที่ในส่วนที่จะเป็นคำอธิบายก่อนที่จะหมดเวลาลงตัวนี้นะครับจะหยิบยกตัวอย่างโดยเฉพาะแบบสังเขปสั้นๆนิดเดียวนะครับสักนาทีหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ที่กฎหมายอิสลามได้กำหนดอัตรานะครับของเงินดียะห์ค่าสินไหมชดเชยเนี่ยนะครับว่าสำหรับกรณีที่ศพชายที่เสียชีวิตที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายรับผิดชอบเนี่ยซึ่งกฎหมายอิสลามกำหนดไว้ดังนี้เขาบอกเมื่อผู้ตายเป็นชายอิสระชนให้จ่ายอูฐจำนวน100ตัวพี่น้องก็ไปตลาดอูฐตอนนี้ดูว่าตลาดกลางที่เขาค้าอูฐกันเนี่ย 1ตัวเขาคิดเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนบาทแล้วก็เอามาคูณ100ตามจำนวนที่ศาสนากำหนดไว้ถ้าผู้คนที่เราฆ่าเขาตายเนี่ยเราเป็นฆาตกรเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบที่มีมูลค่านะครับเท่ากับอูฐ100ตัวหรือทองคำบริสุทธิ์จำนวน 1,000 มิสกอนพี่น้องเข้าไปดูอ่ะมันมิสกอนเท่าไหร่นะครับหรือเงินบริสุทธิ์จำนวน 12,000 ดิรฮัมหรืองัวจำนวน200ตัวเพราะมันมีมูลค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับอูฐ100ตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในตัวบทหลักฐานอินชาอัลเลาะห์ส่วนจะเป็นรายละเอียดอย่างไรในโอกาสหน้าใหม่อายะห์นี้ผมคุยกับพี่น้องมานานพอสมควรเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับประโยชน์นะครับของผู้สูญเสียที่จะได้รับคืนนะครับผ่านกระบวนการยุติธรรมถ้าเราพูดกันแล้วไม่เคลียร์มันก็ยังมองว่าเอ๊ะแล้วจะยุติธรรมยังไงล่ะเหม็นได้กับเขาเลยศาสนาบอกให้ได้บอกได้ได้แต่เหม็นเอาจริงเหม็นได้เลยมันก็เป็นกระบวนการที่จะต้องมองกันหลายด้านมองทั้งอะไรในเรื่องของผู้ปฏิบัติในมองในฐานะของผู้มีคำสั่งเช่นผู้มีอำนาจตุลาการฝ่ายราชการฝ่ายบริหารที่เขาจะไปจัดการอันนี้อีกเรื่องหนึ่งส่วนหลักการศาสนาเบ็ดเสร็จสมบูรณ์สำเร็จเรียบร้อยนะครับครบถ้วนอย่างงดงามทีเดียวอินชาอัลเลาะห์นะครับอายะห์นี้ยังมีเนื้อหาต่อเนื่องแต่หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุนยะซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอรายการอัลฮะดีสโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุข
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังนะครับวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับที่เราได้กลับมาพบเจอกันในช่วงเวลาของการเรียนรู้อันอิสลามช่วงเวลาของการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหัวข้อที่พี่น้องเห็นหรือพี่น้องติดตามก็คืออัลฮะดีษนะครับแต่เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้นำตัวบทหลักฐานหรือเราไม่ได้นำคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกล่าวกับพี่น้องเป็นหลักสำคัญนะครับแต่เรากำลังพูดถึงบทบาทของฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับวิวัฒนาการกับการเป็นมาของเนื้อหาที่นักวิชาการได้ถ่ายทอดออกมาในระบบการดำเนินชีวิตของท่านนบีผ่านหนังสือตำรับตำราผ่านเรื่องราวของการรวบรวมหะดีษต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนื้อความหรือเนื้อเรื่องหรือประวัติศาสตร์ช่วงนี้นะครับในรูปแบบนี้อาจจะยังไม่ ไม่ค่อยได้ผ่านหูผ่านตากับพี่น้องมากเท่าไหร่ดังนั้นเรากำลังพูดถึงหลักการปฏิบัติของนักวิชาการสู่การรวบรวมตัวบทฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับหรือในตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงวิวัฒนาการของฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านซอฮาบะห์ผ่านตาบีอีนผ่านตาบีอิตาบีอีนจนกระทั่งมาถึงยุคอิหม่ามบุคอรียุคอิหม่ามมุสลิมหรือท่านนักวิชาการท่านอื่นนักวิชาการฮะดีษท่านอื่นเช่นติรมิซีนะซาอีหรืออิบนุมาจาอบูดาวูดอะไรก็ตามนะครับที่เราเวลาเปิดหนังสือตำรับตำราก็เราก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในตำรับตำราของนักวิชาการฮะดีษที่เราเรียกว่าตัดวีนุสุนนะบทรวบรวมที่มาที่ไปของฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงภาพรวมของหะดีษท่านนบีว่าในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่การเขียนตำรับตำราหรือการเขียนอัลกุรอานการบันทึกอัลกุรอานการบันทึกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามนะครับมีมาตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาซอฮาบะห์บางท่านก็มีความรู้ในการจดในการบันทึกหะดีษลงในแผ่นหรือสื่อการบันทึกในยุคนั้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของก้อนหินเรื่องของแผ่นหินเรื่องของการอินทผลัมหรือหนังสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยมีซอฮาบะห์บางท่านนะครับที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการบันทึกในการจดแต่ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเหตุที่เราบอกว่าไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเพราะมันไม่ได้เป็นสังคมที่นิยมการเขียนมันไม่ได้เป็นสังคมที่นิยมการบันทึกแต่สังคมในอาหรับยุคท่านนบีหรือยุคก่อนท่านนบีไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นชะเอ็ดบทกลอนหรือประวัติศาสตร์ในรูปแบบของที่เราเรียกว่าการกินการดื่มการประเพณีอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผ่านกระบวนการท่องจำกระบวนการจดจำของชาวอาหรับเพราะอาหรับเป็นที่แม่นยำในเรื่องของการจดจำฉะนั้นในยุคนั้นจึงเป็นยุคที่เฟื่องฟูเป็นยุคที่อารยธรรมการจดจำเรื่องราวต่างๆเนี่ยถือว่าอาหรับให้ความสำคัญกับการท่องจำมากกว่าการจดการบันทึกนะครับแต่ก็ยังได้รับรู้ถึงบรรยากาศของชาวอาหรับในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่จนบรรดาคอลีฟะไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านอุสมานท่านอาลีหรือแม้กระทั่งท่านอุมัรเองเนี่ยการจดจำเรื่องราวในอดีตเนี่ยถือว่าคนเหล่านี้มีความต้องการมากกว่าการบันทึกลงไปในแผ่นศิลาการอินทผลัมหรือหนังสัตว์ก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีค่อยๆมีนักวิชาการเริ่มที่จะจดจำจนกระทั่งเราได้พูดถึงการสอนการเขียนเนี่ยนะครับก็ได้ถูกแพร่หลายในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างในบางโอกาสที่ท่านนบีเองก็เล็งเห็นความสำคัญว่าการบันทึกมันน่าจะมีผลดีในอนาคตนะครับจึงให้บรรดาซอฮาบะห์ที่สามารถจับเฉลยศึกมาได้เช่นเฉลยศึกในสงครามบาดัดที่เราเล่าให้ฟังว่าการวิธีการถ่ายตัวของชาวเฉลยศึกก็คือการที่ให้สอนชาวเมืองมักกะชาวเมืองมะดีนะห์นะครับให้เป็นค่าถ่ายตัวด้วยกับการเอาเด็กในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาสอนการเขียนการวาดหรือการจดภาษาอาหรับลงในแผ่นศิลาฉะนั้นในยุคนั้นเองจึงเป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็เริ่มที่จะแผ่ขยายอีกในหนึ่งที่เราพูดนะครับในยะหนึ่งที่เราพูดก็คือส่วนรวมของอาหรับในยุคที่ท่านนบีอยู่ในมักกะเนี่ยยังไม่ได้มีหลักแหล่งเป็นตัวที่จะทำให้การเรียนการสอนมันแพร่หลายเนื่องจากว่ายังถูกชาวเมืองมักกะโจมตีชาวเมืองมักกะทำร้ายอยู่แต่เมื่อท่านนบีอพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะห์นะครับท่านนบีได้มีโอกาสได้สร้างมัสยิดกุบะเป็นหลังแรก แล้วก็ได้เริ่มมีการเรียนการสอนที่มัสยิดอีกทั้งบรรยากาศมันเอื้อต่อการชุมนุมต่อการเรียนที่เราเรียกว่าต่อการที่จะทำฮัลละก็ศึกษาเรื่องราวของศาสนาจึงเป็นเหตุทำให้มีการบันทึกมีการจดเริ่มแพร่หลายขึ้นนะครับในประวัติศาสตร์บอกว่าอะไรครับบอกว่าอิตตาสะอันนิตอกุตตะลีมพอมาอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยการแผ่ขยายหรือความสะดวกสบายมันเริ่มมากขึ้นฉะนั้นนบีก็ให้บรรดาซอฮาบะห์หรือตัวท่านนบีเองได้มีเวลาในการสอนสั่งในการอบรมชาวเมืองมะดีนะห์

พร้อมทั้งตัฟซีรต่างๆซอฮาบะห์ก็เริ่มอินติชาร์ตแปลว่าเริ่มที่จะ อพยพตัวเองย้ายตัวเองการอพยพของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้อพยพเพื่อธุรกิจนะครับเป็นหลักแต่เพื่อต้องการให้อิสลามได้ไปสู่บุคคลที่ยังไม่รู้ชาวอาหรับที่ไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยนะครับฉะนั้นซอฮาบะห์ก็ทำหน้าที่ในการเอาสารอิสลามที่เป็นฮะดีษของพุทธนบีหรืออัลกุรอานไปสู่คนที่ไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อซอฮาบะห์ได้อพยพไปนะครับย้ายถิ่นฐานตัวเองเจตจำนงหรือเนียดของเขาเหล่านั้นก็คืออยากจะให้อิสลามได้ไปสู่สังคมให้ได้มากที่สุดนะครับในแวดวงของมนุษยชาติก็เริ่มที่จะทิ้งเมืองมะดีนะห์นะครับเพื่อเอาสารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปบอกคนที่ไม่รู้จนทำให้กัสรัตในภาษาของประวัติศาสตร์บอกว่าก็เริ่มมีจำนวนมากฮะลากอตุลอิลม์ก็คือวงการการเรียนรู้อิสลามนะครับผ่านกระบวนการท่องจำรวมไปถึงกระบวนการจดการจำของบรรดาซอฮาบะห์นะครับจนทำให้มีมัสยิดเริ่มขยายตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น3นะครับและทุกมัสยิดก็จะมีการเรียนการสอนอันอิสลามอยู่นี่คือเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้การจดจำหะดีษผ่านกระบวนการการเรียนรู้มากขึ้นหรือเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับจนกระทั่งในภาษาของประวัติศาสตร์บอกว่ามีมากกว่า 1,000 ฮะลากะห์นะครับมีมากกว่า 1,000 ฮะลากะห์ก็คือมีมากมีการเรียนการรู้เนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมากกว่า1,000กลุ่มด้วยกันในการสอนอันอิสลามนี่แหละครับเป็นเหตุทำให้เมื่อการสอนมาก็จะมีซอฮาบะห์บางคนก็เริ่มจดบันทึกหรือคนที่เป็นตาบีอีนนะครับก็เริ่มจดบันทึกฉะนั้นมุสลิมในยุคนั้นจึงเป็นยุคที่เริ่มเอาใจใส่กับเรื่องของกาตาตีบก็คือบันทึกจดหะดีษไปนะครับในรัฐของอิสลามที่มันเริ่มขยายตัวกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยไปนะครับรวมไปถึงใครครับที่ยังไม่สามารถจดจำได้คล่องนั่นก็คือเด็กรุ่นใหม่เยาวชนที่เกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นทำยังไงให้เขาได้อ่านหนังสือออกให้เขียนได้ซอฮาบะห์ก็เริ่มสอนวิธีการเขียนเพิ่มเติมลงไปนอกเหนือจากการท่องจำนะครับวอดอกอตบีฮิมนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นได้สอนสั่งเด็กนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักการเรียนการสอนให้รู้จักการจดบันทึกนะครับโดยคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นครูของเด็กๆเลยในยุคนั้นก็คือท่านดอฮักนะครับอิบนุมาซาฮิมดอฮักเนี่ยท่านดอฮักเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับในเรื่องของการสอนไม่ว่าจะเป็นหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงอบรมมารยาทนะครับในสมัยบ้านเราก็จะมีครูฟาดูอีนนะครับในภาษาบ้านเราคือครูฟาดูอีนที่ให้โอกาสอบรมเด็กๆนะครับในยุคนั้นก็จะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ว่าอัดดะฮักนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่อบรมเด็กๆในเรื่องของมารยาทฝึกละหมาดนะครับฝึกเรียนภาคที่เป็นภาคบังคับเรื่องการถือศีลอดเรื่องของมารยาทการกินการดื่มการนอนนะครับก็ทำให้การเรียนการสอนเริ่มที่จะขยายวงกว้างและรวมไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่นะครับในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านดอฮักทำหน้าที่สอนจนกระทั่งเด็กๆที่สามารถรวบรวมมาได้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีมากกว่า 3,000 คนด้วยกันที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะครับมากกว่า 3,000 คนด้วยกันนะครับโดยที่ดอฮักเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีเด็ก3,000 กว่าคนในการดูแลในการสอนนะครับแต่ดอฮาบอกว่าตัวเองไม่รับเงินเดือนนี่คือเจตนาของบรรดาซอบะในการที่อยากจะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอัลลาและเป็นความภูมิใจที่สามารถเอาฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาบอกได้มาสอนได้ฉะนั้นผลบุญ

0: เขาก็คือหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเด็ก 3,000 คนที่เขาทำหน้าที่วนเวียนเรื่อยไปนะครับในมัสยิดต่างๆเพื่อที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นได้รู้ถึงซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือภาพที่เราเห็นนะครับหลังจากนั้นในยุคแรกนะครับในศตวรรษแรกก็คือ100ปีแรกนะครับการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนเริ่มมีบทบาทกับชาวเมืองมะดีนะห์และแคว้นที่อยู่ใกล้เคียงเมืองมะดีนะห์เช่นในแคว้นของอิรักในบาดแดดนะครับในชามนะครับแล้วก็เริ่มมีชมรมนะครับเริ่มที่จะมีชมรมขึ้นมาที่เรียกว่านัดวะหรือนัดวัดก็มีชมรมนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้อันอิสลามนะครับส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้อันอิสลามนะครับในยุคนั้นเนี่ยเริ่มขยายลงซึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราก็เห็นก็คือท่านอับดุลฮากามอิบนุอัมนะครับเป็นบุคคลแรกที่เปิดบ้านตัวเองนะครับเปิดบ้านตัวเองเป็นศูนย์เรียนรู้อันอิสลามนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้อันอิสลามในเหตุนี้นะครับเราจึงเห็นทุกซอกทุกมุมของเมืองมะดีนะรวมไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงอาณาจักรใกล้เคียงก็คือเริ่มที่จะสนใจอันอิสลามเป็นยุคที่การเรียนการสอนอิสลามเริ่มเฟื่องฟูเริ่มขยายฐานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทุกหลังคาบ้านนะครับทุกมุมทุกซอกทุกมุมของเมืองมะดีนะห์เริ่มมีกลุ่มเริ่มมีการเรียนการสอนอันอิสลามนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็คือบารอกัตของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยากจะเอาคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะครับตำรับตำราหรือรูปแบบการเรียนเริ่มจะมีการจดแล้วนะครับเริ่มจะมีการจดมีการบันทึกบ้างแต่เราเรียกว่าเป็นการบันทึกแบบไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนักนะครับอาจจะสอนกันแค่จดแค่เพียง 2-3 หะดีษ 4-5 หะดีษนะครับหรือ10หะดีษยังไม่ได้มีการรวบรวมหะดีษกันจนกระทั่งถึงเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นแต่ก็เป็นอะไรว่าเป็นจุดประกายของการบันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงอายะห์กุรอานนะครับฟะมันญาอะอัลลากอซิยาบูเขาบอกว่าบรรยากาศในการเรียนในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเห็นเสื้อผ้าของเด็กๆนะครับในแขวนอยู่ตามราวมัสยิดบ้างนะครับหรือเนื่องจากอากาศร้อนพี่น้องต้องคิดว่าเนื่องจากอากาศร้อนฉะนั้นเวลาเรียนกับบรรยากาศอากาศร้อนเด็กก็อาจจะถอดเสื้อนะครับเรียนจึงเห็นราวผนังของมัสยิดเต็มไปด้วยเสื้อผ้าของนักเรียนที่แขวนเอาไว้นั่นคือบรรยากาศของคนสมัยก่อนเหมือนกับสมัยเราเนี่ยนะครับเวลาทำนาถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็จะถอดเสื้อกันนะครับแล้วเอาเสื้อแขวนเนี่ยที่พูดแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของการเรียนรู้อิสลามเนี่ยถือว่าเต็มรูปแบบแล้วนะครับถือว่าเต็มรูปแบบแล้วก็มีดาฟาติสเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือมีสมุดแล้วยุคนั้นก็จะมีสมุดประการบันทึกที่อาจจะสมุดนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นกระดาษแบบยุคบ้านเราแต่อาจจะเป็นหินอาจจะเป็นก้านอินทผลัมเนี่ยวางอยู่รอบๆมัสยิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแน่นอนหะดีษท่านนบีเองนะครับในยุคร้อยปีแรกเนี่ยหะดีษท่านนบีเองก็ยังไม่ได้ถูกแต่งเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นรูปแบบการบันทึกอัลกุรอานก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะมีแค่เพียง 2-3 อายะห์ 4-5 อายะห์นะครับในมัสยิดหลังหนึ่งในโรงเรียนหลังหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งแต่ยังไม่ได้ถูกออกมาเป็นยุสเต็มๆหรือกุรอานทั้งเล่มนะครับฉะนั้นก็จะเห็นแค่เพียงปะปายนะครับท่องจำหะดีษกันแค่ 3-4 หะดีษแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งเอาไว้ที่มุมมัสยิดเพราะไม่ได้เข้าไม่ได้กลับบ้านฉะนั้นผู้รุ่งเช้ามาก็มาเรียนต่อนะครับจากหะดีษนั่นแหละทุกคนก็ท่องจำนะครับแล้วก็เริ่มพอได้หะดีษใหม่ก็เริ่มจดเริ่มบันทึกลงไปในสมุดของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นก้อนหินอาจจะเป็นก้านอินทผลัมนั่นคือรูปแบบที่เราเห็นว่าเริ่มมีการ มีการเขียนบันทึกหะดีษบ้างแล้วอายะห์กุรอานบ้างแล้วแต่อย่างที่บอกก็คือแค่เพียง 2-3 อายะห์แค่เพียง 5-6 อายะห์ทำไมจึงไม่มีหะดีษมากมายเกิดขึ้นพี่น้องสังเกตไหมเพราะบรรดาซอฮาบะห์เวลาสอนเด็กในเรื่องของหะดีษในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่เพียงการท่องจำแต่เด็กจะเอาหะดีษเหล่านั้นเนี่ยไปปฏิบัติเอาอายะห์กุรอานเหล่านั้นไปปฏิบัติฉะนั้นถ้ายังไม่ปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไม่มีอายะห์ใหม่เกิดขึ้นในการบันทึกในการจดเช่นเดียวกับหะดีษนบีเองก็ยังไม่มีการบันทึกในการจดฉะนั้นมันจึงค่อยๆเดินรูปแบบนี้ค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวนะครับฉะนั้นหะดีษอะไรก็ตามที่ถูกบันทึกเอาไว้นั่นหมายความว่าทุกคนได้ผ่านการปฏิบัติในหะดีษบทนั้นนะครับหมดทุกคนแล้วซึ่งบางคนอาจจะมี100คนบ้านวงฮะลากอฮ์นี่อาจจะมี200คนทุกหะดีษจะผ่านการปฏิบัติในนักเรียน200คนก่อนแล้วจึงจะมีหะดีษบทใหม่เกิดขึ้นในฮะลากอฮ์นั้นในมัสยิดหลังนั้นนี่คือความสวยงามนี่คือความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยากจะให้หะดีษผ่านการปฏิบัติมากกว่าการท่องจำนะครับจึงทำให้การเรียนหะดีษในแต่ละก้าวนั้นถือว่ามีบารอกัตเพราะเขาได้จดจำหะดีษพร้อมผ่านกระบวนการท่องจำนี่คือรูปแบบแรกที่เราคุยกันในช่วงแรกของตอนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มันจะผ่านวิธีการอย่างไรมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอินชาอัลลอฮ์เรากลับมาคุยกันในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณลอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 นณมัสยิดนูรุนยะซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดอันฮาดีหนองจอก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์แปลความหมายหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีหะดีษที่23รายงานจากอบูซาอีดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮูจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าขณะที่ฉันนอนหลับฉันเห็นผู้คนที่ถูกนำมาเสนอให้ฉันเห็นบนร่างของพวกเขามีเสื้อสวมใส่บางคนถึงเต้านมบางคนสั้นกว่านั้นและอุมัรบินคอตตอบได้ถูกนำมาให้ฉันเห็นบนร่างของเขามีเสื้อยาวที่เขาต้องลากมันพวกเขาถามว่าท่านทำนายฝันเรื่องดังกล่าวอย่างไรโอ้ท่านรอซูลเหรอท่านตอบว่ามันคือศาสนารายงานโดยบุคอรี
6: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอน

0: happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทางนำจากฟากฟ้าทางยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนที่เคารพรักทุกท่านท่านพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ทางนำจากฟากฟ้าโดยผมอับดุลฮะลีมก็ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องแล้วก็ได้นำเอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับอายะห์อัลกุรอานที่ผมนั้นนำเอามาเท่ามาพูดคุยกับท่านพี่น้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นั้นหลังจากที่เมื่อครั้งสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสนำมาพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คืออายะห์หนึ่งของซูเราะตุลฟาติฮะก็คือคำอายะห์ที่บอกว่ามาลิกิยอมิดดีนซึ่งผมก็เข้าใจว่าท่านพี่น้องหลายท่านที่ได้มีโอกาสติดตามชมแล้วก็ได้มีติดตามรับฟังรับชมรายการเนี่ยก็คงจะทราบแล้วว่ามาลิกิยอมิดดีนนั้นมีความหมายมีเนื้อหาสาระแล้วก็มีส่วนใดๆที่เกี่ยวข้องกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับท่านพี่น้องสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะนำท่านพี่น้องเนี่ยเข้าสู่อายะห์ต่อไปก็คืออายะห์ของซูเราะตุลฟาติฮะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอียะกะนะอ์บุดุวะอียะกะนัสตะอีนนะครับท่านพี่น้องซึ่งอายะห์นี้นั้นเป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงนำเอามากล่าวเอาไว้หลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงกล่าวในลักษณะที่เป็นการสรรเสริญและเป็นการยกย่องถึงเกียรติคุณของพระองค์เองตั้งแต่อายะห์ที่1อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนจนกระทั่งถึงอายะห์นี้อียะกะนะอ์บุดุวะอียะกะนัสตะอีนซึ่งจากอายะห์นี้นั้นถ้าท่านพี่น้องนั้นจำหะดีษที่ผมนั้นได้นำเอามาบอกกับท่านพี่น้องหรือว่านำมาพูดคุยกับท่านพี่น้องไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกของซูเราะตุลฟาติฮะห์อายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อบ่าวคนนึงที่ผมบอกว่าท่านรอซูลบอกว่าพอเวลามีบ่าวคนนึงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเลาะห์ก็จะกล่าวตอบกลับมาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลเลาะห์ก็จะกล่าวตอบมามาลิกิยอมิดดีนอัลเลาะห์ก็จะตอบกลับมาจนกระทั่งถึงอายะห์นี้อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนที่อัลลอฮ์บอกว่าในเมื่อบ่าวคนหนึ่งกล่าวว่าอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบกับบ่าวคนนั้นว่าฮาซาลิอับดีวะลิอับดีมาซะอัลหมายความว่านี่แหละต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเป็นสิ่งที่เราจะประทานในสิ่งที่บ่าวของเราขอฮาซาลิอับดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นของบ่าวของเราแล้วนะเป็นช่วงโอกาสเป็นจังหวะของบ่าวของเราแล้ววะลิอับดีมาซะอัลแล้วถ้าเกิดบ่าวของเราขออะไรเขาก็จะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นตรงดังกล่าวนี้เองจึงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าหลังจากที่เรานั้นได้ทำการยกย่องสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งความหมายในการยกย่องสรรเสริญนั้นมันมากมายเสียเหลือเกินที่เราจะพรรณนากันได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนของเราแล้วอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนท่านพี่น้องครับถ้าจะมองกันความหมายโดยผิวเผินหรือความหมายตามตรงตัวตามรากศัพท์แล้วก็จะแปลได้แค่ขอความสั้นๆว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะทำการอิบาดะห์ทำการเคารพสักการะวะอียากะนัสตะอีนและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือท่านพี่น้องครับถ้าท่านพี่น้องเข้าใจสามารถเข้าใจได้ถึงแต่ละถ้อยคำที่มีอยู่ในอายะห์นี้อียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนประกอบไปด้วยคำ4คำเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อมั้ยครับว่าความหมายหรือว่าแค่อายะห์นี้เองนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วก็คนคนนั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดซึ่งในอายะห์นี้นั้นมีความหมายที่แฝงไปด้วยเรื่องของอะกีดะห์แฝงไปด้วยเรื่องของหลักศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา พราะในที่นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอียากะเฉพาะพระองค์เท่านั้นหมายความว่าในเมื่อเราบอกแล้วว่าอียากะเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะเราจะทำอะไรกับพระองค์ครับนะบูดูนะบูดูมาจากคำว่าอาบาดายะบูดูแปลว่าเราจะทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เราจะทำการเคารพสักการะต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอายะห์นี้เองชี้ให้เห็นถึงความมีเตาฮีดความมีเอกการมีหลักเอกภาพที่เรามีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาเรียกว่าเตาฮีดอุลูฮียะห์เพราะว่าเตาฮีดนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงพระองค์เดียวแต่เราสามารถที่จะให้การเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใน3ลักษณะหรือใน3รูปแบบด้วยกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าอันนึงจะทดแทนอันนึงได้รูปแบบที่1ก็คือเตาฮีดรุบูบียะห์ก็คือการที่เราเชื่อมั่นศรัทธาในความเป็นพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ดลบันดาลพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการผู้ทรงจัดการผู้ทรงกำหนดความเป็นไปทั้งหมดเราเรียกว่าเตาฮีดรุบูบียะห์ในเมื่อเรามีเตาฮีดรุบูบียะห์เชื่อมั่นในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะต้องมีลักษณะที่2ก็คือเตาฮีดรุบูอูลูฮียะห์ก็คือในเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงให้ริสกีเราผู้ทรงช่วยเหลือเราผู้ทรงทำให้เกิดสิ่งนั้นทำให้เกิดสิ่งนี้เป็นผู้กำหนดสภาวะการทั้งหมดก็สมควรที่พระองค์นั้นจะได้รับการสักการะจากเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเตาฮีดอูลูฮียะห์ก็คือเตาฮีดในแง่ของการที่เราจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเคารพนอบต่อพระองค์จะต้องทำอิบาดะห์อย่างที่พระองค์ทรงกำหนดไว้อย่างที่พระองค์นั้นได้ทรงใช้ให้รอซูลของพระองค์นั้นนำมาบอกแก่เรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ2เตาฮีดที่ผมได้พูดไปแล้วเหลือเตาฮีดที่3ก็คือเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตก็คือการที่เรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในคุณลักษณะเชื่อมั่นในพระนามของอัลเลาะห์และในความหมายที่แฝงอยู่ในพระนามของอัลเลาะห์ต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าเป็นอย่างไรเราก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปจินตนาการว่าเออมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนมันจะใช่หรือไม่ใช่เพราะเราไม่เคยเห็นอัลลอฮ์เราไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับในอายะห์นี้นั้นประมวลไปด้วยเรื่องของอะกีดะห์เป็นหลักถ้าท่านพี่น้องที่มีความสนใจหรือว่ามีโอกาสรับฟังติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องของอะกีดะห์นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากครับเป็นความสำคัญอย่างที่สุดเป็นความสำคัญจนถึงขนาดที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงใช้สิ่งดังกล่าวเนี่ยเรื่องของเตาฮีดเนี่ยเป็นเรื่องตัดสินว่าคนคนนั้นจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์หรือว่าจะต้องถูกลงโทษอยู่ในนรกของพระองค์อย่างเขาเรียกว่าชั่วกาลปวสานตลอดกาลนั่นเองผู้ที่มีความเตาฮีดผู้ที่มีความศรัทธามั่นในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะทำความผิดทำความบาปอะไรไปบ้างเขาก็จะต้องได้รับโทษตามส่วนที่เขาได้ทำความผิดตามความบาปไปแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เขาได้พ้นโทษแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะได้ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์กลับไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์แต่ถ้าเกิดบ่าวคนใดถึงแม้ว่าจะทำความดีซะมากมายทำอิบาดะห์ทำละหมาดทำคุณงามความดีช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าเกิดไม่มีการเตาฮีดไม่มีหลักการศรัทธาที่ถูกต้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นการกระทำของเขาคนนั้นก็สูญเปล่าเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงบรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรคนที่เป็นผู้ที่เป็นมุชริกีนในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามัลฟะจะอันนาฮุฮาบาอัมมันซูรออัลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นกาเฟรน่ะเราก็มองพอถึงวันกิยามะห์แล้วเราก็จะมองเห็นคุณงามความดีของเขามาอามิลูมินอามัลที่เขาได้ประกอบไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อเครือญาติให้ความสำคัญกับเรื่องของเครือญาติหรือคุณงามความดีในแง่ใดก็แล้วแต่มินอามาลินฟาจาอันนาฮูฮาบาอันมันซูรอจะมีมากมายสักขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกว่าพอถึงวันกิยามะห์แล้วเราจะทำให้ความดีที่เขาได้เคยประกอบกันมานั้นกลายไปเป็นเพียงแค่ฝุ่นดินหรือฝุ่นละอองที่ปลิวกระจายฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศก็หมายความว่าพอไปถึงวันนั้นแล้วพอปราศจากซึ่งการเตาฮีดเนี่ยการงานอะไรก็แล้วแต่จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจากอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำลังบอกเราในลักษณะที่เป็นในๆว่าพวกท่านทั้งหลายนะจะต้องทำการอิบาดะห์ต่อฉันเพียงพระองค์ต่อฉันเพียงผู้เดียวฉันในที่นี้ก็หมายถึงพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองทำอิบาดะห์แค่นั้นยังไม่พอและ พระองค์ก็ยังบอกว่าแล้วพวกเจ้านั้นก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากเราด้วยซึ่งในนี้นั้นตามที่ปรากฏอยู่ในอัตตับซีของท่านอิหม่ามกุรตูบีนั้นก็ได้มีคำอธิบายหรือว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของรุกนอีหม่านประการที่6ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการเชื่อหรือการกำหนดในลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมขออนุญาตที่จะนำเอาความหมายโดยสรุปของแต่ละคำของอายะห์เนี่ยมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าที่เราบอกว่าอียากะนะบูดูเนี่ยที่เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะทำการอิบาดะห์เนี่ยท่านพี่น้องครับอะไรคือความหมายของคำว่าอิบาดะห์ที่เราบอกว่าเราจะทำกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์เดิมทีในทางภาษาเนี่ยมาจากคำว่าอาบาดะยะบูดูอิบาดะตันซึ่งในทางภาษาแปลว่าตะซัลละแปลว่านอบน้อมแปลว่าถ่อมตนแปลว่ายกผู้อื่นให้สูงกว่าเราเรียกว่าอิบาดะห์แต่ในทางชะรีอะห์หรือว่าในทางศาสนาแล้วในทางอิสลามแล้วคำว่าอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายถึงมีบางคนได้ให้คำนิยามของคำว่าอิบาดะห์ก็คืออิสมุนญามีอุลลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอฮุมินอะมะลินวะกอลินก็คือการกระทำทุกอย่างมันเป็นคำนามเขาบอกคำว่าอิบาดะห์เนี่ยเป็นชื่อที่มีหมายถึงหรือว่ามีความหมายรวมถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอิสมุนญามีอุลลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอฮุถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ถ้าเกิดว่าเราได้ทำไปแล้วเนี่ยจะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักแล้วก็ทรงพอพระทัยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหรือพอพระทัยพอใจขึ้นมาอันนั้นแหละคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อะไรล่ะครับที่เราทำไปแล้วแล้วอัลเลาะห์จะพอใจเราทำขึ้นมาเองเหรอเรานึกขึ้นมาเองเราไปครีเอทกันขึ้นมาเองเหรอครับว่าทำไอ้นั่นสิทำไอ้นี่สิทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เปล่าการกระทำที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพอพระทัยได้นั้นหรือว่ามีความรักนั้นก็คือการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ได้ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาของพระองค์ก็คือท่านสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแนะนำเอามาเรื่องนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประกาศไว้อย่างชัดเจนในอายะห์กุรอานของพระองค์กุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮว่ายกฟิรละคุมซุนูบะคุมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นได้ทรงใช้ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาประกาศว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์พูดกับคนในสมัยของท่านแล้วก็รวมถึงคนในสมัยนี้ด้วยว่าอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์โอ้บรรดาคนที่มักจะพูดว่าตัวเองนั้นรักต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ที่มีความรักมีความยำเกรงมีศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยแท้จริงแล้วก็ฟัตตาบิโอนีพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักพวกเจ้าเหมือนที่เจ้าอ้างว่าพวกเจ้ารักอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นตรรกะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันไปถ้าเราจะรักอัลลอฮ์เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักเราและเราจะได้อะไรฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราแล้วยักฟิรละกุมซุนูบะกุมท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์รักพวกเจ้าแล้วก็พระองค์ก็จะทรงอภัยให้กับพวกเจ้าด้วยในความผิดความบาปที่เจ้าได้พลาดพังกันไปเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องที่เราจะบอกว่าอียากะนะบุดูอียากะนัสตะอีนเราเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นจะทำการอิบาดะห์เคารพสักการะเราจะทำอะไรให้อัลลอฮ์รักเราก็ต้องไปดูว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนำเอามาบอกนำเอามาเป็นเอามาทำไว้เป็นตัวอย่างเราก็ปฏิบัติตามสิ่งนั้นครับท่านพี่น้องท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าท่านเป็นคำพูดมีอยู่ครั้งท่านอิบนุมัสอูดได้พูดหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วท่านอิบนุมัสอูดบอกว่ามันกานะมุสตันนันฟัลยัสตันนบิกอดมันบิมันกอดมาตฟะอินนัลฮัยยะลายุมันอะลัยฮิลฟิตนะท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าพอในสมัยหลังท่านอิบนุมัสอูดมีชีวิตอยู่จนกระทั่งสมัยอบูบักรสมัยอุมัรสมัยอุสมาน แล้วก็อาจจะถึงไม่แน่ใจว่าอยู่ในถึงสมัยท่านอาลีด้วยหรือเปล่าในสมัยช่วงท้ายๆตั้งแต่สมัยอุท่านคอลิฟะอุสมานท่านคอลิฟะอาลีสังคมอิสลามในขณะนั้นเกิดความปั่นป่วนเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการสู้รบกันเองในหมู่บรรดามุสลิมท่านอิบนุมัสอูดพอเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าใครต้องการนะมันกานะมุสตันนันใครต้องการที่จะยึดเอาแบบอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ฟัลยัสตันนบีมันกอตมาขอให้ยึดตามแบบอย่างของคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านอบูบักรแล้วก็ท่านอุมัรฟะอินนัลฮัยยะลายุมันอะลัยฮิลฟิตนะเพราะว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นท่านอิบนุมัสอูดก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นและบรรดาตาบีอีนลายุมันอะลัยฮิลฟิตนะไม่มีใครสักคนหนึ่งหรอกที่จะปลอดภัยจากการฟิตนะหรือว่าความสับสนหรือว่าความผิดพลาดความอลละเวงความอลละหมานที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องในเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ในเมื่อท่านอิบนุมัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมากยังพูดขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องไปหานะครับว่าเราจะเอาตัวอย่างหรือเราจะเอาเขาเรียกว่าต้นแบบหรือต้นฉบับมาจากที่ไหนเราไปดูว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรเอาไว้เราทำตามสิ่งนั้นแล้วก็ดูไปตามเคสเป็นกรณีไปละหมาดทำไว้แบบนี้อ่านกุรอานทำไว้แบบนี้ซิกรุลลอฮ์ทำลักษณะแบบนี้แต่อย่าท่านพี่น้องสิ่งที่น่ากลัวก็คือท่านพี่น้องอย่าไปจับเอาหลายๆอย่างมาปนกันแล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลทำเอาไว้กรณีนึงทำไว้แบบนึงกรณีนึงทำไว้แบบนึงแต่ละกรณีท่านพี่น้องก็ทำอย่างที่ท่านรอซูลทำตอนเดินทางท่านก็ละหมาดย่อท่านก็ละหมาดรวมตอนอยู่ปกติท่านก็ละหมาดตามปกติท่านมีน้องอย่าไปจับเอาตรงนู้นมารวมกันตรงนี้เอาตรงนั้นมารวมกันตรงนี้แล้วก็ให้ได้เป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาอันนั้นก็ยังไม่ใช่หลักการของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นการอิบาดะห์ที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักแล้วก็ทรงพอพระทัยในตัวเราเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องการอิบาดะห์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีทั้งอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบริจาคซะกาตการถือศีลอดที่กำลังจะมาถึงเราในอนาคตอันใกล้นี้อีกเพียงไม่กี่วันเนี่ยการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ยังมีการกระทำที่เป็นอามัลอิบาดะห์ที่เป็นนาวาฟิลที่เป็นส่วนเสริมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาที่เราต้องการจะทำเพื่อที่จะเพิ่มพูนความดีให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องการที่เราบอกว่าทุกครั้งที่เราละหมาดแล้วเราอ่านฟาติฮะห์เราก็บอกว่าอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนนี่เป็นสัตยาบันนะครับผมฮะที่เราทุกคนเนี่ยให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ว่าฉันนั้นจะทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวแต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังเชื่อว่ายังมีสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใดมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือความบกพร่องนี่คือความเขาเรียกว่าเป็นจุดด่างพร้อยที่จะทำให้การอิบาดะห์หรือว่าหลักการศรัทธาของเรานั้นด่างพร้อยลงไปทำให้มันด้อยคุณค่าลงไปสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดกันว่าอิบาดะห์มีอะไรมากมายมีมากมายสักขนาดไหนเนี่ยพูดกันตลอดชีวิตก็คงไม่หมดหรอกครับแต่ผมขอให้ท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาดูมาจากคำบอกเล่าที่บรรดาซอฮาบะห์เล่าถึงการกระทำของท่านรอซูลบอกเล่าถึงคำพูดคำกล่าวคำสอนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราเอาไว้ละหมาดท่านรอซูลละหมาดยังไงพอท่านรอซูลละหมาดท่านรอซูลขึ้นไปบนมิมบัตนะครับตอนที่ท่านจะสอนซอฮาบะห์ขึ้นไปบนมิมบัตละหมาดให้พวกซอฮาบะห์ดูหลังจากนั้นท่านก็สั่งว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ฉันละหมาดนะฉันทำยังไงรู้กั้วแบบไหนสุยูท่าไหนยืนกอดอกไหมละหมาดกี่รอกอัตแต่ละกระบวนการแต่ละท่าท่านรอซูลบอกว่าเห็นฉันทำยังไงให้ทำอย่างนั้นพอเวลาถึงฮัจญ์ท่านรอซูลตั้งแต่ออกจากซุลฮุไลฟะห์พอเวลาเดินทางไปถึงเขาเรียกว่าฮัมรออุลอัสัดท่านรอซูลขี่อยู่บนอูฐตลอดเวลาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมพิธีฮัจญ์ของท่านเนี่ยจะได้รับรู้จะได้เรียนรู้ถึงการประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านตั้งแต่เริ่มออกจากแต่ช่วงอิหรอมจนกระทั่งไปอยู่ในพิธีฮัจญ์และจนกระทั่งกลับถึงภูมิลำเนาท่านรอซูลก็บอกว่าคูซูอันนีมานาซิกะกุม ไม่ต้องไปคิดเอาเองไม่ต้องไปหาเอาเองว่าเอฮัจญ์นี่เขาจะทำกันยังไงนะต้องไปทำตามสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมหรือเปล่าต้องไปทำตามรูปแบบของบรรดานบีองค์ก่อนๆหรือเปล่าว่าฮัจญ์ต้องไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เปล่าท่านรอซูลบอกว่าคูรูอันนีมานาซิกะกุมวิธีการประกอบพิธีฮัจญ์นี่รับไปจากฉันเลยโดยตรงนี่ดูจากฉันนี่ท่านรอซูลไปวุกุฟที่อารอฟะท่านวุกุฟอยู่บนหลังสัตว์ท่านวุกุฟอยู่บนหลังอูฐเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์รู้ว่าแล้วก็ศึกษาเห็นได้ว่าท่านทำอย่างไรบ้างไม่ใช่ท่านไปแอบอยู่ในซอกหลืบอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องคำว่าการที่เราบอกว่าเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยเป็นสัตยาบันที่เราให้กับพระองค์เอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้การอิบาดะห์ของเรานั้นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสำหรับทางนำจากฟากฟ้าในวันนี้คงต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณรอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะมาริยะมานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุนยะซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดอันฮาดีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอฮ์นิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 18:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมบิสมิลลาห์

0: นี
1: ้และถ้าเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำผิดทั้งหลายก้มศีรษะของพวกเขาลงณที่พระเจ้าของพวกเขาพลางกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราเราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วขอได้ทรงโปรดทรงเรากลับไปยังโลกดุนยาเพื่อเราจะได้กระทำความดีแท้จริงเราเป็นผู้มีความเชื่อมั่นแล้วณบัดนี้และพวกเขาจะตะโกนอยู่ในนรกนั้นว่าข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำเราออกไปจากนรกเพื่อเราจะได้ปฏิบัติการงานที่ดีอื่นจากที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วและเรามิได้ให้อายุของพวกเจ้ายืนนานพอดอกหรือเพื่อผู้ที่ใคร่ครวญจะได้รำลึกถึงข้อตักเตือนและยิ่งกว่านั้นได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเพราะสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
2: การอาบน้ำรุสคืออะไรอัลรุสลูเป็นภาษาอาหรับแปลว่าการอาบน้ำแล้วการอาบน้ำการล้างครอบคลุมการอาบน้ำยกขดัดใหญ่อย่างอื่นหรือไม่อย่างไรคือการอาบน้ำมี3ชนิด1อาบน้ำที่อนุญาตให้เขาเรียกมุบาห์ร้อนขึ้นมาก็ไปอาบ2อาบน้ำที่เป็นสุนัตเช่นอาบน้ำจะมาละหมาดวันศุกร์อาบน้ำในวันอีด3อาบน้ำวาญิบที่เมื่อหมดประจำเดือนแล้วเมื่อมียูนุปเมื่อคลอดลูกหมดน้ำข้อปลาแล้วเพราะคำว่าอาบน้ำน่ะมีถึง3อย่างอาบน้ำยกขดัดเฮดยานาบะมีวิธีอาบอย่างไรวิธีอาบอย่างเดียวกันคือล้างมือทั้งสองให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอามือขวาจับภาชนะตักน้ำล้างทวารหนักทวารเบาให้สะอาดพอล้างทวารหนักทวารเบาสะอาดแล้วก็ลงมืออาบละหมาดอาบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเช็ดหูแล้วก็เอาน้ำขยี้บนศีรษะให้ซึมให้ทั่วแล้วเอาน้ำรดเต็มบนศีรษะลงไปทั่วร่างกายเลยนี่แหละอาบน้ำยกขดัดใหญ่หมดประจำเดือนแล้วหมดน้ำกระปาแล้วหรือเกิดจะนาบะมียูนุปมีความสุขกันแล้วระหว่างสามีภรรยาอะไรก็อาบน้ำอย่างนี้แหละทำไมบางที่อ่านฟาติฮะบิสมิลลาห์บางที่อ่านฟาติฮะไม่บิสมิลลาห์อ๋อมันมีหลักฐานอย่างนี้วันหนึ่งอบูฮุไรเราะห์เป็นอิหม่ามอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านบิสมิลลาห์ดังเสร็จแล้วอบูฮุไรเราะห์ก็บอกอินนีละอุชับบิฮุกุมศอลาตัมบิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฉันทำแบบอย่างการละหมาดของท่านรอซูลให้ท่านดูแสดงว่าอันนี้บิสมิลลาห์ดังนะและยังมีหะดีษอิซากะเราะตุมบิลฟาติฮะติฟักรออูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเมื่อท่านจะอ่านฟาติฮะห์แล้วจงอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะอินนะฮาอิฮดาอายาติฮาถือว่าบิสมิลลาห์เป็นรุกอะห์แรกของฟาติฮะห์งั้นหลักฐานตรงนี้อ่านบิสมิลลาห์มาละอิหม่ามชาฟียึดถือหลักฐานอันนี้ส่วนฮานาฟีเขาถือหะดีษบทนี้รายงานจากอนัสอนัสบอกศ็อลลัยตุคอลฟะอบีบักรวะอุมรอุสมานฉันเคยละหมาดกับท่านอบูบักรไซนาอุมัรไซนาอุสมานกานูลายะจฮารูนะบิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านเหล่านั้นอ่านบิสมิลลาห์ไม่ดังงั้นฮานาฟีเนี่ยบิสมิลลาห์ค่อยเราจะได้ยินอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนตอนบิสมิลลาห์ไม่ได้ยินกับบิสมิลลาห์ค่อยเป็นหะดีษนะซาอีส่วนรายงานจากอาอิชะห์บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัฟตะตุศอลาตะบิตักบีรรอซูลเริ่มละหมาดในการตักบีรตุลอารามวัลกิรออะติบิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน ะดีษนี้ไม่มีบิสมิลลาห์สรุปแล้ว1ฟาติฮะดังบิสมิลลาห์ดังฟาติฮะค่อยบิสมิลลาห์ค่อยก็เป็นแบบอย่างมาจากรอซูล2บิสมิลลาห์ค่อยๆฟาติฮะจะค่อยหรือดังก็ตามก็เป็นแบบอย่างมาจากรอซูล3ไม่บิสมิลลาห์เลยก็เป็นแบบอย่างมาจากท่านรอซูลก็ไม่มีปัญหานะแต่เฉพาะมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเขาบิสมิลลาห์ดังสลามอาจารย์ที่เคารพดิฉันไม่ได้ละหมาดอาซัรในเวลาแต่กลับบ้านไปละหมาดชดใช้ได้หรือไม่เพราะว่าบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องละหมาดในเวลาได้อย่างเดียวก็ทำอย่างนี้สิอย่าไปกอดอเป็นประจำเพราะถ้าเราเนี่ย แน่ใจว่าไม่มีทางจะละหมาดอาซัรได้ตอนละหมาดบ่ายให้สลามแล้วลุกขึ้นละหมาดอัสัรเลยยอมให้รวมละหมาดแต่ย่อไม่ได้นะย่อไม่ได้สองดิฉันส่งไปรษณีย์บัตรไปชิงโชคบอลโลกได้หรือคุณชอบบอลโลกได้หรือไม่ได้หรือไม่คะถ้าได้เงินมาถือว่าเป็นการพนันด้วยหรือเปล่าคะอ้าวพี่น้องใช้สติปัญญาคำว่าการพนันน่ะเสี่ยงถ้าเราพลาดเราเสียถ้าเราถูกเราก็ได้แต่ชิงโชคบอลโลกนี่เราไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมเสียอะไรเปล่าแค่เสียค่าไปรษณีย์แค่นั้นเพราะงั้นไม่นับเป็นการพนันหรอกการพนันเนี่ยเราต้องลงทุนไปเราจะได้หรือจะเสียไม่แน่ถูกก็ได้ไม่ถูกก็เสียชิงเขียนไปชิงโชคเฉยๆไม่ได้ลงทุนอะไรเนี่ยแค่ส่งไปรษณีย์แค่นั้นเพราะงั้นถ้าได้มาไม่ถือว่าเป็นการพนันหรอกอะโอกาสได้ไม่มีสลามอาจารย์ที่เคารพอยากทราบว่าผู้ที่เป็นวลีให้กับพี่สาวน้องสาวนอกจากพ่อหรือพี่ผู้ที่เป็นวลีให้กับพี่สาวน้องสาวนอกจากพ่อหรือพี่วลีนั้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่แต่ว่าบุคคลที่จะเป็นวลีนั้นทำอิบาดะห์ไม่สมบูรณ์จะเป็นวลีให้กับพี่สาวหรือน้องสาวได้หรือไม่อาจารย์มีวิธีแนะนำอย่างไรจะแนะกับวลีในกรณีนี้ด้วยนะคะแนะนำให้ผู้จะรับหน้าที่เป็นวลีนั้นให้เขาตะวัดตัวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ขาดละหมาดแล้วแล้วเมื่อเขาตะวัดตัวตั้งใจแน่วแน่จะเป็นคนดีขอรอแล้วก็เป็นวลีได้

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: ดูอาบทหนึ่งที่ส่งเสริมที่จะให้เราทุกคนนั้นกล่าวในทุกเช้านะครับซึ่งเป็นดุอายามเช้าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวดุอาบทนี้ดุอาบทนี้บันทึกโดยอบูดาวูดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมันกอลารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาวะจับตละฮุญญันนะนบีกล่าวว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่กล่าวว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะฉันพอใจแล้วที่พระองค์อัลเลาะห์นั้นเป็นผู้อภิบาลของฉันวะบิลอิสลามดีนาและฉันพอใจแล้วที่อิสลามนั้นเป็นศาสนาของฉันวะบิมุฮัมมัดรอซูลาและฉันก็พึงพอใจแล้วที่มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของฉันใครก็ตามนะครับ

0: ตอนเช้าเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ท่านนบีรับประกันเลยว่านี่คือบุคคลที่จะได้สวนสวรรค์นั่นหมายถึงว่ายอมรับว่าเราเป็นพระเจ้านะครับด้วยกับความบริสุทธิ์ใจปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามยอมรับว่าอิสลามคือศาสนาเอาหลักการของอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างของเรานะครับปฏิบัติตามคำสั่งของนบีของอัลลอฮ์นะครับอยู่ในกรอบของศาสนานี่แหละครับสวรรค์ก็จะเป็นที่สำหรับเขาในวันอาคิเราะห
1: ์คุณรู้ไหมการจัดลำดับในการกินอาหารสามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการกินผักก่อนเพื่อให้ไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลตามด้วยเนื้อสัตว์เพื่ให้อิ่มนานคุมน้ำตาลไม่พุ่งแล้วปิดด้วยแป้งเพื่อให้ร่างกายย่อยช้าลงน้ำตาลในเลือดจึงคงที่การกินตามลำดับแบบนี้ช่วยทั้งควบคุมน้ำหนักดูดซึมสารอาหารได้ดีและลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่นปัญหาสายตาไตและความดันกินให้พอดีกินให้ถูกลำดับสุขภาพดีอยู่แค่จานข้าวตรงหน้าอย่าลืมตรวจความดันเป็นประจำเพื่อดูแลหัวใจของคุณด้วยนะครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะ

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอินมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

0: صدق الله العظيم
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวาตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ฉันกลับมาจากมักกะฮ์ก็พอดีมาติดวันเขาหยุดราชการวันสงกรานต์พยามาสองหุ่นสามหุ่นมาทำเทปก็เขาปิดเจ้าหน้าที่ทำเทปไม่มีถ้าเช่นนั้นวันนี้ฟังอย่างเดียวนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำเทปก็ไม่อยู่ก็เป็นวันหยุดราชการก็ไม่มีใครมาเราอ่านเรื่องฟารดูของการละหมาดนั้นเกือบจะจบอยู่แล้วนะวันนี้เราอ่านมาถึงตอนนี้แล้วการอ่านตัชฮุดในการนั่งครั้งสุดท้ายคือเรียกว่าตัชฮุดก็ได้เรียกอัตตะฮียาก็ได้ที่เรียกอัตตะฮียาน่ะเพราะมันขึ้นต้นอัตตะฮียาตุลิลละมันขึ้นต้นหรืออัตตะฮียาตุนมุบารกาตุสลาวาตุลิลละประเดี๋ยวพี่น้องอ่านพี่น้องจะดูรายละเอียดที่เขาเรียกตัชฮุดน่ะเพราะตอนท้ายมันจบอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮوأشهد أن محمد رسول الله ตอนท้ายมันจบตรงนี้จึงเรียกว่าตัชฮุดงั้นเรียกอัตตะฮียาก็ได้เรียกต้นมันเรียกท้ายมันก็ได้เรียกตัชฮุดเรียกตอนท้ายมันก็ได้งั้นให้รู้ว่าตัชฮุดกับอัตตะฮียานั้นคืออันเดียวกันต่อไปนี้ก็จะใช้คำว่าตัชฮุดเพื่อเป็นที่รู้กันพี่น้องจากฮะดีษบุคอรีมุสลิมและยังมีผู้อื่นรายงานมาตรงกันว่าอานิบนีมัสอูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮูจากท่านอิบนีมัสอูดขออัลลอฮ์โปรดปรานท่านด้วยกอลาได้กล่าวว่ากุนนาอิซาศอลลัยนามะอามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนนาวะอินดัลบัยฮะกีวัดดารกุตนีและเราได้กล่าวว่าที่อะดีษที่บัยฮะกีและดารกุตนีบอกกุนนานะกูลุกับละอายุฟริดอะลัยนาเราเคยกล่าวตัชฮุดก่อนจากอัลลอฮ์จะลงฟัรดูมารู้ไหมก่อนอัลลอฮ์จะลงฟัรดูในการอ่านตัชฮุดเนี่ยซอฮาบะห์เขาอ่านกันยังไงเขาอ่านอย่างนี้อัสสลามุอะลัลลอฮิขอความสันติสุขความปลอดภัยจงประสบแด่อัลลอฮ์มิงกิบะลิฮิจากเบาของพระองค์แปลว่าพวกเราเป็นเบาอัลลอฮ์เนี่ยขอความสันติสุขให้อัลลอฮ์อัสสลามุอะลายิบรีล ขอความสันติสุขจงประสบแด่ยิบรออีนอัสสลามุอะลามีกาอีนและขอความสันติสุขต่อมาลาอิกะห์ที่ชื่อมีกาอีนอัสสลามุอะลาฟูลานขอความสุขจงประสบแด่คนนั้นคนนั้นฟะละมังซะรอฟาเมื่อละหมาดฟะละมังซะรอฟันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จแล้วอักวะลาอะลัยนาบิวะจีฮีนบีก็หันหน้ามาหาพวกเราฟะกอลานบีก็บอกกับซอฮาบะห์อินนัลลอฮะฮุวัสสลามอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประทานความสุขเป็นผู้ประทานความเจริญไม่ใช่ไปขอความสุขให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ที่ให้ความสุขกับเบาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ความเจริญกับเบาฟะอิซายะลาซาฮะดุกุมฟิศศอลาติเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านได้ละหมาดแล้วก็ฟัลยะกุลให้อ่านอัตตะฮียาตุลิลลาฮิอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องต้องฟังให้หมดนะเพราะอัตตะฮียานะนบีไม่ได้สอนต้นเดียวเดี๋ยวเอ๊ะไม่เหมือนกับที่ฉันอ่านมานบีสอนไว้กี่ต้นก็จะนำมาบอกกับพี่น้องสลามุนอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์อย่างนี้นบีก็สอนไว้ส่วนอัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดต่อไปจากนั้นอันนั้นไม่ใช่ตะชาฮุดแล้วนั่นเค้าเรียกศอลาวาตนบีตะชาฮุดมาจบแค่วะชะฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์ตั้งแต่อัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดไปจนกระทั่งถึงอินนะกะฮะมีดุมะยีดนั่นเรียกศอลาวาตนบีนั่นก็เป็นรุกุลละหมาดเหมือนกันในอายการอ่านอัตตะตะฮียะห์ครั้งที่2ซึ่งมีความหมายว่าอัตตะฮียาตุลิลลาห์บรรดาการคารวะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกะขอความสุขจงประสบแด่เจ้าอัยยูฮันนบีโอ้นบีของเราวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอความจำเริญจากอัลลอฮ์จงได้ประทานให้กับนบีของเราสลามุนอะลัยนาขออัลลอฮ์ได้ประทานความสุขให้กับพวกเราทั้งหมดเถอะเดิมทีเดียวอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีอัลลอฮ์ให้ความสุขกับท่านนบีเท่านั้นเสร็จแล้วนบีก็ขออัสสลามุอะลัยนาขอความสุขเนี่ยได้ให้กับพวกเราให้หมดวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนและให้กับเบาอัลลอฮ์ที่ซอลิห์คนซอลิห์คนที่อยู่ในกรอบของศาสนาคนที่มีคุณธรรมอยู่ในหนทางศาสนาเรียกคนซอลิห์ภาษาอาหรับมีคำสองคำคำว่าตอลิห์ถ้าตอเลียแปลว่าคนเลวคนชั่วถ้าว่าซอเลียหมายความว่าคนดีคนที่อยู่ในศีลธรรมอยู่ในคันลองของศาสนาขอความสุขจงประสบแด่บ่าวอัลลอฮ์ที่ซอเลียเพราะฉะนั้นเวลาใครคนมุสลิมทั้งโลกละหมาดดุอานี้มาถึงเราหมดเลยและเวลาเราละหมาดเราก็อ่านอย่างนี้ละสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนขอความสุขจงประสบแด่พวกเราและบ่าวอัลลอฮ์ที่ซอลิห์มุสลิมทั้งโลกก็ได้รับหมด งั้นเป็นการขอดุอาให้กันและกันมุสลิมจึงต้องให้รักกันอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดเว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียววะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้นำศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติเพราะอัลลอฮ์ข้อบัญญัติศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้กับมลาอิกะฮ์ที่ยิบรออีลเอามาให้กับท่านนบีมีอยู่เรื่องเดียวที่ข้อบัญญัติศาสนาไม่ต้องผ่านมลาอิกะฮ์ไม่ต้องผ่านยิบรออีลเนี่ยให้นบีรับจากอัลลอฮ์โดยตรงเลยพี่น้องก็ยังจำได้ใช่ไหมเรื่องอะไรยังจำได้ไหมเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดเรื่องเดียวนบีขึ้นไปรับละหมาดจากอัลลอฮ์เลยแต่เรื่องอื่นๆนั่นให้ยิบรออีลนำมาให้จนกระทั่งนบีบอกว่ามายัมติกุอานินฮาวาอินฮุอิลลาวะฮยยูฮานบีจะไม่พูดอันใดตามอารมณ์นอกจากเป็นบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์อันนี้พี่น้องก็ต้องจำเฉพาะข้อบัญญัติศาสนาเท่านั้นที่รอการบัญชาวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องธรรมดานบีบอกอนาบัชรุมมิสลุกุมฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับท่านนี่แหละพูดคุยกันตามปกติอย่างนี้แหละมีเกิดมีตายมีเจ็บมีแก่ยูฮาอิไลต่างกันตรงที่ว่าฉันได้รับข้อบัญญัติศาสนาจากอัลลอฮ์มานี่แหละทำให้ฐานะท่านเป็นรอซูลเป็นรอซูลตรงที่ได้รับศาสนาจากอัลลอฮ์ให้มาสั่งสอนแก่มนุษยชาตินี่นี่เป็นอัตยาต้นหนึ่งรูปแบบของตะชะฮุดมีหลายรายงานซึ่งล้วนซอฮีฮ์ทั้งสิ้นเป็นรายงานที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์ส่วนรูปแบบที่สมบูรณ์ตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีพระนบีสอนไว้หลายอย่างอิหม่ามชาฟีชอบรูปแบบอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มีรายงานดังนี้อานิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาจากท่านอิบนุอับบาสขออัลเลาะห์ได้โปรดปรานท่านด้วยอันนะฮูกอละท่านอับบาสกล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอัลลิมุนาอัตตะชะฮูดะเคยสอนเราในการอ่านตะชะฮุดในการอ่านอัตตะฮียากะมายุอัลลิมุนัสซูเราะตะมินัลกุรอานเหมือนกับท่านได้สอนเราให้เราอ่านกุรอานนั่นแหละสอนให้ซอบะให้อ่านให้เป็นฟะกานะยะกูลและท่านก็กล่าวว่าอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ต้นนี้ท่านนบีก็สอนไว้เพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องเรียนน่ะขอให้เรียนให้หมดถ้าสมมติว่าคนหนึ่งเรียนมาอัตตะฮียาตุลิลลาห์อีกคนเรียนมาอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์แล้วก็ไปมีปัญหากันว่าอัตตะฮียาตุลิลลาห์นั่นแหละถูกส่วนอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์อันนี้เป็นบิดอะห์ไม่ถูกพี่น้องทั้งหลายเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเมื่อเราศึกษาทุกอย่างอย่างนี้แล้วเราจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าท่านนบีสอนไว้หลายอย่างเอาอย่างนี้มีความหมายยังไงที่อิหม่ามชาฟีชอบก็เพราะว่า ้นเนี่ยมันมีความหมายครบบริบูรณ์ว่าอัตตฮิยาตุนมุบารอกาตุสสลาวาตุตตยีบาตุลิลละคำคารวะต่างๆที่มีมงคลและละหมาดต่างๆที่ดีนั้นเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ขอความสันติจงมีแด่ท่านอายุฮันนบีอยู่โอ้นบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนบีอัสสลามุอะลัยนาและนบีก็ขออัลลอฮ์ประทานความสุขให้กับพวกเราทั้งหมดวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนให้กับบ่าวอัลลอฮ์ทุกคนที่ซอลิฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีเจ้าองค์ใดเว้นแต่อัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลลอฮ์แท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้นำศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนแก่มนุษยชาติผมจะสรุปรายละเอียดเงื่อนไขในการอ่านตะชะฮุดเนี่ยนะคือในการอ่านตะชะฮุดควรระมัดระวังต่อไปนี้ก็อ่านให้ตนเองได้ยินถ้าหากมีประสาทการได้ยินปานกลางนะธรรมดาอย่างเงี้ยอ่านเพียงค่อยๆเราได้ยินขออ่านต่อเนื่องกันถ้าหากมีการหยุดนานๆแล้วก็เอาสิ่งอื่นมาขั้นหรือนำซิกเกตนำคำซิกุลลอฮ์อื่นๆเอามาขั้นการอ่านตะชะฮุดนั้นใช้ไม่ได้เอาละรู้แค่นี้ไม่พอเมื่อรู้ว่าใช้ไม่ได้แล้วทำไงล่ะอ่านแล้วก็หยุดนานเกินไปอัตตะฮิยาตุนมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์นานจนเกินไปแล้วก็อัสสลามุอะลัยกะพึงจะมาต่ออย่างเนี้ยใช้ไม่ได้หรือเอาคำซิกรออื่นๆเอามาขั้นก็ใช้ไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อใช้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงต้องอ่านใหม่ไม่ต้องเลิกละหมาดนะอ่านใหม่กลับไปอ่านให้ต่อเนื่องกันอัตตะฮียาตุนมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนการอ่านตะชะฮุดขณะที่นั่งอ่านยกเว้นผู้ที่มีอุปสรรคเช่นบางคนนั่งธรรมดาไม่ได้มีอยู่คนหนึ่งพี่น้องได้ดูในโทรทัศน์หรือเปล่านั่งไม่ได้เลยเขาจะต้องยืนตลอดแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยเขานั่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยลุกก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้เขานั่งไม่ได้เลยเพราะออกโทรทัศน์อายุตั้งเท่าไหร่แล้วอายุ50กว่าปีแล้วยืนตลอดนั่งไม่ได้ขามันพับลงนั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นคนมีอุปสรรคยืนละหมาดไม่ได้ยอมให้นั่งละหมาดนั่งละหมาดไม่ได้ก็ยอมให้นอนละหมาดขอให้พี่น้องได้รักษาการละหมาดเถอะผมจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเรื่องจริงที่ได้ไปประสบมาเพราะได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปหาของจริงๆเลยเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีการเกิดขึ้นที่กุวดมะลาที่มักกะเขาเป็นเจ้าหน้าที่พอเขาบอกว่าพอเตรียมหลุมเสร็จแล้วจะเอาศพนี่ลงหลุมเนี่ยงูมากันเยอะเลยรู้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีและจะฝังยังไงเขาต้องไปเชิญอิหม่าม อิหม่ามมักกะฮ์ก็ว่าอิหม่ามซูเดสแหละเอามาขอดุอากับอัลลอฮ์และอิหม่ามซูเดสก็ถามว่าคนคนนี้เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เขาทำอะไรคนก็ตอบว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาอารีกับเพื่อนบ้านก็ดีนิสัยใจคอก็ดีแต่เขามีอยู่สิ่งหนึ่งคือไม่ละหมาด5เวลาพี่น้องจำไว้นะและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปสืบหาของจริงเลยว่าไปคราวนี้แหละจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้ได้พบเจ้าหน้าที่เขาบอกพอคุมงูมาเยอะเนี่ยหลายคนหนีแต่เขาหนีไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่พอขอดุอาสักพักหนึ่งงูก็หายไปพอเอามายัดเอาศพลงไปฝังแล้วเลยนะเสียงที่งูรัดกระดูกหักนะได้ยินขึ้นมาข้างบนเนี่ยกระดูกหักกรอบกรอบกรอบรัดจนกระดูกหักเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นตั้งแต่โลกนี้แล้วนะว่าอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์เมตตาเพื่อจะได้เป็นคติเตือนใจว่าพี่น้องผู้ใดลูกหลานเรายังมีไหมที่ไม่ได้สนใจในการละหมาด5เวลาต้องเตือนข้องอตัชชะฮุดต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับอัตตะฮียาตุลิลลาห์หรืออัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุลิลลาห์ต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับถ้าหากไม่สามารถจะอ่านภาษาอาหรับได้ตอนนี้อาจจะแปลกนะก็ให้แปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ตามที่ต้องการและจำเป็นเขาจะต้องศึกษานะว่ายังอ่านไม่ได้เอาความหมายมาอ่านก่อนในตัวบทเขาบอกเอาไว้อย่างนี้อันตะกูนบิลอาราบียะอ่านการอ่านตะชะฮุดนั้นต้องเป็นภาษาอาหรับไฟหนาเยซาอันฮาบิลอาราบียะแต่ถ้าเขาไม่สามารถจะอ่านภาษาอาหรับได้เช่นมุอัลลับใหม่ๆเนี่ยตารัจมาก็ให้แปลความหมายออกมาวาตาบิมะนาฮาบิไอลูกอติชาความหมายนั้นจะเป็นภาษาใดก็ได้ถ้าคนไทยก็แปลเป็นภาษาไทยออกมาคนชาติไหนก็แปลเป็นภาษาของเขาแต่ว่าจะบะอะไรฮิอายุบาดิรออิลัตตะอัลลุมีอินอัมกะลาฮูซาลิกะวาญิบต้องรีบเรียนให้เร็วอย่าอ่านภาษาไทยเรื่อยๆไปตอนนี้ความรู้สึกของฉันนะถ้าจะไปนั่งสอนภาษาไทยเนี่ยสอนภาษาอาหรับเลยเนี่ยมันจะง่ายกว่าอัตตะฮียาตุลิลละเนี่ยอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูมันง่ายกว่าที่เราจะไปเอาคำแปลมาสอนแต่ให้รู้ว่าถ้าอ่านภาษาอาหรับไม่ได้เนี่ยเขายอมว่าบรรดาการคารวะเป็นสิทธิ์แต่อัลลอฮ์ขอความสันติจงมีแด่ท่านโอ้นบีของเราสอนภาษาอาหรับเลยไม่ต้องไปสอนภาษาไทยแล้วเอาได้เลยได้เท่าไรเอาเท่านั้นก่อนอัตตะฮียาตุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เอาเท่าที่ได้ถ้าต้นเนี้ยมันสั้นกว่าเพื่อนแหละถ้าต้นอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยิบาตุลิลลาห์อันนี้มันยาวไปก็เอาต้นสั้นแต่เพียงให้ได้เกิดความรู้เป็นความรู้ใหม่วันนี้ก็คือว่าตรงที่อ่านไม่ได้แต่ชะฮุดเนี่ยยอมให้แปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจคือเอาเป็นแปลเป็นภาษาไทยแต่ไม่ต้องแปลแล้วสอนภาษาอาหรับเลยเถอะฉันไม่แปลให้อ่ะฉันสอนให้หัดถอนสอนภาษาอาหรับเท่าที่จะได้จอต้องระมัดระวังตำแหน่งออกเสียงของอักษรต่างๆและคำที่อ่านซ้ำคือคำที่มีชัดดะคำที่มีสะดูน่ะอัตตะฮียาตุเพราะมันมีชัดดะละอัตตะฮียาตุอย่าไปอ่านอัตตะฮียาไม่เอาอัตตะฮียาตุถ้าหากการออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือละเลยคำที่อ่านซ้ำและอ่านคำผิดซึ่งการดังกล่าวนั้นให้ความหมายเปลี่ยนแปลงตะชาฮุดนั้นก็ใช้ไม่ได้จำเป็นต้องอ่านใหม่อันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับเราเราท่องตามที่ครูสอนนี่แหละมันถูกต้องแล้วก็ใช้ได้แล้วข้อชอการอ่านตะชาฮุดเรียงคำดังปรากฏในหลักฐานท่านนบีสอนอัตตะฮียาตุลิลลาห์วัสอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ต้องเรียงตามที่นบีสอนไม่ได้สอนแค่2ต้นนี่หรอกนะอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศ็อลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์ท่านนบีสอนเอาไว้อีกหลายต้นแต่เอามาให้รู้ว่าท่านนบีสอนเอาไว้หลายต้นข้อสุดท้ายข้อ11การศ็อลาวาตศ็อลาวาตเป็นภาษาอาหรับภาษาไทยแปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องมาเรียนแล้วพี่น้องต้องได้ความรู้แล้วความรู้ที่ได้ไปนี่อย่าไปบะเค็ญอย่าขี้เหนียวต้องไปสอนกับคนไม่รู้ศ็อลาวาตแปลภาษาไทยว่าขอพรให้ถ้าฉะนั้นศ็อลาวาตนบีก็คือการขอพรให้กับนบีนั่นแหละศ็อลาวาตนบีภายหลังจากอ่านตะชะฮุดครั้งสุดท้ายพอจบอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์บางรายงานก็จบอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์ต่อไปนี้ก็อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันนี้เป็นศ็อลาวาตนบีคือศ็อลาวาตหลังจากจบตะชะฮุดในการนั่งครั้งสุดท้ายและก่อนให้สลามหลักฐานในการศ็อลาวาตอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอย่างนี้ในซูเราะตุลอะห์ซาบอายะห์ที่56อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮ์และมวลมาลาอิกะห์ของพระองค์จะศ็อลาวาตนบีโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงศ็อลาวาตและสลามขอความสันติให้แก่นบีอย่างจริงจังเถิดคือศ็อลาวาตเนี่ย1ศ็อลาวาตที่มาจากนบีมาจากมาลาอิกะห์หมายความว่าอย่างไรศ็อลาวาตที่มาจากอัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไรอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบีอัลลอฮ์และมะลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ศ็อลาวาตนบีนี่ศ็อลาวาตที่มาจากอัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไรจำเอาไว้เลยนะศ็อลาวาตที่มาจากอัลลอฮ์นั้นหมายความว่าอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์อภัยโทษศ็อลาวาตที่มาจากท่านนบีเป็นการขอพรในท่านนบีให้นบีมีความสุขให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ยาอัยยูฮัลละซีนะอามานูอัลลอฮ์สั่งผู้มีอีหม่านทั้งหลายสั่งพวกเรานี่แหละศ็อลลูอะลัยฮิท่านทั้งหลายจงศ็อลาวาตท่านนบีเป็นจงขอพรให้กับท่านนบีแหละวะซัลลิมูตัสลีมาและขอความสันติสุขให้กับท่านนบีดังนั้นการศ็อลาวาตนบีในตะฮียะฮ์ครั้งสุดท้ายเป็นรุกุลละหมาดถือเป็นวาญิบและในหะดีษที่มีดีอบูดาวูดและผู้อื่นได้รายงานด้วยรายงานที่ซอฮีฮ์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้อิซาศ็อลลาอะฮาดุกุมฟัลยับดะบิตะฮ์มีดิร็อบบิฮิวัสสนาอิอะลัยฮิซุมมายุศ็อลลีอะลันนบีซุมมายะดออูบะอ์ดูบิมาชาอะเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านละหมาดให้เขาจงสรรเสริญและสดุดีอภิบาลของเขาผู้อภิบาลเราคือใครล่ะคืออัลลอฮ์สิผู้อภิบาลเป็นผู้ดูแลเราเพราะเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ดูแลเราก็ตายไปตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ดูแลให้เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณอัลลอฮ์เถอะ ตอนนอนหลับสนิทไม่ได้ทำอะไรเลยและออกซิเจนปอดเนี่ยขาดออกซิเจน6นาทีเราก็ตายแต่ในขณะที่เราหลับไม่รู้สึกไม่ทำอะไรสักอย่างอัลลอฮ์ยังให้ใจฟีฟีดเอาออกซิเจนไปฟอกปอดนั่นแหละผู้อภิบาลของเราผู้ดูแลเราเราจะเดินจะเหินจะพูดจะนั่งจะนอนเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลหลังจากนั้นให้เขาศอลาวาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นให้เขาจงหยุดขอดุอาในภายหลังตามแต่ต้องการเพื่อพอจบศอลาวาตแล้วนบีสอนให้ขอดุอาท่านสอนไว้เยอะนะดุอาเพราะอินนะกะฮามีดุมมะญีดต้นสั้นที่สุดเลยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมะฆรอมโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์จงคุ้มครองฉันให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากหนี้สินนั่นเป็นดุอาที่ต้นสั้นที่สุดอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบริวะมินอะซาบินนารขออัลลอฮ์ให้ฉันพ้นจากการทุกข์ทรมานในหลุมศพจากการทุกข์ทรมานในวันกิยามะห์ขอหลายต้นท่านนบีสอนเอาไว้งั้นเมื่ออินนะกะฮามีดุมมะญีดเสร็จแล้วศอลาวาตเสร็จแล้วก็ยะดออูบิมายะดออูบะดูบิมาชาให้ขอในสิ่งที่เราต้องการพระนบีสอนไว้เยอะซอฮาบะห์ถามมาแล้วจะใช้ต้นไหนนบีบอกให้ขอในสิ่งที่เจ้าต้องการอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะมินัลค็อยริกุลลิฮิมาอะลิมตุมินฮุมาลัมอาลัมโออัลลอฮ์สิ่งใดเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตของฉันขออัลลอฮ์ประทานให้แก่ฉันเถอะเนี่ยใช่ถึงนั้นแหละอัลลอฮุมะฟิลลีมากอดดัมตุวะมาอัคคอรตุวะมาอัสรตุวะมาอาลันตุขออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้ฉันโทษในที่ลับโทษในที่แจ้งโทษที่ได้ผ่านมาแล้วและโทษที่จะทำต่อไปมีดุมยีนน่ะเรียกว่าน่าเสียดายมากเพราะท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่าฉันไม่ชอบเลยคนที่อ่านอินนะกะฮามีดุมมะญีดแล้วไม่ได้ขอดุอาทำไมไม่ชอบ 1. นบีขอดุอาก่อนแล้วจึงให้สลาม 2. นบีสอนให้ซอฮาบะห์ขอดุอางั้นให้เราขอดุอาก่อนแล้วจึงให้สลามอินนะกะฮามีดุมมะญีดแล้วอย่าเพิ่งให้สลามให้ขอดุอาก่อนดุอาในละหมาดเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยของคำที่ใช้ในการศอลาวาตนบีคำว่าศอลาวาตนบีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะใช้คำนี้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแปลว่าข้าแด่อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความเมตตาแก่มุฮัมมัดเถิดส่วนถ้อยคำที่สมบูรณ์ในการศอลาวาตก็คืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอาจจะให้พี่น้องได้รู้ความหมายนะอัลลอฮุมะศ็อลลัลลามุฮัมมัดเนี่ยนะข้าแด่อัลลอฮ์ขอได้โปรดประทานความเมตตาพร้อมด้วยความยกย่องแก่มุฮัมมัดแก่วงวานของมุฮัมมัดเหมือนกับที่พระองค์ได้ประทานความเมตตาพร้อมด้วยความยกย่องแก่อิบราฮีมกามาซัลลัยตาลาอิบราฮีมเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้เคยยกย่องเมตตาแก่อิบราฮีมวาลาอาลีอิบราฮีมและวงวานของอิบราฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญแด่ท่านนบีมุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดและวงวานของมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมดังที่อัลลอฮ์ได้ให้กับนบีอิบรอฮีมวะลาอาลีอิบรอฮีมและวงวานของอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะญีดแปลว่าฟิลอาลามีนขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานเพื่อภูมิแก่อิบราฮิมวงวานของอิบราฮิมในสากลโลกในโลกทั้งหมดนี้อินนะกะฮามีดุมมะญีดแน่แท้พระองค์นั้นควรแก่การสรรเสริญและการให้เกียรติจบแค่ศอลาวาตแค่นี้ก่อน เพราะรู้ว่าพี่น้องหิวมันได้เวลาขนาดจะละหมาดหิวนบียังให้กินก่อนเลยเอาขอเชิญไปทานอาหารก่อนเลยเชิญไปทานอาหารก่อนเลย
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณรอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุนยะซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดอันฮาดีหนองจอก
5: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์หัวข้อที่วันนี้จะมาพูดคุยกับพี่น้องก็คืออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทผมว่าหัวข้อนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นและเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญกับพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมหรือเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธา

การถือศีลอดเรื่องของการจ่ายซะกาตเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือสิ่งที่เรามักจะได้ยินกันเป็นอย่างมากแต่เรื่องของมารยาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่พูดถึงเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามารยาทนั้นมันมีความสำคัญอย่างไรกับเราในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงสร้างของหลักอิสลามหรือโครงสร้างของศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมี3ประเด็นมี3สิ่งหลักๆด้วยกันที่ถือว่าเป็นอยู่ในโครงสร้างสำคัญของศาสนาอิสลามโครงสร้างนี้3ประเด็นนี้ที่อยู่ในโครงสร้างของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเราได้มาจากไหนเราได้มาจากวจนะหรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึง3ประการที่เป็นโครงสร้างสำคัญของศาสนาอิสลามของเราแสดงว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือมุมหนึ่งมุมใดแต่มันจะอยู่ใน3ประเด็นหรือว่าใน3ข้อนี้จากหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานโดยท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันที่เรามักจะเคยได้ยินกันหะดีษบทนี้มักจะพูดว่าเป็นหะดีษญิบรีลหะดีษที่พูดถึงญิบรีลที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาในสภาพหรือจำแรงร่างมาในลักษณะของมนุษย์คนหนึ่งที่มาในรูปลักษณ์ของมนุษย์ที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังนั่งสนทนาอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในสภาพที่เครื่องแต่งกายสะอาดหมดจดขาวบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นดินใดๆที่จะมาปรากฏอยู่บนเสื้อผ้าของชายคนนั้นมาในสภาพที่ผมเนี่ยดกดำไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่มีฝุ่นดินจับอยู่บนเส้นผมของชายคนนั้นไม่มีใครรู้ถึงร่องรอยในการเดินทางของชายคนนั้นไม่มีใครรู้จักชายคนนี้มาก่อนมาในสภาพที่ชุดขาวบริสุทธิ์มาในสภาพที่ผมดำสนิทไม่มีฝุ่นดินใดๆติดอยู่บนเสื้อผ้าและเส้นผมของชายคนนั้นจนกระทั่งชายคนนั้นนั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข่าชนเข่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมากไปกว่านั้นแสดงความสนิทสนมกับท่านนบีด้วยกับการนำเอามือทั้งสองวางบนหน้าขาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชายคนนั้นก็พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามมุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเช่นนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบกับชายคนนั้นไปว่าอิสลามก็คือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะภักดีอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์2การดำรงไว้ซึ่งการละหมาด3การจ่ายซะกาต4การถือศีลอด5การประกอบพิธีฮัจญ์ณบ้านของอัลลอฮ์หากว่าท่านนั้นมีความสามารถหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถามแรกกับชายคนนั้นชายคนนั้นก็ได้ตอบกับท่านนบีว่าซอดักตะคุณหรือท่านได้ตอบสิ่งนั้นอย่างถูกต้องฟะอัจิบะนาละฮูยัสอาลูฮูว่าอยู่สดดีกุสหาบาก็บอกว่าเรารู้สึกชะงนรู้สึกแปลกใจกับคนคนนั้นถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ

0: อะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหลังจากที่ถามแล้วก็บอกว่านบีพูดได้อย่างถูกต้องชายคนนั้นก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอัคบิรนีอานิลอีมานมุฮัมมัดบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องของอีมานเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธาก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบว่าการศรัทธาก็คือการที่ท่านนั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์2ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์3ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์4ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์5ศรัทธาต่อวันปรโลกและ6ศรัทธาต่อกำหนดสภาวะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบไปชายคนนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าซอดักตะท่านได้พูดถูกแล้วตอบได้อย่างถูกต้องแล้วซอฮาบะห์ก็งงอีกถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถามเสร็จแล้วก็บอกว่าพูดถูกแล้วตอบถูกแล้วซอฮาบะห์ก็รู้สึกแปลกใจกับชายคนนี้ยังไม่จบชายคนนั้นบอกอีว่าฟาอัคบิรนีอานิลอิห์ซานมุฮัมมัดบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องของอิห์ซานเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวตอบไปว่าอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิห์ซานก็คือการที่ท่านนั้นทำการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เสมือนกันกับว่าท่านนั้นเห็นพระองค์อันนี้คือระดับสูงสุดของอิห์ซานทำความดีทำอิบาดะห์โดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความปรารถนาที่จะเป็นบ่าวที่ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนี่คือระดับสูงสุดของอิห์ซานแต่นบีก็บอกต่อว่าฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ในระดับที่สูงสุดของอิห์ซานเสมือนกันกับการที่คุณเห็นพระองค์ไม่ได้ก็ให้ลดระดับลงมาโดยที่คุณสำนึกอยู่เสมอว่าฟะอินนะฮูยะรอกะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเห็นท่านระดับนี้คือระดับของคนที่ปฏิบัติศาสนกิจในสถานะของคนที่มีความเกรงกลัวต่อการลงโทษที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากตรงนี้เองจึงสรุปได้ว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเรื่องของความเชื่อไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเรื่องของละหมาดซะกาตศีลอดแต่อิสลามเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์นั่นหมายความว่าในฐานะที่เป็นมุสลิมหรือในฐานะที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาอีมานหรือศรัทธาของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าในตัวของเราจะมี3สิ่งนี้อยู่ในตัวถ้าเราจะบอกว่าเรามีอีหม่านเราเชื่อและเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละหมาดครบ5เวลารอมฎอนเราถือศีลอดแต่ในข้อสุดท้ายในลำดับสุดท้ายเราไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีมารยาทแสดงว่าความเป็นมุมินของเราความเป็นผู้ศรัทธาของเรายังไม่เกิดความสมบูรณ์สามอย่างสามประการนี้จะต้องอยู่ในตัวของเราฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าอิห์ซานคืออะไรอิห์ซานเนี่ยนะครับแปลว่าคุณธรรมความดีคือการทำสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความดีใดก็ตามคุณธรรมคือการที่เรามีความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำความดีที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะกับคนหรือกับสัตว์ประโยชน์ใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งถูกสร้าง ด้วยกับทุกๆชนิดของความดีนั่นถือว่าเป็นอิห์ซานเป็นคุณธรรมด้วยกันทั้งสิ้นพี่น้องครับเมื่ออิห์ซานหรือคุณธรรมความดีเป็นสิ่งจำเป็นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของอิห์ซานมุห์ซินคนดีมีคุณธรรมเนี่ยนะครับไว้ในอัลกุรอาน5ตำแหน่งด้วยกัน5ตำแหน่งในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอัลอิห์ซานหรือว่ามุห์ซินหมายถึงบุคคลที่เป็นคนดีคนที่พยายามทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทำในสิ่งที่เป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความดีชนิดใดก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นคนดีมีคุณธรรมก็คือเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวะอะห์ซินูและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีเถิดอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมความดีทั้งหลายหมายความว่าเมื่อเราเป็นบุคคลที่ต้องการได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนที่เราจะต้องเป็นมุห์ซินเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นบุคคลที่ทำในสิ่งที่เป็นความดีและในคำว่าอิห์ซานหรือในคำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็ครอบคลุมถึงความดีต่างๆหนึ่งในความดีที่อยู่ภายใต้คำว่าอัลอิห์ซานก็คืออัลอัคลากหรือแปลเป็นไทยว่ามารยาทนั่นหมายความว่าในอิห์ซานเนี่ยมันมีเรื่องของมารยาทอยู่ในนั้นด้วยเมื่อเรื่องของมารยาทอยู่ในเรื่องของอิห์ซานแสดงว่าเรื่องมารยาทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาเราจะบอกว่าฉันมีอีมานฉันเชื่อในอัลลอฮ์แต่เรามีมารยาทที่ไม่ดีแน่นอนว่าในตัวเราเนี่ยอีมานจะยังไม่สมบูรณ์ต่อให้เราเป็นคนที่มีอีมานเข้มแข็งแค่ไหนนะครับมีความเชื่อที่ถูกต้องเพียงใดหรือมีอิบาดะห์ที่หนักแน่นแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไร้ซึ่งมารยาทไร้ซึ่งคุณธรรมอีมานที่เรามีอิบาดะห์ที่เราทำมันอาจจะไม่ส่งผลต่อบุคคลอื่นฉะนั้นแล้วมารยาทจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนมารยาทคืออะไรในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามมารยาทก็คือคุณลักษณะตามธรรมชาติที่ฝังลึกอยู่ในตัวของคนคนหนึ่งคุณลักษณะตามธรรมชาติหรือคุณลักษณะที่พยายามทำให้มันเกิดขึ้นที่อยู่ในตัวของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่น่าตำหนิก็ตามนั่นคืออัคลากคือมารยาทตามหลักการตามบทบัญญัติของศาสนาฉะนั้นแล้วเรื่องของมารยาทจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีความสำคัญยังไงมารยาทเนี่ยนะครับมีความสำคัญเพราะมันคือตัวเชื่อมหรือตัวที่จะมาสร้างความเป็นตัวตนในการเป็นมนุษย์ของเราถ้าในตัวตนในความเป็นมนุษย์ของเราไร้ซึ่งมารยาทแสดงว่าความเป็นมนุษย์ของเรานั้นยังไม่เกิดความสมบูรณ์อย่าลืมว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมีสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งร่างกายส่วนที่สองจิตวิญญาณหรือส่วนที่เป็นภายนอก ับส่วนที่อยู่ภายในมารยาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราหรือภายในตัวของเรามันอาจจะเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์บัญจุเอาไว้หรือเป็นสิ่งที่เราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นมาด้วยกับการฝึกฝนสถานะหรือตำแหน่งของมารยาทคือหัวใจเราจะเห็นได้นะครับว่าในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงหัวใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงหัวใจแสดงว่าการงานต่างๆของเราจะถูกตอบรับก็ต่อเมื่อจิตใจของเรามีความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตรฐานที่มนุษย์วัดมนุษย์มาตรฐานที่มนุษย์ดูมนุษย์พิจารณามนุษย์ดีไม่ดีมนุษย์โดยส่วนมากพิจารณาจากมนุษย์ด้วยกันจาก 1. เรื่องของทรัพย์สิน 2. สถานะทางสังคมอันนี้ผมพูดโดยปกติของมนุษย์ที่มนุษย์เนี่ยมักจะวัดจากมนุษย์ด้วยกันจาก 2 สิ่งเนี้ยถ้าคนคนหนึ่งเป็นคนรวยคนส่วนมากก็จะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือถ้าคนคนหนึ่งมีสถานะที่ดีมีตำแหน่งที่ดีในสังคมคนโดยทั่วไปก็มักจะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนดีอันนี้คือการพิจารณาของมนุษย์โดยทั่วไปมนุษย์ไม่ได้มาพิจารณาลงลึกในรายละเอียดรวยมีตำแหน่งเขาไม่ได้มาดูหรอกนะครับว่าไอ้คนที่รวยคนนั้นเนี่ยคดโกงไหมคนที่รวยคนนั้นเล่นการพนันไหมคนที่รวยคนนั้นผิดประเวณีไหมโดยส่วนมากมนุษย์ไม่มองมองแค่รวยกับมองแค่มีสถานะที่สูงส่งทางสังคมเพียงแค่นี้ก็พิจารณาแล้วว่าเป็นคนดีแต่กลับกันถ้าไปเจอคนจนเจอคนที่ทำงานไม่ดีไม่มีสถานะที่สูงส่งในสังคมก็มักจะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนด้อยเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของเขาทั้งที่คนคนนั้นละหมาดครบ5เวลาเราะมาดอนมาถือศีลอดแต่เพียงแค่เขาเป็นคนจนเพียงแค่เขาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนในสังคมแค่นั้นเองแต่คนก็มักจะตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นคนด้อยคุณภาพอย่างเราจะเห็นได้ในสังคมของเราเวลาเห็นไรเดอร์ขับรถส่งของคนโดยทั่วไปมองไรเดอร์มองยังไงอ่ะมองโบ๋มองไม่ดีมองว่าด้อยหรือมองคนกวาดถนนเอ้ามองคนกวาดถนนมองคนที่คอยเก็บขยะให้กับเราเนี่ยโดยภาพรวมคนมักจะมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่ด้อยสถานะทางสังคมอาจจะมองด้วยซ้ำไปว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีและเราก็มักจะปลูกฝังเรื่องแบบนี้ให้กับลูกหลานของเราอันนี้เราต้องยอมรับและเราปลูกฝังกันมาหลายชั่วอายุคนเรียนให้จบสูงๆนะลูกจบปริญญาตรีปริญญาโทนะลูกทำไมล่ะครับแม่ลูกจะได้ไม่ลำบากลูกจะได้ทำงานดีๆจะได้ทำงานอยู่ในห้องแอร์จะได้มีเงินเดือนสูงๆนี่คือสิ่งที่เรามักจะปลูกฝังเยาวชนของเราแต่เราไม่เคยมองและไม่เคยสอนให้ลูกของเราเนี่ยพยายามเป็นคนที่เป็นคนดีมากกว่าการที่จะสำเร็จการศึกษาแต่ด้อยคุณภาพเราก็เลยมองคนโดยทั่วไปที่ทำงานไม่ดีเงินเดือนน้อยว่าเป็นคนไม่ดีแต่พี่น้องครับมาตรฐานทางศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พิจารณามนุษย์จากรูปร่างหน้าตาจากทรัพย์สินเงินทองไม่ได้พิจารณาจากสถานะทางสังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะอัมวาลิกุมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่พิจารณาไม่มองไปยังรูปร่างรูปลักษณ์ของพวกท่านไม่ได้พิจารณาไม่ได้มองไปยังทรัพย์สินของพวกท่าน วะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมหากแต่ว่าพระองค์อัลเลาะห์นั้นพระองค์จะทรงพิจารณาและจะทรงมองไปยังจิตใจของพวกท่านและการกระทำของพวกท่านนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาและตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับมนุษย์เรามักจะเอาสถานที่มาเป็นตัวชี้วัดบุคคลถ้าเรามองคนอยู่ในเรือนจำอย่างผมเข้าไปอบรมคนในเรือนจำอยู่เป็นประจำโดยปกติถ้าคนมองคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย 99.99% มองว่าไม่ดีแน่นอนยังไงก็มองว่าคนในเรือนจำคือคนไม่ดีคือคนที่ทำความผิดคืออาชญากรคือนักขายาเสพติดไม่ผิดครับที่เราจะมองแบบนั้นแต่ถามว่าเราจะพิจารณาแค่สถานที่และตัดสินเขาว่าเป็นคนไม่ดีตลอดไปได้ไหมคำตอบคือไม่ได้คนที่อยู่ในเรือนจำเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยนะครับละหมาดครบ5เวลาตื่นละหมาดตะฮัจญุดรอมฎอนถือศีลอดถือศีลอดซุนนะห์วันจันทร์วันพฤหัสนี่คือคนที่เรามองว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่อยู่ในเรือนจำแต่ถ้าพิจารณาคนที่อยู่นอกเรือนจำอย่างเราอะบางคนละหมาดก็ไม่ครบ5เวลาทั้งที่บ้านอยู่ใกล้มัสยิดรอมฎอนก็ไม่ถือศีลอดความดีก็ไม่ทำตะฮัจญุดก็ไม่ตื่นแสดงว่าสถานะที่สูงส่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พิจารณาที่สถานที่ไม่ได้พิจารณาที่ทรัพย์สินไม่ได้พิจารณาที่สถานะทางสังคมแต่สองอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาก็คือพิจารณาที่จิตใจกับพิจารณาที่การกระทำแสดงว่ามารยาทเนี่ยจุดกำเนิดของมันคือหัวใจหัวใจเนี่ยคือสถานที่จุดกำเนิดของมารยาทความสำคัญต่อมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทมารยาทนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอีมานเรื่องของความเชื่อในหะดีษหลายหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมักจะพ่วงเรื่องของมารยาทตามติดเรื่องของอีมานมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรใครคนใดก็ตามที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และศรัทธามั่นต่อวันปรโลกฟันยะกุลค่อยร้อนเอาลียัสมุตดังนั้นแล้วคนคนนั้นจงเป็นคนที่พูดดีหรือไม่ก็เงียบเสียนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พ่วงเรื่องคำพูดแน่นอนว่าคำพูดที่เป็นคำพูดที่ดีเป็นหนึ่งในมารยาทนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่วงคำพูดที่ดีตามติดเรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์เรื่องของศรัทธาที่มีต่อวันปรโลกใครที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และศรัทธามั่นต่อวันปรโลกจงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขาการให้เกียรติเพื่อนบ้านการมีมารยาทที่ดีกับเพื่อนบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอามาพ่วงติดกับเรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธานั่นหมายความว่ามารยาทนั้นมันจะออกห่างจากเรื่องของศรัทธาไม่ได้มันจะต้องอยู่ควบคู่กันไปมารยาทเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์ทุกอิบาดะห์นอกเหนือจากเป็นการที่เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแสดงออกถึงความเป็นบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทุกอิบาดะห์ละหมาดซะกาตศีลอดฮัจญ์ทุกอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์สำคัญตามหลักการของศาสนาเนี่ยคือการฝึกฝนเรื่องของมารยาทด้วยกันทั้งสิ้น ละหมาดทำไมคำตอบคือละหมาดเพราะอัลเลาะห์ใช้ถูกต้องเพราะเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญถูกต้องเป็นอิบาดะห์แรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนบ่าวในวันกิยามะห์ในวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกต้องนั่นคืออะลาก็คือจุดเชื่อมระหว่างบ่าวกับพระเจ้าจุดเชื่อมคืออิบาดะห์ที่เรียกว่าละหมาดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บัญญัติการละหมาดมาเพื่อให้เป็นจุดเชื่อมระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวแต่การละหมาดคือการฝึกฝนตัวของเราเองให้เราเป็นบุคคลที่มีมารยาทต่อเพื่อนมนุษย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าการละหมาดจะมายับยั้งความลามกและความชั่วร้ายต่างๆแสดงว่าเมื่อเราละหมาดการละหมาดของเรามันจะต้องยับยั้งสิ่งลามกคำพูดลามกการกระทำลามกของเราได้และมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรายุติออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆในหลักการของศาสนาถ้าวันนี้เราเข้าถึงแก่นแท้ของการละหมาดผมเชื่อว่าการนินทาก็จะน้อยลงการโจมตีการพูดไม่ดีต่อกันก็จะน้อยลงเพราะการละหมาดยับยั้งความชั่วนินทาเนี่ยเป็นความชั่วไหมใช่คำพูดที่ไม่ดีเป็นความชั่วไหมใช่เมื่อเราละหมาดมันจะก่อให้เกิดอัคลากหรือมารยาทที่ดีขึ้นในตัวของเราซะกาตแน่นอนคือการขัดเกลาตัวของเราให้ปราศจากปลอดภัยจากความตระหนี่ทำให้เราเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเมื่อเราจ่ายซะกาตครบจำนวนและครบรอบปีที่เรามีเงินเราจ่ายซะกาตการออกซะกาตเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีมารยาทที่ดีในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลอดล่ะการถือศีลอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติขึ้นผู้ศรัทธาจะต้องถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนที่เป็นสิ่งจำเป็นฟัรดูเหนือผู้ศรัทธาไม่ใช่เฉพาะแค่เพราะเป็นอิบาดะห์ที่เชื่อมระหว่างบ่าวกับพระเจ้าแต่ศีลอดเป็นการฝึกฝนเราให้เราเป็นบุคคลที่มีความใจเย็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยหากมีใครคนใดมาพูดจาไม่ดีมาทำให้เราโมโหมาทะเลาะวิวาทมาชวนตีชวนต่อยกับเราเนี่ยท่านนบีบอกว่าไงบอกกับเขาไปว่าอินนีซออิมฉันกำลังถือศีลอดอยู่แสดงว่าการถือศีลอดฝึกมารยาทของเราให้เราเป็นคนที่มีความใจเย็นให้เราไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับคนอื่นฮัจญ์ล่ะหลายคนไปฮัจญ์หลายคนไปอุมเราะห์กันมาคนหลักล้านใน1ปีที่อยู่ในสถานที่เดียวกันทำอะไรอะไรพร้อมๆกันแต่พี่น้องจะเห็นได้ว่าการทะเลาะวิวาทการด่าทอการกระทำที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีแต่น้อยมาก 1% อาจจะมีการทะเลาะวิวาทมีคำพูดที่ไม่ดีต่อกันระหว่างคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่โอกาสที่จะเกิดแบบนี้เนี่ยน้อยมากถ้าไปเทียบกับเทศกาลหรือกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นคนแค่หลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะครับทะเลาะวิวาทเนี่ยชัวร์ๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่สำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์คนอยู่ประมาณล้านสองล้านคนต่างภาษาต่างเชื้อชาติแต่ทำไมไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะฮัจญ์คืออิบาดะห์หนึ่งที่ปลูกฝังเรื่องของมารยาท อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นถูกบัญญัติขึ้นในเดือนต่างๆที่เป็นที่รู้กันชาวานซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์คือช่วงเวลาที่สามารถจะครองอิหรอมในการประกอบพิธีฮัจญ์ได้ฟะมันฟะรอดฟีฮินนัลฮัจญะห์ดังนั้นแล้วใครก็ตามที่ฮัจญ์นั้นเป็นฟัรดูกับเขาเขาครองอิหรอมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเนี่ยฟะลารอฟะซะวะลาฟุซูกะวะลาซีดาลฟิลฮัจญ์ดังนั้นแล้วก็จงอย่ากระทำการใดๆที่เป็นการลามกอย่าพูดจาลามกอย่ามีพฤติกรรมที่ลามกและอย่าได้ละเมิดฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์รวมไปถึงอย่าได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในการประกอบพิธีฮัจญ์เราก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือแม้กระทั่งอุมเราะห์เองก็ตามเนี่ยนะครับน้อยมากที่จะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นคุยกันไม่เข้าใจเนี่ยนะครับแต่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเราควรให้อภัยเขาเดินมาชนเราหันมาเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกครับบางคนเนี่ยคุยภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่หันหน้ามาเนี่ยเดินชนเราเนี่ยเรามองหน้าเขาเนี่ยรู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยอยากจะขอโทษเราและเราก็ยินดีที่จะให้อภัยกับเขาเพราะเราอยู่ในบทบัญญัติเดียวกันในการประกอบพิธีฮัจญ์คือเราจะไม่ทะเลาะวิวาทไม่มีปัญหาในการประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือมารยาทที่เราฝึกฝนผ่านอิบาดะห์ผ่านการประกอบศาสนกิจของเราและแน่นอนว่ามารยาทเนี่ยมันจะมีผลดีกับตัวของเราเองในฐานะที่เรานั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีและมันจะมีผลกับคนในสังคมโดยภาพรวมถ้าเราเริ่มต้นมีมารยาทที่ดีกับตัวเราเองมีผลดีกับเราแน่นอนและก็จะมีผลดีกับคนอื่นสังคมของเราจะไม่เกิดความวุ่นวายจะไม่เกิดความแตกแยกจะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งอันเนื่องมาจากเราเริ่มต้นที่เราในการฝึกฝนในตัวเราเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ของท่านว่าท่านอย่าได้ดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยเพียงแค่รอยยิ้มของท่านที่มันปรากฏบนใบหน้าของท่านนั่นก็ถือว่าเป็นความดีรอยยิ้มเนี่ยนะครับที่เรายิ้มให้กับกันเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยในหลักการศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้เราดูถูกความดีแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามยิ้มเนี่ยใครจะมองว่ามันมีคุณค่าแต่พอลองปฏิบัติดูแล้วเนี่ยนะครับรอยยิ้มที่เรามีอยู่บนใบหน้ายิ้มให้กับเพื่อนมนุษย์ยิ้มให้กับพี่น้องของเราเนี่ยมันมีประโยชน์และมีความดีมากกว่าที่เราคิดถ้าผมเดินเข้ามาบึ้งมาเลยหน้าบึ้งมาเลยทรงเยอะหน้าบึ้งเดินคิ้วขมวดมาเลยกลับเดินเข้ามายิ้มให้กับพี่น้องเข้ามาสลามพี่น้องว่าสภาพไหนพี่น้องอยากที่จะเข้าคุยกับผมมากกว่ากันสภาพหน้าบึ้งหรือสภาพใบหน้าที่มีรอยยิ้มแน่นอนว่าคำตอบคือสภาพใบหน้าที่มีรอยยิ้มถ้าผมเดินเข้ามาหน้าบึ้งเนี่ยพี่น้องก็หนีกันหมดแม้ว่าผมจะดูหน้าดุก็ตามหลายคนบอกหน้าดุแต่จริงๆไม่ดุนะครับน่ารักมีเสียงด้วยพอบอกน่ารักมีเสียงแหล่งที่มาของมารยาทมีแหล่งกำเนิดมาจากไหนมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนแน่นอนว่าในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องทุกเรื่องจะต้องมาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือจุดเริ่มต้นของมารยาทแหล่งที่มาของมารยาทคือมาจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ บอกเอาไว้หลายอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องมารยาทเยอะมากในอัลกุรอานเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานแท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและทำในสิ่งที่เป็นความดีรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นมีมารยาทซอฮาบะห์มาถามภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามอะไรถามถึงมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ตอบว่ากานะคุลุกุฮุลกุรอานมารยาทของนบีเนี่ยคืออัลกุรอานหมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติที่เป็นมารยาทของนบีเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันตรงนี้เช่นเดียวกันกับท่านนบีว่าท่านนบีเป็นคนที่มีมารยาทที่สูงส่งว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้านั้นมุฮัมมัดคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนอุปนิสัยอันยิ่งใหญ่อยู่บนมารยาทอันยิ่งใหญ่อีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะโดยแน่นอนในตัวรอซูลในตัวศาสนทูตของอัลเลาะห์นั้นมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าอัลเลาะห์บอกผู้ศรัทธาให้เราได้รู้ว่าในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีแบบฉบับมีแบบอย่างอันดีงามแม้กระทั่งการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อทาสของท่านเนี่ยทาสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่าขอดิมตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอซินีนฉันได้รับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา10ปีด้วยกันฟะมากอละลีอุฟนบีไม่เคยกล่าวกับฉันเลยถึงคำสบถไม่เคยกล่าวหลุดออกมาจากปากของท่านเพียงแม้แต่คำว่าอุฟคำว่าอุฟเนี่ยหมายถึงคำพูดที่แสดงถึงความไม่พอใจพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจท่านอานัสเดบอกว่านบีไม่เคยแสดงออกเลยวะลาลิมาซอนะตะและนบีก็ไม่เคยถามเลยว่าเจ้าทำแบบนี้ทำไมวะลาอัลลาซอนะตะหรือเจ้าน่าจะทำแบบนี้นะนบีไม่เคยพูดกับคนรับใช้ของท่านด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีนี่คือมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าเรื่องของมารยาทนั้นคือเรื่องสำคัญที่มีที่มาจากอัลกุรอานมีแหล่งที่มาจากแบบอย่างแนวทางปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมารยาทดีแล้วได้อะไรอะไรคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษบทหนึ่งว่าอานะซะอีมุนบิบัยตินฟีรอบดินฟีรอบดินญันนะห์ลิมันตะรอกัลมิรออะว่าอิงกานะมุฮิกกอนฉันเป็นผู้รับประกันบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์สำหรับผู้ที่ละเว้นการโต้เถียงแม้เขานั้นจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องก็ตามละเว้นการโต้เถียงละเว้นการมีปัญหาแม้ว่าจะพูดถูกก็ตามจะเป็นคนที่อยู่กับสัจธรรมก็ตามแต่ถ้าละเว้นจากการโต้เถียงได้บ้านหลังหนึ่งนั้น จะถูกเตรียมเอาไว้ให้กับเขาวะบีไบจินฟีวะซาตินญันนะและบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใจกลางสวนสวรรค์ลีมันจะรอกันกะซิบะวะอิงกานะมาซิฮันสำหรับผู้ที่ละเว้นจากการพูดเท็จแม้ว่าจะเป็นการล้อเล่นก็ตามพูดเล่นกันได้ไหมได้พูดให้ตลกได้ไหมได้แต่การพูดเล่นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นคำพูดที่โกหกหยอกล้อกันได้ไหมได้แต่การหยอกล้อนั้นจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ได้ไปเอาคำพูดที่โกหกมดเท็จมาแล้วก็มาเป็นคำพูดที่ตลกโปกฮาไม่ได้แล้วมุสลิมเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล้อเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการล้อเลียนศาสนาอันนี้วงเล็บนิดนึงด้วยกับโซเชียลมีเดียตอนนี้มันเข้าถึงพวกเราทุกคนบางครั้งเราอาจจะเห็นคลิปบางคลิปพฤติกรรมบางพฤติกรรมคำพูดบางคำพูดที่มันเป็นการล้อเล่นหรือล้อเลียนศาสนาไม่ใช่ต่างศาสนิกที่ทำนะคอนเทนต์แบบเนี้ยมุสลิมเราเองนี่แหละที่ทำการล้อเล่นกับหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเสี่ยงต่อการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเสี่ยงมากช่วงรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นบ่อยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์จากต่างประเทศหรือคอนเทนต์ในประเทศมันจะมีคลิปบางคลิปที่เวลาใกล้จะละศีลอดไอ้คนที่จะละศีลอดก็เตรียมพร้อมจะละศีลอดเหมือนว่าจะได้ยินเสียงคับคล้ายคับคาวว่าเป็นเสียงอาซานพอได้ยินเสียงปั๊บไปกินปรากฏว่าตอนไปกินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียงอาซานเป็นเสียงอัลกุรอานหรือว่าเป็นเสียงอื่นๆแล้วคนก็แชร์คลิปแบบนี้กันเยอะมีการล้อเล่นแบบนี้กันเยอะนี่คือความสุ่มเสี่ยงกับการล้อเล่นในหลักการของศาสนาล้อเล่นได้หยอกกันได้พูดตลกได้แต่จะต้องไม่เป็นเรื่องที่โกหกจะต้องเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่านนบีบอกกับหญิงชราคนหนึ่งว่าในสวรรค์ไม่มีคนแก่เคยได้ยินใช่ไหมหะดีษนี้ทำให้คนคนนั้นรู้สึกเศร้าใจมากนบีพูดแบบนี้นบีหยอกกับหญิงคนนั้นสิ่งที่นบีพูดโกหกปะไม่เพราะในสวรรค์ไม่มีคนแก่ไงเพราะคนในสวรรค์อายุคนในสวรรค์33หนุ่มสาวที่อยู่ในสวรรค์นี่คือสิ่งที่นบีพูดกับคนคนนั้นแต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่โกหกอีกเรื่องนึงที่นบีบอกว่าวะบีไบจินฟีอะลันจันนะลิมันฮาซุนะคุลุกุและบ้านหลังหนึ่งในชั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่มีมารยาทอันงดงามคนที่ละทิ้งการโต้เถียงทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูกอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมขอบของสวรรค์คนที่ละทิ้งการโกหกแม้ว่าจะเป็นการล้อเล่นจะได้อยู่ในบ้านใจกลางสวรรค์คนที่มีมารยาทที่ดีจะได้อยู่ในบ้านที่สูงสุดในสวรรค์นี่คือผลที่มันจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีมารยาทที่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่านบีครับอะไรกันเล่าที่จะทำให้มนุษย์นั้นเข้าสวรรค์เป็นจำนวนมากนบีถามนะมีคนมาถามนบีครับอะไรกันเล่าที่เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์เมื่อเขาคนนั้นทำในสิ่งนั้นในความเข้าใจของเราถ้านบียังไม่เฉลยเราก็อาจจะเข้าใจว่าอ๋ออิบาดะห์ละหมาดต้องละหมาดแน่นอนต้องถือศีลอดแน่ๆเลยอ่ะต้องอิบาดะห์เลยสักอย่างหนึ่งที่ทำเยอะแล้วเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นเข้าสวรรค์นี่อาจจะเป็นการจินตนาการของเรา แต่สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบหลังจากที่นบีถูกถามว่าอะไรกันครับนบีที่จะทำให้มนุษย์ได้ทำให้คนนั้นได้เข้าสวรรค์มากที่สุดพฤติกรรมใดที่จะทำให้คนได้เข้าสวรรค์มากที่สุดนบีตอบ2ประการคือ1ตักวัลลอฮ์การมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์การมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์อะไรอีก2วะฮุสนุลคุลุกการมีมารยาทที่ดีงามแสดงว่าคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคนที่มีมารยาทที่ดีงาม2คุณลักษณะนี้คือ2คุณลักษณะที่จะทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเมื่อเรามีมารยาทเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมีมารยาทที่ดีงามก็คือเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮับบุอิบาดิลลาฮ์อิลัลลอฮิอะห์ซานูฮุมคุลุกอบ่าวที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเมื่อเราต้องการที่จะเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักก็จำเป็นที่เราจะต้องเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงาม 3. เมื่อเรามีมารยาทที่ดีงามการมีมารยาทที่ดีงามของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตราช่างแห่งความดีของเราในวันกิยามะมีน้ำหนักในวันกิยามะเนี่ยการงานของเราจะถูกนำเอามาชั่งความดีกับความชั่วจะถูกนำเอามาชั่งความดีมากกว่าเข้าสวรรค์ความชั่วมากกว่านรกแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ตราช่างของความดีของเรามีน้ำหนักนั่นก็คือเรื่องของมารยาทที่ดีงามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาชัยอุนอัสกอลูฟีมีซานิลมุมินิยาวมัลกิยามะติมินคุลุกินฮะซันไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักบนตราช่างของบ่าวในวันกิยามะมากไปกว่าการมีมารยาทที่ดีงามแสดงว่ามารยาทที่ดีงามนั้นมันจะมีความผูกพันกับเราดุนยาเกิดประโยชน์กับเราและเกิดประโยชน์กับคนที่อยู่รอบข้างอาคิเราะห์มารยาทที่ดีของเราที่เราได้ปฏิบัติจะมีประโยชน์กับเราทำให้เราได้อยู่ในบ้านชั้นสูงสุดในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้ตราช่างแห่งความดีของเรานั้นมีน้ำหนักในวันกิยามะห์เมื่อเป็นเช่นนี้คำถามคือตั้งแต่ที่พี่น้องฟังผมพูดมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่ผมได้ร้อยเรียงเรื่องของมารยาทมานั้นจนถึงประโยชน์ของมารยาทความประเสริฐของมารยาทวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นคุณค่าของการมีมารยาทมากน้อยเพียงใดและเรื่องของมารยาทนอกเหนือจากมันเป็นฟิตรอห์เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราแล้วมันยังเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถฝึกฝนให้ตัวเราเองเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีได้บางคนชอบบอกว่าเป็นคนพูดตรงๆ ผมเนี่ยไม่อ้อมค้อมพฤติกรรมผมนิสัยของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนักจิตวิทยาเขาบอกว่าคำพูดตรงๆกับคำว่าโง่มีเส้นแบ่งบางๆอยู่ระหว่างมันแสดงว่าไอการจะพูดตรงๆเนี่ยมันก็ต้องมีมารยาทในคำพูดนั้นด้วยฝึกฝนได้เราเป็นคนพูดตรงเราเป็นคนพูดไม่ดีปากเราไม่ดีฝึกฝนได้ไหมได้อย่างที่บอกฝึกฝนผ่านอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกฝนเรื่องของมารยาทในตัวเราด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องเตือนตัวผมเองย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านให้เราได้ฝึกฝนให้ตัวเราเองได้เป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามเพื่อที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์และเพื่อที่ตาช่างแห่งความดีของเราในวันกิยามะห์นั้นมันจะได้มีน้ำหนักถ้าวันนี้สิ่งที่ผมพูดไปมีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาอัพกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าติดใจรอบหน้าก็แจ้งผมได้ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาเจอกับพี่น้องที่มัสยิดอัลฮุสนาเจระดับแห่งนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีฮาซันและฮัจญะห์มาริยะห์มานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์คอดียะห์บัวเจริญฮัจญะห์คอดียะห์บัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีฮุไซนีบัวเจริญรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดเราะห์มะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูยอของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาริยะห์หรือนีตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะห์หรือนีตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดอันฮาดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อาอิซะห์ทองอ่อนฮัจญะห์อาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมัดมิดยิ้มจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดดารุสซอลีฮีนสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นเนียมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทาน สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ให้กับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานริสกีอันมากมายให้กับเราฉะนั้นส่วนหนึ่งจากการที่เราจะได้รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับด้วยการนำเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ไปมอบให้แก่บุคคลอื่นหนึ่งในนั้นก็คือวิทยุเสียงอิสลามที่ทำหน้าที่นะครับรับใช้สังคมให้ประโยชน์แก่สังคมเรื่อยมาก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลวิทยุเสียงอิสลามเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามเนี่ยได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่องอิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้พี่น้องมานะกอซอมาลูอะบดินมานะกอซอมาลูอะบดินมินศอดาเกาะตินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทรัพย์สินของบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะไม่พร่องลงเพราะการบริจาคแปลว่าทรัพย์สินที่ท่านให้จะไม่ได้หายไปไหนแต่จะอยู่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านตั้งใจท่านให้เพื่ออัลลอฮฺเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนี้อยู่คู่กับสังคมเรื่อยไปอัลลอฮฺก็จะชดใช้ให้อัลลอฮฺก็จะเพิ่มเติมริสกีให้กับท่านอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานสุรอัสซะบะว่าวะมาอังฟักตุมมินชัยอินฟาหัวยุคลิฟูหูวะหัวคอยรุรอซิกีนและอันใดที่พวกเจ้าบริจาคจากสิ่งใดก็ดีพระองค์นั้นจะทรงทดแทนมันอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มให้กับพี่น้องและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพผู้ที่ให้ริสกีที่ดีที่สุดมากมายที่สุดก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับยิ่งพี่น้องได้บริจาคให้กับวิทยุเสียงอิสลามอัลลอฮ์ก็ยิ่งเพิ่มพูนริสกีนะครับให้กับพี่น้องอย่างมากมายแล้วก็จะเป็นริสกีที่พี่น้องไม่สามารถที่จะคณานับได้ไม่ว่าจะมาจากด้านใดด้านหนึ่งก็ตามฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับให้ช่วยกันดูแลให้วิทยุนั้นทำงานเรื่อยไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมของเราวะบิลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟูดก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟูดก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดยามิอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
5: และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ตำหนิเจ้าในเรื่องสิ่งบริจาคถ้าหากพวกเขา ได้รับจากสิ่งบริจาคนั้นพวกเขาก็ยินดีและหากพวกเขามิได้รับจากสิ่งบริจาคนั้นทันใดพวกเขาก็โกรธซูเราะห์อัตตาบะอายะห์ที่58
6: ไอ้การทำความดีเนี่ยบางทีทำไปแล้วมันไม่ได้ดีนะอาจารย์

0: และมันเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรด้วยต้องบอกให้หมดนะครับ
1: ครับอัลกุรอานที่ผมได้อ่านไปข้างต้นนะครับที่บอกว่าฟะมินฮุมมันฮาดัลลอฮ์วะมินฮุมมันฮักกัตอะลัยฮิดดอลาลาตรงนี้แหละครับเป็นคำตอบที่ตอกย้ำได้นะครับว่าเขาทำละหมาดแต่ก็ตกนรกเพราะอะไรเขาทำฮัจญ์แต่ก็ตกนรกเพราะอะไรเพราะเจตนาของการที่เขาทำนั้นน่ะเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แน่แต่ถ้าเขาทำเพื่อสิ่งอื่นแล้วนะครับเพื่อโอ้อวดเพื่อให้คนได้ชมเชยเพื่อให้คนได้ยกร่องหรือยกย่องหรือว่าอากีดะห์ของเขาไม่ถูกต้องเขาทำละหมาดจริงเขาก็จำเป็นจะต้องตกนรกเพราะว่าเขาไม่ได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ที่ถูกต้องเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงนี้เขาไม่ได้อะไรเลยนอกจากรูปแบบของการละหมาดที่เขาได้ทำในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้น
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสานสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด

ั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัศบะฮตุอัชฮิดุกะวะ

0: ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี
1: ้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็